0: ถึง 90% ขั้นตอนหลังจากนี้ญาติสามารถติดต่อรับได้ที่สถาบันนิติเวชลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านกันค่ะ
1: มีครับมันมีทั้ง4จุดนะครับแต่ว่าออกได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าจะมาดูว่าจุดไหนที่ออกได้หรือออกไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเค้าเปิดออกทั้งหมดแล้วครับนะครับเราต้องมาดูว่ามันเปิดก่อนหรือเปิดหลังนะครับจากที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าผมไปดูด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะมีการช่วยชีวิตคนออกไปได้อยู่หลายคนอยู่เหมือนกันครับใช่ครับจากด้านหลังได้หลายสิบคนครับเท่าที่ผมเห็นคนที่เขามาช่วยนะครับ
2: บอกว่าตรงห้องน้ำมีผู้เสีย
1: ชีวิตเยอะครับสำลักควันกว่าจะถึงตรงนั้นกว่าจะถึงทางออกครับแล้วอย่างที่บอกมันมีทางกั้นอยู่มันมีโต๊ะขายทอฟฟี่กั้นอยู่ตรงนั้นมันก็ทำให้การเดินเข้าออกค่อนข้างลำบาก
2: ค่อนข้างใหญ
1: ่ก็ปิดประตูได้ครับ
2: ปิดประตูกั้น
1: ขวางทางครับขวางทางออกได้
0: ดังนั้นติดตามเช้าวันนี้นะคะที่พิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่พร้อมกับทีมฟิสิกส์ไปตรวจพิสูจน์สาเหตุเพลิงไหม้ที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
3: ครับรวมทั้งในรายการไม่ตกข่าวที่เราจะจัดช่วงสักประมาณ8นาฬิกาทางทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ก็จะอัปเดตเรื่องนี้กันด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไรกันแน่ที่เป็นลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
1: ์การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่น
2: เรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วไม่อยากกลับเลย
3: ถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอก
0: มาร่วมค้นหาลักษณะไทยในตัวคุณเองในตอนสุดท้ายกับสารคดีภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
4: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
5: กองหนึ่งไป
6: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBSวัฒนธรรมแบบอาหรับที่แข็งแรงและก็ฝังรากลึกนะครับทำให้พื้นที่ในเมดินาหรืออาณาเขตเก่าแก่ในเมืองเฟสเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกนักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

0: ทีแต่มุ่นแต่พ่อแต่แม่นะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่7ที่8 10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
1: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
2: นู่นบังเกิดอ่ะ
1: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทํากินไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได
3: ้โอ้ยเสียใจจนน้ําตาจนมีสิไหลเหรอ
0: ปราบใดยังมีชีวิตยังหันใจอยู่ว่าก็ต้องสู้เอา
1: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
0: ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16 กรกฎาคมนี้3 ทุ่มครึ่ง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะแน่นอนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นการทำงานของรัฐบาลนอกจากการทำงานที่ต้องให้นโยบายต่างๆเดินหน้าไปการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะเห็นว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: ัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องช่วงตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลทำงานหนักมากทีเดียวเพราะเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงอุบัติเหตุที่ต้องเรียกว่าเกิดขึ้นรายสัปดาห
1: ์
0: นายกรัฐมนตรีรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องปรับแผนการทำงานสอดรับกับสถานการณ์อย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เราเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นภาพที่เราจะเห็นในทุกๆเหตุการณ์แต่หลายคนก็จะต้องตั้งคำถามว่าและหลังจากนี้เหตุการณ์ต่างๆถ้าจะเกิดขึ้นอีกจะทำยังไงเพื่อที่จะลดความสูญเสียป้องกันปัญหาได้อย่างจริงๆจังๆและสุดท้ายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างจริงๆนะคะ
1: ตอนนี้มันก็เลยวกกลับไปหาบรรดารัฐมนตรีนะครับที่นายกบอกว่าจะมี KPI ในการวัดผลงานช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราได้เห็นรัฐมนตรีบางคนที่เดินสายพยายามสื่อสารกับสื่อมวลชนรัฐมนตรีบางคนออกหน้าออกตาในงานคือบางทีท่านอาจจะทำอยู่แล้วแต่พอนายกตั้งเรื่อง KPI ขึ้นมาก็เลยโดนจับจ้องเป็นพิเศษพี่ประจักษ์ครับจริงๆพอนายกขู่เรื่อง KPI นี่ก็ดูเหมือนจะได้ผลในกับบางคนบางฝ่ายด้วยเหมือนกันนะครับ
2: ก็หลายคนก็เปลี่ยนท่าทีจากเดิมทีเดินตามหลังนายกรอเป็นวอลเปเปอร์ให้อย่างเดียวเวลานายกให้สัมภาษณ์สื่อตอนนี้ก็ลงพื้นที่เองให้สัมภาษณ์สื่อเองนะครับไปตรวจนู่นตรวจนี่เยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีลูกเทพของกระทรวงมหาดไทยนี่เห็นชัดเจนครับไปนู่นมานี่กันหลายคนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องของการลงไปในพื้นที่ไปสั่งการทำให้ตัวเองเป็นข่าวอย่างเดียวมันไม่พอครับอย่างกรณีคุณปวีณาพูดถึงกรณีของร้านเหล้าที่ลาดพร้าวที่เกิดขึ้นอันนี้แหละคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอย่ามัวแต่ไปสนใจเรื่องอย่างอื่นสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครบรรดารัฐมนตรีในกระทรวงมหาดไทยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะมหาดไทยเนี่ยเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดนะครับสำหรับสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตการใช้อาคารเวลาปิดเวลาเปิดมหาดไทยทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่จะต้องเข้ามาเทคแอคชั่นและต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับฝ่ายปกครองจะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างที่พี่ประจักษ์บอกนะครับนี่พอเกิดเหตุขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าผังของร้านเป็นยังไงออกแบบเป็นยังไงทางหนีไฟอยู่ทางไหนเราต้องมาดูทุกครั้งเวลาเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะมาดูว่าเอ๊ะทางออกแบบทางหนีไฟมันถูกต้องตามกติกาหรือเปล่าถ้ามันถูกต้องแล้วมันสอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
0: ที่สำคัญเรื่องของการออกใบอนุญาตต่างๆและที่ผ่านมามีการเข้าไปตรวจสอบความพร้อมเรื่องของประตูหนีไฟการตั้งของกีดขวางบริเวณทางหนีไฟเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังยาวนานและกลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยววันนี้นี่น่าจะต้องมาติดตามกันตลอดทั้งวันนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูการทำงานของรัฐบาลคุณผู้ชมมาดูการทำงานของสว.กันก่อนคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วสว.ชุดนี้มีวาระที่จะดำรงตำแหน่ง5 ปีนะแต่เนี่ยผ่านมา2 ปีละคุณอุรชัยคุณผู้ชม2 ปีที่ผ่านมาเรายังอยู่กับวังวนการตรวจสอบคดีหัวสว.อยู่เลย
1: ไม่จบไม่สิ้น
0: ไม่จบไม่สิ้นอีก3 ปีจะครบวาระที่สว.ชุดนี้ทำงานกันเต็มศักยภาพแล้วแต่2 ปีที่ผ่านมายังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบแต่ว่าสว.ก็มีการอนุมัติแต่งตั้งการเห็นชอบกฎหมายหลายๆฉบับปัญหาที่ตามมาหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วสุดท้ายถ้ามีปัญหาเรื่องของคดีหัวสว.มีการฟันกันลงมาจริงๆจะมีการเอาโทษย้อนหลังไห
1: ม
0: เรียกเงินเดือนคืนก็ส่วนหนึ่งเรื่องที่มีการอนุมัติแต่งตั้งการโยกย้ายหรือว่าการออกกฎหมายต่างๆไปจะมีผลย้อนหลังกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะ
1: ผมว่าเรียกเงินเดือนคืนเนี่ยกับพวกเบี้ยเลี้ยงต่างๆนี่มีความเป็นไปได้สูงแต่การไปยกเลิกผลการลงมติย้อนหลังโดยเฉพาะบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนี่ผมว่าต้องลุ้นหนักเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องไปเหมือนกับรีเซ็ตกระบวนการใหม่หมดทีนี้มันจะเป็นไปได้ขนาดไหน2ปีที่ผ่านมาหลายคนออกมาส่งเสียงสะท้อนว่าของมันเห็นกันอยู่ขนาดนี้มีคนกล่าวอ้างว่าเนี่ยหลัก

0: กตเนี่ยมีเป็นผู้รับผิดชอบก็คือการดำเนินการหาการหัวหรือว่าการโกงการเลือกสว.ใครเกี่ยวข้องบ้างจริงๆแล้วการจดโพยเนี่ยมันมีการสัญญาว่าจะให้และสุดท้ายนำมาซึ่งการเข้าไปดำรงตำแหน่งโดยไม่ถูกกฎหมายหรือไม
1: ่
0: กับอีกหนึ่งเส้นก็คือ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษที่เขาจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินถ้ามีการสัญญาว่าจะให้ถ้าคุณได้รับตำแหน่งสว.แล้วเงินนั้นมีเส้นสอบสวนไปถึงใครบ้างแต่ว่าทั้ง2คดีเนี้ยตอนแรกในช่วงปี2568ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้มันมีช่วงที่ทั้ง DSI และกกต.มีความขึงขัง
1: ครับ
0: คดีเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีการเรียกบุคคลเข้าไปให้ถ้อยคำให้ปากคำและสุดท้ายพอช่วงปลายปี2568จนถึงตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างค่อนข้างที่จะเนิบช้าเกินไปฝ่ายค้านก็เลยต้องออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็เปิดเวทีนี้นะคะในช่วงหลังปิดสมัยการประชุมสภาเวทีนี้คือเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะหลักฐานคดีหัวสว.ตัวของคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านก็อธิบายค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดมาหมดแล้วอย่างที่คุณอุรชัยบอกทั้งโพยทั้งการจำลองเหตุการณ์การแจกกระดาษโพยให้กับคนที่เข้าร่วมงานเมื่อวานนี้เนี่ยเขาลองเลยนะเอาโพยให้กับคนที่เข้าร่วมงานแล้วก็ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการหัวสว.เนี่ยเขาทำกันยังไงรวมถึงไปดูเรื่องของการนัดหมายการว่าจ้างการไปรวมกลุ่มการเจอกันรวมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งนั่งรถมาด้วยกันคือทำให้กระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันคล้ายกับสมมติฐานที่เขาเคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้มากที่สุดจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนการเลือกไข้ระหว่างกลุ่มไปฟังบางช่วงบางตอนจากคุณภริศวัชรศิลป์กันค่ะ
2: ถามว่าคดีโกงสว.สำคัญอย่างไรเนี่ยผมต้องย้ำนะครับว่าคดีนี้เนี่ยไม่ได้สำคัญเฉพาะกับผู้สมัครหรือว่าสว.สำรองนะครับแต่ความสำคัญของคดีนี้เนี่ยคือความสำคัญต่ออนาคตระบบการเมืองของประเทศเรา2เหตุผลนะครับเหตุผลที่1คือหากสมมติข้อกล่าวหาเป็นจริงแล้วมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่เข้าสู่อำนาจรัฐโดยมิชอบมันก็มีแนวโน้มสูงว่ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นก็จะใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบด้วยเช่นกัน
0: เนี่ยแหละค่ะคือเขาก็จะมีการเข้ามาพูดถึงความสำคัญที่เราจะต้องติดตามเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้เมื่อวานนี้เขามีการเชิญพยาน4คนจริงๆมีการเปิดเผยชื่อละค่ะว่าพยาน4คนนั้นมีใครบ้าง4คนนั้นก็คือคนที่เคยเข้าไปให้ถ้อยคำให้ข้อมูลกับคณะกรรมการที่มีการดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการหัวสว.แล้วบางคนเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เคยสมัครลงสมัครรับเลือกเป็นสว.ด้วย
1: ครับ
0: บางคนบอกว่ามีคนมาคุยว่าเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดี๋ยวเขาจะมีการดำเนินการอะไรให้ยังไงขั้นตอนแบบไหนบ้างก็เลยมีการนำมาเปิดเผยข้อมูลกันเมื่อวานเอาหลักฐานต่างๆมาเล่าถึงเบื้องหลังค่ะก่อนที่จะออกมาเป็นลักษณะของโพยการโกงสว.โดยระบุว่าหลังการเลือกในระดับจังหวัดผ่านไปเนี่ยก็จะมีเครือข่ายของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพยายามติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดมาแล้วแล้วก็มาช่วยกันรวบรวมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดด้วยกันเนี่ยมารวมตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะจากนั้นก็จะมีการอำนวยความสะดวกเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักการเดินทางกลับและก็การเดินทางไปด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่ามีการให้มูลค่าเป็นรายบุคคลจากนั้นก็จะนำไปสู่การจ้างการแจกโพยให้กับผู้สมัครที่มาร่วมประชุมนำไปใช้ในวันจริงในการเลือกสว.ระดับประเทศนอกจากนี้เขาบอกด้วยว่ามีการยื่นข้อเสนอนะคะว่าถ้าดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นตามกระบวนการเดี๋ยวจะมีการจ่ายให้อีก 500,000 บาทอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางบุคคลที่บอกว่าเป็นพยาน4คนเนี่ยเขานำมาเปิดเผยในการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เขาบอกว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าไปเนี่ยนะฮะเขาก็บอก DSI ไปแล้วด้วยแจ้งไปเรียบร้อยนะครับแล้วอ้างว่าก่อนที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับทาง DSI ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยครับเคยมีบุคคลของกลุ่มพรรคการเมืองอันนี้เขากล่าวอ้างขึ้นมาบอกว่าโทรศัพท์มาขอให้หยุดพูดถึงกระบวนการหัวสว.แลกกับเงินจำนวนหลักล้านบาทเสนอเลย7หลักนะครับจริงๆข้อกล่าวอ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่ช่วงแรกหลังการเลือกกระบวนการเลือกสว.มันเสร็จสิ้นนะครับมีการชักชวนมีการอำนวยความสะดวกให้ไปพบกันณสถานที่ที่จัดไว้มีการหารือมีการเตรียมซึ่งจริงๆหลายฝ่ายก็บอกว่าก

0: ติกาการเลือกสว.มันออกแบบมาให้เตรียมให้หัวกันนั่นแหละแต่หัวกันโดยสุจริตไม่ใช่หัวกันโดยมีอามิสสินจ้างนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติเดิมทีสมัยที่แล้วท่านเป็นอดีตท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะเคยทำคดีหัวสว.ด้วยกล่าวในงานตอนหนึ่งครับบอกว่าถ้าเขาอยู่ต่อจะจัดการให้หมดเลยเพราะพบการสมคบกันทั้งหมดหลายกลุ่มเช่นกลุ่มที่ใช้ให้คนศึกษาระเบียบกกต.เพื่อหาวิธีหัวไปออกแบบวิธีการมาแม้ว่ากฎหมายประกอบจะระบุให้เป็นการลงคะแนนลับแต่ระเบียบของกกต.กำหนดให้ใช้หมายเลขตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและประเทศแล้วยังพบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ครับใช้งบสนับสนุนการเลือกสว.ปี2567เงินจำนวนมูลค่า206ล้านบาทแต่ในการเลือกสส.ปี2566พบเงินสนับสนุน1ล้าน3แสนบาทงบการเงินเป็นจุดที่ในมุมมองของคุณทวีนะชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะส
1: ม
0: นะครับงบหนุนเลือกสว.ปี67 206ล้านบาทงบหนุนเลือกสส.ปี66ก็คือ1ปีก่อนหน้า1,300,000บาทต่างกันกี่เท่า200เท่าโดยประมาณคุณทวีบอกอีกแล้วยังพบขนคนมาสมัครมาเป็นผู้เลือกเข้าไปอีก
1: อ
0: ันนี้คือมุมมองของคุณทวีสอดส่องนี่อดีตนายตำรวจแล้วก็อดีตรัฐมนตรียุติธรรม
1: แล้วเผื่อคุณผู้ชมลืมจริงๆแล้วคุณทวีสอดส่องเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติ
0: ครับ
1: พรรคประชาชาติเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณทวีเนี่ยทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น
0: แกก็ใส่ไม่หยุดเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ เพราะว่าอาจจะเป็นผู้ที่เดินหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะก็เลยมีข้อมูลมาก พอสมควรนอกจากนี้เวทีนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการเชิญนักวิชาการที่ติดตามเรื่องของการเลือกตั้งการเลือกสว.มาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาพูดคุยกันด้วยนะคะหนึ่งท่านที่มีการเชิญมาก็คือทางอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลค่ะนักวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์บอกว่าถ้าสว.ที่มาโดยไม่สุจริตต้องพ้นจากตำแหน่งกระบวนการเลือกสว.เนี่ยถ้ามีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่ามีการผิดกฎหมายอย่างชัดเจนกกต.ก็ต้องเดินหน้าทำให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งที่พยานที่มาเข้าร่วมในเวทีนี้4คนให้ปากคำไปกับ DSI และคณะอนุกรรมการของกกต.ไปแล้วนี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีโอกาสที่สว.ที่มาเนี่ยมาโดยไม่สุจริตดังนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งอาจารย์ปริญญาบอกด้วยนะคะว่าจากการตรวจสอบการทำงานของกกต.เนี่ยสามารถใช้ช่องทางทางกฎหมายเพื่อขอให้เปิดเผยได้นะคะหากถึงวันที่กกต.จะต้องลงมติคดีหัวสว.หากว่ายกทั้งหมดหรือว่าส่งเรื่องไปศาลฎีกาน้อยมากจนน่าตกใจหรือว่าผิดสังเกตขัดแย้งกับพยานหลักฐานอาจารย์บอกว่าถือว่าเข้าองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งในฐานะผู้เสียหายสามารถดำเนินการเอาผิดกับกกต.ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ถ้าถึงวันที่กกต.ลงมติแล้วไม่ลงมติตามที่ควรจะเป็นไปตามหลักฐานนะครับเช่นยกหมดนะครับหรือว่าส่งให้ศาลฎีกาเพียงแค่จำนวนน้อยมากจนน่าตกใจและขัดกับหลักฐานที่มีเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับฐานะของความเป็นผู้เสียหายของท่านทั้งหลายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทันที
1: อีกหนึ่งท่านที่ไปร่วมในเวทีนี้นะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ค่ะก็บอกว่าตามกฎหมายเลือกสว.เนี่ยกรณีการให้เงินหรือว่าการสัญญาว่าจะให้รวมถึงมีการเลี้ยงอาหารแค่นี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าก็ถือว่ามีความผิดแล้วนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าห้ามทำแม้แต่กาแฟแก้วเดียวก็ไม่สามารถเลี้ยงได
0: ้
1: อันอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดไปตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะเจอความผิดมันก็ไม่ได้ยากมากเกินไปนักดังนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าพบการกระทำความผิดแล้วแต่กกต.ไม่ทำอะไรเท่ากับเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางอาญาทางกฎหมายกกต.หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้ในเวทีนี้เขาบอกว่ามีการเสนอบอกว่าขอให้เอาบัตรเลือกสว.ค่ะเอามากางกันใหม่ได้ไห
0: ม
1: มาตรวจสอบกันใหม่ซึ่งหลายคนบอกว่ามันน่าจะเลยกระบวนการนั้นไปแล้วล่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบถึงเบื้องลึกเบื้องหลังแต่สุดท้ายจะหาถึงคนที่เป็นตัวการสำคัญได้หรือเปล่าอาจจะต้องรอดูต่อไปเรายังมีเวลาอีก3 ปีกว่าจะหมดวาระข ของสว.ชุดนี้ที่กกต.และ DSI จะสามารถดำเนินการได
0: ้โหถ้าใช้เวลาอีก3ปีกว่าจะจบคดีนี้ได้นี่นานจัง
1: นี่2ปีเราก็ถือว่านานแล้วนะคะ
0: 2ปีแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: กับกรณีที่มีทั้งภาพวงจรปิด มีข้อสังเกตมีการออกมาโชว์ทฤษฎีความเป็นไปได้ต่างๆนานามากมายในขณะที่การสื่อสารจากฝั่งกกต.เองดูจะน้อยกว่าซะอีกนะครับแม้แต่ฝั่งวุฒิสมาชิกปัจจุบันเองที่โดนพาดพิงกล่าวหาก็ออกมาชี้แจงอาจจะยังเข้มข้นกว่ากกต.ด้วยซ้ำไป
1: ค่ะ
0: นะฮะเรื่องนี้ก็ต้องรออีกเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันเหมือนไปผูกโยงกับรัฐบาลชุดนี้อย่างเลี่ยงยากเพราะว่าคอการเมืองบางกลุ่มบางฝ่ายไปครหาว่าสว.ชุดนี้มีความเชื่อมโยงอย่างน้อยๆก็ในทางความคิดกับรัฐบาลพรรคสีน้ำเงินเป็นข้อครหาในลักษณะแบบนี้แน่นอนรัฐบาลปฏิเสธพรรคภูมิใจไทยปฏิเสธสว.ก็ปฏิเสธบอกทุกคนว่ามีเอกสิทธิ์เป็นของตัวเองก็ตามแต่ข้อครหานี้มันไม่หายไปไหนครับนี่คือหนึ่งชนะติดหลังอีกหนึ่งคือเรื่องของผลงานรัฐบาลนี้อยู่มากี่เดือน2เดือนกว่าปะยังไม่3ดี
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะยังไม่3ดียังไม่ครบ3เดือนดีเลยหลายคนบอกผมว่ารู้สึกเหมือนนานเลย
1: เหมือนเราอยู่กันมาอย่างยาวนานได้ชื่อของนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยมาเป็นผู้นำรัฐบาล มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เหมือนพอจริงๆการทำงานที่เราเห็นตัวบุคคลมาชัดเจนขนาดเนี้ยแต่ผลงานอาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนมากนัก
0: ครับคือถ้ารู้สึกอยู่มานานเนี่ยแล้วผลงานดีก็คงดีแต่รู้สึกอยู่มานานจังเลยแต่ผลงานโดนตั้งคำถามเป็นที่มาที่นายกบอกว่ารัฐมนตรีโลกลืมทั้งหลายเดี๋ยวเอา KPI มาครอบแล้วประเมินการใครโลกลืมเชิญกลับบ้านนะมีปรับครม.นะครับตอนนี้ผ่านไป3เดือนแล้วอีก3เดือนเดี๋ยวดูกันว่าจะมีการปรับครม.จริงหรือเปล่าแต่การที่นายกออกมาทิ้งไพ่ขู่แบบนี้ครับพี่ประจักษ์ทำให้รัฐมนตรีหลายคนทีเดียวนะครับที่เราเคยรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาดูนิ่งๆสงวนท่าทีก็คึกคักออกสื่อมากขึ้นนะครับ
3: ครับเดิมทีก็เดินตามนายกเป็นสำคัญแต่ว่าตอนนี้ก็แข่งกันลงพื้นที่แล้วครับไปตรวจตาเรื่องราวต่างๆให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับ
0: ครับ
3: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีขีดเส้น KPI 1ปีเอาไว้ดูเหมือนว่าจะกระจักกระเฉงกระตือรือร้นขึ้นชัดเจนนะครับแต่ย้ำว่าการที่จะสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับนั้นไม่ใช่เพียงแค่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหรือไปสั่งการถ้าแค่นั้นมันง่ายมันจบป่านนี้ประเทศไทยไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับ อย่างกรณีของไฟไหม้ที่ลาดพร้าวอันนี้ชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาไทยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับต้องลงไปเทคแอคชั่นแล้วต้องไปแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงจังด้วยประเด็นของนายกรัฐมนตรีครับที่มีการวางกรอบ1ปีสำหรับรัฐมนตรีโลกลืมทั้งหลายจะต้องมีผลงานนะครับหาไปแล้วให้เตรียมเก็บเข้าของจากห้องทำงานออกไปได้แล้วนะครับนี่ดูจะเป็นประเด็นสำคัญครับที่ทำให้เราได้เห็นการขยับมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องรัฐมนตรีมีผลงานหรือเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเนี่ยมันยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนนะครับผ่านโพลหลากหลายสำนักในช่วงที่ผ่านมาที่มีการทำสำรวจได้ผลสะท้อนอย่างล่าสุดเนี่ยของนิด้าโพลนะครับที่ทำการสำรวจครับคะแนนนิยมของนักการเมืองและพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับของนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำของรัฐบาลปรากฏว่าคะแนนนิยมทั้งตัวนายกและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันลดลงจนน่าใจหายนะครับตัวเลขของการทำสำรวจครับไตรมาสที่2ปี2569ปรากฏว่าคะแนนนิยมของตัวนายกก็ลดลงที่สำคัญคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจากไตรมาสแรกครับอยู่ที่ 26.6% ไตรมาสที่2ลดลงเหลือ 17% ครับลดลง 9.6% เกือบ 10% ครับถือเป็นพรรคการเมืองที่มีคะแนนลดลงมากที่สุดในการทำสำรวจครั้งนี้ครับอยู่เฉยไม่ได้หรอกครับนี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งครับที่นำไปสู่การประกาศขันน็อตของนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าถ้าหากยังทำตัวเป็นรัฐมนตรีโลกลืมต่อไปเดี๋ยวจะถูกนายกลืมบ้างนะครับนี่แหละฮะคำพูดประโยคนี้ทำให้บรรดารัฐมนตรีหลายต่อหลายคนเราได้เห็นการเทคแอคชั่นได้เห็นความขยันเพิ่มมากขึ้นชัดเจนครับตอนนี้ก็ลงพื้นที่ในต่างจังหวัดแข่งกันลงพื้นที่บ้างนะครับไปตรวจตาเรื่องที่ได้รับผิดชอบนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงให้สัมภาษณ์กับสื่อเพิ่มมากขึ้นเพราะนายกเนี่ยกำชับเอาไว้นะครับบอกว่าใครเป็นหลวงรอบรู้แต่สื่อสารไม่เป็นอันนี้ก็ไม่เอาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นหลวงรอบรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องสื่อสารเป็นด้วยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นครับก็คือการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องชัดเจนของรัฐมนตรีในหลายกลุ่มรวมทั้งกลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพทั้งหลายครับซึ่งความจริงก็ต้องยอมรับนะครับว่ากลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพเนี่ย ถูกคาดหวังไว้จากกูรูทางการเมืองจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับที่เชื่อว่าจะทำให้ภาพพจน์รัฐบาลดูดี

แต่สามารถจะขับเคลื่อนงานนะครับให้มีผลงานที่โดดเด่นเป็นเชิงบวกครับมากกว่ารัฐมนตรีประเภทขาใหญ่อาวุโสทั้งหลายซึ่งสลัดภาพเรื่องของผลประโยชน์ไปไม่พ้นนะครับสิ่งที่เราได้เห็นปรากฏชัดก็คือความเห็นที่แตกต่างกันนะครับภาพที่ปรากฏมันเริ่มแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากที่เราเห็นรัฐมนตรีส่วนหนึ่งครับเดินตามหลังนายกคอยไปทำหน้าที่เป็นวอลเปเปอร์ให้กับนายกเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อตอนนี้เปลี่ยนเป็นลงพื้นที่เองครับให้สัมภาษณ์กับสื่อเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนนี่บรรดารัฐมนตรีเนี่ยดูจะใส่ใจเป็นพิเศษครับอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสารพันปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ได้เห็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ป้ายแดงจากบ้านใหญ่หลายต่อหลายคนครับเที่ยวไร้เที่ยวคือลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอย่างคุณพลพีสวนชวีหรือคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นี่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งคู่ครับลงไปหลายครั้งแล้วครับไปติดตามเรื่องของการถือครองการบุกรุกที่ดินโดยนอมินีต่างชาติรวมทั้งเรื่องของการจัดการโรงแรมเถื่อนทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หาดฟรีดอมหาดบางเขาหาดป่าตองนะครับนอกจากนี้ยังมีการสั่งกำชับนะครับหลังจากมีการไปตรวจสอบนะครับชาบัตเฮาส์ไทยแลนด์ซึ่งเป็นของกลุ่มลงทุนจากอิสราเอลนะครับนี่ขออนุญาตสร้างเป็นโรงแรมแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นสร้างเป็นห้องอาหารนะครับแล้วก็เป็นศาสนสถานซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากที่กรณีที่เกิดขึ้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือที่เกาะพะงันนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวคุณพลพีซึ่งเป็นทายาทบ้านใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนี่ออกมาตอกย้ำล่าสุดครับในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตบอกว่ามีความคืบหน้านะครับในเรื่องของการดำเนินการบอกว่าได้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามคำพิพากษาของศาลแล้ว3ครั้งครับได้ที่ดินกลับมานี่ไม่ต่ำกว่า30ไร่วงเงินลงทุนเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านบาทครับและยังเตรียมที่จะมีการเพิกถอนอีก11คำสั่งครับรวมที่ดินเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3,300 ไร่นะครับรวมวงเงินมูลค่าประมาณการไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาทนะครับนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับในหลากหลายปัญหาที่สะสมหมักหมมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับการที่ประเด็นใหญ่ที่สุดที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังก็คือการเดินหน้านะครับในการที่จะกวาดล้างผู้มีอิทธิพลครับทั้งอิทธิพลต่างชาติรวมไปจนกระทั่งถึงผู้บริหารระดับบิ๊กของข้าราชการไทยในจังหวัดนี่แหละครับที่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งก๊กนะครับพยายามที่ทำตัวเป็นใหญ่ครับเนื่องจากว่าในจังหวัดภูเก็ตนั้นมันเต็มไปด้วยสารพันมหาศาลครับเกี่ยวข้องผลประโยชน์นำไปสู่เรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาครับเรื่องของการคำสั่งย้ายเรื่องของการมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นครับที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นครับถ้ามองในเชิงบวกนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องทำอย่างจริงจังครับเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับกรณีไฟไหม้ที่โรงเบียร์แถวลาดพร้าวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับนี่ฮะมันเป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นท่ามกลางความรู้สึกของผู้คนไทยจำนวนไม่น้อยครับโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมีคำถามเกิดขึ้นบอกมันอีกแล้วหรือเพราะว่าก่อนหน้านี้ซานติก้าผับก็ดีหลายต่อหลายแห่งครับมันยังตามหลอกตามหลอนคนกรุงเทพอยู่ไม่หายเลยครับสุดท้ายก็มีเกิดขึ้นอีกผู้เสียชีวิตเบื้องต้น27คนนะครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยแทบทั้งสิ้นเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการควบคุมดูแลอาคารการใช้ประโยชน์อาคารใบอนุญาตนะฮะเรื่องโซนนิ่งเรื่องของการเปิดปิดนะครับเวลาในการเปิดปิดนี่ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีในกระทรวงมหาดไทยนะครับจะต้องเข้ามาเทคแอคชั่นจะต้องเข้ามาอาสารับผิดชอบครับไม่ใช่เพียงแค่สั่งการแล้วสุดท้ายปล่อยให้เกิดปัญหาซ้ำซากเกิดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ครับเดี๋ยวรอดูนะครับในการจับประเด็นช่วง10นาฬิกาแต่ว่าถ้ากลับมาดูในเรื่องของรัฐมนตรีลูกเทพรัฐมนตรีที่ต้องเร่งดำเนินการสร้าง KPI เพิ่มขึ้นนะครับไปดูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับนะฮะทายาทบ้านใหญ่จากสงขลาคุณสันเพชรบุญยามณีนี่ก็เพิ่งได้เห็นติดตามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปที่หาดใหญ่สงขลาครับไปตรวจสอบคลองระบายน้ำรอหนึ่งซึ่งเป็นคลองระบายน้ำที่จะมีส่วนสำคัญในการระบายน้ำออกจากอำเภอหาดใหญ่

ในช่วงที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นการไปเตรียมทดสอบความพร้อมในการที่จะรับมือถ้าหากเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นอีกในปีนี้หลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ยยังคงเป็นภาพที่ยังตามหลอนกันอยู่ไม่เลิกครับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่หาดใหญ่รวมไปจนกระทั่งถึงอีก8จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ครับนำไปสู่ความสูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตของผู้คนนะครับในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสดราม่าที่ตามมาเยอะครับอย่างเช่นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ออกมาเปิดประเด็นบอกว่างบป้องกันน้ำท่วมปี70เนี่ยถูกตัดเกือบเหี้ยนเลยครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นดราม่านะครับของผู้คนที่ออกมาทวงถามบอกว่าตกลงเงินเยียวยาจากน้ำท่วมครั้งที่แล้วเมื่อไหร่จะได้ครับจะจ่ายกี่โมงครับนี่มันกลายเป็นประเด็นที่ร้อนระอุขึ้นมาส่วนอีกคนหนึ่งครับรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงคมนาคมครับบ้านใหญ่จังหวัดศรีสะเกษคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับคนนี้ก็เพิ่งเดินทางไปพร้อมกับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับจากบ้านใหญ่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับลงไปตรวจสอบอุโมงค์รถไฟใต้ดินที่เกิดปัญหารั่วซึมและดินทรุดตัวครับที่วงเวียนใหญ่เมื่อวันก่อนร่วมคณะของนายกแล้วก็คุณพิพัฒน์นะครับที่เดินทางลงไปในพื้นที่ตัวคุณสิริพงษ์ก็ไปต่อด้วยการเดินทางไปที่จังหวัดปทุมธานีครับไปตรวจสอบไปเตรียมการเรื่องของการรับมือจราจรเรื่องยกระดับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโครงการสำคัญครับที่จะเกิดขึ้นตามมาเนื่องจากว่าปทุมธานีนั้นจะเป็นพื้นที่ทางผ่านนะครับสำหรับโครงข่ายคมนาคมที่สำคัญส่วนระดับรัฐมนตรีสามแม่ครัวครับไปดูกันบ้างครับตัวของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมามีการถามไถ่ถามหาตัวครับผ่านทางโลกโซเชียลนะครับหลังจากที่ล่าสุดในไทยก็มีปัญหาอีกแล้วครับเรื่องมาเลเซียแบนไม่ให้นำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยจะทำให้เกิดมูลค่าความเสียหายในการส่งออก 4,000 ล้านบาทคนก็ถามมาคุณสุภจีครับล่าสุดท่านออกมาเคลื่อนไหวแล้วครับมีการโพสต์ข้อความมีการเคลื่อนไหวนะครับปิ๊งไอเดียข้าวแกงไทยช่วยไทยครับนี่ฮะจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพสำหรับประชาชนและมนุษย์เงินเดือนครับจะขายข้าวแกงราคาจานละ40บาทนะครับโดยจะเปิดให้ร้านอาหารนะครับที่อยู่ในระบบเนี่ย 200,000 กว่าร้านเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยครับเดี๋ยวกำหนดที่จะชงเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ครับในวันอังคารที่จะถึงนี้ครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากการขยับของรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยยังมีอีกหลายคนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยหรือรัฐมนตรีลูกเทพแต่ยังรวมไปถึงรัฐมนตรีขาใหญ่นะครับรัฐมนตรีเก๋าอาวุโสจากพรรคเพื่อไทยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับเดอะซันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับนี่ฮะหลังจากช่วงที่ผ่านมาก็ผิดหวังนะครับจากเสียงค้านแล้วก็เสียงท้วงติงจากสตง.ครับเรื่องโครงการปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีวงเงิน 6,500 ล้านบาทนะครับปรากฏว่าสุดท้ายต้องถอนออกจากวาระการประชุมครม.ครับแต่ก็ไม่วายครับไว้ลายครับบอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันโครงการการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อการสูบน้ำดึงเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับเกษตรกรอัจฉริยะแทนนี่เรียกได้ว่าไอเดียยังกระฉูดไม่เลิกครับล่าสุดมีผลงานครับก็คือมีการโชว์ภาพการลงนามนะครับ MOU กับทางมาเลเซียนะครับสำหรับการยกเลิกการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของทางมาเลเซียนะครับในวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะกับผู้นำของมาเลเซียนะครับและทางนายกก็ได้ออกมาตอกย้ำเรื่องนี้ครับบอกว่าอีกไม่เกิน30วันไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติเช่นเดิมครับสำหรับเดอะซันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่โชคชนช่ำชองคนหนึ่งของประเทศไทยครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคนที่คนในพรรคเพื่อไทยให้ความไว้เนื้อเชื่อใจอุ่นใจครับเป็นถุงเงินของพรรคด้วยแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราก็มักจะได้เห็นเดินตามครับทั้งนายกเศรษฐาทวีสินทั้งนายกแพทองธารชินวัตรครับล่าสุดเดียก็เริ่มเห็นเดินตามนายกอนุทินนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีผลงานโดดเด่นแต่ว่าก็นำไปสู่การตั้งคำถามนะครับของกูรูทางการเมืองบางคนที่ถามไปถึงพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่ายังเชื่อมั่นว่าคุณสุริยะนั้นจะยังอยู่พรรคเพื่อไทยต่อไปหรือไม่ไม่รู้ความหมายแปลว่าอะไรครับก็ไปหาคำตอบกันเองก็แล้วกันแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่ต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการ

0: หน้าจะสร้างผลงานยกระดับ KPI ให้นายกรัฐมนตรีได้เห็นนั้นไม่ใช่เพียงแค่การลงพื้นที่หรือไปสั่งการลอยๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆมันทำได้ด้วยวิธีการแบบนี้ป่านนี้ปัญหาต่างๆในบ้านเรามันแก้ไขไปเยอะแล้วครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเพียงแค่การสั่งการหรือเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อเป็นข่าวนั้นมันไม่ได้ช่วยยกระดับหรือแก้ปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้น KPI ที่หวังจะเห็นจะให้นายกเห็นนั้นมันจะต้องทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันผลงานที่สัมผัสได้มากกว่านี้ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นกี่ปมแล้วตั้งแต่เล่ามามีหัวสวพี่ประจักษ์พูดถึงเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อคืนนี้ไปแล้วนะครับที่สถานบันเทิงแล้วก็ยังมีเรื่องของปัญหาการเมืองภายในฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตยังมีเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับข้าราชการปกครองท้องถิ่นหลายเรื่องเหล่านี้จริงๆก่อนหน้านี้ในช่วงตั้งรัฐบาลเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามีภาระงานอะไรคุณอนุทินมักจะจ่ายงานไปยังบรรดารัฐมนตรีคุณพิพัฒน์ดูเรื่องน้ำมันสักพักถอดออกเพราะว่ามีข้อครหามีอะไรกันเยอะเพื่อความสบายใจทุกฝ่ายเอาคุณเอกนิติไปดูมีเรื่องเงินกู้อ่ะคุณเอกนิติดูมีเรื่องกฎหมายอะไรให้คุณประกรณ์ดูพยายามจ่ายงานแต่ดูเหมือนว่าผลงานของบรรดารัฐมนตรีก็ยังถูกตั้งคำถามอยู่ดีว่ามันโดดเด่นชัดเจนสมกับที่คาดหวังไว้จริงหรือเปล่านะฮะ
2: คือจริงๆบางทีก็เห็นความพยายามที่จะดำเนินการการเดินหน้าที่จะทำแต่เหมือนกับผลการทำงานมันอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนเท่าไหร่นักยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายคนคาดหวังว่าหลังจากที่ได้เม็ดเงินลงไปถึงมือประชาชนแล้วจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแต่ก็จะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบอกว่าไม่ได้ช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยมันคึกคักมากขึ้น อย่างที่หลายคนคาดหวังปัจจัยนึงอาจจะเป็นช่วงของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ค่าครองชีพมันสูงคนก็เลยต้องเอาเงินส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไว้กินไว้ใช้ไว้จับจ่ายใช้สอยกับสิ่งของจำเป็นเท่านั้นไม่มีการไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยไม่ได้กินอาหารที่อาจจะแพงเหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมาคราวนี้คนเซฟเงินมากขึ้นทีนี้ก็จะเป็นโจทย์ของรัฐมนตรีแต่ละคนอีกล่ะค่ะว่าจะมาแก้ไขปัญหานี้อย่างไรอย่างล่าสุดเองเห็นทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังบอกเลยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือลดค่าครองชีพพรุ่งนี้ครม.เขาจะพยายามเสนอเรื่องของข้าวแกง2อย่าง40บาทเข้าครม.เพื่อที่เหมือนกับจะมาเป็นผลงานนี่แหละให้ประชาชนสามารถซื้อข้าวได้ในราคาที่ถูกลงโดยกระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนเรื่องของต้นทุน
1: ขายที่ไหน
2: ค่าวัตถุดิบก
1: ็
2: ถ้าเกิดว่าเปิดอะค่
1: ะ
2: เท่าที่อ่านดูก็คือให้ร้านค้าทั่วไปเปิดเข้าร่วมโครงการพอมาสมัครคุณเป็นร้านคุณมาสมัครกับกระทรวงพาณิชย์ดิฉันให้ต้นทุนคุณไป
1: เช่น
2: 3,000 บาทต่อเดือน 5,000 บาทต่อเดือนแต่คุณต้องอยู่ในเงื่อนไขคือคุณต้องขายข้าว1กล่องมีกับข้าว2อย่างในราคา40บาท
1: อ๋อเข้าใจแล้วมีเงื่อนไขให
2: ้ใช
1: ่โคกันโคเพ
2: ใช่คือเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้แต่ละคนพยายามที่จะผลิตผลงานออกมา
1: ครับ
2: แต่ควบคู่กันเรื่องของการตรวจสอบอย่างที่คุณอุรชัยบอกหลายเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนายกนั่งหัวโต๊ะฟันธงสั่งการแต่มันเหมือนความคืบหน้าเราอาจก็ไม่เห็นชัดเจนเหมือนกัน อย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะเข้าทำเนียบรัฐบาลไปนั่งประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะสั่งการว่าให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าในการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นสางให้เร็วที่สุดแต่มันก็ยังมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะจริงๆการตรวจสอบเนี่ยมันจริงใจมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าล่าสุดแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็มองว่าต่อให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบทุจริตเป็นกรรมการจากส่วนกลางมีคุณปกรณ์นินประพันธ์มาเป็นหัวหน้าชุดทำงานก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่คนนอกเนี่ยมันก็โอกาสที่จะสาวตัวถึงคุณชอบใช้คำว่าอะไรนะ last boss
1: last boss
2: มันเป็นเรื่องที่ยากมากและโอกาสที่เป็นไปได้เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำไป
1: ผมกลัวว่า last bossอย่าใช้คำว่ากลัวเลยไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ย last boss ของที่เราคิดอยู
2: ่
1: กับ last boss ของคณะกรรมการที่เขาคอยตรวจสอบดำเนินคดีจะคนเดียวกันหรือเปล่าหลายคนบอกว่าของแบบนี้เนี่ยถ้า big name ผู้มีอิทธิพลไม่ร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือด้วยเนี่ยทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวคอยดูว่ากระบวนการตรวจสอบจะขนาดไหนเมื่อสักครู่ผมเล่าว่าช่วงต้นรัฐบาลเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาคุณอนุทินจะใช้วิธีการจ่ายงานให้กับรัฐมนตรีในคณะไปนั่งหัวโต๊ะนะครับรับผิดชอบแต่เรื่องนี้เนี่ย จ่ายได้ไม่กี่คนหรอกครับเพราะมันอยู่ในกำกับของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน้าที่ฝ่ายปกครองคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อให้ท่านไม่นั่งหัวโต๊ะคณะกรรมการตรวจสอบท่านก็ต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะครับแล้วมันโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีใครบ้างพรรคประชาชนก็จี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เอาคุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าเอาคนนอกมาตรวจสอบไห
2: ม
1: เพราะเขากลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวถ้าให้ตรวจสอบกันเองเนี่ยสาวไม่ถึงตัวการแสดงว่าคุณอภิสิทธิ์มีตัวการในใจหรืออย่างน้อยๆก็มีเกณฑ์ว่าตัวการที่ทำเรื่องนี้ได้ last boss เนี่ย มันต้องระดับไหนกลัวไปไม่ถึงฮะ
2: ค่ะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาตามไปร่วมงานสัมมนาของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้เขาไปจัดที่สงขลาในระหว่างที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็สอบถามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะถึงเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตการสอบท้องถิ่นว่าอย่างฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยห่วงเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนตัวคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าดูรายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่เนี่ยยังขาดบุคลากรที่เป็นบุคคลจากภายนอกซึ่งอาจจะไปมีผลต่อการสาวไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆค่ะ
3: เราก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่าจริงๆกรรมการที่อาจจะถือว่าใหญ่สุดในแง่ของการดูจากประธานเนี่ยก็คือกรรมการของท่านรองนายกแต่ว่าเรากังวลว่าจริงๆมันควรจะใช้บุคลากรที่เป็นคนข้างนอกที่จะสามารถดำเนินการได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในระบบส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาว่าในที่สุดแล้วจะสาวไปถึงคนที่มีอำนาจที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนก็จะกลายเป็นการไปจบลงอยู่ที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างมากกว่า
1: ตอนนี้หลายคนลุ้นว่าเอ๊ะ10วันรายงานเป็นขยักขยักครบเมื่อไหร่นะครับรออีกไม่กี่วัน คือคุณอนุทินเนี่ยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์แหมงานเยอะนะพอปลายสัปดาห์ที่แล้วเจอน้ำรั่วซึ
2: ม
1: ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับปรากฏว่าถนนทำท่าจะสุดๆนิดนึง
2: ยุบเขาเรียกอะไรยุบตัว
1: นิดนึง
2: ตัวคุณอนุทินเนี่ยจริงๆต้องเดินทางไปมาเลเซียเลยต้องตัดสินใจลงพื้นที่ไปก่
1: อ
2: นไปพูดคุยแล้วก็มีคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
1: คุณโต้ง
2: คุณโต้งก็เข้าไปพื้นที่เหมือนกันแล้วคุณโต้งเนี่ยไปพื้นที่ทุกวันเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะ API
1: ครับ
2: API ของคุณอนุทินเนี่ยเพราะคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องเป็น KPI เลย API นี่แหละ
1: API
2: ก็คือ KPI ของอนุทินน่ะ
1: อนุทิน
2: เดี๋ยวจะเป็นคนมาตัดเกรดเองก็คือไม่รู้แต่ว่าจริงๆที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าอย่างคุณโต้งอ
1: ่
2: ะลงพื้นที่ตลอด
1: ไอ้นี่ไงเคสรถไฟรถไฟชน
2: ค่ะ
1: รถไฟชนรถเมย์ใช่ไหมเสียโต้งก็ไปก็ไปอย่างนี้แหละคง KPI ดีนะ API ดีนะครับแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยมีเรื่องถนนยุบนะครับข้ามสัปดาห์มาเมื่อคืนมีไฟไหม้คุณอนุทินก็ไปถูกไหมคุณอนุทินไปเมื่อคืนปรากฏว่าเรื่องสถ.เนี่ยเป็นเรื่องค้างเก่าคุณอนุทินเองก็มีสะดุดขาตัวเองนิดนึงด้วยตอนสื่อสารว่าการสอบอาจต้องเป็นโมฆะทั้งหมดแล้วค่อยมากลับทีหลังว่าสื่อตีความผิดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอนุทินครับเขาก็เรียกประชุมติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการล้างทุจริตสอบท้องถิ่นให้หมดหาแนวทางดำเนินคดีนะครับนี่มีภาพโชว์ในแฟนเพจรู้สึกว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จะมีมือลั่นไปแชร์อะไรที่ต้องมาลบทีหลังเหมือนกันนะ
2: แชร์ลืมหยิบมาแซวความของเพจพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะที่เพจพรรคเพื่อไทยเขามีการระบุถึงเรื่องที่พี่ประจักษ์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของการมาเลเซียตัดสินใจยอมนำเข้ากุ้งจากไทยเพื่อแลกกับปลากระพงแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นผลงานของตัวคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่พ
1: ร
2: รคเพื่อไทยเนี่ยเขาโพสต์ว่าบุคคลที่เข้ามาช่วยในการเจรจาก็คือตัวของคุณทักษิณชินวัตรปรากฏว่าข้อความของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าคาดเดาอ่ะน่าจะมีคนส่งให้คุณอนุทินได้รับทราบแต่คุณอนุทินมือลั่น
1: ผมเดาว่าเขาจะแชร์ให้ใครหรือเปล่าปรากฏแชร์ผิด
2: แชร์กลายเป็นสาธารณะ
1: ครับ
2: คุณอนุทินก็เลยลบแล้วก็มาโพสต์ตามมาว่าขออภัยมือลั่นขอบคุณผู้สื่อข่าวที่โทรมาบอก
1: ถ้าไม่โพสต์คนอาจจะรู้น้อยกว่านี้นะ
2: ใช่แล้วตอนแรกหลายคนเนี่ยบอกว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวของเพจพรรคเพื่อไทยตอนแรกคนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่การที่คุณอนุทินแชร์มันเหมือนเป็นการไปคอนเฟิร์มอ
1: ่
2: ะ
1: คิดเลย
2: คอนเฟิร์มเรื่องดังกล่าวว่าเป็นข้อเท็จจริงตกลงจริงใช่ไหม
1: ชินวัตรล้อมไทยเดี๋ยววันหลังมาวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อนะครับ เอาถึงไหนแล้วขออภัยคุณผู้ชม
2: เรื่องสอทอ
1: คือคุณอนุทินเขาบอกว่าการประชุมติดตามงานที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาจะหาแนวทางดำเนินการล้างหาแนวทางดำเนินการดำเนินคดีและยกเลิกรวมถึงการเพิกถอนบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเรื่องนี้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับสอบข้าราชการ5รายรวมถึงตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคุณธีรพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบด้วย5ท่านนี้ไม่ใช่5ท่านทั้งหมดหมายถึงว่าไม่ใช่ทั้งกระบวนการไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่5ท่านนี้ถูกเพ่งเล็งว่าอยู่ในเส้นทางขั้นตอนของการทุจริตแต่ว่าจะบอกว่า5ท่านน่ะผิดแล้วก็ไม่ใช่อีกต้องรอผลการสอบอีกทีนึง
2: ตอนนี้ต้องเรียกว่ามีคณะกรรมการหลายชุดมากมีทั้งชุดของปปช.ที่เดินหน้าในการตรวจสอบภาพรวมแล้วต้องมีการสอบปากคำให้รับฟังข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย 6,000 กว่าคน
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็มีคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาคณะกรรมการชุดนี้มีคุณปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานกรรมการนะคะที่จะต้องดำเนินการภายใน30วันแล้วรายงานนายกรัฐมนตรีทุก10วันแล้วก็นี่ล่าสุดก็คือตั้งคณะกรรมการของมหาดไทยมาสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสอบอีก3ชุดหลักๆอันเนี้ยสุดท้ายแล้วผลไปถึงไหนเดี๋ยวต้องมารอดูกันแต่ประเด็นที่ต้องตามกันต่อก็คือเครือข่ายสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ยเขายังเปิดเบาะแสใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีการระบุว่าอาจจะมีการเปิดคลิปบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็เพิ่งโพสต์เรื่องของการจ่ายเงิน 500,000 บาทเพื่อแลกกับการสอบติดโดยผู้สอบเนี่ยเขามาให้ข้อมูลกับสื่อเขาบอกว่าแค่เข้าไปเขียนชื่อกับเลขของคนสอบอ่ะพอไม่ต้องขีดคำตอบอะไรเลย
1: ครับ
2: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเอาไปฝนให้คือจ่าย 500,000 แล้วจบยังไงได้แน่นอนประเด็นนี้แหละต้องมีการสอบกันต่อนะคะว่าแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคุณจะตรวจสอบยังไงเพราะมันผิดตั้งแต่ต้นทางไม่ต้องแก้ไขกระดาษคำตอบไม่ต้องแก้ไขคะแนนในการประกาศใดๆ
1: น
2: ั่
1: นน่ะสิ
2: แต่สุดท้ายคนเนี้ยเข้าไปทำงานเป็นข้าราชการได้ทันที
1: ครับจริงๆแม้แต่คนที่สอบผ่านด้วยฝีมือตัวเองแต่ก็มีการจ่ายเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เนี่ยนักรัฐศาสตร์บางท่านยังบอกผมเลยว่าก็ควรจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนทุจริตอยู่ดีนะครับเพราะว่าทัศนคติเนี่ยมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกทีนี้ย้อนกลับไปดูรายงานผลสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น10ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่าจากข้อมูลภาพรวมนะครับมีการเรียกบรรจุ 15,520 รายเข้าไปรายงานตัวได้รับการบรรจุไปแล้ว 14,988 รายมี532รายที่ยังไม่ได้ไปรายงานตัวนะครับมีแต่ว่ามีคะแนนผิดปกติถึง 5,377 ราย2อันดับแรกเป็นสนามสอบในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็คือศูนย์สอบภาคใต้2จังหวัดสงขลานะครับมีคนสอบ628คนตรวจหมดแล้วพบว่า477คนผิดปกตินะครับ 75% นะเยอะมากอันดับ2คือศูนย์สอบภาคใต้1นครศรีธรรมราชมีคนสอบ 1,046 คนตรวจหมดแล้วครับมีความผิดปกติ775คนคิดเป็น 74% นอกจากนั้นก็เนี่ยคุณผู้ชมไล่ลงมาเลยปทุมนครปฐมอุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานีชลบุรีพิษณุโลกเชียงใหม่ไล่สัดส่วนกันลงมาเอ๊ะ2จังหวัดแรกเนี่ยสัดส่วนโดดมากเลยนะ
2: คือ2จังหวัดแรกก็คือปทุมธานีและนครปฐมใช่มั้ยคะ
1: สองจังหวัดแรกสงขลานครที่ที่ว่าโดดคือมัน70อัพอ่ะครับแต่ปทุมธานีจริงๆก็ไม่น้อยแล้วนะมันเกือบครึ่งแล้วนะ
2: คือเขาบอกว่าปทุมธานีกับนครปฐมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีคนสอบเยอะแต่สงขลากับนครศรีเนี่ยปริมาณของคนสอบไม่ได้มากแต่พบความผิดปกติมาก
1: ครับ
2: มันก็เลยกลายเป็นตัวเลขของสงขลากับนครศรีอ่ะไปพบความผิดปกติถึง 75 และ 74%
1: โอเคเข้าใจแล้วจำนวนตัวเลขที่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่จำนวนคนสอบทั้งหมดนะคุณผู้ชมเป็นจำนวนที่ตรวจข้อสอบแล้วก็ไม่ใช่สิเป็นจำนวนที่พบความผิดปกตินะ
2: ปกติใช
1: ่ปทุมเนี่ยพบเยอะกว่าแต่คนสอบเยอะกว่าเนาะ
2: คนสอบเยอะ
1: สัดส่วนเลยดูน้อยกว่า
2: แต่พบความผิดปกติแค่ 43% สงขลานครศรีคนสอบไม่ได้เยอะแต่พบความผิดปกติ
1: เหมือนกันสัดส่วนก็ตามที่เห็น
2: 3ใน4อ่ะ
1: ชลบุรีเนี่ยคนพบความผิดปกติ870คนคิดเป็นสัดส่วน 28% แสดงว่าคนสอบเยอะมาก
2: ค่ะ
1: ไอ้ที่ดูเหมือนน้อยนี่ก็ปาเข้าไปเกือบพันนะที่พบข้อสอบผิดปกติเนี่ย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าหนังม้วนยาวนะครับจะไปได้ไกลขนาดไหนนะฮะคุณผู้ชมพอมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้บรรดาสำนักโพสำนักสำรวจความเห็นนะครับซึ่งเขามีระเบียบวิธีวิจัยในการทำโพอย่างนิดาโพเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในนั้นของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ทำสำรวจขึ้นมาทันทีเลยเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นครับเรื่องนี้เป็นการไปถามจากบรรดาข้าราชการนะครับคนที่ประกอบอาชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็ข้าราชการเกษียณกระจายไปทุกภูมิภาคเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงราชการรัฐวิสาหกิจลูกจ้างรัฐและข้าราชการเกษียณเท่านั้นนะฮะ 1,310 ตัวอย่างครับคำถามแรกการรับรู้ข่าวสารหรือการมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการทุจริตสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นถามเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงราชการเท่านั้นนะคุณผู้ชม 70% บอกว่าเคยได้ยินข่าว 23% บอกว่าไม่เห็นเคยได้ยินอะไรเลยไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง 6%บอกว่าเคยมีประสบการณ์ตรงด้วยประสบการณ์ตรงเช่นมีคนเรียกเงินมีคนเรียกรับผลประโยชน์อื่นเพื่อให้ผ่านการสอบอันนี้ไม่ใช่หมายความว่า 6% นี้เขาให้นะคือ 6% เนี้ยมีประสบการณ์ตรงไม่ว่าเขาจะเข้าร่วมการทุจริตนั้นหรือไม่ก็ตามนะครับ
2: ค่ะแน่นอนอันนี้เนี่ยคือเขาถามถึงเรื่องของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทีนี้ก็เลยมาถามเรื่องของการรับรู้ข่าวสารหรือว่าการมีประสบการณ์โดยตรงของผู้ประกอบอาชีพราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจข้าราชการเกษียณอายุพนักงานราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ทีนี้ถามถึงส่วนราชการอื่นๆบ้าง
1: ครับ
2: ส่วนอื่นที่นอกจากท้องถิ่นเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามีเรื่องของใต้ดินกันมากน้อยขนาดไหนปรากฏว่า 62.06% บอกว่าเคยได้ยินข่าว 31.37 บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวเลยและก็ไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยขณะที่ 6.57 บอกว่าเคยมีประสบการณ์ตรงอย่างเช่นการที่มีคนเรียกรับเงินเรียกผลประโยชน์อื่นเพื่อให้ผ่านการสอบไม่ว่าท่านจะให้หรือไม่ก็ตาม
1: ครับตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับกลุ่ม คนที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยในผลในคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ย 6.26% เคยมีประสบการณ์ส่วนราชการอื่นนอกจากส่วนท้องถิ่นที่คุณปวีณาเล่าไปเนี่ย 6.57% เคยมีประสบการณ์ต่างกันแค่หลักทศนิยมเท่านั้นเองคำถามเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการสอบเพื่อเป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะมีการทุจริตมากที่สุด 35% เชื่อว่ามันเกิดขึ้นที่ขั้นตอนการสัมภาษณ
2: ์
1: ถ้าเกิดว่าเราแบ่งเป็นภาคกไก่ขไข่คควายมันก็อยู่ที่ภาคคควาย 35% เชื่อว่าเกิดขึ้นที่การสอบภาคคควาย 30% เชื่อว่าเกิดขึ้นที่การสอบภาคข 30% เชื่อว่าเกิดที่ภาคขก็คือขั้นตอนสอบข้อเขียนความรู้เฉพาะตำแหน่งนะครับเกือบ 22% เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในขั้นตอนจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีผมไม่แน่ใจว่าอันนี้อันเดียวกับเคสที่กำลังจะมีอยู่นี้หรือเปล่าไปแก้ผลคะแนนสอบเพื่อให้มีรายชื่อขึ้นไปในบัญชีผู้สอบผ่านต้องไปดูในรายละเอียดของนิด้าเกือบ 11% เชื่อว่ามันเกิดในขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่ถามว่าคุณว่ามันเกิดในขั้นตอนไหนผมว่ามันคงกระจายกันไปในหลายๆขั้นตอนแหละถ้าดูแบบนี้นะฮะ
2: ค่ะทีนี้ก็ถามกันไปว่าเอาละการดำเนินการของรัฐบาลล่ะมันจะมีผลกับการสอบครั้งที่พบว่ามีปัญหาการทุจริตหรือเปล่า 75.04% บอกว่าอยากให้มีการยกเลิกการสอบผลการสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานว่ามีการทุจริตก็คือตรงไหนทุจริตพบความผิดปกติยกเลิกเพียงแค่ส่วนนั้น 75.04% ในขณะที่ 23.83บอกว่ายกเลิกผลสอบทั้งหมดแล้วก็จัดสอบใหม
1: ่
2: แล้วก็ 1.15 ค่ะบอกว่าไม่ยกเลิกผลการสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
2: อ
1: ันนี้ก็น่าสนใจ
2: ค่ะคือถ้ายกเลิกทั้งหมดแล้วจัดสอบใหม่เนี่ยหลายคนบอกว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาสามารถทำคะแนนได้ด้วยความสุจริตแล้วก็ปรากฏว่าได้รับผลการตอบรับที่ดีนะคะกับการเดินหน้าในการตรวจสอบและถ้าเกิดคนที่รอบรรจุ
1: อ
2: ย่างตอนที่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีส่วนหนึ่งถูกเรียกบรรจุแต่ปรากฏว่าตอนนี้ชะลอไว้ก่อน บางคนบอกว่าเขาลาออกมาจากงานแล้วช่วงของการคาบเกี่ยวเนี่ยแหละถ้ายิ่งยาวนานคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
1: คือตอนนี้เขาตกงานอยู่นะ
2: ถ้าเขาสุจริต

0: เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่พยายามบากบั่นทุ่มเททั้งชีวิตในการเข้ามาสอบเพื่อหวังจะเป็นข้าราชการแต่สุดท้ายคนที่ทุจริตแล้วจ่ายเงินน่ะมันทำให้คนที่ใช้ชีวิตโดยสุจริตมันได้รับผลกระทบมันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเหมือนกัน
1: ครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะโกงสอบข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะได้รับอานิสงส์อะไรขนาดนั้นคือถ้าเกิดไปโกงในส่วนที่มันระดับใหญ่โตกว่าน
0: ี
1: ้มันจะคุ้มกว่าหรือเปล่าอันนี้พูดในมุมคนเกเรเลยนะก็ไหนๆโกงแล้วก็โกงให้มันคุ้มปรากฏว่าคุณผู้ชมผมรับทราบจากนักรัฐศาสตร์บางท่านที่กระซิบบอกผมอาจารย์รัฐศาสตร์ลูกศิษย์เคยมาบ่นหลายปีแล้วบ่นมาต่อเนื่องยาวนานหลายปีว่าคนที่เข้ามาในส่วนท้องถิ่นเนี่ยแล้วเข้ามาแบบมีแบ็คอะเด็กมีนายอะไรอย่างเงี้ยเด็กซุ้มพอผ่านไปสักระยะพอครบกำหนดเงื่อนไขว่ารับราชการมาถึงเท่านี้เท่านี้ปีมีคุณสมบัติครบวุฒิการศึกษาพร้
0: อม
1: ทำเรื่องโอนย้ายไปส่วนอื่นครับบางทีไปนั่งในตำแหน่งสูงๆตำแหน่งที่คนที่เขาโตตามลำดับขั้นเขาเตรียมที่จะเข้าตำแหน่งปลัดตำแหน่งอะไรอย่างเนี้ย
0: ค่ะ
1: เสียบเข้าไปเลยนี่คือเป้าหมายหนึ่งของบรรดาเด็กมีนายที่ใช้กรณีการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเป้าหมายในการขยับขับสู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับก็ยิ่งเร็วยิ่งดีเรื่องนี้ยิ่งเป็นธรรมแต่เร็วเกินไปแล้วไปไม่ถึง last boss นี่ก็เป็นโจทย์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
0: เพราะมันจะเป็นรากที่มันฝังลึกลงไปแล้วการสอบครั้งต่อไปเนี่ยคนที่มาเป็นข้าราชการเนี่ยแหละที่จะด่างพร้อยเองเพราะประชาชนก็จะมองตีตราแล้วล่ะว่าเอ๊ะตกลงที่ผ่านมาการสอบมันเป็นแบบไหนแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมได้มากน้อยยังไงนะคะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือจริงๆหลายคนบอกว่าเอ๊ะเหตุการณ์มันสงบไปแล้วหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นระยะ
1: ครับ
0: เสียงดังบางครั้งเป็นเสียงคล้ายวัตถุระเบิดบางครั้งเป็นคนที่เข้ามาในพื้นที่บ้างอย่างล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์2วันค่ะเกิดขึ้นที่ฝั่งกัมพูชาห่างจากชายแดนไทยเนี่ยไปประมาณ10กิโลเมตรกองทัพภาคที่2ก็ยืนยันนะคะว่าเป็นเสียงที่เกิดจากฝั่งโน้นแต่ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าไม่ไว้วางใจค่ะอยากให้กลับมาเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งส่วนการก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์ตอนนี้เนี่ยทางกองทัพภาคที่2บอกว่าคืบหน้าไปแล้ว20กิโลเมตรค่ะมาดูความคืบหน้ากันก่อนเรื่องของการก่อสร้างถนนยุทธศาสตร์เรียบชายแดนตำบลจลัดอำเภอบัวเชษฐและที่ตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะการก่อสร้างเขาบอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องมีทหารไปช่วยคุ้มกันด้วยบางส่วนเนี่ยที่ต้องคุ้มกันเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงไปพบทหารกัมพูชาเดินลาดตระเวนเข้ามาค่ะมาสังเกตการซึ่งฝ่ายไทยก็ต้องเข้าไปพูดคุยอย่างสันติทำให้ตอนนี้เนี่ยการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยทำไปแค่ประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมติดตามต่อเพราะว่าที่แบบบางคนบอกว่าเอ๊ะมันดูเหมือนจะสงบอะจริงๆชายแดนมันก็ปอบแปะปอบแปะตลอดนะ
0: ใช่
1: นะครับนักยุทธศาสตร์การทหารก็บอกว่านี่จะอาจจะเป็นการยั่วยุหรืออะไรก็ตามแต่ที่สำคัญช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นการเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆจากจีนเข้าไปที่กัมพูชาพอสมควรทีเดียวของใหม่นะไม่ได้หมายถึงรุ่นใหม่แต่เป็นของใหม่ที่กองทัพกัมพูชาไม่เคยมีประจำการมาก่อนนี่ก็สร้างความวิตกกังวลให้กับนักยุทธศาสตร์การทหารในบ้านเรามากทีเดียวว่าอาจจะเพิ่มศักยภาพให้เขาในกรณีที่มีการปะทะใหญ่รอบที่3อีกซึ่งไม่อยากให้เกิดแล้วไม่อยากให้เกิดแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับใครที่สนใจเรื่องของไฟไหม้สถานบันเทิงทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อกับผู้การแต้
0: ม
1: นะครับในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ส่วนมุมการเมืองพรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มของเราค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาเช่นเคยนะคะเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณสสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันจันทร์นะครับจะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากอย่างที่เราทราบกันดีแต่เมื่อวันศุกร์นะครับที่วงเวียนใหญ่ใช่มั้ยตอนนี้ในความชัดเจนก็มีมากขึ้นแล้วว่าเจ้าหน้าที่เองนะที่เขาดูแลเรื่องโยธาธิการเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ขอความร่วมมือคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก่อนเพื่อความปลอดภัย
0: ใช่ค่ะเอาทีนี้อีก1ประเด็นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาต้องใช้คำนี้นะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์กันเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวอยู่ตรง5แยกลาดพร้าวเลยนะพี่ต๊อบ
1: ครับอยู่ข้างๆห้างสรรพสินค้าเลยกลางแยกเลยเห็นจากภาพค่อนข้างน่ากลัวนะครับเดี๋ยวนี้มาตามความช่วยเหลือแล้วก็การค้นหานะครับคนที่ยังสูญหายอยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรชวนคุยกันได้นะครับเช้าวันนี้เตือนกันหน่อยฝนตกนะครับ 70% ของพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล
0: ใคร
1: ที่จะเดินทางไปไหนเผื่อเวลาหน่อยส่วนใครที่จะล้างรถรอก่อนอย่าเพิ่งไปล้างวันนี
0: ้คุณกำลังบอกคุณผู้ชมหรือคุณกำลังบอกตัวเองเอ่ย
1: ผมเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสพติดการล้างรถไงเป็นคนไม่ค่อยชอบรถแบบเลอะนะเปลืองเงินช่วงนี้ต้องประหยัดหน่อยบางที่เขาไม่ได้รับคนไทยช่วยไทยไง
0: คือต้องรอดูบางร้านเหมือนกันนะเพราะว่าบางร้านเขาจะมีโปรโมชั่นคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าล้างแล้วภายใน24ชั่วโมงมีเกิดเหตุขึ้นมาถ้าเกิดว่าฝนตกอีกรอบนึงสามารถเอากลับไปล้างได้ด้วยนะ
1: ถูกต้องพูดถึงรถเนี่ยฝนตกยังไม่หงุดหงิดเท่าไปทะเลาะกับคนแล้วก็ขับรถนะคุณผู้ชมจำข่าวที่มีคนอารมณ์คุ้มคลั่งหงุดหงิดทะเลาะกับแฟนแล้วขับรถชนนั้นชนเนี่ยจริงๆมีหลายเคสน้องยุ้ยมีเยอะมากเลยนะครับเราจะเห็นถึงการควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางคนไม่ใช่แค่เรื่องของเมาสุราหรือว่าแอลกอฮอล์เท่านั้นเรื่องอารมณ์ก็สำคัญครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันประเด็นนี้ดีกว่าในกรณีที่ถ้าเรา1เป็นทั้งผู้เสียหาย2อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุเรื่องของอารมณ์แล้วไปขับรถเนี่ยเวลาความเสียหายมันเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าใครควรจะรับผิดชอบ
0: ถูกต้องมันไม่ใช่แค่ความเสียหายในแง่มุมของทรัพย์สินแต่มันคือความเสียหายในแม่บทกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเอาพามาทำความเข้าใจในแง่ของกฎหมายค่ะว่าถ้าคุณใช้อารมณ์เหนือเหตุผลจนเกิดความรุนแรงงานนี้ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างติดตามได้ในรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับอารมณ์นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นต้นเหตุของทุกอย่างจริงๆถ้าเราอารมณ์ดีนะครับในวันนั้นของเราทั้งวันเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นจิตใจก็ผ่องแผ้วผ่องใสใช่ไหมครับแต่ถ้าเราหงุดหงิดครับอย่างเคสที่เกิดขึ้นนี้กรณีนี้ขอยกตัวอย่างนะครับเหตุเกิดขึ้นเนี่ยแถวเรียบด่วนรามอินทราแถวทาวินทาวอย่างนี้แล้วกันนะครับเหตุเนี่ยมันก็คือนี่ฮะที่เห็นอยู่นี้รถยุโรปคันนี
1: ้
0: ขับชนนะน้องยุ้ยชนทุกคันด่าหน้าเนี่ยคือชนหมดเลย
1: เป็นรถป้ายแดง
0: ป้ายแดงด้วย
1: คนนี้เนี่ยเขามีปากเสียงกับแฟนค่ะแล้วก็ขับรถหรูป้ายแดงไล่ชนรถของประชาชนหลายคันบนท้องถนนรถได้รับความเสียหายหลายต่อหลายคันคลิปนี้สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนมากเลยอ่ะพี่ต๊อบ
0: ทีนี้อย่างประเด็นมันคืออย่างนี้คุณผู้ชมอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความตั้งใจอ
1: ่ะ
0: จากอารมณ์มันจะแตกต่างกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยการไม่ตั้งใจ
1: เราเรียกอารมณ์นี้ว่าสลิงแตกได้ไหม
0: คุณระเนระนาดแถวนี้ผม

0: เป็นคนรักรถแล้วเห็นอย่างนี้แล้วสยองกัน
1: ค่ะ
0: เอออ่ะมันจะต้องยังไงนะวันนี้น้องยุ้ยครับวันนี้เราพูดคุยกันดีกว่ากับทนายวีระเกียรติเอี่ยมสะอาดครับหรือทนายฮ่องเต้วันนี้จะมาคุยกันนะครับว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นจะเป็นยังไงทนายฮ่องเต้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทนายฮ่องเต้
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อ่ะเหตุการณ์เราเห็นคลิปกันแล้วรถหรูป้ายแดงขับรถไล่ชนรถหลายต่อหลายคันที่เกิดขึ้นนี่เราสามารถใช้คำว่าสลิงแตกได้ไหมสลิงแตกในกฎหมายเนี่ยเขามีขยายความเอาไว้ยังไงบ้างคะ
2: คำว่าสลิงแตกในทางกฎหมายอาจจะไม่ได้มีเขียนไว้โดยเฉพาะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอารมณ์ชั่ววู
0: บ
2: ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยกระทำความผิดไปจะเป็น
0: มันเป็นคำวัยรุ่นช่วงนี้เขาใช้คำว่าสลิงแตกสลิงคือสลิงฉีดยาเหรอใช่ไหมน่าจะใช่
2: ไง
0: ใส่
2: ริ
0: ้
2: งไง
0: ใส่ริ
2: ้
0: ง
2: ไงแตก
0: คือมันดันแบบเครียดกดดันจนแตกเอาทีนี้จากเหตุที่เกิดขึ้นความผิดที่ขับไล่ชนอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นคู่กรณีด้วยครับนายฮ่องเต้เป็นใครก็ไม่รู้ที่บังเอิญวันนั้นโชคไม่ดีมาเจอชายคนนี้แบบนี้เนี่ยความผิดมันโดนอะไรบ้างครับ
2: ก็ในเบื้องต้นจะต้องแยกก่อนในทางอาญาเนี่ยต้องแยกว่าเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนาหรือประมาทนะครับซึ่งในเคสเนี่ยดูตรงๆเราฟันธงไปก่อนว่าตั้งหลักไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องเจตนาเจตนาไล่ขับรถชนคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างแรกมันต้องแบ่งออกเป็น3เรื่องก็คือโทษปรับทางพินัยนะครับโทษในทางอาญาแล้วก็อีกเรื่องคือโทษของทางแพ่งนะ
0: ครับ
2: เรื่องชดใช้ค่าเสียหายอันแรกก็คือทางพินัยเนี่ยก็จะเป็นพรบจราจรทางบกหรือที่ว่าคนทั่วไปเรียกว่าพระราชบัญญัติจราจรนะครับก็คือขับขี่รถยนต์ด้วยประมาทหวาดเสียวอันอาจทำให้บุคคลหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยเสียหายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทษปรับทางกฎหมายก็400ถึง 1,000 บาทโทษไม่ได้สูงมากอีกเรื่องก็จะเป็นทางอาญาอันนี้ก็จะร้ายแรงขึ้นมาแล้วอย่างแรกไปขับรถชนคนอื่นแบบนี้มันมีความเสียหายในเชิงทรัพย์สินออกมาแล้วก็จะเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย
1: ์
2: นะครับโทษก็จะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับกรณีมีคนได้รับบาดเจ็บแบบนี้ก็ต้องดูว่าได้รับบาดเจ็บในระดับไหนถ้าได้รับบาดเจ็บธรรมดาเงี้ยก็จะเป็นโทษจำคุกโทษปรับนะครับแต่ว่ากรณีถ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นต้องรักษาพยาบาลเกินกว่า20วันนะครับหรือว่ารักษาออกมาแล้วไม่สามารถประกอบกิจการได้แบบทางคนปกติเกินกว่า20วันแบบนี้โทษมันก็จะสูงขึ้นนะครับ
0: อย่างที่3
2: อย่างที่3คือทางแพ่งก
1: ็
2: คือละเมิดนะครับกรณีเนี้ยไปทำละเมิดทำให้รถเขาเสียหายทำให้เขาต้องได้รับบาดเจ็บนะครับแบบนี้มันก็สามารถเรียกค่าเสียหายชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งได
0: ้สมมุติจะมี 10-20 คันน้องยุ้ยกรรมที่เกิดเนี่ยนับเหมาหรือว่ารายบุคคลรายกรรมฮะ
2: ก็มันเป็นการกระทำความผิดครั้งเดียวนะครับแต่ว่าผลนั้นมันเกิดกับหลายคนแค่นั้นเองก็จะนับว่าเป็นการกระทำความผิดครั้งเดียวก็จะลงโทษบทกฎหมายที่หนักที่สุดนะครับ
0: หมายถึงว่าจะมี10คน10คัน20คันเนี่ยก็จะโดนหนักสุด
2: ใช่ครับเป็นการกระทำความผิดครั้งเดียวแต่ผู้เสียหายแค่หลายรายแค่นั้น
0: โอเคโอเค
1: คำนี้ถ้าเกิดลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายเขาเรียกว่าอุบัติเหตุไหมคะ
2: ก็ต้องดูพยานหลักฐานแต่ละคดีนะครับก็ต้องดูทางสอบสวนด้วยว่าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเขาควบคุมรถไม่ได้มาก่อนหรือเปล่าหรืออยู่ดีเขาตั้งใจเหยียบคันเร่งพุ่งชนเลยตรงนี้พยานหลักฐานตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตำรวจนำไปใช้ทำสำนวนสอบสวนแล้วก็ส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการนะครับ
1: ค่ะขับรถไล่ชนคนอื่นกับอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงทางกฎหมาย
2: ต่างกันนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเราจะแบ่งการกระทำความผิดในทางอาญาเนี่ยเอาเป็น2ประเภทก็คือประมาทกับเจตนาเจตนาก็คือผมคิดนะครับผมตั้งใจทำแล้วก็ลงมือทำอย่างที่คิดและตั้งใจไว
0: ้
2: ก็คือเช่นสมมุติมีรถจอดอยู่ข้างหน้าเป็นรถคู่อริไม่ชอบหน้าคิดแล้วเฮ้ยนั่นรถคู่
0: อ
2: ริตั้งใจชนแม่งเลยดีกว่าแล้วก็ชนไปเลยอย่างเงี้ยครับแบบนี้จะเจตนาโทษมันก็จะหนักขึ้นแต่อีกอย่างคือประมาทประมาทก็คือผมไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างที่คนขับรถพึงมีพึงใช้ตามวิสัยหรือพฤติการนั่นคือเหมือนเดิมเลยมีรถอยู่ข้างหน้าจอดติดไฟแดงอยู่แต่ว่าอุ้ยระหว่างทางโอ้ยวันนี
0: ้เล่นโทรศัพท
2: ์สวยตึกสวยดูชมนกชมไม
0: ้
2: ขับไปขับมาอ้าวเบรกไม่ทันชนปึ้งแบบนี้ผมคิดไหมครับไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจทำแต่ว่าผลความเสียหายมันเกิดก็เกิดจากความประมาทของผมแบบนี้มันก็จะโทษมันก็จะลดหลั่นลงมา
1: ถ้าอย่างเคสนี้ไม่ได้คิดมาจากบ้านหรอกว่าจะไปขับรถชนชาวบ้านอ่ะ
0: แต่
1: ดันทะเลาะกับแฟนแล้วมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็เลยขับรถชนเอาสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าหมดเลยแบบนี้ล่ะ
0: ขึ้นไหมฮะ
2: ก็ในทางกฎหมายอาญานะครับมันก็จะมีบทยกเว้นความผิดบทยกเว้นโทษอยู่ก็คือกรณีที่เราไม่สามารถควบคุมตนเองได้เพราะว่าไม่สามารถควบคุมความรู้ผิดชอบด้วยตนเองนะครับไม่สามารถควบคุมตนเองได้แต่ว่ามันต้องเกิดจากโรคนะครับก็คือเป็นสารกฎหมายเขาเรียกว่าโรคจิตฟั่นเฟือนจิตบกพร่องซึ่งตรงนี้มันต้องไปพิสูจน์ในศาลนะครับ
0: ว่าตัวเองป่วยจริง
2: ใช่จะต้องมีการนำแพทย์มาพิสูจน์ต้องมีประวัติการรักษาซึ่งมันจะยุ่งยากและซับซ้อนมากและไม่ใช่ทุกกรณีที่ศาลจะรับฟัง
0: อ๋อดังนั้นจากภาพที่เขาก็ยอมรับ

0: ว่าเขาหงุดหงิดแฟนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้ป่วย
1: ใช่ครับถ้ามันเป็นการหงุดหงิดครั้งคราวแบบนี้มันก็อาจจะอ้างยากนิดหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเลย
0: ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องครับมากันที่

0: นะครับถ้าวงเงินมันจำกัดเกินอาจจะเป็นกรณีที่บริษัทประกันรับผิดชอบไปแล้วก็มาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของรถอย่างเงี้ยครับขึ้นอยู่กับแต่ละนโยบายแต่ละสัญญาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ใช่ครับแต่ว่าในคู่กรณีภายนอกเนี่ยก็จะได้ความคุ้มครองเป็นหลักอยู่แล้ว
1: ค่ะมีคำถามจากคุณอู๊ดนพพลค่ะผู้ชมรายการบอกว่าถ้าในเคสอย่างคนเนี้ยเขาโมโหแล้วไปขับรถชนชาวบ้านแต่ถ้าเทียบกับเคสเมาแล้วขับต่างกันยังไง
0: เมาแล้วขับเนี่ยครับมันก็คือในทางกฎหมายเนี่ยการอ้างว่าเมาแล้วขับเนี่ยคือไม่มีตั้งใจจะไปชนแต่ว่าเพราะเมาควบคุมเองไม่ได้อ้างไม่ได้นะครับเพราะว่าการเมาเนี่ยมันเกิดจากการสมัครใจที่เราดื่มเข้าไปด้วยเองแบบนี้มีความผิดไม่ต่างจากกระทำโดยเจตนาเลยนะคร
2: ับ ดังนั้นผิดหมดสรุปว่าอยู่ที่เจตนาจะมาอ้างว่าโอ๊ยผมอารมณ์หงุดหงิดทะเลาะกับที่บ้านกับแฟนมาแล้วจะมาขับชนด่าคนเนี้ยดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
1: ใช่
2: ครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญครับในยุคปัจจุบันที่เราควรจะมีไว้ในฐานะประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนอาจอย่างรถมีกล้องหน้าติดแต่ประชาชนเนี่ยต่อไปเวลาเราเห็นอะไรแบบนี้เราควรทำยังไงครับควรถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานไหมหรือทำยังไงดีครับ
0: ก็สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดเหตุแบบนี้นะครับพยายามเอาตัวเองออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับเหตุมันยังไม่สงบให้โทรติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ้าดำเนินการทั้งหมดแล้วถ้ามีโทรศัพท์มือถือนะครับหยิบขึ้นมาถ่ายอัดคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานเอาไว้นะครับเผื่อที่ต้องใช้ในชั้นศาลมันก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายทั้งคู่กรณีนะครับ
1: ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดใช่ไหมคะถ้าเป็นชาวบ้าน3แล้วอยู่ก็ยกกล้องมาถ่ายเหตุการณ์
0: เป็นการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: เพราะเวลาเราไปให้ตำรวจดูเนี่ยก็มีแค่ตำรวจดูเราไม่ได้ไปโพสต์ที่ไหน
0: ใช่
2: ไหมครับสุดท้ายอารมณ์นั้นสำคัญช่วงนี้เงินทองก็หายากอากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนมันกระตุ้นให้หงุดหงิดง่ายมากเลยในมุมมองทนายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเคยรับมือกับคดีที่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์เป็นปัจจัยซะเยอะแล้วมีอะไรอยากฝากคุณผู้ชมเรื่องของการใช้รถถนนและใช้อารมณ์ครับเชิญเลยครับ
0: ก็อยากฝากถึงพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับก็เราคนไทยด้วยกันเวลาขับรถใช้รถใช้ถนนก็มีสติอยู่ตลอดเวลานะครับก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับไม่ละเมิดกฎจราจรนะครับเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาพยายามตั้งสติก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยพูดค่อยจายกมือไหว้กันก่อนนะครับดีที่สุดเพื่อป้องกันที่จะเกิดเหตุที่มันลานอนาคตมันอาจจะหนักกว่าทะเลาะวิวาท
2: แตรเนี่ยบีบได้ไหมครับทนายฮ่องเต
0: ้ก็บีบเพื่อแจ้งเตือนได้แต่บีบทีๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะครับ
2: ไม่ได้เลยนะคนไทยเน
1: ี่
2: ยได้ยินเสียงแตรปุ๊บนี่ไม่ได้เลย
1: อยู่ๆอารมณ์มาเลย
2: เอ
1: าใช้รถใช้ถนนแต่ถ้าจะใช้อารมณ์เบาๆหน่อยละกันนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเคสว่าสลิงแตกแล้วไปขับรถทำลายทรัพย์สินของคนอื่นเคสนี้โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีใครบาดเจ็บเพราะว่าถ้าเกิดเหตุก่อนนั้นเนี่ยมันกลายว่าผลที่ตามมาจะรุนแรงกว่านั้นมากค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอขอบพระคุณนะทนายวิรเกียรติเอี่ยมสะอาดและทนายฮ่องเต้นะคะที่มาพูดคุยกับเราขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับทนายฮ่องเต้คร
0: ับ ครับครับ
2: คุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้ตามกันต่อกับเรื่องใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆนะครับเหตุเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรการช่วยเหลือและการติดตามผู้สูญหายไปถึงไหนแล้วติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณครับน้องอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตก่อนเลยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดข้อสงสัยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางออกก็ตามหรือว่าการช่วยเหลือในพื้นที่ก็ตามนะคะแต่ว่าการเยียวยาจะเป็นอย่างไรให้ติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้น้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังหรือว่าเกิดความไม่พอใจเรื่องของข้อกฎหมายอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสแกน QR code ที่หน้าจอค่ะหรือพิมพ์เพื่อนๆผ่าน LINE ID @ไซร้องทุกไทย PBS admin อ้อมพร้อมตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่นะคะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวนะคะตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต27คนค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุอยู่ค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่ด้วยค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณแยกลาดพร้าวหรือว่าซอยลาดพร้าว1เขตจตุจักรค่ะในร้านเนี่ยเต็มไปด้วยลูกค้าที่วิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างโกลาหลเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงเที่ยงคืนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืน26นาทีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่พบผู้ติดค้างภายในจำนวน

0: ากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตที่มีการรายงานมาแล้วนะคะคุณผู้ชม27คนส่วนลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากก็ได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางมาที่เกิดเหตุเบื้องต้นก็พบว่ามีผู้เสียหายส่วนมากอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตออกมาจากภายในร้านครบแล้วอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็หาสาเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนด้วยค่ะหนึ่งในพนักงานในร้านค้าบอกว่าเปลวเพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรวดเร็วบริเวณหน้าเวทีแม้ว่าภายในร้านเนี่ยจะมีทางออกฉุกเฉินทั้งหมด4ทางนะคะแต่ไม่สามารถหาทางหนีได้ทันเนื่องจากลูกค้าบางส่วนเนี่ยก็มีอาการมึนเมานอกจากนี้ในพื้นที่ค่ะก็พบว่าพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ก็เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันไปฟังเสียงค่ะ
1: ผู้หญิงตอนนั้นก็คืออยู่กลางร้านแต่ว่าดีที่ยังวิ่งออกมาได
2: ้ไฟมันรู้จักตรงไหนอ่ะพี
1: ่หน้าเวทีเลย
2: คือขึ้นกีตาร์เนี่ยตีมันขึ้นเลย
1: ใช่มันไวมากอ่ะ
2: แล้วออกทันไหมมันประตูมีสภาพ
1: ดีมีแบบ4ที่ข้างหลังร้าน2แล้วก็ข้างหน้า2
2: ที่ออกทัน
1: ทัน
2: แล้วที่เหลือพอเห็นภาพแล้วแบบไหม้แบบ
1: มันแบบโหไฟวิ่งตามมาเลยอ่ะบางคนถ้าแบบเมาๆคือไม่ทันพี
2: ่คนที่ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเป็นใครอ่ะพี่เป็น
1: ลูกค้า
2: แล้วมีพนักงานเสียบ้างไ
1: หม1คน
0: เรื่องนี้ค่ะผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าจากการตรวจสอบค่ะหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุภายใน5นาทีก็พบว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้อยู่บริเวณกลางร้านแล้วก็พบผู้เสียชีวิตบริเวณห้องน้ำพบว่าภายในร้านค่ะถูกเพลิงไหม้เกือบทั้งหมดและในร้านมีประตูฉุกเฉินหรือว่าทางหนีไฟ2จุดเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันแต่เจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ค
3: ่
0: ะ
3: คือพอเรามาถึงเนี่ยแสงเพลิงมันเต็มพื้นที่แล้วพอเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยการที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องก็ค่อนข้างลำบากเลยโดยเฉพาะทางผู้ประสบภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในห้องน้ำนะห้องน้ำด้านหลังที่ไปพบร่างนะครับเพราะงั้นเวลาเข้าไปเนี่ยมันก็การค้นหาเนี่ยมันจะมีโต๊ะนั่งเต็มไปหมดเลยขวางทางอยู่แล้วแสงเพลิงความร้อนก็เยอะแต่ก็พยายามเจ้าที่มาถึงที่เกิดเหตุประมาณ5นาทีครับจากแจ้งเหตุ5นาทีแต่ว่าจากภาพที่ส่งแจ้งไปเนี่ยมันลุกท่วมหมดแล้วถ้าความเสียหายเนี่ยมันดูได้คร่าวๆว่าจากเสียหายที่ไหนเสียหายมากคือมีการไหม้นานกว่าก็จะอยู่บริเวณสักตรงกลางๆครับ
0: เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบภายในร้านนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรกันแน่ด้วยการเก็บพยานหลักฐานที่เกิดเหตุไว้ทั้งหมดค่ะขณะเดียวกันตำรวจนครบาลค่ะก็ได้ตั้งศูนย์รับแจ้งช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังนำร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีนะคะคุณผู้ชมเข้าตรวจสอบในพื้นที่อีกครั้งส่วนใครที่อาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักนะคะอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือว่ามีข้อสงสัยว่ายังสบายดีหรือไม่นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลใดนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือที่ตั้งอยู่ณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตูที่4นะคะสามารถติดต่อไปได้เลยหรือว่าตอนนี้เขามีเจ้าหน้าที่นะคะที่ให้เบอร์โทรศัพท์อยู่คุณผู้ชมสามารถจดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะ0817341298นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณกนิษฐาเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อเรื่องนี้นะคุณผู้ชมเรื่องของการเยียวยานะคะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปรวมทั้งหมดเลยป้ายที่2เนี่ยก็เป็นดราม่าเหมือนกันนะคะอยู่ที่เรื่องของเขาปีบ Music Festival ค่ะก็คือเป็นเทศกาลดนตรีที่มีขนาดใหญ่เลยในภาคใต้ปรากฏว่าผู้จัดงานเขามีการประกาศยกเลิกงานกระทันหันทำให้คนที่จะไปร่วมงานพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ศิลปินโดยเฉพาะพี่เสกโลโซนี่แหละค่ะมีการโพสต์ Facebook ด้วยค่ะนี่เลยจุดเริ่มต้นค่ะมาจากนักร้องชื่อดังก็คือคุณเสกโลโซเขามีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่11กรกฎาคมค่ะระบุข้อความว่าคอนเสิร์ตที่เขาปิดชุมพรวันนี้ยกเลิกนะครับเจ้าภาพจ่ายเงินไม่ครบจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันขอบคุณครับทำเอาสะเทือนวงการดนตรีเลยค่ะกับงานเขาปีเฟสติวัลปีที่2ที่มีการแจ้งยกเลิกงานกระทันหันค่ะสร้างความเสียหายให้กับหลายฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ประสาน

0: านทีมออร์แกไนซ์ร้านค้าที่จองล็อกขายของไว้แล้วสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนงานหรือบรรดาเหล่าแฟนคลับค่ะที่ซื้อบัตรไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ไปร่วมงานจากการตรวจสอบก็พบว่างานนี้เนี่ยชื่อว่าเขาปีบมิวสิกเฟสติวัลค่ะจะจัดงานก็คือวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาป้ายเนี่ยมีระบุนักร้องชื่อดังไว้หลากหลายคนเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Little Angel Nap The Nap เสกโลโซโจนโจอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็มียูนะคะซึ่งมีการใส่ข้อความว่าเนี่ยเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของเทศกาลดนตรีประตูสู่ภาคใต้แล้วก็มีการระบุราคาบัตรด้วยนะ990บาทต่อคนVIP เนี่ยก็คือราคา 8,000 บาทต่อ4คนและ VVIP ราคาบัตรก็คือ 12,000 บาทต่อ4คนแฟนคลับหลายคนเขาก็ซื้อบัตรไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะฉะนั้นเอาล่ะทางคู่กรณีทางผู้จัดงานก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ด้วยว่าขอยกเลิกงานก็กราบขออภัยอย่างสูงต่อแฟนเพลงศิลปินลูกคู่ค้าผู้สนับสนุนต่างๆเขาบอกว่าที่ต้องยกเลิกงานเพราะว่ายอดจำหน่ายบัตรที่เข้าชมงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ก็เลยทำให้ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทแล้วก็ทำให้ต้องยกเลิกงานนี้ไปเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะพูดคุยกันทั้งสองเรื่องเลยนะทั้งเรื่องของการเยียวยาจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงที่ลาดพร้าวแล้วก็ที่เขาปิดมิวสิกเฟสติวัลนะคะทั้งสองเรื่องเลยค่ะพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณภัทรกรที่บุญยรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาผู้บริโภคหรือพี่มิงอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่มิงค่ะ
1: สวัสดีน้องอ้อมและสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเลยคือเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวค่ะพี่มิ้งอยากให้พี่มิ้งบอกถึงสิทธิ์ที่ผู้เสียชีวิตหรือว่าครอบครัวญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บจะต้องได้รับนิดนึงค่ะ
1: ได้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับแล้วก็เหตุบังเอิญจริงๆมีลูกน้องเป็นที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์พอดีแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเอาเป็นว่าในส่วนของเนี่ยเอาหาตัวผู้รับผิดชอบก่อนเพราะอันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็คือตัวผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็สองเนี่ยอาจจะไปคาบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ต้องไปตรวจสอบเนาะว่าท่านมีการบกพร่องหรือไม่ดำเนินการที่ตัวสถานบริการที่อ้างว่าเป็นร้านอาหารจริงๆแล้วมันเป็นสภาพสถานบริการชัดเจนอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมขอยืนยันเพราะว่าเราเคยไปเห็นเนาะร้านอาหารปกติมันคงไม่ต้องมีการตรวจอาวุธตรวจอะไรก่อนเข้าอ่ะอันนี้มันเป็นสภาพพยานแวดล้อมอยู่แล้วการรับผิดชอบเนี่ยเรื่องค่าเสียหายเนาะกรณีที่มีผู้วายชนอะไรต่างๆญาติก็สามารถจะไปเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆเนาะในกระบวนการเดินหน้าแล้วทางเจ้าหน้าที่รัฐเองตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไปร้องทุกข์ละนะครับส่วนจะใช้สิทธิ์โดยตรงการไปฟ้องศาลเองก็ได้นะครับในส่วนของเรื่องค่าเสียหายการเยียวยาเนาะค่าอุปการะอะไรต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดอยู่แล้วเนาะอันนี้มันเหตุการณ์ที่จะกระจายอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือไม่เนาะประตูทางหนีไฟทำไมถึงล็อกเนาะทำไมไม่มีโต๊ะขายเครื่องในตัวลูกอมอะไรต่างๆไปกีดขวางทางเดินหรือไม่ต้องไปพิสูจน์ทราบอันนี้มันหลีกพ้นในแง่เรื่องความรับผิดชอบไม่ได้แน่นอนเนาะก็ได้ทั้งหมดนะเรื่องค่าอุปการะเรื่องค่าโปรงศพอะไรต่างๆสำหรับกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะครับส่วนที่ผู้บาดเจ็บเนาะไม่ต้องห่วงนะท่านรีบแสดงตนเนาะในการที่ท่านไปรักษาพยาบาลแล้วมีหลายรายมีกระจายหลายโรงพยาบาลอาจจะตกหล่นเพราะเท่าที่ผมดูในข่าวเองเนี่ยมันมีโรงพยาบาลซึ่งลูกน้องผมไม่ได้ไปรักษาเนาะก็แสดงอาจจะมีการตกหล่นบ้างก็หลักฐานพยานหลักฐานใบเสร็จพวกนี้ไปขอดำเนินการนะครับหรือมาร้องเรียนในฐานะผู้บริโภคที่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้ครับ
0: พี่มิงพูดอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือพอเข้าไปตรวจสอบแล้วนี่ไม่ใช่เพียงแค่สถานบันเทิงแต่เป็นสถานบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุโทษมันจะรุนแรงกว่าเดิมไหมคะพี่มิง
1: ขอแน่นอนครับเรื่องกรณีที่เขาอ้างว่าจดเป็นลักษณะร้านอาหารซึ่งไม่ใช่สถานบันเทิงเนี่ยระบบการตรวจตาเรื่องทางหนีไฟหรือจำนวนทางหนีไฟที่มันจะต้องมีอัตราที่ได้ส่วนกับผู้ใช้บริการอะไรต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันแน่นอนถูกไหมครับแล้วก็เวลาเปิดปิดเนาะสถานที่ที่เขาทำมีการแสดงดนตรีเนี่ยพอมีคนคับข้างเนี่ยมันรองรับไหมกับประตูทางออกหนีไฟทางเดียวเนาะแล้วก็ประตูทางเข้าก็เล็กนิดเดียวแบบนี้ต้องไปพิสูจน์ทราบกันครับ
0: มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะการยกเลิกงานเขาปีบมิวสิกเฟสติวัลที่จังหวัดชุมพรค่ะพี่มิ้งทั้งคนที่จองบัตรไปแล้วตอนนี้เนี่ยน้องอ้อมได้เข้าไปดูใน Facebook ตอนนี้ก็คือทางเพจ Facebook ปิดไปแล้วด้วยซ้ำนะคะสำหรับผู้จัดงานคนที่ซื้อบัตรไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าศิลปินเองมี

0: สิทธิ์เรียกร้องยังไงได้บ้างคะสำหรับ3กลุ่มนี้ค่ะ
1: ครับเอากรณีแรกเนาะของผู้บริโภคเนี่ยในแง่ของสิทธิ์เนี่ยได้เป็นการคุ้มครองเต็มที่อยู่แล้วเนาะและการที่จัดในแง่ของตัวชุมพรเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้บริโภคที่จะไปดูคอนเสิร์ตจากต่างจังหวัดซึ่งอาจจะมีค่าเดินทางค่าที่พักอะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วก็หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในเกี่ยวเนื่องที่การไปเดินทางไปชมคอนเสิร์ตแบบพวกเนี้ยขอเรียกร้องได้หมดทั้งสิ้นอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: แล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยหลักฐานทางการประกาศยกเลิกและจะรับผิดชอบนะเท่าที่ผมเห็นตัวผู้ประกอบการประกาศมานะว่ายินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่างๆทุกกรณีแต่สิ่งที่สภาองค์กรของโทยเราไปตรวจสอบเนี่ยกลายเป็นว่าบริษัทผู้ประกอบการร้านเนี่ยที่เขาอ้างประกาศจะชดเชยเยียวยาเนี่ยเปิดตั้งแต่ปี63แต่ว่าไม่เคยส่งงบการเงินเลยจนถึงปัจจุบันอันนี้คือข้อพิรุธในแง่ที่เขาประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าเนาะส่วนกรณีที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ได้สิทธิ์อยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเพราะท่านก็สามารถที่จะเรียกร้องในผลกระทบจากการที่ดำเนินธุรกิจนะครับเช่นคืนค่าเช่าพื้นที่ค่าใช้จ่ายในการเตรียมร้านค่าขนส่งค่าอะไรค่าพนักงานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นค่าเสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการยกเลิกงานนะครับส่วนของศิลปินเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: จ้างศิลปินมาเพื่อมาเล่นแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแล้วก็ถ้าเอาคุยกันตรงๆเหมือนถูกลอยแพแล้วก็ทำให้คอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่สามารถจัดได้เนี่ยก็เป็นความสูญเสียที่ต้องไปเรียกร้องกันได้อยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะโอ้ครบถ้วนทั้ง2เรื่องเลยค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณนะคะพี่มิ้งภัทรกรที่ปุญญรัตน์ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับทั้ง2เรื่องนะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของสถานบันเทิงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะสำหรับญาติหรือว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยในสถานบันเทิงอีกหลายๆพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีการเขียนเอาไว้เป้าเป็นร้านอาหารแต่ว่านี่คือสถานบันเทิงอย่างชัดเจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปตรวจสอบลักษณะของอาคารพื้นที่ด้วยหรือไม่และที่ขึ้นหน้าจอนะคะคุณผู้ชมคือเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้นะคะที่ศูนย์ประสานงานสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อปพี่ยุ้ยค่ะแหมตอนนี้เนี่ยก็คือหลายๆคนบอกว่าพอเห็นภาพแล้วเนี่ยก็คือตกใจนะคะเพราะว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยรุนแรงมากจริงๆหลังจากนี้ก็คงต้องให้กำลังใจทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะส่วนเรื่องของการตรวจสอบคงต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ
2: ก็รอดูน่าจะมีแถลงชัดเจนถึงสาเหตุแล้วก็การสืบสวนหาผู้ที่เสียหายแล้วก็ผู้ที่สูญหายอยู่ในผับนั้นอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ผู้ชมครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับไปต่อกันในช่วงสีสันวาไรตี้วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะครับ
1: เอาเรื่องแรกพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่จังหวัดลพบุรีกันหน่อยค่ะจากพระราชวังเก่าแก่ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะวันนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงในยามค่ำคืนค่ะบรรยากาศแสงสีเสียงและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้กับบรรดานักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมนะคะนั่นก็คือกิจกรรมยามอาทิตย์สิ้นแสงณพระนารายณ์ราชนิเวศหรือ After the Last Light ค่ะปกติเราจะคุ้นเคยกับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะพี่ต๊อบก็จะมีประมาณสักช่วงต้นปีนะคุณผู้ชมเดือนกุมภาพันธ์แต่บรรยากาศของกิจกรรมนี้จัดขึ้นณพระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีเนื่องในสัปดาห์แห่งการรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและโอกาสครบรอบ360ปีพระราชวังเมืองละโวเพื่อเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ผู้คนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
0: ภายในงานนักท่องเที่ยวก็จะได้ชมการสาธิตงานช่างไทยและภูมิปัญญาไทยจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังทั้งงานจิตรกรรมไทยงานแกะสลักไม้งานหุ่นหัวโขนงานปักดิ้นทองและเครื่องหอมไทยรวมถึงเลือกซื้ออาหารและสินค้าทางวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคนไทยครับ
1: ไฮไลท์สำคัญของงานค่ะเป็นการแสดงมหรสพจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีทั้งการแสดงโขนต่อนารายณ์ปราบนนทกและรามาวตารรวมถึงการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์รูปแบบใหม่เรื่องยามอาทิตย์สิ้นแสงที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความรุ่งเรืองของพระราชวังแห่งนี้ผ่านแสงและเสียงอย่างงดงามค่ะ
0: ใช่ครับและก็นอกจากนี้อย่างที่เห็นเลยพวกนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่หาดูได้ยากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยอย่างงานทำแบบนี้ปกติเราจะเห็นตอนที่เขาเอามาขายแล้วไม่ได้มีขั้นตอนในการทำแต่เห็นว่าในงานเนี่ยเขาเปิดวังให้ไม่พอเปิดกรรมวิธีในการทำทั้งของกินของฝีมือเนี่ยทำให้เห็นเลยนะ
1: แล้วบรรยากาศแบบนี้น่าเช่าชุดไทยแล้วใส่ไปถ่ายรูปสวยๆเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมที่เคยไปเอาอย่างงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ยามค่ำคืนนะพี่ต๊อบเดี๋ยวนี้เขามีบริการถ่ายรูปนะถ่ายรูปไม่พอมีไฟดาราด้วย
0: ไฟดารา
1: เป็นไฟดวงเล็กๆคุณผู้ชมแต่ว่าช่วยส่องแสงสว่างยามค่ำคืนคุณถ้าเกิดคุณจะใช้แฟลชโทรศัพท์อันนี้มันเก่าไปแล้วนะนี่เป็นการแสดงยามอาทิตย์สิ้นแสงนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรุ่งเรืองของพระราชวังแห่งนี้ผ่านแสงและเสียงอย่างงดงามค่ะกิจกรรมตอนเย็นได้ถือว่าคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีพิธีจุดโคมประทีปค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อเป็นแสงแรกที่จะนำพระราชวังแห่งนี้กลับมาสู่ความสว่างเรืองรองอีกครั้งเช่นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก่อนนำโคมไปถวายเป็นพุทธบูชาณตึกพระเจ้าหาหอพระประจำพระราชวังในอดีตค่ะ
0: ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนกับประวัติศาสตร์ผ่านบรรยากาศยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามได้ที่เพจของจังหวัดลพบุรีนะครับเขาจัดงานแบบนี้เรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะงานที่เราได้นำมาเสนอเนี่ยก็คือ10ถึง11กรกฎาคมงานจบไปแล้วแต่คิดว่ามันเป็นแลนด์มาร์คแล้วนะหมายถึงว่าเป็น ID เป็นโลโก้ของลพบุรีแล้วที่จัดงานประเภทนี้เดี๋ยวรอดูผมว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะมีงานอีก
1: อีกหนึ่งมิติใหม่ในการจัดกิจกรรมนะคะคุณผู้ชมว่าใครสนใจเดี๋ยวรอติดตามกิจกรรมได้360ปีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดใช่ค่ะ
0: ยางเขียวสวยมากแสดงว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
1: นี่ไงเอากับครบรอบ360ปีพอดีพระราชวังเมืองละโว
0: นี่ไง
1: ค่ะ
0: ความสวยงามนี่ชุดไทย
1: ค่ะ
0: และถือโคมด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นคุณยุ้ยใช่ไหมพรใส่ชุดไทยเลยนะ
1: เดี๋ยวต้องรออันนี้คุณกำลังรีเควสไปยังทีมงานใช่ไหมปกติลอยกระทงต้องมีมาแล้วสงกรานต์ลูกกับสงกรานต์รู้สึกใส่ไปแล้วมั้งยังไม่ถึงเทศกาลไงคุณ
0: ก็ลองไง
1: ใช่
0: ปกติคุณใส่แบบเยอะแยะไง
1: แต่ยุ้ยว่าหลายคนอ่ะคล้องใจกับตึกคำว่าพระเจ้าเหาพระเจ้าเหาเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อของกษัตริย์หรือเป็นชื่อของบุคคลนะ
0: คืออะไร
1: คือมันมี2ทฤษฎีเอาคำแรกเอามาจากภาษาเขมรคำที่2มาจากภาษาอังกฤษแต่ว่ามันหมายความถึงเหมือนเป็นตึกอาคารราชการประมาณนี้ถ้าชัยพรจำไม่ผิดนะ
0: ไม่ใช่ชื่อของบุคคล
1: ไม่ใช่ชื่อกษัตริย์ใดๆไม่ใช่ชื่อคนนะคะพระเจ้าเหา
0: อ๋อสมัยพระเจ้าเหาที่เขาชอบพูดกันแบบ
1: ค
0: ือนานใหม่เปรียบเปรยว่ามันนานแล้ว
1: ประมาณนั้นประมาณ
0: 360ปีอ่ะ
1: ใช่
0: ก็ถือว่านานพอสมควร
1: มันมีหลาย
0: ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเงี้ยเหรอ
1: ก็เพราะว่าตึกนี้หลักๆอ่ะเขาใช้ในการประชุมขุนนางไงเป็นตึกที่ใช้ในการประชุมราชการ
0: นี่เด็กโบราณคดีที่อยู่มา
1: เดี๋ยวเรียนฉันจบประวัติศาสตร์แต่โบราณคดีต้องไปเรียนเพิ่มต่างหาก
0: คุณจบประวัติศาสตร
1: ์
0: คุณรู้เยอะเลยประวัติศาสตร
1: ์ก็ตอนเรียนไม่ค่อยได้อะไรหรอกว่าได้ตอนที่เรียนจบแล้วนี่แหละ
0: ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับจากลพบุรีไปที่จังหวัดชลบุรีครับเทศกาลนี้ถึงทั้งทีผมก็อยากจะไปสักครั้งหนึ่งนะอันนี้พูดไปเปิดทีมงานนะครับเผื่อจะพาไปดูเทศกาลวิ่งควายครับที่นี่เขาบอกว่ามีการแข่งขันกันเขาบอกปีนี้กิมมิกเนี่ยนะครับคือจะไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปไปดูกันหน่อยครับว่าปีนี้วิ่งควายที่ชลบุรีเป็นอย่างไรครับ แหมพอบอกทีมงานบอกว่าอยากไปวิ่งควายเนี่ยทีมงานบอกว่าอยากไปเป็นคนดูหรือเป็นคนแข่ง
1: แข่งหมายถึงว่าคุณอันนี้ไงคุณต้องเป็นคนแบบคอนโทรลควายไง
0: ใช่อันนี้เขาเรียกว่าวิ่งควายน้ำคุณผู้ชมครับไม่ใช่ควายธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นควายน้ำเอาเป็นยังไงนี่คือสนามข้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบกอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบกเนี่ยเขาจัดงานประเพณีวิ่งควายน้ำอย่างยิ่งใหญ่นี่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขสนานและก็คึกคักเริ่มปล่อยตัววิ่งแล้วนะครับเขาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานงานนี้จัดโดยคุณพวงเพชรพิทักษ์สหภูมิครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบกครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขาก็จัดงานให้กับชาวบ้านในนั้นก็จะมีคนมาร่วมงานเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นกำนันตำบลสำนักบกผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจการจัดงานจนประสบความสำเร็จแบบนี้แหละครับ
1: ค่ะไฮไลท์ที่คุณผู้ชมเห็นคือวิ่งควายน้ำค่ะนี่คือประเพณีพื้นบ้านที่หาชมได้ยากควายแต่ละตัวจะได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามก่อนลงสนามประชันความเร็วและความแข็งแรงท่ามกลางเสียงเชียร์ของประชาชนดังกึกก้องสร้างความสนุกสนานตลอดการแข่งขันมีกิจกรรมพื้นบ้านอีกหลายรายการเลยจริงๆเราสามารถเรียกวิ่ง10ขาได้ไหม
0: คุณผมว่ามันยากนะ
1: เพราะว่าควายสองตัวไง4 2เป็น8 8ขามนุษย์อีก2
0: คุณเคยเดินแข่ง3วิ่ง3ขาป่ะล่ะ
1: หูยังเหนื่อยเลย
0: เออแต่อันเนี้ยมัน8ขาบวก2เป็น10ขา
1: ค่ะ
0: คือต้องบาลานซ์กันเนี่ยผมว่าคนที่เหนื่อยสุดคือคนนั่นน่ะ
1: ใช่
0: จริงๆไม่ต้องตีน้องก็วิ่งอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะไม่ใช่แค่วิ่งควายน้ำอย่างเดียวนะคุณผู้ชมมีการแข่งขันกิจกรรมพื้นบ้านขี่ม้าส่งเมืองชักกระเยอเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมสร้างสีสันและความสามัคคีให้กับคนทุกกลุ่มวัยในชุมชนเลยค่ะบรรยากาศแต่ไม่ได้รอยยิ้มและความอบอุ่นแล้วก็มีชาวบ้านบางทีก็แต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักมีร้านค้าชุมชนนี้มีขี่ม้าประเด็นคือขี่ม้าส่งเมืองไม่เท่าไหร่คือวิ่งบนโคลนด้วยคุณเราเตรียมตัวไว้นะ
0: เดี๋ยวเราต้องไปเจออะไรเงี้ยแต่อันนี้แต่ผมไม่อยากไปวิ่งควายจริงๆนะผมอยากมีประสบการณ์ผมชอบควายอยู่แล้ว
1: นี่แหละเอาคุณผู้ชมมีร้านค้าชุมชนนะสินค้าโอท็อปคือจริงๆความฝันเยอะอย่างเนี่ยเคยอยากเป็นผู้บรรยายงานประเพณีวิ่งควาย
0: หร
1: อบิ้วมากนะคุณเอาจริง
0: ก็คงเหมือนภาคเรือยาวไหม
1: ใช่
0: เนี่ยชักกระเยอร์นี
1: ่อย่างไทยเฮียสเราถ่ายทอดสดเอาควายเหล็กอย่างเงี้ยหูบรรยายยังมันเลยนะ
0: นี่ชักกระเยอร
1: ์ชักกระเยอร์ชักกระเยอร์
0: อารมณ์ไปแล้วหนึ่งนะฮะคือมันเป็นการทำกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยคือไม่ใช่ชุมชนเดียวน
1: ะ
0: เขาได้มาเจอกันนะครับเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมความรักและความสามัคคีของคนในชุมชนครับอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีฝรั่งเขาเอาเวอเมซิ่งมากนะคุณรู้ไหมเนี่ยพวกแข่งขันวิ่งควายหรืออะไรของบ้านเราอ่ะ
1: จริงเวลางานประเพณีพื้นบ้านนะคุณผู้ชมเจอชาวต่างชาติกันค่อนข้างเยอะนะคะอย่างงานแบบนี้ก็จะเพิ่มความสามัคคีให้กับเราและคนในชุมชนอื่นแต่เราอาจจะตีด้วยกันกับคนในชุมชนด้วยกันเองนะคะ
0: ตอนกีฬาก็แข่งกันแหละพอออกนอกเกมก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: ถูกต้องความขัดแย้งมันเกิดกันได้เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องไม่ใช้อารมณ์มันนี่สำคัญมาก
0: คนไทยอ่ะอะไรยอมได้ก็อย่าไปยอม
1: ฮะไม่ใช่อะไรยอมได้ก็
0: ยอม
1: การจัดงานในครั้งนี้เขาบอกฟีดแบคดีมากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีประชาชนนะคะคนที่อยู่ระแวกในพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็มาร่วมกิจกรรมมาเยี่ยมชมกันนี่คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะใครบอกว่าประเพณีวัฒนธรรมไม่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้นี่เขาถึงได้
0: เดี๋ยวนี้เด็กเจนซีเนี่ยเขากลับมาback to basic นะ back to the classic นะเขาอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์เขาชอบเรื่องของความเป็นมาของไทยนะหลังๆเนี่ยก็น่าชื่นใจนะครับเพราะอย่างทีเดี๋ยวหมดรุ่นเราไปก็จะไม่ค่อยมีใครสืบแล้วอาจเด็กๆก็สืบสานต่อไปนะ
1: อันนี้อย่างคุณผู้ชมส่งมาบอกสนุกดีจังเลยอ่ะ
0: ใช่ไหมแต่ผมว่าหน้างานอาจจะเหนื่อยครับอาจจะสนุกส่วนหนึ่งแต่เหนื่อยอาจจะเยอะกว่า
1: ใช่
0: ไหมกองเชียร์สนุกแต่คนเล่นน่ะในโคลนเนี่ยน่าจะเหนื่อยนะ
1: เอาจริงเอาจากชลบุรีไปที่จังหวัดเลยหน่อยพี่ต๊อป
0: ไปจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงจังหวัดเลยเนี่ยมีของดีเยอะอ่ะอย่างเกิดไปเลยเราก็จะไปเที่ยวแบบดูม่านหมอกใช่ไหมยามเช้าเชียงคานนะครับวันนี้พาไปดูศิลปวัฒนธรรมครับคุณผู้ชมครับกับงานไหลผีตาโขนบ้านนาเวียงใหญ่เขาสืบสานวิถีชาวด่านซ้ายที่จังหวัดเลยครับยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปดูของจริงสักทีเนี่ยเทศกาลเนี้ยเออผีตาโขนนะคุณยุ้ยคุณเคยไปเจอของจริงยัง
1: ผีตาโขนส่วนตัวเคยไปสิเคยไปชอบด้วยนะเวลาใส่หน้ากากผีตาโขนอ่ะเพราะเวลาเซิร์ฟไปไม่มีใครจำหน้าได้
0: จะเต้นอะไรก็เต้นไปใช่ไหม
1: โชว์สเต็ปได้เต็มที
0: ่อ่ะนี่คืองานไหลผีตาโขนบ้านนาเวียงใหญ่ครับเขาจัดขึ้นอย่างคึกคักเลยชาวบ้านเนี่ยเขาก็แต่งตัวกันมีหลายวัยกันมาแล้วไม่ได้แต่งแค่แบบคนเดียวนะเขาทำเป็นชุดเซตชุดทีมกันเลยนะครับประเพณีไหลผีตาโขนของบ้านนาเวียงใหญ่ก็ยึดถือตามแนวทางจารีต ฮีด12คลอง14ครับซึ่งเป็นวิถีความเชื่อและขนบธรรมเนียมของชาวอีสานโดยรวมงานบุญสำคัญเอาไว้ด้วยกันนะครับทั้งงานบุญหลวงงานบุญบั้งไฟและงานบุญซำฮะหรือพิธีทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชุมชนนั่นเอง
1: ใช่ค่ะนอกจากจะเป็นพิธีกรรมสะท้อนความศรัทธาของคนในพื้นที่แล้วงานไหลผีตาโขนเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีถ่ายทอดภูมิปัญญาส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไปยังคนรุ่นใหม่ผ่านขบวนแห่การแต่งกายและกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานนะคะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับอำเภอด่านซ้ายเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของวิถีชุมชนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประเพณีที่มีเอกลักษณ์และยังคงได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวใครอยากจะไปชมเนี่ยเห็นไหมฝนตกชุ่มฉ่ำก็ยังเขาเรียกว่ายังเที่ยวกันสนุกได้เลยนะครับจะบอกว่าผีตาโขนอย่างนี้หน้าตาไม่ได้น่ากลัวแล้วนะเขาทำออกมาแบบสีสัน colorful create
1: มาก
0: ไปกันได้คุณผู้ชมครับงานเขาจัดถึงวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับกับงานไหลผีตาโขนบ้านนาเวียงใหญ่วันนี้วันสุดท้ายครับไปกันได้ที่วัดโพสีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีสะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตแล้วความร่วมมือของคนในชุมชนพร้อมกับเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย
1: ค่ะเป็นหนึ่งประเพณีสะท้อนความเชื่อวิถีชีวิตและความร่วมมือของคนในชุมชนที่พร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยนี่มีคุณผู้ชมป้ายยาที่เที่ยวไม่เราเพียบเลยนะ
0: ที่เลยเหรอ
1: คุณเพลงนี่บอกว่าอาภูกระดึงก็ดีนะครับ
0: เชียงคาน
1: มีป้ายยาบอกเนี่ยไปเชียงคานแล้วข้ามด่านไปเที่ยวฝั่งลาวสนุกมัน
0: ช่วงนี้ผมว่าอากาศน่าจะดีเพราะว่ามันมีฝนใช่ไหมฝนแบบตกแบบไม่ได้หนักมาก
1: กรีซีซัน
0: ตกแบบพอให้ชื้นเห็นหมอกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะอย่างคุณเชอสารเองเขาก็เพิ่งกลับไปที่จังหวัดตากมา
1: ใช่พอไปเชียงใหม่มาเมื่อวันเสาร์
0: เป็นไงอากาศที่นู่น
1: ค่ะอากาศที่นู่นฝนตก
0: วันเสาร์คุณไปเชียงใหม่มาเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณนี่วับแวบไปวับมาไวเหมือน
1: เราวับเก่งอยู่แล้ว
0: สิ่งล่องหนเลยนะ
1: ข้อดีของกรีนซีซันตั๋วเครื่องบินราคาดีนะ

0: คุณผู้ชมลองดู
1: เห็นว่ารอบนี้เดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยตั๋วมันจะถูกลงไปใช่ไหมอ
0: ันนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเนี่ยได้คลิปจากคุณเชื้อสารตอนแรกกับคุณผู้ชมยุ้ยกดดูตอนตารางเดือนมิถุนายนนะที่คุณเชื้อสารเขาบอกว่ามันเป็นราคาเป็นน้ำมันล็อตเก่าใช่ไหม
1: ในไฟที่จะไปที่เดียวกัน
0: ใช่ไฟจะไปเหมือนกันเลยคุณผู้ชมตอนแรกดูไปกลับ 3,800 พอเสร็จปุ๊บมาเหลือ 2,900
1: น้ำมันมันลงไงใช่ไหมเกี่ยวไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คุณเชื้อสารคนแนะนำมาคุณผู้ชมลองดูแล้วได้ราคาเท่าไหร่มาบอกกันด้วยนะคะเอาพาไปดูสุขยั่งยืนกันค่ะจากพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาอย่างยาวนานวันนี้ที่บ้านแม่แดดน้อยจังหวัดเชียงใหม่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าการฟื้นฟูผืนป่าและการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำรินั้นสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ค่ะเมื่อสายน้ำกลับคืนความอุดมสมบูรณ์กลับมาพื้นป่าพื้นที่เกษตรและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านก็ถือว่าได้กลับมาด้วยพร้อมๆกันเรื่องราวของการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การสร้างความมั่นคงทางน้ำและความยั่งยืนของชุมชนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสุขยั่งยืนค่ะ

0: แจ้งเฮือพ่อแม่พี่น้องทราบเนาะเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภคน้ำใช้ในบ้านถ้าหลังไหนที่หัวก๊อกหรือว่าประปาเสียขอเมื่อมาแจ้งที่คณะกรรมการหมู่บ้านจะได้ไปดูแล้วก็ไปซ่อมแซมให้ดีว่าบางบ้านเนี่ยบางครัวเรือนเนี่ยมีแต่ผู้หญิงก็อาจที่จะสามารถซ่อมได้ก็ต้องแจ้งมาให้ทราบเจ้า
1: บ้านแม่แดดน้อยประมาณ50ปีที่แล้วแห้งแล้งมากเลยไม่มีน้ำบ้านตั้งอยู่สูงกว่าแม่น้ำจะมีแต่ห้วยเล็กช่วงเดือนมีนาเมษานี่น้ำก็จะแห้งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้นำมองเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมันขาดแคลนไม่มีการพัฒนาเลยแล้วชุมชนก็แตกแยกแบบต่างคนต่างอยู่พอได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านเราจะต้องแก้ปัญหาให้จบให้ได้ในรุ่นของเราไปหาเครือข่ายให้ละอุบมาฟื้นฟูป่าก่อนทีนี้เราก็มาทำฝายประมาณ3ปีค่ะ 1,500 ลูกพอปีที่2ความชุ่มชื้นเริ่มกลับมาพอปีที่3น้ำก็เริ่มอยู่แล้วก็ออกมาถนนน้ำเดินเนี่ยเป็นแนวของพระดำริด้วยของในหลวงรัชกาลที่9เป็นการรวบน้ำฝนที่ไหลทิ้งเรารวบมาเสร็จแล้วเข้ากรองหยาบแล้วก็กรองสะอาดแล้วก็มาที่แทงพักจะสต๊อกน้ำไว้ถ้าน้ำล้นเราก็ค่อยใช้ปัจจุบันเนี่ยมีน้ำใช้น้ำอุปโภคบริโภคมีกฎกติการ่วมกันโดยที่ชาวบ้านเป็นคนสร้างขึ้นมาเราบริหารจัดการโซนการใช้น้ำ4โซนให้มันเพียงพอในหลวงท่านจัดไว้ว่าทุกอย่างต้องมีสำรองอย่างเช่นน้ำของเราเนี่ยมีแท้งที่ SG เอาให้เราแท้งส่วนกลางที่จะจ่ายให้กับชุมชนแล้วก็มีแท้งน้ำครัวเรือสำรองน้ำไม่ไหลอาทิตย์นึงเนี่ยเราก็สามารถอยู่ได้แล้วก็มีการเก็บค่าน้ำเดือนละ50บาทต่อครัวเรือนแล้วก็เอาส่วนนี้ไปบริหารจัดการเช่นท่อน้ำไม่พอท่อน้ำเสียเราก็จะเอางบส่วนนี้ไปซ่อมพอเรามีน้ำเราก็มีการปลูกกาแฟก็อยากจะพัฒนาอีกขั้นก็คือแปรรูปกาแฟและทีนี้แปรรูปเสร็จแล้วเราก็ไม่เป็นที่รู้จักเราก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาเป็นแบรนด์เดปอทูพอเรามีแบรนด์แล้วมีคนรู้จักอะไรเงี้ยมันก็มีการสั่งซื้อแล้วก็มีเครือข่ายที่จะมาซื้อทำให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มบางครัวเรือก็ได้ปีละ10,000-20,000กาแฟต้นแรกเนี่ยได้จากพ่อไปรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงแจกรากกาแฟให้มาปลูกทดแทนฝิ่น
2: ชีวิตของคนบ้านแม่แดดน้อยเมื่อก่อนน่ะไม่มีน้ำทุกครัวเรือนก็จะทะเลาะกันเรื่องน้ำอะค่ะไปตัดจากห้วยน้ำก็ไม่พอคนที่ไปช้าก็ไม่ได้น้ำหลังจากที่แม่หลวงทำเรื่องน้ำเนี่ยรู้สึกว่าดีใจที่ช่วยให้หมู่บ้านของเรามีน้ำใช้น้ำกินทุกบ้านก็จะมีน้ำใช้มีความสุขสามารถปลูกผักสวนครัวหลังบ้านก็เอามาแบ่งปันกันบางทีก็ปลูกไว้ริมรั้วอย่างเงี้ยถึงแม้เจ้าของบ้านไม่มีก็สามารถไปเก็บมากินได้ทุกครัวเรือนแบ่งปันกันทุกครัวเรือนมีชีวิตที่ดีขึ้น
3: จะใช้เนี่ยที่แล้วแม่หลวงมาได้แบบปลูกเสียสวนไปสู่นะเพราะว่าเจ้ามู่ถูกปลูกเองกันละเป็นได้พืชไปเลยแต่มาดีๆเป็นแต่ได้พืชไป
4: อันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่บ้านแม่แดดน้อยตอนนี้ก็มีน้ำใช้พอทุกครัวเรือนเลยครับต้องขอบคุณแม่หลวงด้วยครับ
1: เรื่องน้ำเนี่ยชุมชนมีความสามัคคีมากเลยชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่นทำฝายนี่เนาะไปครั้งหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่า100คนเป็นผู้นำและเป็นผู้หญิงด้วยเนาะพอเราทำได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆพอหมู่บ้านอื่นเห็นเขาก็มาถามว่าทำยังไงอ่ะอยากมามีส่วนร่วมเราก็พร้อมที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ขยายผลเพราะว่ามีตัวอย่างที่เราอยู่แล้วเราเป็นโมเดลให้เขาอยู่แล้วผู้นำที่ดีนะคะสำหรับแม่หลวงเนี่ยแม่หลวงคิดว่าสิ่งไหนที่พูดไปแล้วต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยชาวบ้านน่ะจะเชื่อมั่นเรา

0: พราะเลยนะชื่อสกู๊ปวันนี้จากสายน้ำสู่สายใหญ่จะเห็นถึงการเขาว่ารูปบูรณาการกันน้ำสำคัญกับชีวิตจริงๆนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะ
1: ค่ะพอน้ำดีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ก็สามารถฟื้นคืนผืนป่าและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงเลยค่ะ
0: ครับจากเรื่องของน้ำครับคุณผู้ชมครับมากันที่ AI กันหน่อยปกติทุกวันนี้ใช้ AI ทำอะไรกันเอ่ยบอกกันมาหน่อยอย่างผมนี่ก็จะ AI ในการคำนวณการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์บางอย่างอย่างเช่นบางทีอาหารที่กินการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อเช้าเราคุยเรื่องแคลอรี่เดฟฟิซิตกันอยู่นี่
0: ถูกต้องนะก็อาจจะให้ใช้พวกนั้นหรือแม้กระทั่งการเจเนเรตภาพเพื่องานเพื่อการบางอย่างแต่เดี๋ยวนี้นะครับมีการบูรณาการเอา AI ไม่ใช่มาสร้างของอย่างเดียวคุณผู้ชมแต่เอา AI มาช่วยวิเคราะห์และแยกแยะว่าอันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมอันไหนภาพจริงอันไหนภาพปลอมมาดูกันเลยครับต้องรู้เท่าทันกันนะครับบางคนนะผมพูดตรงๆขนาดเราทำงานในโทรทัศน์ในสื่อเนี่ยมันยังดูไม่ออกเลยอ่ะเพราะมันเหมือนมากแต่มันก็จะมีบางจุดแหละฮะคุณผู้ชมที่มันดูรู้เลยว่าอันเนี้ย AI แต่คุณเนี่ยเวลาคุณลงรูปคุณน่ะคุณสวยไม่ AI เลยนะ
1: อ๋อเหรอแต่ว่าเพื่อนถามเยอะมากนะอันนี้ตัวจริงหรือ AI
0: เวลาเขาชมว่าคุณสวยแบบ AI แปลว่าคุณสำเร็จนะฮะ
1: อ๋อดิฉันแค่ใช้เหมยตูค่ะ
0: ดังนั้นวันนี้ครับเราต้องปลูกให้น้องๆใส่เขาเรียกว่าข้อมูลชุดข้อมูลสำคัญในการใช้ AI คัดกรองแยกแยะนะครับวันนี้ครับการจะแยกออกว่าอันไหนเรื่องจริงไหนเรื่องปลอมนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปทุกคนสามารถทำได้สำหรับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหน้าใหม่หรือว่า first time voter ที่โรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยวันนั้นเขาได้เสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบข้อมูลครับน้องๆกว่า50คนเนี่ยก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่การทำความเข้าใจว่าข่าวปลอมข่าวลวงมันเกิดขึ้นได้ยังไงวิธีตั้งข้อสังเกตข้อมูลที่น่าเชื่อถือดูแบบไหนไปจนถึงการใช้ AI ที่ช่วยสืบค้นและตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่า fact checking ก่อนนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อด้วยครับ
1: ไม่ใช่แค่การตรวจสอบข้อมูลอย่างเดียวนะคะผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ทดลองใช้ AI สร้างสรรค์สื่อรณรงค์ทั้งภาพกราฟิกและวิดีโอเพื่อสื่อสารเรื่องการรับมือข่าวปลอมโดยคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลกฎหมายแล้วก็จริยธรรมในการสื่อสารโดยแนวคิดของกิจกรรมนี้คือการสร้างนักสื่อสารประชาธิปไตยให้เยาวชนไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ส่งสารค่ะหรือว่าเป็นผู้รับสารอย่างเดียวยังสามารถกลั่นกรองวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนรอบตัวได้ด้วยหลังจากนี้ผู้จัดเตรียมนำรูปแบบการเรียนรู้และหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อไปต่อยอดสู่เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยค่ะและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อขยายการเรียนรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ในวงกว้างเลยค่ะ
0: ทุกวันนี้ครับ AI อาจจะตอบคำถามเราได้หลายเรื่องก็จริงครับแต่สิ่งที่ AI แทนไม่ได้ก็คือวิจารณญาณของผู้ใช้งานเพราะสุดท้ายแล้วครับการเช็คก่อนที่จะเชื่อคิดก่อนที่จะแชร์ก็ยังเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยลดการส่งต่อข้อมูลผิดๆและสร้างสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพมากขึ้น AI เนี่ยคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อมันได้หมดน
1: ะ
0: ขนาดผมเสีย ChatGPT เนี่ยนะฮะเดือนละ600กว่าบาท699เนี่ยมันจะมั่วเลยบางอัน
1: จริงต้องกลั่นกรองข้อมูลดีๆนะบางทีไปดึงชุดข้อมูลเก่ามาก็มีเหมือนกัน
0: บางทีเนี่ยเราเอาข้อมูลจาก AI เนี่ยมาวัดจากหลายๆที่น
1: ะ
0: ไม่ได้หมายความว่าเราพิมพ์อะไรไปเขาตอบอะไรกลับมาเราจะเชื่อหมดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะข้อมูลหรือภาพนิ่งคุณผู้ชมวิดีโอมันก็สามารถที่จะสร้างขยับได้เหมือนจริงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทำเป็นของปลอมก็ได้เหมือนกันคือสิ่งสำคัญเนี่ยคุณผู้ชมคือเราในเมื่อ AI มันถูกสร้างโดยมนุษย์เนาะเราก็ต้องกลั่นกรองแล้วก็ใช้ก่อนที่จะนำไปส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลต่างๆด้วยเช่นกันไม่ใช่รับมาแล้วก็นำมาใช้เลยทั้งหมดนะคะ
0: ดังนั้นใครที่มีผู้ใหญ่อยู่กับบ้านบางทีมันแยกยากจริงๆนะอาจจะต้องให้ลูกๆหลานๆเนี่ยคอยช่วยบอกหน่อยว่าอันเนี้ยแม่ไม่ใช่อันเนี้ยปลอมแมวที่ไหนมันจะเต้นคาราเต้อย่าง
1: น
0: ี้ได้
1: นั่นแหละสิเดี๋ยวนี้คลิป AI นี่ถูกส่งต่อบางทีมันโดนเส้นคุณผู้ชมมันโดนกับสิ่งที่เราจินตนาการเอาไว้และทำให้คลิปนั้นเป็นไวรัลนะคะเอาทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่สิ่งสำคัญคือทุนมนุษย์การพัฒนาทักษะมนุษย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญบางคนมีประสบการณ์มีความสามารถแต่ไปสมัครงานที่ไหนก็ถามหาใบรับรองพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเรื่องราวความพยายามในการสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้กับคนทำงานทุกสายได้พัฒนาทักษะและได้รับการรับรองความสามารถอย่างเป็นมาตรฐานค่ะ

0: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนค่ะหรือ TPQI จัดงานมอบนโยบายยกระดับทุนมนุษย์ก้าวสู่ยุคสมัยนะคะก้าวทันยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลักดันการพัฒนากำลังคนไทยให้สอดคล้องของความต้องการตลาดแรงงานยุคใหม่เน้นการเชื่อมโยงภาคการศึกษาภาคธุรกิจและภาคแรงงานให้สามารถพัฒนาทักษะได้ตลอดชีวิตค่ะ
1: แนวทางดังกล่าวก็จะช่วยให้แรงงานนั้นมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ครับสามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะแล้วก็รับรองคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสมัครงานการเติบโตในสายอาชีพรวมถึงเพิ่มโอกาสในการทำงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วยครับ
0: นอกจากนี้ค่ะ TPQI เตรียมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสุขภาพควบคู่กับการส่งเสริมการรับรองคุณวุฒิให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานศิลปหัตถกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์ความรู้ของคนไทยค่ะ
1: ภายในงานก็จะมีการมอบนโยบายให้กับภาคีเครือข่ายจากหลายหน่วยงานครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ครับไทย PBS โดยสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาก็ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านสื่อมวลชนและส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประเมินสมรรถนะในสาขาสื่อมวลชนเพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของคนทำงานด้านสื่อพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลและการผลิตสื่อคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งทักษะทุนมนุษย์จริงๆมีหลายอาชีพบนโลกใบนี้นะเนี่ยอย่างช่างแว่นตาเนี่ยอีกหนึ่งงานเขาเรียกว่าอะไรนะนักทัศนมาตรมันถ้าจำไม่ผิดว่าสายตาประกอบแว่น
1: ใช่ไหมใช่ผมอ่ะเคยเจอคืออันนี้สำคัญมากนะคุณผู้ชมไม่ได้ว่าไปเลือกร้านแว่นซื้อร้านไหนก็ได้นะต้องเลือกพี่เจ้าหน้าที่ดีๆอ่ะ
0: จริงอันนี้จริง
1: มีถ้าเกิดเดี๋ยวแนะนำคือเขาแม่นมาก
0: ค
1: ือไปตัดมาหลายที่แล้วมึนหัวใส่แล้วพื้นลอยตลอดเลยอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราก็บอกว่าเราเดินไม่ได้เขาบอกอันนี้ค่าสายตาคุณแล้วครับผมเดินไม่ได
0: ้
1: จนที่เกียจง้อก็เลยไปเปลี่ยนร้านปรากฏอู้เขาแก้มันเป็นงานที่ละเอียดและยากมากเลย
0: มันเป็นงานศาสตร์และศิลป์คุณผู้ชมคือไม่ได้หมายความว่าเราจะไปวัดกับเครื่องออกมาแล้วมันจบเพราะแต่ละคนเนี่ยสายตาสั้นยาวเอียงไม่เหมือนกัน
1: นะดังนั้นอยู่ที่ประสบการณ์เลยเทคนิคและทักษะของผมในการเลือกคนที่จะเก่งใช่ไหมดูอายุกันก่อนเลยนะคือไม่ใช่ว่าวัยรุ่นไม่เก่งนะแต่หมายความว่าถ้าเราทำกับคนที่แบบมีประสบการณ์แบบเบอร์เก๋าหน่อยเนี่ยมันจะจบง่ายกว่าไงประสบการณ์เขาเยอะ
0: เขาเจอเคสมาเยอะ อย่างเช่นป้าหมอนวดก็เช่นกัน
1: นวดใช่
0: เอาพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะโดยผลงานวิจัยค่ะทุกวันนี้ไม่ได้อยู่แค่ห้องทดลองแล้วนะคะเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะหรือว่ามทร.ธัญบุรีเขาเปิดโอกาสให้ทั้งอาจารย์นักศึกษานำผลงานออกมาโชว์แล้วก็ต่อยอดใช้งานทั้งการใช้งานจริงและต่อยอดไปจนถึงการทำธุรกิจได้ด้วยค่ะงานนี้มีชื่อว่า RMUTT Expo 2026 Eco Innovation ค่ะเขารวบรวมงานต่างๆทั้งงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมหลากหลายสาขาโดยเฉพาะเทคโนโลยีอาหารเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนค่ะที่ถูกพัฒนาขึ้นในการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแล้วก็เปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคตด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์ครับก็คือการมอบรางวัลให้กับอาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านนวัตกรรมและงานวิจัยผ่านเวทีประกวด3รายการด้วยกันครับได้แก่การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา RMUTT Young Talent Innovators Award 2026การประกวดผลงานวิจัย Fundamental Fund Research Award 2026และการนำเสนอแผนธุรกิจต้นแบบหรือว่าโปรโตไทป์ Pitching ของนักศึกษาครับเวทีเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกการคิดวิเคราะห์การพัฒนาต้นแบบการนำเสนอแนวคิดเชิงธุรกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับ
0: ใช่แล้วค่ะทางมหาวิทยาลัยเองก็มองว่าการสร้างพื้นที่กับนักศึกษาและนักวิจัยได้แสดงศักยภาพจะเป็นการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์สังคมมากขึ้นเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรมชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนี่คืออีกก้าวหนึ่งของการผลักดันผลงานวิจัยไทยให้สร้างมูลค่าและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลด้วยค่ะ
1: จากงานวิจัยครับคุณผู้ชมครับเราไปกันในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนะครับด้วยการถอดบทเรียนหรือ local enterprise นะครับล่าสุดในงาน LERS Expo Local Enterprise Exposition 2026มีการนำนวัตกรรมรวมถึงแผนธุรกิจที่จะยกระดับเศรษฐกิจของไทยมาด้วยครับในงานนี้เขามีชื่อว่า The TER นะฮะอ่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ TER นะครับเศรษฐกิจฐานรากถือว่าเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนหลายล้านคนแต่ความท้าทายของธุรกิจชุมชนในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การผลิตสินค้าให้ได้มากขึ้นครับแต่เป็นการทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระยะยาว ภายในงาน LERS Expo 2026มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาชุมชนหรือว่า Local Enterprise ที่มองว่าจุดแข็งของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบภูมิปัญญาหรือว่าคนในชุมชนนั้นสามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจได้หากได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบนะครับแนวคิดนี้ไม่ได้เพียงแค่เพิ่มยอดขายแต่ต้องการให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ผ่านการใช้วัตถุดิบการจ้างคนในชุมชนการสร้างผู้ประกอบการใหม่และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกันครับ
0: ขณะที่ดร.บัณฑิตอินทวงศ์ผู้อำนวยการกรอบการวิจัย Local Enterprise เปิดเผยว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย51แห่งและธุรกิจชุมชนกว่า 21,000 แห่งสร้างรายได้ธุรกิจชุมชนกว่า 9,400 ล้านบาทต่อปีเกิดการจ้างงานมากกว่า 72,000 คนสร้างการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,400 ล้านบาทต่อปีอีกหนึ่งแนวคิดที่ถูกนำเสนอในงานนะคะคือ The 3EA ค่ะเป็นกรอบการทำงานเน้นการเสริมพลังผู้ประกอบการเชื่อมโยงความร่วมมือขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆใช้ทั้งมหาวิทยาลัยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทั้งคนสินค้าแล้วก็ตลาดไปด้วยกันค่ะ
2: ในปัจจุบันเนี่ยเรามีกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กแบบนี้กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศประมาณ3ล้าน3แสนกว่ากลุ่มนะครับเราได้รับมอบนโยบายนะครับจากท่านรัฐมนตรีท่านยศนันท์นะครับให้เราจัดทำแพลตฟอร์มที่เรียกว่ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการยกระดับโลโคลเตอร์ไพรส์หรือธุรกิจชุมชนเราตั้งเป้าว่าภายในปี70เนี่ยเราอยากจะได้สัก 5% คือประมาณสัก 50,000 รายนะครับดังนั้นจึงเป็นธุรกิจที่สร้างนะครับเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และกระจายตัวแล้วก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ในพื้นที่อย่างแท้จริงครับ
1: ผู้จัดงานเชื่อนะครับว่าหากชุมชนมีทั้งองค์ความรู้เครื่องมือและโอกาสในการเข้าถึงตลาดเนี่ยก็จะช่วยธุรกิจท้องถิ่นเติบโตได้ด้วยตัวเองครับเกิดการจ้างงานสร้างรายได้และทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนมากขึ้นเพราะธุรกิจชุมชนอาจเริ่มต้นจากกิจการเล็กๆครับแต่เมื่อได้รับการต่อยอดอย่างเหมาะสมก็จะสามารถกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนได้ในระยะยาวครับ
0: ค่ะมาเก็บตกคอมเมนต์จากคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะคุณสัชทรบอกว่าอยากให้ความสวยเข้าถึงสนามแข่งควายบ้างจังเลย
1: ความอ๋ออยากให้คุณยุ้ย
0: ให้พวกเราไปคือให้ยุ้ยไปแข่งหรือว่าให้ยุ้ยไปยังไงนะคะ
1: คุณยุ้ยผมไปวิ่งแล้วคุณยุ้ยปวดตา
0: แปลกๆนะน้องมุกบอกว่าพูดถึงชุดไทยทางนี้ชอบแฟชั่นชุดไทยที่พี่วิพี่ต๊อปพี่พีนใส่ค่ะถ้ามีโอกาสสัญจรอยากจะเห็นผ้าทอพื้นถิ่นอีกหลายชุดเลยผ้าไทยใส่ให้สนุกทุกคนดูดีในสไตล์ตัวเองอันนี้เรื่องจริงถ้าเกิดเวลาเราลงพื้นที่สัญจรจะเห็นแล้วว่าเรานำผ้าพื้นถิ่นมาใส่ใช่นะคะเอามีบอกเคยไปดูมาแล้วครับประเพณีวิ่งควายทั้งสนุกและฮาตลอดเลยครับ
1: มันจะมีที่ชลบุรีแล้วมีเหมือนมีที่ภูเก็ตด้วยไหมภูเก็ตเขาวิ่งปะ
0: ภูเก็ตอยู่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าชลบุรีหลักๆก็มีวิ่งควายมีวิ่งควายธรรมดาใช่ไหมวิ่งควายน้ำ อย่างที่เราเห็นเนี่ยเมื่อสักคร
1: ู่ที่ชลบุรี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมไปจำอะไรผิดนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจในภูเก็ตบอกหน่อยเผื่อผมจำผิด
0: นะคะนึกว่าคุณอยากไปเหรออ
1: ยากไปดิ อยากไปมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวดูกันนะครับว่าในรอบต่อไปวันใหม่ที่จะพาพิธีกรและทีมงานไปเที่ยวที่ไหนนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับเราและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามรวมถึงเรื่องอะไรที่ฝากไว้นะครับอย่างรถทุกลงไปนี้เรื่องเหตุไฟไหม้ที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับในช่วงสถานีประชาชนน่าจะพูดถึงต่อด้วยนะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามขอให้เป็นวันจันทร์ที่ดีนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็ไม่มีใครจะรับฟังคุณแล้วก็มาสิคะมาร้องทุกที่รายการสถานีประชาชนเราจะรับฟังคุณค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
1: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

ลางพโยมแสงโสมส่องนวลผ่องฟ้าชโลมลาดนำผาสุขแผ่ทุกถิ่นเปรียบสายทานน้ำพระทัยไหลหลั่งรินชุบชีวินเหล่าราษฎรปราดทุกร้อน13กรกฎาคมอุดมสมัยอัญเชิญพระรัตนตรัยทำคำสอนดลดาลให้พระนรภัยสุขบวรน้อมถวายพระพรทรงพระเจริญ13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: します。すでに離党届も党本部に提出しております。
1: 離党届？そんなもの届いてないよ。
2: それでしたらこちらに。
3: いつの間に。
1: 白井君、君は票を集める広告塔だ。何もせずお飾り人形として私の言う通り従っていればいいんだ。首の皮一枚つながったな。
4: 二度と私に逆らうんじゃないよ。
5: 半沢にしてやられた。すぐに別の手を打つ。
6: 絶対に債権放棄を認めさせてやる。
7: お仕事無事に片付いた。
8: まあ大変なのはこれからだけどね。
7: でもとりあえずはうまくいったんでしょ。よかったじゃない。ともみさんも心配してたわよ。頭取は大丈夫かしらって。
8: 頭取が？ともみさんっておかみさん？
7: そう。あ、知らなかった？ともみさん元銀行員だって。しかも中野あたりさんの元部下だったんだって。
1: こんなところまでご足労いただきまして申し訳ないですね。
5: いえ、
1: 頭取、政府と銀行共存共栄、持ちつ持たれつでやっていこうじゃありませんか。
8: 美濃部がうちに対してどうしてここまで強気になれるのか理由があるはず。
9: 君も命を落とすことになるぞ。
8: 早急に真相をつかむ必要がある。
5: 何よりこれは頭取のためです。
9: やられたらやり返す
5: よ。
9: バレたら私の首が飛ぶ。
10: 質問してるのはこっちなんだよ。
11: この話をどこから聞いたの。
1: 探られて困るようなことなど何一つしてない。
5: 先生のクレジットファイル例の場所に保管してんだろうな。
9: あんな化け物を相手にできるっていうのか。
8: そこで餌を撒く。
12: รายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับสั้นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
13: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
12: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
13: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
12: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
13: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
12: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
13: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
12: พบกันที่
13: สถานีประชาชนไทย PBS
14: ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญท่องโลกกว้าง13กรกฎาคมเปิดโลกชีวิตลับของต้นไม้ที่ไม่ได้แก่ตายแต่พึ่งพาเครือข่ายเพื่ออยู่รอดนับพันปีความลับแห่งต้นไม้14กรกฎาคมเผยกลยุทธ์การจู่โจมของ20สุดยอดนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในอาณาจักรสัตว์ยอดนักสู้แห่งธรรมชาติ 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
15: สวัสดีเมืองไทย
16: อะไรกันแน่ที่เป็นลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
17: ์การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่น
18: เรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วไม่อยากกลับเลย
19: ถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอก
16: มาร่วมค้นหาลักษณะไทยในตัวคุณเองในตอนสุดท้ายกับสารคดีภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
20: การตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
21: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพ

0: คีย์ง่ายๆเลยครับ Why or model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นตัดตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว 50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยาก10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไปโดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
1: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยๆซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นตรงกันว่าภาพแบบนี้มันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายๆภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
0: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
1: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
2: วิภาชวนคุณเปิดโลกความบันเทิงผ่านซีรีส์และสารคดีคุณภาพรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา
3: เมืองไทยมีอาหารอร่อยมีประเพณีดีงามเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใครต่อใคร
2: ภาคภูมิไทยซีซั่น3ชุดเสน่ห์ไทยมิติใหม่แห่งความภูมิใจที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็น
4: ไปลงไป
2: ซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม่รำลึกวิถีเก่าปรับให้เข้ากับวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง
5: ซีรีส์วิถี
6: ทำยังไงก็ชนะการแข่งไม่ได้หรอก
2: ABU Children Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้ชีวิตผ่านสายตาเด็กๆจากหลากหลายวัฒนธรรม
7: อยากให้ฮูไมร่าตั้งใจเรียนมากกว่า
8: สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
2: สามัญชนคนไทยเรื่องจริงของคนธรรมดาที่สร้างคุณค่าให้สังคมไทย
9: ในเทือกเขาแรกกี้แดนเถื่อนสุดกันดารอันไพศาล
2: Best Documentary สารคดีต่างประเทศรับชมแบบ Exclusive ได้ทางวิภาเท่านั้น
9: นี่คือเรื่องราวของเหล่าสัตว์ที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอด
2: สนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
10: ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะเรามีสัมพันธราชไมตรีอันดีงามกับประเทศฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นนะคะการค้าขายต่างๆเนี่ยมันเจริญเฟื่องฟูเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ฝรั่งเศสเองเนี่ยมีบันทึกเลยด้วยซ้ำก็คือเมืองบางกอกเนี่ยมีทำเลที่ดีมากเปรียบเสมือนกับกุญแจใต้พระราชอาณาจักรของสยามก่อนจากปากอ่าวสยามนะคะแล้วก็วิ่งไล่มามันถึงเมืองบางกอกแล้วก็เมืองบางกอกเนี่ยไล่ลงมาปั๊บก็ถึงกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นถ้าผ่านตามลำน้ำเนี่ยมันไม่มีป้อมอะไรสักป้อมเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงปากอ่าวเมืองบางกอกเป็นเมืองสำคัญดังนั้นพระราชดำริที่สำคัญของสมเด็จพระนารายณ์ก็คือโปรดให้สร้างป้อมเมืองบางกอกตามคำของนายช่างฝรั่งเศส
11: ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เกิดการสร้างป้อมเมืองบางกอกรูปแบบตะวันตกขนาดใหญ่เรียกรวมกันว่าป้อมวิชัยเยนเพื่อให้เป็นป้อมปราการแข็งแรงทั้งสองฝั่งแม่น้ำโดยป้อมวิชัยเยนฝั่งธนบุรีจะสร้างทับป้อมเมืองบางกอกที่มีอยู่เดิมแต่ด้วยเหตุผลบางประการกลับไม่ได้สร้างและเลือกใช้ป้อมเก่าแทนซึ่งต่อมาป้อมแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์โดยมีวิศวกรชาวฝรั่งเศสอย่างเดอลามาเข้ามาช่วยออกแบบและควบคุมการก่อสร้างป้อมแห่งนี้ไม่ได้มีแค่กำแพงที่แข็งแกร่งแต่ยังมีเทคโนโลยีการป้องกันที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้นคือการใช้โซ่ขนาดใหญ่ขึงขวางลำน้ำเจ้าพระยาระหว่างป้อมทั้งสองฝั่งเพื่อป้องกันเรือของข้าศึกขนาดที่ชาวตะวันตกขนานนามว่าที่นี่คือกุญแจสำคัญของพระราชอาณาจักรสยาม
10: โซ่นั้นมีประโยชน์ก็คือมันควบคุมเรือ

0: มันควบคุมเรือที่จะเข้ามานะคะโดยเฉพาะเรือสินค้าในเอกสารเองในบันทึกต่างชาติเองก็บอกว่าใครเข้ามาต้องหยุดที่ด่านด่านตัวนี้ก็คือด่านถนอมเมืองบางกอกหยุดที่นี่เพื่อจะจ่ายภาษีแล้วก็ตรวจตาบรรดาสินค้าต่างๆก่อนที่จะเข้ากรุงศรีอยุธยาแต่ถามว่ามีโซ่จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเรารู้แต่ตัวในแผนที่อะค่ะและตัวในบันทึกเรารู้แค่เมืองบางกอกเนี่ยมันเป็นเมืองหน้าด่านที่มีหน้าที่ในการตรวจตาเรือทุกลำก่อนที่จะเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา
1: ป้อมปราการแห่งนี้ได้รับใช้แผ่นดินต่อมาจนถึงยุคสร้างกรุงธนบุรีแต่เมื่อรัชกาลที่1ทรงย้ายราชธานีมายังฝั่งตะวันออกและสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชองค์การให้รื้อกำแพงเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตกและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากให้นำไปใช้ในการก่อสร้างกำแพงและป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์
0: เพราะว่ากำแพงเมืองธนบุรีอะค่ะที่ได้จากการขุดค้นเราพบว่ากำแพงเมืองธนบุรีนั้นมีความบึกบึนมันมีความมั่นคงแข็งแรงมากเลยใช้อิฐขนาดใหญ่เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นมันทำให้เห็นว่ากำแพงธนบุรีเนี่ยน่ะถ้าสมมติว่าไม่มีการรื้อออกนะคะมันจะกลายเป็นที่ซ่องสุมของผู้ร้ายหรือผู้ซ่องสุมให้กับคนที่คิดร้ายกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ณปัจจุบันนี้ยังสามารถสำรวจรากฐานความมั่นคงทางการทหารของอาณาจักรสยามที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ส่วนอิฐที่เคยเป็นกำแพงเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตกก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงพระบรมมหาราชวังถือเป็นการเปลี่ยนแสนยานุภาพของเมืองเก่ากลายเป็นรากฐานของเมืองใหม่ให้รุ่งเรืองต่อไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแล้วคุณผู้ชมอยู่หน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: และเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะทางออนไลน์ของเราคือเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS นะคะเราขึ้นชื่อเพจไว้ที่หน้าจอแล้วและติดตามทาง TikTok ได้ด้วยค่ะ
0: ข่าวแรกคนนี้ค่ะเป็นพระเอกในใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าถ้าพูดถึงยุค80 90เนี่ยดังระเบิดระเบ้อคุณผู้ชมค่ะเค้กขาเรียกว่ากวาดทุกปกแมกกาซีนเลยคือลุคเนี่ยหน้าคมๆแต่ก็แอบมีถ่ายแบบเซ็กซี่เอาไว้ด้วยเพราะว่าหุ่นแซ่บมาก
1: คือเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งในแบบก็คือเป็นมาแล้วหลายๆอย่าง
0: ก็คือพอดังในวงการปุ๊บเนี่ยคือทำมาหมดนั่นคือพี่เล็กไอศูนย์นะคะคุณผู้ชมหลายท่านบอกอุ๊ยไม่ค่อยเห็นหน้าเลยหายไปไหนมานะคะแต่ล่าสุดเดี๋ยวจะได้เจอกันบนหน้าจอแล้วค่ะเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยเขากลับมาในวัยเลข6นะคะเขาก็มีพูดถึงเหมือนกันบอกว่านักแสดงรุ่นใหม่ๆคุณผู้ชมคะมีความตั้งใจมากมีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นในการร่วมงานกับน้องๆเนี่ยตัวเองก็ต้องเต็มที่เหมือนกันนะคะว่าแต่เห็นกลับมารับบทคุณพ่อใครยังจำได้บ้างเล็กไอศูนย์หลายคนบอกหล่อยังไงหล่อยังงั้นสตาฟเอาไว้เลยเดี๋ยวไปดูมุมมองความคิดกับแนวคิดการแสดงในวัยเลข6กันค่ะนานๆทีรุ่นนี้เขาจะออกอีเวนต์นะคะก็เป็นโอกาสให้นักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะพี่เล็กไอศูนย์ได้เจอป้าอย่าลืมว่าคุณแม่ของพี่เล็กเนี่ยก็เป็นล่ามอยู่ที่เดนมาร์กนะคะอย่างที่เห็นว่ายังดูเป๊ะแหมเป๊ะมากคุณผู้ชมหล่อมากนะคะอายุเข้า65ปีแล้วแต่ดูสิเดินมาปุ๊บออร่าจับสูงชะลูดแบบนี้ซึ่งตอนนั้นได้เข้าวงการเป็นนายแบบก็เพราะหุ่นแบบนี้แหละนะคะ
1: หุ่นยังดีอยู่เลย

0: กับพี่สินใจหงไทยเลยปีคุณผู้ชมทันไหม2530
1: ยังไม่เกิด
0: ธาตุอารมณ
1: ์อ๋อ
0: ก็คือแบบมาถึงก็เจอบทบาทอย่างนี้เลย
1: แล้วประกบแบบคนที่มีฝีมือมากๆอยู่แล้วคือพี่นก
0: พี่นกสินใจเอาจริงเอาจังนะคุณผู้ชม
2: เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้นะฮะที่รักวงการบันเทิงเนี่ยเขาก็น่าชื่นชมเพราะเขาก็เตรียมตัวมาดีทุกคนเนี่ยท่องบทกันหมดทุกคนจะมาแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองไม่มีใครเกเรแล้วก็ไม่เสียเวลาเขาเข้าออกจากวงการบันเทิงครับก็เราอยู่นานแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่พระเอกแล้วก็เลยเป็นพ่อแล้วแล้วก็เล่นเป็นโจรแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผลงานใหม่ตอนนี้เล่นเป็นพ่ อของน้องโป๊ปน้องโป๊ปอเจ้าครับก็เป็นละครของน้องแอนทองผสมคือแต่จริงๆแล้วหลังๆเนี่ยชอบเล่นเป็นโจรมากกว่ามันสนุกกว่าครับใช่บทร้ายๆมันเล่นแล้วมันอิสระกว่า
0: ก็อย่างที่บอกนะคะบรรยากาศในงานเป็นการเปิดตัวนะคะก็เป็นสำนักพิมพ์ค่ะแล้วโดยมีผู้กำกับรุ่นใหญ่คุณอรุณศักดิ์อ่องละออนะคะที่เคยร่วมงานก็สนิทสนมกับพี่เล็กมาค่ะซึ่งตอนนี้พี่เล็กเองมีธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างเช่นสวนอาหารที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถ้ามีพักพวกโทรมาชวนเล่นละครก็จะแบ่งเวลารับงานไปนะคะรับเพื่อนส่วนหนึ่งรับงานส่วนหนึ่งก็ถามว่าในวัยนี้ดูแลกายใจยังไงเดี๋ยวไปฟังเทคนิคของรุ่นใหญ่คุณผู้ชมคะเผื่อเราเอาเป็นแบบอย่างได
2: ้อย่าไปซีเรียสกับชีวิตเกินแล้วก็มองทางบวกไว้ positive ไว้ครับถึงแม้มันจะมีปัญหาอะไรก็มองทางบวกไว้คนเราไม่จนมุมตลอดชีวิตหรอกคือตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็คนก็เหนื่อยล้ากันเยอะถูกต้องไหมฮะแต่ก็ให้กำลังใจตัวเองไว้
0: นี่แหละค่ะคนเราไม่จนมุมตลอดชีวิตต้องมีสักวันเป็นของเรานะคะซึ่งพี่เล็กไอศูนย์เวลาที่หายไปจากวงการเนี่ยเขาไปทำธุรกิจหลากหลายเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นลูกครึ่งแล้วเก่งมากนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่หล่อนะคะเห็นแบบนี้พูดได้หลายภาษามากอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเดนมาร์กแล้วก็เคยไปเรียนในหลายประเทศด้วยเพราะฉะนั้นคอนแทคเพียบนะคะแต่ตอนนี้กลับมารับงานที่รักและงานแสดงก็เอาใจช่วยพี่เล็กกันด้วยแล้วก็วิธีดูแลวิธีฮีลใจของตัวเองแล้วก็อย่างที่ฟังเมื่อกี้ยอมรับเปิดใจนักแสดงรุ่นใหม่เป็นยังไงพี่เล็กบอกรับได้หมดตัวเองก็เต็มที่เหมือนกันชอบคำว่าแบบเด็กสมัยนี้ไม่งองแงแสดงว่ายุคพี่เล็กเจอนักแสดงเพื่อนๆร
1: ุ่
0: นเดียวกันงองแงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะ
1: เวลาได้ยินคำว่าเด็กสมัยนี้แล้วเสียวๆนะว่าจะชมหรือจะตินะคะ
0: ดีไหมอะไร
1: นะคะ
0: ดีค่ะสรุปดี
1: ค่ะเมื่อกี้พี่กิ๊ฟพูดถึงทักษะของพี่เล็กที่มีเรื่องภาษามันก็จะเพิ่มโอกาสต่างๆใช่ไหมคะไม่ต่างจากวงการดนตรีคุณผู้ชมค่ะนักร้องศิลปินได้ภาษาบางทีก็ไปได้ไกลหรือว่าทักษะอื่นๆการไปฝึกมือมีสนามประกวดต่างๆเอาจริงอย่างที่ไวรัลล่าสุดน้องเนเน่รอยัลจากภูเก็ตก่อนที่เขาจะไปอเมริกันกัตเทเลนไปทำเวทีแตกเนาะเลนซอมบี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาก็ประกวดมาหลายเวที
0: คือน้องเขาประกวดมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: และเห็นบอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยแวะเวียนมาดูฝีมือ
1: ที่ตลาด
0: ให้กีตาร์ไว้ด้วยแล้วคุณพ่อก็เลยบอกฉันจะทำทุกอย่างนี่แหละเพื่อเอาเงินขายทุกอย่างส่งลูกเพื่อไปบินกันไป2คนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันต้องใช้ทุนอะเนาะ
0: ไปโชว์ในต่างประเทศให้ได
1: ้ค่ะซึ่งอเมริกาก็ทาเลนท์ที่เธอเพิ่งแบบได้4ผ่านไปแล้วตอนนี้100กว่าล้านวิวเนี่ยต้องบอกว่าอันนั้นก็เป็นเวทีประกวดเหมือนกันมันเป็นแค่การออดิชั่นเพราะฉะนั้นจะโยงค่ะคุณผู้ชมว่าการมีสนามจริงมันสำคัญกับศิลปินนะคะได้ฝึกประสบการณ์ต่างๆหรือแม้แต่การฝึกการเป็นทีมอ่ะถ้าเราเป็นวงดนตรีวงนี้เหมือนกันคุณผู้ชมผ่านเวทีประกวดกันมาค่ะไม่ว่าจะเป็น No One Else แล้วก็ ETC นะคะวงดังๆทั้งนั้นเลยรุ่นพี่เขาว่ายังไงมองเวทีการประกวดเป็นการเปิดโอกาสเปิดประตูเข้าวงการค่ะเขามองว่ามันจำเป็นมากสำหรับคนที่มีความฝันในวงการดนตรีนะคะแม้ว่าในยุคนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียมันจะพาไปให้แบบดังง่ายดังไกลก็ตามแต่ว่าการยืนระยะมันอีกแบบนึงค่ะ

กวดในนามวงเนี่ยอาจจะยังไม่เคยนะคะแต่ว่า2ใน3ของวง No One Else ค่ะเจ้าพ่อเพลงหวานในงานแต่งนะคะไมค์นักร้องนำแล้วก็เนตตี้มือกีตาร์เขาบอกว่าเคยผ่านเวทีกันมาก่อนค่ะเวทีประกวดต่างๆแถมไม่ชนะด้วยคุณผู้ชมแต่นี่แหละกล้าพูดได้นะคะว่าถ้าไม่ผ่านความผิดหวังในวัน

0: ้นก็คงจะมาไม่ถึงวันนี้เพราะว่ามากกว่าการแข่งขันและผลแพ้ชนะค่ะเวทีประกวดยังให้ทั้งประสบการณ์เพิ่มความมั่นใจได้ฝึกฝีมือและยังได้มิตรภาพด้วยนะคะเพราะว่าถ้าฝึกซ้อมเองคนเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ได้แบบนี้ค่ะนี่คือเรื่องราวที่เขาเอามาเปิดใจแชร์หมดเลยไม่มีกักนะคะสมกับเป็นวงรุ่นพี่ที่ได้มาเล่นเปิดตัวในวันแถลงข่าว VR Sneaker Age Thailand Band Competition 2026ค่ะเป็นเวทีประกวดชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีมัธยมระดับประเทศที่3หนุ่ม No One Else ใหม่กุ๊กเนตตี้ค่ะมองว่าเป็นก้าวสำคัญของวัยรุ่นนะคะที่มีฝันจะได้ฝึกฟอร์มวงกันจริงจังปูทางไปเป็นศิลปินอาชีพค่ะโดยเฉพาะเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะนี่จะเป็นแต้มต่อให้กับศิลปินนะคะเพราะว่ายังเป็นพื้นที่ที่ AI ชิงเข้าไปไม่ได้ค่ะ
1: จำเป็นมากครับเพราะว่าจริงๆมันก้าวข้ามเซฟโซนของตัวเองที่คิดว่าเราเล่นในห้องเรามีเรามั่นใจคือประสบการณ์พวกเราเนี่ยเราทำเองทำงานแบบอยู่กับตัวเองเนี่ยแบบฟีลเหมือนเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะสมัยนี้นะมันมั่นใจมันทำอะไรมันก็ไม่ตื่นเต้นแต่พอเราออกมาเป็นวงเป็นอะไรอ่ะมันหลายอย่างเลยคอมมูนิเคทกับเพื่อนร่วมวงเสร็จคอมมูนิเคทกับคนดูด้วย
2: มันจะทำให้เราเก่งขึ้นทุกครั้งเราจะเห็นโจทย์ใหม่ๆแล้วก็เราก็จะรู้ว่าอะไรคือความผิดพลาดของเราแล้วก็มันจะทำให้เราเป็นนักดนตรีที่ดีเป็นคนทำงานที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นศิลปินที่ดีในอนาคตได้ง่ายๆเลยครับ
3: สิ่งหนึ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้คือการแสดงสดครับแล้วก็เสน่ห์ของการแสดงสดมันมีอะไรหลายอย่างเลยครับไม่งั้นคอนเสิร์ตไม่เยอะถึงทุกวันนี้หรอกครับเพราะว่าคนที่ได้ดูคอนเสิร์ตสดแล้วก็จะเข้าใจว่าความแบบการไลฟ์คอนเสิร์ตเนี่ยมันแบบมันดีมันฮีลใจบางคนมันแบบบางครั้งเราไปดูแล้วก็น้ำตาไหลเพราะว่าแบบมันประทับใจอะไรเงี้ย
0: ขยับมาที่วงรุ่นพี่อีกวงหนึ่งค่ะคนนี้สายประกวดตัวจริงเลยคุณผู้ชม ETC นะคะคือในงานนี้ได้สองคนมาแชร์ประสบการณ์กับพี่กิฟต์คือพี่โซ่กับพี่ดักพี่โซ่เนี่ยเสื้อเขียวใส่หมวกนะคะก็จริงๆแต่งเพลงอยู่มากมายแล้วก็เป็นแบบมือคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่มาตั้งแต่ก่อตั้งวงมองว่าถ้าไม่มีเวทีประกวดต่างๆเนี่ย ETC เนี่ยอาจจะเป็นแค่แบบเพื่อนๆที่ก็เล่นดนตรีกันเฉย
4: ๆ
0: นะแต่ว่าในยุคของเขาเองมันมีเวทีเล็กเวทีใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยถือโอกาสลองซิไปประกวดแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะวง ETC เขามาไกลจากเชียงใหม่ค่ะคือเชียงใหม่กรุงเทพ
4: ค่ะ
0: ต้องเข้ามาตามฝันต้องเข้ามาหาประสบการณ์นะคะจนในที่สุดคุณผู้ชม ETC เนี่ยสามารถแบบสู้จนชนะระดับประเทศมาได้แล้วก็ได้เป็นศิลปินค่ะยืนระยะมาได้ต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้มากกว่า20ปีแล้วก็เพราะว่าไม่กลัวนะคะที่จะลงแข่งกล้าที่จะเปิดรับทุกโอกาสค่ะ
5: จุดเริ่มต้นจุดแรกคือตอนแรกจะทำวงเนี่ยมันเป็นฟีลแบบเพื่อนๆคุยกันว่าจะไม่มีโอกาสครับแต่เมื่อการประกวดเขาประกาศมาปึ้งนั่นแหละมันคือจุดแบบเรียกว่าปึ้งเฮ้ยเราไปประกวดกันเถอะไม่งั้นมันว่าจะไม่ได้ทำละเพราะนั้นพี่จะมองเลยว่าการที่มีการประกวดดนตรีเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทำให้ของดีของเก่งที่ยังไม่ถูกประกอบวงมันจะต้องถูกประกอบกันเพื่อการประกวดครั้งนี้แล้วหลายๆครั้งวงดนตรีหรือศิลปินที่ยิ่งใหญ่เกิดจากเวทีแบบนี้นะครับมันเป็นโอกาสที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วที่จะทำให้คนลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างอาจจะไม่ชนะไม่เป็นไรครับชนะใจตัวเองแล้วครับแล้วก็ได้สร้างวินัยอะไรบางอย่างให้กับตัวเองเพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงขึ้น
6: ก็เลยให้โอกาสครับ
0: VR Sneaker Ages Thailand Band Competition Thailand Band Competition 2026นะคะนี่เป็นเวทีประกวดแข่งขันดนตรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญี่ปุ่นค่ะปีนี้มาจัดแข่งขันในไทยเป็นปีแรกแล้วก็ปรับเกณฑ์กันนิดหน่อยค่ะก็คือให้แข่งได้เลยทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายจำนวนสมาชิกค่ะ 3-8 คนอยู่โรงเรียนเดียวกัน1โรงเรียนค่ะส่งแข่งได้1วงนะคะแล้วก็ต้องเล่นดนตรีสดเท่านั้นโดยจะจัดแข่งรอบภูมิภาค5ภาคก่อนนะคะเพื่อเฟ้นหา15วงสุดท้ายมาแข่งรอบไฟนอลที่กรุงเทพค่ะและวงที่ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยก็จะได้ไปแข่งเวทีใหญ่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายปีนี้ค่ะ
7: นี่แหละสู้กันสุดฤทธิ์ล่ะจะได้ไปแสดงฝีมือนะคะซึ่งจริงญี่ปุ่นเขาก็รู้ฝีมือรวดเนาะฝีไม้ลายมือคนไทยอยู่แล้วศิลปินก็ไปออกอัลบั้มเยอะน้องๆก็มีฝีมือ
0: ค่ะตัวท็อป

0: ว่ามันยังไม่มั่นใช่ไหมต่อไปก็ฝึกใหม
1: ่เต็มที่นะแต่ที่กิ๊บชอบ ETC ก็คือเขาทำเพลงไม่หยุดคุณผู้ชมม
0: ี
1: การ cover แล้วก็ชวนศิลปินท่านอื่นๆมา ETC ชวนมาแจมถ้าใครดูอยู่โอ้โห YouTube นี่เขาวิวกันหนาวเลยแล้วก็แบบเล่นดนตรีได้หลากหลายจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันเรื่องของผ้าบ้างดีกว่าหัวใจในลายผ้าพามาดูเทคนิคการย้อมผ้าแบบมัดย้อมมัดใจนะคะสีก็จะแบบน่ารักคนทุกเจนอันนี้ชอบหมดแหละเพราะว่าผ้ามัดย้อมมันดูมีความเป็นแบบยูนิคฉันใส่ก็ไม่ซ้ำใครแต่รอบนี้ค่ะแตงกวาเขาจะพามาดูคือปกติอาจจะย้อมจากธรรมชาติ
0: ครามแม่สีฟ้า
1: สีครามสีอะไรเราเห็นบ่อยแต่รอบนี้มาจากผลไม้อย่างเงาะจ้า
0: อ๋อได้เหรอ
1: ก็นั่นสิปกติอย่างเงาะคุณผู้ชมดูข้างนอกอาจจะเป็นแบบสีแดงสดใช่ไหมเดี๋ยววันนี้พามาดูกันว่าเอ๊ะถ้ามาจากเงาะเนี่ยสีที่ออกมาได้เนี่ยจะเป็นสีอะไรซึ่งเทคนิคนี้ค่ะเป็นของครูสรุดานะคะครูสรุดากันทวงค่ะเป็นตัวจริงเรื่องของการมัดย้อมลายธรรมชาติแบบนี้เลยโดยเฉพาะลายชิโบริก็เป็นแบบเทคนิคเก่าแก่แบบผ้าของญี่ปุ่นเขาด้วยนะคะซึ่งเก่งขนาดที่ส่งต่อความรู้ได้แล้วก็เป็นคนแรกด้วยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมด้านการมัดย้อมสีธรรมชาตินะคะเดี๋ยวไปดูการเดี๋ยวแตงกวาพาไปหัวใจในลายผ้าค่ะ
2: ความสนุกคือการใช้เพียง2มือจับเข็มได้มัดเย็บเนาพับพันเพื่อทำให้ผ้าเกิดลายค่ะจัดองค์ประกอบได้อีกหลากหลายเพื่อสร้างลวดลายแตกต่างต่อให้ทำมานานรวม13ปีครูวัสรุดากันทวงก็ยังคงมีไอเดียกับงานชิโบริหรือการมัดผ้าได้ไม่ซ้ำยิ่งพื้นฐานเดิมคือนักเรียนเพาะช่างมุมมองด้านศิลปะจึงปรับใช้ได้ทั้งแง่ของอารมณ์และองค์ประกอบโดดเด่นกับการเล่นสีครามตามความนิยมที่เริ่มต้นเส้นทางคนคราฟเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาพร้อมๆกับความสนใจในสีธรรมชาติจากพืชพันธุ
3: ์ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้เทคนิคการมัดย้อมของครูวาก็คือเรื่องของการย้อมสีธรรมชาตินะคะซึ่งวันนี้ดันมาเจอสิ่งที่เรียกว่าแปลกมากไม่ค่อยได้เห็นนะครูวาปกติจะเป็นเปลือกไม้หรืออะไรแบบนี
4: ้
3: แล้วเงาะคุณผู้ชมคือถ้ากินเสร็จแล้วเหลือเปลือกปกติก็ทิ้งเลยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: แต่นี่คือย้อมสีได้ด้วย
4: ใช่ค่ะแล้วสวยด้วย
3: ปกติหนูจะเห็นคู่กันก็คือมังคุดจะเห็นบ่อยๆ
4: ค่ะ
3: เงาะเขาก็ออกสีใช่ไหม
4: ค่ะสีสวยด้วยค่ะเงาะ
3: ประมาณไหนคะครู
4: อยู่ที่ตัวโมเดนหรือว่าตัวทำปฏิกิริยานะคะเวลาเราต้มเนี่ยน้ำสีเราจะได้สีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะแต่ว่าย้อมผ้าออกมาแล้วเนี่ยจะได้สีน้ำตาลแล้วทีนี้เราจะให้สีต่างกันน่ะอยู่ที่ตัวตัวโมเดนค่ะตัวโมเดนหรือว่าตัวทำปฏิกิริยานะคะ
3: คือการย้อมเงาะนี่จะเป็นย้อมร้อน
4: ใช่ค่ะ
3: มาต้มสกัดสี
4: เราต้องสกัดสีก่อนนะคะ
3: อันนี้ที่เห็นนี่แต่เห็นสีน้ำตาลแล้วก็คือเรา
4: แช่ไว้
3: แช
4: ่
3: สักพักแล้ว
4: ค่ะแช่ไว้
3: สีอย่างนี้เลยใช
4: ่
3: ไหมคะ
4: แช่ยิ่งแช่ไว้หลายวันก็จะออกสีเลยค่ะสีเขาก็จะอ่อนเข้มเนี่ยก็จะต่างกันไปอยู่ที่แร่ธาตุในดินของแต่ละที่นะคะหรือว่าสายพันธุ์งอกก็มีส่วนอันนี้ผ้าเปียกแล้วนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนี้จะเป็นผ้าฝ้ายชิ้นยาวส่วนชิ้นนี้จะเป็นผ้าไหมนะคะเห็นไหมคะว่าสีก็จะต่างกันนี่และความอ่อนเข้มผ้าไหมก็จะมีความเข้มกว่า
2: ไปตามอารมณ์ค่ะว่าอยากจะจบที่เฉดสีไหนพื้นเดิมของสีเปลือกเงาะจะได้สีน้ำตาลอยากเข้มหรืออ่อนก็เติมสารโมเดนเช่นสารส้มน้ำปูนใสหรือน้ำสนิมเหล็กปรับตามใจค่ะก็ถือว่าได้ทดลองไปคิดไปตามสไตล์อาร์ติสซึ่งสิ่งที่ทำให้งานชิโบริสวยเตะตาก็เพราะว่าแรงมัดแน่นๆเนี่ยแหละค่ะหากก็ต้องแลกมากับอาการเจ็บมือซึ่งทำให้ศิษย์หลายรุ่นมีถอดใจเพราะชิโบริในแบบครูวะไม่ใช่แค่ผ้ามัดง่ายๆแต่ต้องใส่ใจใส่ไอเดียอย่างที่ผ่านมาก็มีศิษย์หลายรุ่นค่ะทั้งมาเรียนเป็นกลุ่มหรือเรียนเดี่ยวนับว่าเป็นงานฝีมือสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมต่อเนื่อง
5: ก่อนมานะเคยเห็นทำมัดอย่างนี้แหละแล้วเขาบอกเจ็บมือเจ็บมือเขาไม่เอาอีโคปินสบายสบายอะไรเงี้ยเขาก็ไปพอมาชิบเราก็จับแตกปลามาพาชิบุรีเนาะพอมาจริงๆแล้วมันก็เอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะด้วยวัยของเราอะเราจะพันได้เนี่ยพันได้แล้วมันพันใบเป็นก้อนกลมอะคือมันเจอเล็บที่ยาวอะแล้วมันปั้นเป็นก้อนกลมไม่ได้เลยตัดเลยเป็นไรแล้วเดี๋ยวงอกใหม่ครูว่าสอนเรื่องการย้อมด้วยสีธรรมชาติจากผลไม้ตามฤดูตอน

0: เขาจับมังคุดสอนตั้งแต่การทำยังไงนำมังคุดจะได้สีอ่อนสีกลางสีเข้มเราอยากจะถ่ายทอดเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าเราอยากถ่ายทอดวิชาเนี้ยให้คนรุ่นหลังเข้าไปทั้งที่เรารู้ว่าเวลาถ่ายทอดคนรับอ่ะก็รับยากเย็น รับยากเย็นเหมือนกันแต่คนใจรักจริงๆอ่ะ
1: มายอมเนี่ยบางทีอ่ะแค่สีต่างกันหรือว่าผ้าต่างกันอ่ะมันก็ได้สีต่างกันเทคนิคลวดลายก็ต่างกันบางทีเรามัดคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ผ้าออกมาเนี่ยตัวนี้ได้สีเรียบหมดเลยแต่ผ้าอีกตัวนึงจะมีเท็กเจอร์มีอะไรเพิ่มขึ้นเวลาเราแกะผ้านี่เหมือนเราแกะของขวัญอ่ะยิ่งคนไม่เคยทำเนี่ยโอ้ยแกะออกมานี่ว้าวครูหนูไม่นึกเลยว่าหนูจะสามารถทำอย่างนี้ได้มันสวยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันความภูมิใจแล้วมันก็จะเป็นความสุขละการเย็บการด้นอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่เท่าไหร่แต่มัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บมือเจ็บนิ้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือกว่าที่เราจะชำนาญเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝน
2: จากสายวาดมาสู่สายผ้าครูวสรุดาเริ่มจากการฝึกมือด้วยตัวเองมีเพียงตำราภาษาญี่ปุ่นที่อ่านไม่ออกอาศัยดูภาพเป็นครูหากก็หลงเสน่ห์จนไปสุดทางศึกษาทั้งการมัดและเล่นสีส่งงานผ้ามัดย้อมแตกลายเป็นทั้งของใช้และชิ้นงานศิลปะจัดแสดงเป็นนิทรรศการมาแล้วหลายครั้งสร้างมุมมองที่ต่างออกไปให้กับงานฝีมือจนปีนี้มีชื่อได้รับยกย่องเป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมด้านการย้อมผ้าสีธรรมชาติโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์นับเป็นนิมิตหมายสำคัญของคนทำงานมัดย้อม
1: นักเรียนครูหลายคนมากเลยโทรมาส่งข้อความมาครูดีใจมากเลยที่มัดย้อมของเราไม่มีใครมองข้ามเลยแล้วเราก็ยังมีเนี่ยดีใจนะที่แบบยังมีความสำคัญยังอะไรอย่างเงี้ยครูช่างเนี่ยครูก็แค่อยากจะให้รู้ว่างานมัดย้อมเนี่ยมันทำอะไรก็ได้นะมันยังมีคุณค่ามันมีความสวยงามเราสามารถเอาผ้ามัดย้อมไปจับไปวางตรงไหนให้มันสวยให้มันงามได้เอาไปทำอะไรได้อย่างนั้นรางวัลมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเขามองเห็นคุณค่างานของเรา
2: เป้าหมายต่อไปปีนี้ครูช่างมีแผนจัดนิทรรศการใหญ่ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเตรียมใส่ไอเดียเล่นกับเมืองทะเลบางแสนและอาจได้เห็นงานผ้ามัดย้อมอวดโฉมในรูปแบบงานประติมากรรมท้าทายความคิดสร้างสรรค์ศิลปะชิโบริ
1: เอ็กซิบิชันครั้งนี้ก็จะเหนื่อยมากที่ดิ้นรนทุกวันนี้พยายามที่จะให้ทุกคนเห็นว่างานมัดย้อมเนี่ยเราสามารถที่จะมาสร้างงานอย่างอื่นได้ด้วย
2: อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงานค่ะ
3: โหลายเก๋และละเอียดมากคุณจริงๆคุณผู้ชมคือต้องบอกว่างานชุมชนเป็นงานฝีมือก็จริงแต่ถ้ามันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเป็นข่าวนะคะแล้วก็เนี่ยขายได้เป็นรายได้ได้ด้วยเหมือนกับอีกหนึ่งกิจกรรมของเราเป็นชุมชนเหมือนกันเป็นชุมชนน้ำพริกทั่วไทยเลยนะคะที่มารวมอยู่ในรายการของเรานะ
4: ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงน้ำพริกเนี่ยเราก็นำเสนอกันบ่อยบางทีเราก็ชูเรื่องแบบวัตถุดิบรสชาติใช่ไหมวันนี้ขอแบบฉีกหน่อยไปชูเรื่องคำศัพท์สิที่มีอยู่ในน้ำพริกถ้วยต่างๆแล้วก็ซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็น่ารู้บางทีแบบเราอาจจะเดาไม่ถูกว่าคำนี้มันแปลว่าอะไร
3: คือมัน
4: ไม่ได้
3: อารมณ์
4: ผู้เชี่ยวชาญ
3: พ่อครัวแม่ครัวรู้กันเองเลย
4: เนาะเอามาดูกันมีอะไรบ้างจะมีแจ่วสูบนะคะของชาวไทยพวนจังหวัดหนองคายมีน้ำชุบมหาดจากภาคใต้ค่ะทั้งคู่มีศัพท์เฉพาะแล้วก็สะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาค่ะถามพี่กิฟต์ก่อนเลยถามคุณผู้ชมคิดตามไปด้วยเมนูแจ่วสูบค่ะคำว่าสูบฟังแล้วนึกถึงอะไร
3: คือสูบเนี่ยนึกถึงการสูบน้ำไม่สูบเข้าก็ต้องสูบออกอ
4: ่ะคิดเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจว่ามันต้องซึมน้ำอะไรให้เข้าไปวัตถุดิบหรือเปล่านะคะหรือว่าบางคนเขามองว่าสูบคือต้องแบบซูดดม
3: รอเฉลยเลยนะเนี่ย
4: เดี๋ยวรอเฉลยกันอ่ะเขาบอกว่าตลอดซีซั่น2ที่ผ่านมาเราจะได้ยินชื่อแจ่วสูบอยู่หลายครั้งนะคะแล้วก็คอมเมนเตอร์ก็เคยเล่าไว้ว่าเมื่อวัตถุดิบหลักอย่างใบบอนผ่านกรรมวิธีดั้งเดิมก็จะให้กลิ่นเหมือนใบหยาดสูบอันนี้เป็นความหมายหนึ่งนะคะแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าของภูมิปัญญาเขาเฉลยที่มาของคำนี้ด้วยตัวเองค่ะ
5: แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจนได้หน้าตาแบบนี้ชาวบ้านเรียกว่าสูบ
6: สูบนี้จริงๆเอาวัตถุดิบทั้งหมดอะไปสูบเข้าไปในที่เดียวกัน สูบเหมือนไปอัดหรือไปหมัก
7: ไปอัดหรือไปหมักที่จริงไม่ใช่สูบเหมือนยาสูบก็คือหลังจากเตรียมวัตถุดิบหมดแล้วเอาทุกอย่างไปเลยก็เราอาจจะพูดว่าโขกว่าตำนะภาคกลางแต่ภาคอีสานพื้นห้องว่าสูบเข้าไปสูบมันเข้าไป
6: เมื่อกี้คือเขายัดเอาไปในกระบอก
7: ใช่จริงใบมันตักน้ำกินได้นะมันไม่เปียกน้ำใช
6: ่โอเคเขาสรุปสูบมันคือเอาอะไรที่ยัดเข้าไปใน
7: สูบเข้าไป
6: บ้องไม้ไผ่
7: บ้องไม้ไผ่
6: เห็นไหมเขาสูบ
7: ไม่ใช่สูบ
6: เข้าใจนะเรามาได้ยินเขาด้วยว่าแก้วสูบมันจะสูบได้อย่างไร
7: แก้วโมเมนต์โมเมนต์สูบแบบนี้โมเมนต์อัน
6: นี้คือไม่หมด
8: สรุปว่าเคลียร์แล้วนะคะสูบหมายถึงการเอาวัตถุดิบอัดเข้าไปหมักไปรวมกันค่ะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่นั่นเองนะคะนี่ตามภาพคุณผู้ชมแต่ว่าไม่จบแค่นี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งคำที่ทำให้หลายคนต้องเอียงคอฟังเอ๊ะคืออะไรนะคะมาจากทีมน้ำชุบมหาจังหวัดสงขลาค่ะ
9: เปรี้ยวจี๊ดเลย
8: นอกจากความเปรี้ยวจี๊ดแล้วก็สีสวยๆของลูกมหาดผลไม้ตามฤดูกาลที่ออกผลแค่ไม่กี่เดือนนะคะความอร่อยของน้ำพริกถ้วยนี้ยังอยู่ที่เทคนิคการตำที่เรียกว่าเชค่ะฟังครั้งแรกหลายคนนึกว่าชื่อคนโคเชอย่างนี้หรือเปล่าเกาหลีเน
3: า
8: ะ
3: เชกัวลา
8: อะไรอย่างนั้น
3: ใหม่เชีย
8: นะคะหรือจะเป็นชื่อเครื่องมือหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นหัวใจสำคัญของรสสัมผัสในน้ำพริกถ้วยนี้ค่ะเอาฟังเฉลยกันค่ะ
10: แล้วอาศัยเทคนิคไม่ลับฉบับปักใต้ที่เรียกว่าเชมาเป็นไม้ตายที่ช่วยให้น้ำพริกอร่อยยิ่งกว่าเดิม
9: ก็จะตำแบบเจข้างๆอ่ะมันจะได้รสชาติกว่าแล้วก็มันเนื้อมันจะนิ่มถ้าเราตำลงไปลงลึกอ่ะเนื้อมันจะแน่นมันไม่อร่อย
11: อย่างนี้เนื้อมันจะฟู
9: เนื้อจะนิ่ม
8: นี่คืออีกเฉลยหนึ่งสรุปคือไม่ตำตรงกลางตำข้างๆนะคะให้มันได้เนื้ออีกรูปแบบนะคะนี่คือความหมายของเชค่ะเป็นตัวอย่างนะว่ารายการยกพลคนน้ำพริกเราไม่ได้พาไปรู้จักแค่วัตถุดิบพื้นบ้านอย่างใบบอนผลมหาดหรือว่าปลาม้าเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังชวนเรียนรู้ภาษาและคำเรียกของแต่ละชุมชนด้วยนะคะซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่ทำให้อาหารพื้นบ้านมีเรื่องราวมีเสน่ห์ไม่แพ้รสชาติในแต่ละคำค่ะ
3: คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศถ้ากิ๊บพูดแบบนี้คิดตามพร้อมกันสะท้อนใจมากจำโปเกมอนโกได้หรือเปล่าที่พวกเราเดินเปิดแล้วตื่นเต้นมากเจอตัวตรงนั้นเจอตรงนี้บนภาพวิวจริงที่เราเห็นช็อกนะ10ปีแล้วคุณผู้ชมที่เดินเล่นกันน่ะที่ไปตีเสาแย่งตำแหน่งกันน่ะ
12: ไทย PBS มีเสายิมนะคะคนมาตีกันบ่อยมากที่ไทย PBS
3: แล้วก็จะบอกว่าสตูดิโอข้างนอกเราเคยมีตัวโปเกมอนดิฉันจับได้คาปิกอนซึ่งมันเป็นตัวที่หายากมากก็มาเดินใช่ก็มาเดินรุมๆกันเรียกได้ว่าย้อนวันย้อนวัยนิดนึงแล้วก็เกมนี้อยู่กับเรามา10ปีแล้วนะคะความนิยมนะปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่าหรือว่าโด่งดังมากเท่าตอนแรกแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ายังมีสาวกหรือว่าแฟนพันธุ์แท้โปเกมอนโกน่ะเขายังขยันฟักไข่นะคะเดินฟักไข่ออกไปหมุนออกไปตีเสากันอยู่ค่ะเรียกได้ว่าได้รับความนิยมสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆถึงขนาดสามารถรวมตัวแล้วก็ปิดไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กได้ค่ะถึงความนิยมไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าภาพแฟนๆที่มารวมตัวกันแน่นพื้นที่ไทม์สแควร์ก็คงพอบอกได้ว่ายังมีแฟนเหนียวแน่นค่ะที่ให้การสนับสนุนไม่อย่างนั้นเกมมือถือโปเกมอนโกก็คงไม่สามารถเปิดให้บริการมาได้ถึง10ปีอย่างแน่นอนนะคะแฟนๆเกมที่มารวมตัวเนี่ยก็ไม่ได้มากันมือเปล่าค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะได้เข้าไปต่อสู้แล้วก็จับโปเกมอนในตำนานอย่างมิวทูด้วยค่ะแฟนๆหลายคนก็คาดอยู่แล้วว่าทางผู้ผลิตเนี่ยจะต้องเอาโปเกมอนหายากมาเชิญชวนให้แฟนๆมางานแต่ว่าที่เกินคาดก็คือบรรยากาศของงานที่จัดได้อย่างโดนใจแฟนๆไม่ว่าจะเป็นจอ LED ดนตรีแล้วก็เซต DJ ทุกอย่างเนี่ยลงตัวไปหมดค่ะรายงานข่าวระบุว่างานฉลองครบรอบ10ปีเกมโปเกมอนโกสามารถเรียกแฟนๆมารวมตัวกันได้เกือบ 2,000 คนทีเดียวนะคะซึ่งก็ทำให้การประมือกันของเหล่าเทรนเนอร์ครั้งนี้กลายเป็นโปเกมอนแบทเทิลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตามไปด้วยค่ะโปเกมอนโกเป็นเกมมือถือออนไลน์ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2016ค่ะจุดประสงค์เริ่มแรกเนี่ยก็คือการอาศัยระบบเกมที่ผู้เล่นต้องออกไปจับโปเกมอนที่สถานที่จริงเพื่อให้เด็กๆได้ออกไปใช้เวลานอกบ้านกันมากขึ้นนะคะซึ่งก็มีผลสำรวจพบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับโปเกมอนราว45นาทีต่อวันแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือการออกไปพบปะกับผู้คนจริงๆค่ะซึ่งหลายครั้งก็พัฒนากลายเป็นความสัมพันธ์ในโลกจริงโดยทางผู้ผลิต
12: ีตบอกว่านอกจากพวกเขาจะได้รับจดหมายขอบคุณจากแฟนๆก็ยังเคยได้การ์ดเชิญไปงานแต่งด้วยภาพใบปริญญาใบสูติบัตรก็เคยนะคะแล้วก็เข้าของอื่นๆที่บอกว่าเป็นผลพลอยได้จากการออกไปเล่นเกมแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่เล่นเกมเหมือนกันค่ะจากที่เล่นคนเดียวจู่ๆก็ได้คู่เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ด้วยกันแล้วก็ได้การ์ดงานแต่งด้วยไม่รู้ว่าใบสูติบัตรเนี่ยก็คือได้มาจากการที่พ่อกับแม่ไปเจอกันไปหมุนโปเกมอนด้วยกันหรือเปล่านะ
3: จำได้หรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าได้เดินออกกำลังกายใช่ป่
12: ะ
3: เมื่อ10ปีก่อนที่เราเล่นน่ะแต่ตอนนั้นก็มีข่าวตกท่อไง
7: มัวแต่ดูมือถือไง
3: ไปเล่นกลางคืนใช่มันกลายเป็นแบบโอ้โหต้องระวังกันมากขึ้นแต่ก็มันแสดงให้เห็นว่ามันฮอตจริงๆ
12: ใช่เป็นปรากฏการณ์ในยุคนึงเลยแหละ
7: พอพูดแล้วก็อยากกดดูตอนนี้เลยว่าเสาของไทย PBS ยังอยู่ไหม
12: ใครครอง
7: มีตัวอะไร
12: คนนอก
7: หรือว่าคุณหรือเปล่าม
12: ันไม่ได้เล่นแล้วไปเล่นเกมอื่นแล้วค่ะ
3: นะดูว่าใครยังยึดแชมป์อยู่นะคะขอบคุณวายนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

างพยมแสงโสมส่องนวลผ่องฟ้าชโลมลาดนำผาสุกแผ่ทุกถิ่นเปรียบสายทานน้ำพระไทยไหลหลั่งรินชุบชีวินเหล่าราษฎร์ปราดทุกร้อน13กรกฎาคมอุดมสมัยอัญเชิญพระรัตนตรัยทำคำสอนดลดาลให้พระนรภัยสุขบวรน้อมถวายพระพรทรงพระเจริญ13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่13กรกฎาคม2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิต27คนบาดเจ็บจำนวนมากกทม.เร่งหาสาเหตุตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
1: 2ปีคดีหัวเลือกสว.ฝ่ายค้านห่วงกกต.และ DSI ไม่ส่งฟ้องเปิด4พยานและหลักฐานพบพิรุธหลายอย่าง
0: ปลัดมหาดไทยเผยกสทประชุมชี้ขาดข้าราชการเอี่ยวทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นที่บรรจุแล้ววันพุธนี
1: ้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาระลอกใหม่
0: ชมเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะไฟลุกลามรุนแรงในช่วงที่มีนักดื่มนักเที่ยวใช้บริการกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากตอนนี้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ถึงได้สร้างความสูญเสียมากถึงขนาดนี้ค่ะเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณแยกลาดพร้าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะมีผู้เสียชีวิตณขณะนี้รายงานแล้ว27คนบาดเจ็บอีก63รายนี่เป็นตัวเลข

0: สรุปล่าสุดจากศูนย์อำนวยการเหตุการณ์ค่ะพลตำรวจตรีวาทีอัศวุตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานเปิดเผยว่าการทำงานของทีมแพทย์นิติเวชขณะนี้สามารถตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตไปได้แล้วกว่า 90% เพราะว่าสภาพร่างกายของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีบาดแผลรุนแรงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายภาพใบหน้าเพื่อนำไปเทียบเคียงได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวอยู่กับร่างของผู้เสียชีวิตเกือบทุกรายช่วยให้กระบวนการยืนยันตัวตนเบื้องต้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วสำหรับขั้นตอนการตรวจทางนิติเวชในกรณีที่สภาพร่างกายไม่ถูกทำลายรุนแรงเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญหลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายใบหน้ารูปพรรณสันฐานตำหนิบนร่างกายอย่างรอยสักหรือว่าแผลเป็นและลายนิ้วมือเป็นต้นนอกจากนี้ยังเทียบเคียงเอกสารสำคัญที่พบในตัวกระบวนการดังกล่าวช่วยให้ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสามารถประเมินคัดกรองข้อมูลบุคคลได้อย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
1: มีครับมันมีทั้ง4จุดนะครับแต่ว่าออกได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาดูว่าจุดไหนที่ออกได้หรือออกไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี้ยเขาเปิดออกทั้งหมดแล้วครับนะครับเราต้องมาดูว่ามันเปิดก่อนหรือเปิดหลังนะครับจากที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าผมไปดูด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะมีการช่วยชีวิตคนออกไปได้อยู่หลายคนอยู่เหมือนกันครับใช่ครับจากด้านหลังได้หลายสิบคนครับเท่าที่ผมเห็นคนที่เขามาช่วยนะครับ
2: เป็นเพราะตรงห้องน้ำมีผู้เสียช
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ต
1: เยอะครับเยอะครับสำลักควันกว่าจะถึงตรงนั้นกว่าจะถึงทางออกครับแล้วอย่างที่บอกมันมีทางกั้นอยู่มันมีโต๊ะขายทอฟฟี่กั้นอยู่ตรงนั้นมันก็ทำให้การเดินเข้าออกค่อนข้างลำบาก
2: ค่อนข้างใหญ
1: ่ก็ปิดประตูได้ครับ
2: ปิดประตูกั้น
1: ขวางทางครับขวางทางออกได
3: ้ย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารแล้วก็เร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหลายแห่งค่ะขณะที่บริเวณด้านนอกก็เต็มไปด้วยญาติที่เฝ้ารอข่าวของคนในครอบครัวด้วยความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตนะคะหลายคนก็เล่าตรงกันว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากค่ะหลังเกิดเพลิงไหม้ควันไฟจำนวนมากปกคลุมพื้นที่ภายในอาคารจนแทบมองไม่เห็นทางเลยนะคะผู้คนต่างพยายามที่จะวิ่งหาทางออกท่ามกลางความโกลาหลและแตกตื่นอย่างหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือนักร้องหนุ่มหัวหน้าวงทศกัณฐ์ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แต่ว่าต้องสูญเสียแฟนสาวแล้วก็เพื่อนนักดนตรีจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็เล่าว่าเหตุเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีแม้ว่าตนนั้นจะหนีรอดออกมาได้แต่ก็ต้องสูญเสียแฟนสาวแล้วก็เพื่อนร่วมวงที่ติดอยู่ภายในร้านค่ะ
4: ผมรู้ตัวตอนที่คือมันเป็นควันขาวๆก่อนตอนแรกเป็นควันขึ้นมาเราก็คิดว่าเออมันไหม้ลิ้นหน่อยช็อตแค่นั้นแล้วทีเนี้ยพอมันเริ่มกลิ่นเหม็นมันเริ่มเหมือนแบบมันเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วมันเอ้ยไม่ใช่แล้วแล้วไฟมันก็ดับเลยครับพอควันขึ้นน่ะแป๊บเดียวไฟดับทั้งร้านเลย
5: ควันนี้มันมาจากตรงไหน
6: มันอยู่จุดไหน
4: ควันอะครับ
6: ไอจุดแรกที่เราเห็นว่าควันออกมา
4: อยู่
6: ถ้ามองไปบนเวทีจากด้านล่างเนี่ยอยู่ซ้ายหรือขวา
4: อยู่ฝั่งขวา
6: อันที่จะไปด้านหลังเวทีได้ใช่ไหม
4: มันจะเป็นประตูฝั่งนู้นครับ
6: อ๋อ
4: เพราะว่าประตูมันจะออกได้สองฝั่งเวทีจะหันหน้าเข้าอย่างนี้แต่ประตูอยู่ฝั่งสองฝั่งเนี่ยครับ
6: สองฝั่งของเวที
4: ใช่ครับผมก็วิ่งออกประตูฝั่งนี้ฝั่งขวา
6: ตอนที่ไฟไหม้ครับมันมีพวกน้ำฉีดออกมาบ้างไหม
4: ไม่เลยครับ
6: ไม่มีอุปกรณ์
4: ผมไม่
6: ดับไฟหรือทันดับเพลิง
4: ไม่เห็นนะครับอันนี้ผมไม่เห็นเลย
6: เห็นมาปีกว่าเราไม่ได้เห็นถังอะไรนั่นเลยหรอ
4: ผมไม่เห็นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เห็นตอนที่ไหม้ผมก็ไม่เห็น
6: ตอนไหม้สปริงเกอร์อะไรก็ไม
4: ่
6: ม
4: ีไม่ครับผมไม่ตอนที่ออกมาเนี่ยขอบคุณครับ
6: ด้านหลังประตูมันล็อกไหมพี่ปกติ
4: ปกติจะล็อกครับเพราะว่ากันคนเข้าออก
6: ตรงทางฝั่งที่พี่ว่าจะช่างบอกว่ามันมีโต๊ะขายของวางอยู่ฝั่งประตูนี้ไปจริงไหม
4: มีโต๊ะขายของมีโต๊ะขายของครับมีโต๊ะขายของครับใช่ครับ
3: เป็นคำบอกเล่าถึงเหตุการณ์นะคะของหัวหน้าวงทศกัณฐ์ที่สูญเสียแฟนสาวแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยนะคะขณะที่การตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังดำเนินการอยู่ค่ะโดยอีกประเด็นหนึ่งที่กำลัง ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือเส้นทางเข้าแล้วก็ออกของอาคารอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางหัวหน้าวงทศกัณฐ์ได้บอกไว้จากผังอาคารที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้ามีประตูหลักที่ใช้สำหรับเข้าและออกของผู้ใช้บริการก็ทำให้เกิดคำถามว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยซึ่งมีผู้คนจำนวนมากอพยพพร้อมกันการระบายคนออกจากอาคารนั้นเป็นไปอย่างเพียงพอหรือไม่ค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นเพียงข้อสังเกตแต่ว่าคงต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ว่าระบบทางหนีไฟและการอพยพนั้นเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนก็ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าในช่วงเกิดเหตุมีผู้คนจำนวนมากต่างมุ่งหน้าไปยังประตูทางออกเดียวกันค่ะ
5: ก็มันด้านหน้าเข้าได้สองทาง
7: ออกสองทางเหมือนกันเข้าออกได้สองประตูแสดงว่าตอนนี้มีทางเข้าทางออกอยู่ด้านหน้าสองประตูแล้วด้านหลัง
5: ด้านหลัง
7: ตรง
5: ไหนบ้างคะด้านหลังก็เปิดได้ทั้งสองฝั่ง
8: ด้านหลังเปิด
5: อย
8: ู่ตลอด
5: เปิดตลอด
7: ฝั่งจุดไหนบ้างคะพี
5: ่เดี๋ยวพี่ไปถ้านู่นอ่ะเดินไปฝั่งนู้นจะเห็นเลยฝั่งนู้นจะไม่มีประตูฝั่งนู้นเดินออกได้เลยวิ่งออกได้เลย
9: ปกติที่นี่มีระบบดับเพลิงบ้างไหมครับ
5: มี
9: เป็นอะไรครับพี
5: ่เป็นถัง
9: เอาเป็นถังดับเพลิง
7: แต่ไม่ได้มีสปริงเกอร์
9: มีสปริงเกอร์ไหม
7: มีอะไรนะ
5: สปริงเกอร์ไม่แน่ใจมีเพราะไม่เห็นเราไม่รู้นะ
9: ไม่เห็นใช่ไหมครับ
5: เห็นไ
9: หมพี่เล่าให้ฟังอีกนิดนึงต้นเพลิงมาจากตรงไหน
5: ต้นเพลิงมาจากป้ายตรงเวทีเลยป้ายด้านหน้า
7: ซึ่งเวทีมันหันหลังให้กับถนน
5: ใช่ครับ
7: ถูกไหมคะ
5: ก็คือตอนนี้เวทีแล้วก็ข้างบนก็เป็นป้ายติดถนน
7: มันเกิดยังไงที่พี่สันนิษฐานว่าม
9: ันเห็นมันเห็นแล้วครับแล้วยังไง
5: ผมที่ผมเห็นน่ะที่เพื่อนๆผมเห็นก็คือไฟป้ายดับก่อนแล้วก็เห็นกลุ่มควันขึ้นเล็กๆอ่
7: ะ
5: เล็กๆแล้วก็มันไวมากนะพอกลุ่มควันขึ้นปุ๊บมีเปลวประกายไฟขึ้นเลยพอขึ้นปุ๊บก็พากันเปิดประตูทั้งสองฝั่งมีไฟวิ่งเลย
3: หลังเกิดเหตุค่ะผู้ว่าชัชชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุทันทีนะคะโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีและช่วงเกิดเหตุนั้นก็ใกล้ปิดบริการพอดีค่ะหลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการใช้อาคารมาตรฐานความปลอดภัยระบบป้องกันอัคคีภัยและเส้นทางอพยพเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
10: ส่วนสาเหตุที่เกิดเนี่ยสปท.น่าจะเป็นผู้ที่ดำเนินการเรื่องรายละเอียดว่าสาเหตุไปทางไหนแต่ว่ามันเป็นการเกิดเหตุแล้วมีการลามไฟค่อนข้างเร็วที่เพดานสถานที่ประกอบการเนี่ยเป็นสถานที่ประกอบการเป็นขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับแสดงดนตรีซึ่งแสดงว่ามีการขออนุญาตตามที่รายงานนั้นได้ถูกต้องตามกฎหมายมีการตรวจทางหนีไฟมี2ทางแต่ว่าเข้าไปตรวจเนี่ยต้องไปดูว่ามันตอนเกิดเหตุมีอะไรเป็นกีดขวางหรือเปล่าก็แต่ว่าอาจจะมีโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเรื่องป้ายทางหนีไฟเป็นอย่างไรนะแต่ว่าเข้าใจว่าทางเขตได้มีการตรวจสอบไปเมื่อช่วงเมษารอบนึงแล้วแต่ให้เขาไปดูข้อมูลมาในเขตลาดพร้าวมีสถานบริการนี้ทั้งหมดประมาณ14แห่งที่เป็นรูปแบบนี้นะแต่ไม่ใช่สถานบริการนะเพราะอันนี้มันอยู่นอกโซนนิ่งมันเป็นคณะสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการแล้วก็ขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับสายสารที่แสดงดนตรีครับ
3: เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะที่ได้ลงพื้นที่ไปก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานค่ะให้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่แล้วก็สั่งการให้สอบสวนข้อเท็จจริงในทุกด้านหากพบว่ามีผู้ใดละเลยมาตรการความปลอดภัยหรือว่ากระทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะ
11: เดี๋ยวผมก็ไม่มันเข้าไปหมดไม่ได้บางจุดมันมืดมากแล้วก็มีรอยไอ้พวกเศษกระเบื้องเศษกระจกเศษอะไรพวกนี้นะครับก็ไปดูเฉพาะในส่วนที่เราไปนำร่างออกมาก็คือส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับ
12: ตอนนี้ร่างด้านไหนนำ
11: หมดแล้วร่างก็อยู่รอพิสูจน์อัตลักษณ์เราจะทำการพิสูจน์อัตลักษณ์ที่นี่เลยนะครับในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งไปนิติเวชนะครับแยกหญิงแยกชายแล้วก็พยายามที่จะดูที่ว่าเราสามารถที่จะทราบไหมว่าเขามีอะไรมีไอชื่อมีหลักฐานอะไรที่ติดตัวเขาอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของตอนนี้ไฟก็ดับแล้วนะก็เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วซึ่ง ในด้านเรื่องของด้านกู้ภัยนะครับแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาครบแล้วแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับการส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วนะครับ
3: ค่ะซึ่งเช้าวันนี้แคปซูลหลักฐานก็จะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะหากย้อนกลับไปหลายคนเนี่ยจะนึกถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิง Mountain Bee ในจังหวัดชลบุรีเมื่อปี2565เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต26คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10คนโดยผลการสอบสวนในเวลาต่อมาของเหตุเพลิงไหม้ Mountain Bee ก็พบว่ามีทั้งการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้วัสดุที่ติดไฟง่ายรวมถึงข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและเส้นทางอพยพจนนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรายค่ะ
0: ช่วงนี้วิเคราะห์เพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์นักวิชาการด้านเคมีนะคะเกี่ยวกับสาเหตุการประเมินถึงสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนั่นก็คือจากที่สภาพศพที่เห็นเนี่ยหลายคนเสียชีวิตอาจจะเนื่องมาจากกลุ่มควันที่สูดเข้าไปมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกองค์ประกอบที่อยู่ในร้านสิ่งที่ประดับตกแต่งร้านที่ทำให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่สามารถที่จะทนทานกับควันที่อยู่อวนอยู่ข้างในด้วยหรือไม่นะคะอาจารย์ออสสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: ครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับ
0: อาจารย์หลายคนเขาไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์ Mountain Bee ที่ชลบุรีด้วยอาจารย์มองประเมินว่ามันเหมือนหรือมันต่างยังไงโดยเฉพาะกับวัสดุที่ตกแต่งว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการลามอย่างรวดเร็วอะค่ะอาจารย
8: ์ครับก็เหมือน Mountain Bee จริงๆนะครับก็คือเริ่มต้นถ้าเราดูผู้รอดชีวิตให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับบอกว่าที่นี่ไฟชอบตกนะครับ
0: ค
8: ือไฟตกโดยตลอดนั่นหมายความว่ามีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็นักดนตรีที่รอดชีวิตนะครับที่แฟนเสียชีวิตก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าไฟตกก่อนหลังจากนั้นก็เห็นกลุ่มควันขาวนะครับกลุ่มควันขาวเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ควันดำแล้วก็ไฟไหม้แล้วก็อย่างรวดเร็วแล้วเขาแล้วไฟดับแล้วเขาก็ตะเกียกตะกายออกไปแล้วก็เกิดการระเบิดแล้วก็ดันตัวเขาออกไปนอกร้านแล้วก็เขาก็เลยรอดชีวิตนะครับก็คืออาจารย์น็อตเนี่ยก็จะสรุปง่ายๆนะครับตอนนี้ก็รอปตท.แต่ว่าคาดว่าน่าจะเกิดความผิดปกติด้านไฟฟ้านะครับทำให้เกิดจุดต่อหรือว่าสายไฟเนี่ยร้อนจัดนะครับเมื่อสายไฟร้อนจัดก็ฉนวนหรือพลาสติกที่โดนความร้อนก็จะเกิดการสลายตัวการสลายตัวที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดควันสีขาวก่อนนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าควันสีขาวมันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งจนถึงจุดที่มันติดไฟได้นะครับมันก็จะมีประกายไฟเกิดขึ้นเมื่อมีประกายไฟเกิดขึ้นมันก็จะลุกลามนะครับไปที่เขาเรียกว่าเชื้อเพลิงอ่อนนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่คล้ายๆกับ Mountain Bee ก็คือเชื้อเพลิงอ่อนก็คือมีการตกแต่งร้านนะฮะโดยใช้วัสดุพลาสติกร้านนี้คอนเซปต์เขาก็จะเป็นลูกทุ่งหมอลำนะฮะเพราะนั้นก็จะมีดอกไม้พลาสติกมีพุ่มไม้มีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ซับเสียงถ้าดูจากรูปก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็ชัดเจนมีการใช้โฟมซับเสียงคล้ายๆกับ Mountain Bee น
0: ะ
8: ซึ่งเป็นอุปกรณ์ซับเสียงที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือไม่ทนไฟนะครับพวกนี้โพลีสไตรีนโพลียูริเทนเนี่ยนำติดไฟได้ง่ายมากเมื่อติดไฟเร็วเนี่ยมันเกิดการลุกลามเร็วก็จะเกิดควันขมเหลวอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหยื่อผู้เสียชีวิตวิ่งไปห้องน้ำไม่มีทางออกไฟดับไม่มีป้ายบอกที่ออกอะไรเงี้ยก็สำลักควันก็เสียชีวิตก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นสภาพศพนะฮะจากหลายๆสื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าบางศพไม่ได้โดนไฟคอกนะครับแต่ว่าเสียชีวิตจากสำลักควันนะครับนะฮะกากควันก็คือควันจากการเผาไหม้พลาสติกเคมีนะครับ
0: มันไม่ได้เกี่ยวว่าไอ้พวกพลาสติกเคมีเหล่านี้มันทำให้สำลักควันได้ง่ายขึ้นหรือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายมากขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์ออด
8: ก็คือหนึ่งสำลักควันขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตนะครับส่วนคนที่รอพิสูจน์อัตลักษณ์ก็คือโดนไฟลวกไฟไหม้นะครับเป็นดำเป็นตอตะโกตรงนี้ก็ต้องมาพิสูจน์อัตลักษณ์กันนะครับแต่ถ้าเราไปดูศพที่ห้องน้ำก็ยังพิสูจน์ทราบได
0: ้
8: ยังเห็นหน้าค่าตาก็คือสำลักควันเสียชีวิตนะครับแล้วทีนี้การลุกไหม้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนะฮะอากาศข้างในเนี่ยจะเห็นว่าเพดานมันต่ำมันเป็นห้องแคบๆไม่ได้ มันดูเหมือนกว้างนะครับแต่เพดานต่ำเพราะนั้นมันแคบเพราะนั้นมันจะเกิดการขยายตัวของก๊าซความร้อนอย่างรวดเร็วแล้วมีประตูทางออกทางเดียวนะฮะเมื่อเกิดการไฟไหม้พร้อมกันหลายๆจุดนะเขาเลยเรียกว่าแฟลชโอเวอร์นะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์แฟลชโอเวอร์มันก็จะเกิดเหมือนกับมังกรพ่นไฟอ่ะนะครับ
0: พุ่งออกมาเลยครูค
8: ่
0: ะ
8: ใช่น่ะก็น่ากลัวมากนะครับนะพ่นออกมาแล้วก็ตรงด้านข้างมีกระจกใช่ไหมครับกระจกเกิดความโดนความร้อนแตกออกซิเจนเข้าไปโหมนะฮะไฟไหม้เนี่ยก็มี3องค์ประกอบก็คือความร้อนเชื้อเพลิงออกซิเจน
0: ค
8: ่
0: ะ
8: เราก็เลยเห็นปรากฏการณ์แฟลชโอเวอร์น่ะแบบน่ากลัวมากนะฮะแล้วก็แฟลชโอเวอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะความร้อนสูงวัสดุหลายอย่างติดไฟพร้อมกันนะฮะทะลักออกมาทางประตูเนี่ยเพราะฉะนั้น15วินาทีนี้ก็ไฟคลอกแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับ
3: ค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์เล่ามาก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของประตูทางเข้าออกอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
8: คือประตูออก4ด้านนะครับแต่ว่าด้วยความกลัวว่าอาจจะมีการไม่จ่ายตังค์หรืออะไรเงี้ยก็เปิดให้ออกด้านเดียวแล้วที่เหลือก็ล็อกไว้พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็แก้สถานการณ์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับ Mountain View เพราะนั้นเนี่ยข้อกฎหมายข้อการลงโทษต่างๆก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะอยู่ที่ว่าเจ้าของร้านจะอยู่ให้ลงโทษไหมเพราะว่าได้ข่าวว่าเจ้าของร้านก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วประตูด้านหลังที่ท่านนายกเดินไปเนี่ยเห็นไหมฮะก็น้อยคนจะเห็นจะรู้ทางนั้นนะครับนะฮะเพราะว่ามันมืดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหนีไฟหรือว่ากล่องฉุกเฉินที่อยู่ตรงประตูหนีไฟเนี่ยเขาจะติดแบตเตอรี่นะฮะก็คือถ้าไฟดับเนี่ยแบตเตอรี่ทำงานจะเห็นไฟสว่างอย่างน้อยเนี่ยเหยื่อที่อยู่ข้างในเนี่ยยังเห็นยังวิ่งไปได้ก็เหมือนบนเครื่องบินนะฮ
0: ะ
8: เขาก็จะบอกว่าให้เดินตามเส้นทางมันจะมีสายเป็นลำแสงบอกเลยว่าให้ออกทางไหนใช่ฮะอันนี้คือถ้าเราฟังจากปากผู้รอดชีวิตน่ะชัดเจนเลยก็คือเมื่อไฟดับทุกคนมองไม่เห
0: ็
8: นแล้วควันมันมาเร็วแล้วทุกคนก็หมอบอยู่กับพื้นแล้วก็ต่างคนก็ต่างเอาตัวรอดแล้วก็ทุกคนก็ร้องขอชีวิตแล้วตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วนะฮะเกิดแฟลชโอเวอร์ก็คือเหมือนกับเป็นเตาอบแล้วในนั้นนะนะครับเพราะนั้นทางหนีไฟ4ด้านโดยเฉพาะด้านที่นายกไปนะทางนั้นน่ะสะดวกเลยถ้าเปิดประตูตรงนั้นออกได้ก็ออกข้างนอกได้เลยนะฮะตรงนั้นก็ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็เป็นทางแคบด้วยนะครับ
0: ค่ะอาจารย์มีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงคือเจ้าของร้านเนี่ยจริงๆเจ็บสาหัสแต่ว่ายังไม่ตายตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าความสาหัสเนี่ยมากน้อยแค่ไหนพอที่จะออกมารับโทษได้หรือไม่นะอาจารย์ถ้าเกิดเราตั้งข้อสังเกตบอกว่าด้วยการที่จดทะเบียนร้านเป็นแบบเป็นร้านอาหารเป็นกึ่งผับเขาไม่ใช่สถานบริการตรงนี้มันมีข้อสังเกตยังไงด้วยหรือไม่อาจารย์ว่าพอจดแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้ข้อกำหนดในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งหรือมาตรฐานความปลอดภัยมันจะต้องเข้มข้นเท่ากับในลักษณะของการจดเป็นสถานบันเทิงด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์
8: ใช่ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็จดทะเบียนปี13นะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารธรรมดานะครับเมื่อมีการแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็มีคนอยู่คนมากกว่า100คนขึ้นไปมาตรฐานทุกอย่างจะต้องมีการตรวจสอบนะครับโดยสำนักงานเขตเนี่ยต้องมาดูละไม่ว่าจะเป็นวัสดุในการซับเสียงหรืออะไรเงี้ยตัวได้มาหารก็คือเคสเดียวกับ Mountain Bee เด้นะครับแล้วก็กำลังไฟที่ใช้นะฮะเกิน50แรงม้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหม้อแปลงหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆต้องมีการตรวจสอบนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็คือเขตลาดพร้าวเนี่ยก็จะต้องดูด้วยครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าลงมานี่ก็โอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูนะครับว่ากฎหมายจะถึงใครบ้างน
0: ะ
8: ครับแล้วก็หุ้นส่วนเรื่องต่างๆนะฮะก็ตอนนี้ก็มีดารามีคนดังมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ถือหุ้นด้วยครับก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ให้ได้แล้วก็หาคนให้ครบก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เป็นมาตรการเยียวยาการสูญเสียแล้วก็มาตรการการลงโทษทางกฎหมายนะครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะคะนักวิชาการด้านเคมีคืออาจารย์ก็ประเมินให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุแล้วก็ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่มีเหตุไฟตกอยู่บ่อยๆเนี่ยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าไฟฟ้าเนี่ยมีปัญหาแล้วไหมประกอบกับปากคำของเจ้าของวงที่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุมันมีไฟตกไฟกระตุกอยู่นิดนึงแล้วก็มองเห็นเป็นกลุ่มควันขึ้นมานะคะแต่ว่าไอ้ตัวกลุ่มควันนี่แหละที่มันน่ากลัวเพราะว่ามีการฉนวนมันมีการสลายตัวเกิดเป็นกลุ่มควันแล้วไฟตอนนี้ค่ะมันก็ลามไปยังไอ้พวกเชื้อไฟอ่อนทั้งหลายที่เอามา
3: เป็นวัสดุอย่างดีเนาะ
0: เป็นวัสดุอย่างดีด้วยที่ทำให้พอเป็นควันเยอะๆแล้วเนี่ยสูดหายใจเข้าไปก็ไม่สามารถ

0: ามารถที่จะเอาออกซิเจนเข้าร่างกายได้ก็เลยเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากด้วยด้วยความที่เพดานต่ำแคบก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ flash over หรือมังกรพ่นไฟที่เห็นอีก
1: ที่เห็นในภาพคลิปวิดีโอหลายๆเหตุหลายๆคนที่เอามาลงกันในตามสื่อโซเชียลกันนะคะซึ่งเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจแล้วก็หลายหน่วยงานก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ขณะนี้มีการยืนยันผู้เสียชีวิต27คนส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็มีการสอบปากคำเจ้าของร้านนะคะเราจะไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราที่ติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่คุณพลอยพันธ์ข้องแคล่วรายงานสดณจุดเกิดเหตุร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะคุณพลอยพันธ์คะ
2: แม้ว่าไฟจะดับมานานหลายชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่ากลิ่นเหม็นไหม้ก็ยังคงลอยกระจายคละคลุ้งค่อนข้างที่จะรุนแรงค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เข้าไปเก็บพิสูจน์พยานหลักฐานสำหรับนำไปตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะส่วนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับรายชื่อในระบบเพื่อที่จะเร่งรัดกระบวนการให้ความช่วยเหลือค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ5แยกลาดพร้าวนะคะโดยขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในและบริเวณใกล้เคียงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะคะว่าหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้เบื้องต้นตำรวจได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว 2-3 ปากค่ะและยังรอสอบปากคำเจ้าของร้านซึ่งได้รับรายงานว่าขณะนี้บาดเจ็บและอยู่ระหว่างรักษาตัวในห้อง ICU นะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นการกระทำโดยประมาทหรือว่าเป็นเหตุลอบวางเพลิงต้องสอบสวนให้ครบทุกมิติค่ะ
3: ตัวนะครับท่านครับเจ้าของร้าน
4: เดี๋ยวรอ
3: เจ้าของร้านได้บอกมีการยืนยันว่ามีการล็อกร้านตรงนี้จริงไหมครับท่าน
4: ก็เดี๋ยวรอการสอบสวน
3: ก่อนล็อกร้านเนี่ยขอเก็บเงินจอดตรงนี้มันยังไงฮะ
4: เดี๋ยวรอการสอบสวนทีดีกว่านะครับครับ
5: เมื่อการติดต่อมาบ้างหรือยัง
6: เจ้าของร้านให้การได้ยังไงบ้างไหมคะเขาให้การได้ไหม
7: เห็นว่าบาดเจ็บใช่ไหมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บไหมคะเจ้าของร้าน
8: ก็บาดเจ็บอยู่ครับยูโรICU เพราะไอเปาโลเกษตรครับ
7: แล้วมีแล้วหุ้นส่วนล่ะคะ
4: เดี๋ยวขออนุญาตรวบรวมพยานฐานการสอบสวนทีนะฮะเดี๋ยวทางผู้ต้องสงสัยคงให้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข้อจริงทีเดี๋ยวรอที่นี่ฮะ 9:00 นเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวคงจะได้ความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ
2: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ก็เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบการเอาประกันของทางร้านนะคะโดยพบว่ามีการประกันอัคคีภัยไว้ในวงเงิน6ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นการทำประกันตัวอาคารและสถานที่แต่ยังตรวจไม่พบการทำประกันความรับผิดจากการเป็นสถานประกอบการส่วนการเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นก็ทราบว่าสามารถที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วบางส่วนซึ่งกรณีดังกล่าวค่ะก็จะนำเลขบัตรประชาชนเข้าไปหาข้อมูลว่าบุคคลนั้นๆมีการทำประกันชีวิตหรือว่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือว่าประกันสินเชื่อไว้หรือไม่นะคะเพื่อที่จะเร่งรัดให้บริษัทจ่ายเงินประกันภัยให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะส่วนที่เหลือก็ยังคงต้องรอผลการพิสูจน์อัตลักษณ์
9: ณเวลานี้ดีกว่าเราพบการประกันอัคคีภัยของร้านนะครับแต่ยังไม่พบการประกันความรับผิดในส่วนของ
10: มันจะมีผลอะไรไหมคะ
9: ผมเรียนงี้ถ้าเขามีประกันความรับผิดนะครับประกันจะเข้ามาเยียวยาก่อนได้นะครับเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยยังต้องมีความรับผิดฐานละเมิดอยู่แล้วนะต้องชดใช้ให้ทุกคนนะแต่ถ้ามีประกันความรับผิดเราก็จะให้บริษัทมาเยียวยาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าร้านไม่มีประกันความเสียหายครั้งนี้ก็เป็นความเสียหายที่รุนแรงอยู่ดีนะครับเพราะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือการพิสูจน์อัตลักษณ์และก็ข้อมูลของผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับเลข13หลักนั้นเราสามารถรันในระบบของIBS ของคปภ.ได้แล้วจะบอกได้ว่าคนเหล่านั้นมีประกันไหมนะครับถ้ามีการประกันภัยเราจะเร่งรัดให้จ่ายไวที่สุด
2: สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและส่วนที่2คือเงินจากประกันภัยขึ้นอยู่กับทุนประกันที่มีนะคะหากตรวจพบก็จะเร่งรัดให้บริษัทจ่ายเยียวยาทันทีซึ่งจากการตรวจสอบภายในร้านก็พบว่าร้านมีลักษณะเหมือนสถานบันเทิงทั่วไปมีโต๊ะและเก้าอี้จำนวนมากนะคะ บื้องต้นการสันนิษฐานก็พบว่าเพลิงอาจจะเกิดการลุกไหม้จากด้านหน้าร้านทำให้คนหลบหนีออกทางประตูด้านหน้าไม่ได้แล้วก็หันมาหลบหนีทางด้านหลังร้านแทนค่ะในส่วนของญาติหรือของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้สูญหายนะคะสามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินและศูนย์ช่วยเหลือเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุค่ะ
1: คุณพลอยพันธ์ค่ะ
0: ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภากทม.ในวันแรกด้วยนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ต้อนรับคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินทางมากล่าวเปิดการประชุมด้วยซึ่งนอกจากวาระหลักในการเลือกประธานสภากทม.แล้วยังมีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงใหม่ด้วยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโดยยืนยันจะตรวจสอบโรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างละเอียดเพราะว่ามีรายงานการตรวจสอบแล้วเมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมานี้เองติดตามกับคุณภควัตโสมศรีรายงานสดจากสารวาการกทม.2ดินแดงค่ะคุณภควัตคะ
10: ครับคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตาครับการพบกันของนายอนุทินชาญวีรกูลและนายชัชชาติสิริพัฒน์ในวันนี้ไม่ใช่แค่การเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งแรกนะครับเพราะว่าวันนี้จะถูกจับตาอย่างมากในเรื่องของการหารือกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กับร้านอาหารแห่งหนึ่งในบริเวณลาดพร้าวซอย1นะครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นต่างก็ลงพื้นที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวเปิดประชุมสภากทม.ครั้งที่1ทับ2569ครับแต่ว่าก่อนที่จะกล่าวเปิดประชุมนั้นก็ได้ยืนสงบนิ่งประมาณ1นาทีทั้งสภากทม.นะครับเพื่อไว้อะไรให้กับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่ากทม.พร้อมสมาชิกสก.ทั้ง50เขตเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ครับวาระเร่งด่วนนอกจากการเลือกประธานสภากทม.นะครับคือการหารือกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงเพราะจากการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารชื่อโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับนายชัชชาติบอกว่าเป็นสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายครับสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลาเที่ยงคืนซึ่งช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาที่ใกล้ปิดให้บริการพอดีครับนายชัชชาติบอกว่าสถานสำนักงานเขตจตุจักรนะครับได้เข้าตรวจสอบร้านอาหารนี้ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายพบว่ามีทางหนีไฟ2ทางนะครับมีป้ายทางหนีไฟฉุกเฉินและเครื่องดับเพลิงครบถ้วนครับแต่สภาพในวันเกิดเหตุอาจจะแตกต่างจากการใช้งานจริงอาจจะมีการตั้งโต๊ะเครื่องดื่มกีดขวางทางออกทำให้หลบหนีไม่สะดวกครับเมื่อผู้ประสบเหตุหลบหนีได้ช้าอาจจะเกิดการสำลักควันและหมดสติไปขวางทางออกซ้ำอีกครับ
11: ทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็มีอยู่ติดกับห้องน้ําแล้วมีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางซ้ายเนี่ยหลายคนเลยเท่าที่ฟังคนให้การนะแล้วบางคนก็หลงเข้าไปในห้องน้ําส่วนทางหนีไฟทางขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นผ่านเป็นครัวถ้าที่ไปสังเกตเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางอยู่เช่นทางซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อขายลูกอมหน้าห้องน้ําทางขวาก็จะเท่าที่เข้าไปจะเห็นมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่
10: ส่วนการช่วยเหลือกทม.นะครับได้ตั้งศูนย์ประสานงานเหตุเพลิงไหม้บริเวณ MRT พหลโยธินครับโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้มีระบุแล้ว6ร่างครับเป็นชาย3คนหญิง3คนครับจากยอดผู้เสียชีวิต27คนซึ่งเป็นชาย9คนและหญิง18คนครับส่วนผู้บาดเจ็บนั้นมีจำนวน63คนนะครับในจำนวนนี้มีอาการค่อนข้างหนัก22คนครับรักษาตัวกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด90คนครับด้านการหารือนะครับปรับปรุงร้านอาหารที่มีดนตรีสดคือวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานและอุปกรณ์ภายในอาคารนั้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโดยจะหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อทบทวนข้อกำหนดครับเพราะว่าปัจจุบันสถานบริการขนาดใหญ่นะครับมีข้อกำหนดให้ใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟและไม่ก่อให้เกิดควันครับแต่ว่าร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีอาจจะยังไม่มีข้อกำหนดลักษณะนี้นะครับจึงต้องพิจารณาขยายมาตรฐานดังกล่าวให้ครอบคลุมครับคุณผู้ชมครับการหารือต่อจากนี้นะครับที่ทางกรุงเทพมหานครจะต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยคือการปรับโซนนิ่งในเรื่องของสถานบริการและก็สถานบันเทิงนะครับเพราะว่า พื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ในโซนนิ่งของสถานบริการครับและอีกข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งนายชัชชาติบอกว่ามีข้อมูลที่ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ก็คือบริเวณทางหนีไฟนั้นปิดประตูทางออกหรือไม่ที่ไม่สามารถจะหลบหนีได้เพราะว่าบางข้อมูลนั้นระบุว่ามีคนขายหรือคนขายลูกอมภายในนั้นสามารถหลบหนีออกมาจากทางหนีไฟได้ครับ

0: ขอบคุณ
1: ขอบคุณคุณภควัฒน์ค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีญาติทยอยเดินทางมาติดต่อรับร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวแล้วนะคะโดยทั้งหมดเองอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงหรือโรงเบียร์ณลาดพร้าวเริ่มทยอยเดินทางมาติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาแล้ว10รายนะคะโดยขณะนี้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตจตุจักรและสน.พหลโยธินร่วมให้บริการญาติในการพิสูจน์อัตลักษณ์ซึ่งมีร่างที่เป็นแผลมะซึ่งก็มีร่างของผู้เสียชีวิตนะคะที่เป็นแผลไหม้ยังพิสูจน์ตัวตนได้ยากอยู่กว่า10รายโดยขณะนี้สามารถที่จะยืนยันรายชื่อได้แล้วประมาณ6คนค่ะด้านเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่เดินทางไปเที่ยวด้วยกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดเผยว่าไม่คาดฝันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะว่าตนเองและเพื่อนเนี่ยมาเที่ยวที่นี่เป็นประจำซึ่งเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาไปเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนแต่มีเพื่อนที่เสียชีวิต2คนซึ่งทั้งคู่ก็เป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนซึ่งวันนี้ก็ได้พบญาติและลูกของผู้เสียชีวิตมาติดต่อรับร่างท่ามกลางความรู้สึกโศกเศร้าค่ะ
2: ออกมาปุ๊บก็ดูบุหรี่ปุ๊บมองขึ้นมันจะมีหลังคา
3: คร
2: ับ แล้วควันมันขึ้นที่หลังคาตรงข้างเวที
3: ตอนที่พี่อยู่ในร้านพี่ได้กลิ่นแก๊สมั้ยคร
2: ับ ได้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรแต
3: ่
2: เราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นว่ามันคือกลิ่นอะไรวะหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบเอ๊ะใจเฉยๆก
3: ็
2: อยากดูบุหรี่แต่ไม่เคยดูบุหรี่แต่เดินออกมาดูพอดีแล้วพอออกมายังไม่ได้ดูดเลยก็มองดูว่าเอ้าทำไมมันมีควันข้างบนน่ะแล้วก็แบบพูดกับน้องแล้วก็กาดเขาก็เลยเอกใจเขาก็เดินเข้าไปกาดเดินเข้าไปพอเข้าไปแล้วไฟมันก็เริ่มแบบปากระพริบหรือว่าเริ่มแบบไฟตกแล้วมีประกายไฟลงมาน
3: ิด
2: แล้วสักพักนึงมันก็ควันออกมาเลย
1: นอกจากเพื่อนที่เสียชีวิต2คนแล้วนะคะนางสาวอุษายังเล่าว่ามีเพื่อนที่ยังอยู่ใน ICU ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1คนซึ่งตอนนี้ตัวเองรู้สึกเสียใจมากส่วนขณะเกิดเหตุมีการปิดทางออกประตูหนีไฟหรือไม่นางสาวอุษาก็บอกว่าไม่มั่นใจเลยนะคะเพราะว่าตนเองเนี่ยออกมาทำธุระส่วนตัวก่อนที่จะเกิดเหตุดังกล่าวค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีก็ขอรอให้ตำรวจสืบสวนข้อเท็จจริงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะไม่อยากพูดไปก่อนกลัวเดี๋ยวจะเป็นการชี้นำแล้วก็บอกด้วยว่าการลงพื้นที่เมื่อคืนนี้ค่ะไปพบว่าบรรยากาศร้านดังกล่าวไม่ค่อยดีนักไปเจอจุดอับอยู่หลายจุดและไม่เห็นทางหนีไฟด้วยติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากอาคารไอราวัตรพัฒนากทม.ค่ะคุณเกตมณีคะ
5: ค่ะส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่ามีการปิดประตูเนื่องจากว่าทางเจ้าของร้านกังวลว่าลูกค้าจะไม่จ่ายเงินนะคะกรณีนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงก่อนยังไม่อยากที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนนะคะเนื่องจากว่ากังวลว่าจะเป็นการชี้นำหลังจากกลางดึกที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ดูเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะล่าสุดเช้านี้นายอนุทินเดินทางมาเปิดประชุมสภากทม.นัดแรกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและช่วงหนึ่งค่ะได้พบกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเข้าไปพูดคุยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีนะคะโดยนายชัชชาติได้รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตตอนนี้17คนขณะที่นายกก็บอกนะคะว่าด้านบนเป็นโฟมทำให้ไฟลามไปอย่างรวดเร็วค่ะหลังจากนั้นค่ะนายอนุทินก็ได้ให้สัมภาษณ์ชี้ว่าจากการลงพื้นที่พบว่าโรงเบียร์ดังกล่าวมีบรรยากาศไม่ค่อยดีส่วนสาเหตุของการปิดประตูหนีไฟแล้วก็เพราะว่ากังวลว่าทางด้านของลูกค้าจะไม่จ่ายเงินหรือไม่ขอให้รอตำรวจสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนไม่อยากจะพูดไปก่อนว่าเกรงว่าอาจจะเป็นการชี้นำได้แต่จากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีจุดอับหลายจุดและเมื่อเกิดเหตุแทบจะไม่เห็นทางหนีไฟเลยส่วนเรื่องของใบอนุญาตร้านดังกล่าวเป็นใบอนุญาตร้านอาหารที่สามารถจัดการแสดงดนตรีสดได้เพราะบริเวณดังกล่าวอยู่นอกโซนนิ่งก็ต้องรอให้ตำรวจสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
6: แต่ว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงประมาณ5ทุ่มกว่านะครับ
5: นายกรัฐมนตรียังแสดงความเสีย

0: ใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดโดยให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดเพลิงต้นเพลิงนะคะรวมไปถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับญาติของผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ในเรื่องของการได้รับผลกระทบต่างๆก็อยากให้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าเงินเยียวยานะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีกองทุนหลายกองทุนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตยืนยันว่าได้สั่งการไปแล้วว่าให้เยียวยาจนถึงขั้นสูงสุดค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณเกณฑ์มณีค่ะผู้ชม2ปีแล้วค่ะกับคดีหัวสวที่จนถึงตอนนี้การดำเนินการโดยกกต.ก็ยังไม่เห็นถึงความคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะย้อนไปในตอนแรกที่มีข้อครหาเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวถ้าจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยการทำงานดูจะรับลูกกันแข็งขันค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบฝั่ง DSI ที่ตั้งเป็นคดีพิเศษแต่มาจนถึงตอนนี้ดูจะไม่แน่แล้วนะคะว่าคดีมันจะไปได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ที่รอกันอยู่ก็คือการที่กกต.จะต้องมีมติภายในเดือนกันยายนนี้ล่ะค่ะว่าจะส่งเรื่องไปที่ศาลหรือเปล่าหลังจากที่คณะไต่สวนชุดที่26พบผู้มีมูลความผิด229คนส่วน DSI ก็ยังคงดำเนินการฐานความผิดเรื่องอ้างยี่กับฟอกเงินอยู่แต่ในกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านจัดขึ้นเมื่อวานหนึ่งในคนที่พูดชัดเจนถึงความกังวลใจว่าคดีจะไม่เดินก็คือคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้าน
2: สิ่งที่สังคมมีความกังวลใจมากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือมีความกังวลใจว่าเรื่องเนี่ยมันจะไปไม่ถึงศาลแล้วทั้งสองหน่วยงานเนี่ยจะตัดตอนกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ในชั้นกกต.แล้วก็ DSI ครับเหตุผลก็เพราะว่าในฝั่งกกต.เนี่ยอย่างที่เราทราบดีว่า4ใน7ของกรรมการกกต.ที่จะลงมติเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกรับรองนะครับหรือว่าดำรงตำแหน่งได้เพราะมติของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสำนวนยังไม่นับว่าเราเห็นกกต.ชุดนี้เนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ขึ้นมานะครับซึ่งกลายเป็นว่ามีมติที่ค่อนข้างจะค้านสายตาสังคมคือบอกว่าไม่มีใครใน229คนเนี่ยมีมูลกระทำความผิดเลยนะครับในฝั่งของ DSI ก็มีข้อกังวลเช่นกันนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าในช่วงปลายปี68เนี่ย DSI เนี่ยหลังจากสอบสวนมายาวนานเนี่ยกลับสรุปสำนวนและเสนอให้อัยการฟ้องแค่8คนและพออัยการตีเรื่องกลับมาตอนต้นปี69เนี่ยก็เสมือนกับว่าตอนนี้เนี่ย DSI กำลังอยู่ในสภาวะปล่อยเกียร์ว่างเพื่อจะรอดูนะครับว่ามติกกต.จะเป็นเช่นไรมันก็มีความกังวลใจว่า DSI กำลังจะรอดูหรือเปล่าว่าหากกกต.มีมติเป่าคดีเนี่ยก็จะได้เอามติเป่าคดีของกกต.เนี่ยมาเป็นหลังพิงให้กับ DSI เช่นกัน
1: ไฮไลท์ของงานเมื่อวานก็คือมีพยานเป็นตัวแทน4จังหวัดมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการหัวนะคะมันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันไม่ว่าการจะเป็นติดต่อประสานจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางคนเนี่ยอ้างตัวเป็นส.ส.ของพรรคหนึ่งบอกว่าให้หาคนมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็สัญญาบอกเดี๋ยวจะออกค่าสมัครให้แล้วก็มีการนัดหมายมารวมตัวกันที่โรงแรมในแต่ละจุดนะคะอธิบายรายละเอียดมีโพยหมายเลขที่จะต้องเลือกมีการสัญญาจะสมนาคุณมีการให้ค่าตอบแทนอ้างเป็นค่าเดินทางหรือกระทั่งสัญญาว่าจะให้เงินอีกมากหากว่ากระบวนการมันลุล่วงค่ะ
3: พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรนะฮะผมถือว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเนี่ยสามารถที่จะดึงพยานออกมาให้หมดโดยเฉพาะบุคคลที่ไปรับเงินคนละ20,000ในห้อง706 20กว่าคนผมมีรายชื่อหมดคุณจะปฏิเสธได้ยังไงไปเอาวิดีโอมาไปเอากล้องมานะครับทุกคนได้รับระหว่างนั้นซองขาว20กว่าซองวางอยู่บนโต๊ะเป็นคนแจกบอกว่าเป็นค่าเดินทาง
1: มีการกล่าวอ้างจากพยานบางคนนะคะว่าคนที่นัดหมายให้จัดหาคนร่วมขบวนการนี้ค่ะพูดกับเขาด้วยว่าต้องควบคุมองค์กรอิสระให้ได้โดยเฉพาะกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญก็น่าสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยสว.ล้วนเป็นผู้มีบทบาทในการคัดสรรทั้งสิ้นมันก็จะไปสอดรับกับเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องมีการหัวเลือกสว.กันด้วยแต่การดำเนินการเอาผิดยังล่าช้าแม้จะมีสมมติฐานที่ชัดเจนออกมานะในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องโพยคะแนนค่ะที่จะยังไงก็ดูแล้วน่าจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเป็นความบังเอิญตามที่คนที่เคยมีบทบาทในการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเอาไว้ค่ะ
3: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะที่เขาสว.ได้มาเนี่ยเขาจะได้จากเลขตัวนี้นะเลขที่เราล็อกไว้ซึ่งในทางกฎหมายกกต.ก็คือผู้เป็นสว.ผู้สมัครเนี่ยให้ผู้อื่นช่วยเหลือ มันก็จะมีโทษความผิดให้ผู้อื่นช่วยเหลือวิธีช่วยเหลือ

0: ไว้วางใจรัฐบาลหลังจากนี้ด้วยหรือไม่คะ
1: ซึ่งขณะนี้กกต.แล้วก็ DSI ก็ได้ดำเนินคดีในการสอบสวนนะคะในเรื่องนี้เป็นเส้นทางคู่ขนานกันไปแต่ว่าจากพยานหลักฐานที่มีอยู่จะนำไปสู่การส่งฟ้องได้หรือไม่พูดคุยเพิ่มเติมจากรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ติดตามเรื่องของคดีหัวสวมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณจิรชัตตาคุณพึ่งนภาสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาจากพยานหลักฐานที่ทั้ง DSI แล้วก็กต.ในดำเนินการในการสอบสวนนะคะที่ใช้คนละกฎหมายคนละฉบับกันนะคะอาจารย์ว่าจะนำไปสู่ในการส่งฟ้องได้หรือไม่อะคะอาจารย์คะ
2: คือในฝั่งของกกต.เนี่ยก็อยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วล่ะครับว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง7คนเนี่ยหลังจากที่ได้พิจารณาหลักฐานนะครับแล้วก็การสรุปเรื่องราวจากคณะอนุกรรมการ2ชุดนะคือกกต.ก็มี2ชุดช
1: ุ
2: ด1ก็เรียกว่าอนุไต่สวนสืบสวนนะครับชุดที่26นะครับอันนี้ก็บอกว่ามีคนผิดเนี่ย229คนนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นก้อนใหญ่มากๆเลย
1: นะ
2: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออนุวินิจฉัยซึ่งมีหน้าที่ในการกลั่นกรองอีกทีหนึ่งก็บอกว่าไม่ผิดเลยยกคำร้องทั้งหมดก็เป็นหน้าที่ของกกต.ตอนนี้แล้วครับว่าท่านจะใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยภายในกรอบที่ท่านสัญญาไว้90วันน
1: ะ
2: ครับซึ่งก็น่าจะเสร็จสิ้นกันสักประมาณปลายกรกฎาคมต้นสิงหานี่แหละนะฮะท่านจะพิจารณาอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงไม่ไปก้าวล่วงท่านละแล้วแต่ท่านนะครับว่าท่านจะเห็นว่ามีผิดสักกี่คนนะเห็นว่าจะยกคำร้องทั้งหมดไหมหร
1: ือ
2: จะส่งไปทั้งหมดนะก็จะไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อตัดสินอีกทีนึงครับ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยในสิ่งที่อาจารย์ได้ยินได้ฟังมาเมื่อวานที่เวทีหารือกันเมื่อวานเนี่ยค่ะที่มีพยาน4ปากมาเล่าให้ฟังถึงกระบวนการทั้งหมดที่ค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันว่าน่าจะเป็นการหัวแหละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฟังจากปากคำของพยานที่เขาเล่าให้ฟังอาจารย์มันเพียงพอที่จะเอาผิดกับคดีนี้ได้หรือไม่นะคะ
2: อีก4ท่านเนี่ยก็เป็นคนซึ่งเรียกว่าเป็นหน่วยกล้าตายน
1: ะ
2: ที่มาเปิดหน้าเปิดตานะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆรวมถึงพาดพิงไปยังตัวบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็พูดแบบตรงไปตรงมาทั้งหมดท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นหนึ่งเป็น4คนในสัก 1,200 คนน
1: ะ
2: ที่ไปให้ปากคำต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนสืบสวนนะครับชุดที่6นะครับซึ่งถ้าหากว่าในกรณีนี้นะครับฟังเท่าที่ฟังออกมาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันก็มีหลายต่อหลายเรื่องซึ่งดูเรียกว่ารุนแรงมากๆนะครับนะก็ถือว่าพอไปฟังปั๊บเนี่ยเราก็บอกเราไม่เคยได้ยินมาก่อนแบบนี
1: ้
2: นะครับมีการเอาคนมาจากต่างจังหวัดที่ผ่านรอบจังหวัดนะมาพักที่จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานครระบุโรงแรมเลยนะครับที่โรงแรมนู้นโรงแรมนี้นะครับแล้วก็ระบุถึงพฤติกรรมต่างๆมีการจัดประชุมกันมีการเสนอผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะให้ภายหลังเช่นตำแหน่งทางการเมืองต่างๆก็ดีนะครับอันนี้คือถ้ามันเป็นจริงนะเพราะว่ากกต.ก็อยู่เฉยไม่ได้อะก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงไปครับ
0: ค่ะมันน่าสนใจว่าบางคนเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมีการให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่าง DSI ไปแล้วด้วยดังนั้นน้ำหนักมันควรจะมากเพียงพอที่จะสรุปออกมาได้แล้วหรือยังอาจารย์กับระยะเวลาถึง2ปีที่สว.ชุดนี้เขาทำงานไปแล้วอะค่ะ
2: คือก็ถือว่าล่าช้ามากแล้วนะเพราะว่าถ้าหากว่าเรายิ่งปล่อยให้เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันเดินหน้าไปช้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายกับทุกฝ่ายในบ้านเมืองนะ
1: ค่ะ
2: คือทั้งในฝั่งของทางเรามองว่าอย่างบทบาทของสว.เนี่ยที่จะไปดำเนินการผ่านกฎหมายต่างๆก็ดีหรือไปให้ความเห็นชอบต่อตำแหน่งขององค์กรต่าง
1: ๆ
2: มันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งถ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ไปฝักใฝ่การเมืองเนี่ยมันก็ทำให้สว.ไม่เป็นกลางแล้วก็ทำหน้าที่ยังไม่เหมาะสมในแง่ของตัวสว.เองนะครับถ้าว่าเรื่องราวช้าไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วท้ายสุดเนี่ยไปตัดสินว่าเขาผิดเนี่ยนะก็ต้องพ้นตำแหน่งนับตั้งแต่วันแรกนะที่เขาเป็นสว.แล้วก็ต้องชดใช้นะครับเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยคือขณะนี้ผมคำนวณคร่าวๆนี่ประมาณ5ล้านแล้วนะสำหรับคนเดียวที่จะต้องชดใช้เนี่ย มันเยอะขนาดนั้นแล้วนะถ้าช้าไปอีกนี่ก็อาจจะมากกว่านั้นอีกครับ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์เล่าว่ากกต.ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดแต่ว่ายังไม่มีผลออกมาที่มาจากเป็นมติชุดใหญ่ออกมาเลยอาจารย์มองว่าคดีหัวสวนี้

0: ถือว่าเป็นบททดสอบของกกต.ชุดนี้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นการเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยจับตาดูนะครับว่ากกต.เนี่ยจะตัดสินเรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่หรือจะเป็นการที่จะไปให้ประโยชน์แก่คนกลุ่มคนนะบางกลุ่มน
0: ะ
1: ครับหรือนักการเมืองบางกลุ่มหรือไม่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่กกต.ต้องพิสูจน์ตัวเองนะคือสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือแก่ประชาชนท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มีเหตุผลก็พ
0: อ
1: ขอให้มีสิ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่จะชี้แจงต่อประชาชนได้เนี่ยผมว่าไม่มีใครติดใจแต่ถ้าว่าใช้อำนาจในการตัดสินแล้วก็ไม่มีการชี้แจงเหตุและผลนะครับทั้งที่หลายต่อหลายเรื่องเนี่ยมันก็มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมากๆเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้คนอาจจะรู้สึกว่ากตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาครับ
2: ค่ะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เคยเป็นอดีตกกต.ด้วยนะคะเรื่องนึงที่มีการพูดกันนั่นก็คือโพยเนี่ยเลขากกต.เคยบอกเหมือนกันว่าเอาบางคนเขาก็จำไม่ได้ไงว่าเขาจะเลือกให้ใครจดโพยเข้าไปมันไม่ได้เป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งสว.ที่มันกำหนดมาแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องของการรับเงินเรื่องของการติวเข้มกันเกี่ยวกับโพยด้วยอันนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่าเอามาเป็นองค์ประกอบมันเพียงพอที่จะฟันไปได้แล้วหรือยังว่าเนี่ยคือคดีที่เป็นการหัวเลือกตั้งสว.ค่ะ
1: คือพูดอย่างตรงไปตรงมานะเวลาที่เราจะเข้าไปเลือกคนจำนวนมากนะแล้วยิ่งเป็นคนที่เราแทบจะไม่มีการรู้จักกันก็จะต้องเป็นการเลือกทั้งในกลุ่มอาชีพเดียวกันซึ่งบางทีก็คงไม่รู้จักกันเท่าไหร่หรอกแล้วก็เป็นการเลือกไข้ซึ่งก็ไข้กลุ่มอาชีพเนี่ยซึ่งก็ยิ่งไม่มีทางรู้จักกันการพิจารณาประวัติก็ดูจากแบบฟอร์มนะสว.ศาสตร์ที่เขากรอกหน้าเดียวนะเสร็จแล้วก็ตัดสินใจนะครับการออกแบบแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนที่เขาเลือกเนี่ยลำบากพอสมควรเพราะนั้นการจดเป็นโน้ตเข้าไปนะครับว่าเราหลังจากที่เราพลิกดูประวัติของใครต่อใครแล้วเนี่ยเราว่าคนเหล่านี้เข้าท่าน
0: ะ
1: แล้วก็จดเข้าไปเป็นการเป็นความจำของเราเองเนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะผิดนะแล้วก็ถ้าเป็นผมเองผมก็คงจำไม่ไหวสิบเบอร
0: ์
1: นะครับอะไรทำนองแบบนี้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะ
1: มันอยู่ที่ว่ามันมีเรื่องอื่นประกอบไหมเช่นมีเรื่องของการที่ว่าทำเป็นขบวนการมีการรับประโยชน์ม
0: ี
1: การให้เงินให้ทองนะครับถ้ามันมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ถือว่าผิดครับ
0: ค่ะก็เป็นประเด็นที่สังคมคืออยากที่จะใครข้อสงสัยว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีนี้จะออกมาอย่างไรอาจารย์มองว่าคดีหัวเลือกสว.นี้มีผลกระทบต่อทางการเมืองยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าหากว่านะครับในส่วนของการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำโดยกลุ่มคนภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะ
0: ค่ะ
1: นะฮะอันนั้นก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรโดยตรงแต่ถ้าว่าคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบในการจัดตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นมาเนี่ยเป็นคนของฝ่ายการเมืองเช่นอาจจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเป็นส.ส.ที่สังกัดพรรคการเมืองหรือเป็นแกนนำสำคัญของพรรคการเมืองเนี่ยก็ต้องกระทบต่อการเมืองแน่ๆครับเพราะว่ากฎหมายก็ห้ามนะครับว่าห้ามไม่ให้กระทำแบบนั้นนะคุณเป็นส.ส.คุณก็จะต้องทำหน้าที่ของคุณไม่ใช่ไปแทรกแซงในฝั่งของทางสว.เขานะครับแล้วก็กระทำการที่ผิดกฎหมายเลือกสว.ในหลายๆกรณีนะให้เงินก็ผิดแล้วครับจัดเลี้ยงก็ผิดแล้วครับน
0: ะ
1: การขนคนมาก็ผิดแล้วครับออกค่าที่พักโรงแรมก็ผิดทุกอย่างนี่ผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้นครับ
2: ค่ะอยู่ที่ว่าจะจัดการยังไงนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธยากรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบความเป็นกลางทางกกต.ด้วยนะว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าในการเสวนาเมื่อวานนี้มันมีหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีการพูดคุยกันให้ข้อมูลกันค่อนข้างที่จะลึกทีเดียวนะคะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นด้วย
0: ค่ะหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ากกต.จะว่ายังไงบ้างขณะที่ DSI เนี่ยก็ขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ DSI ก็สอบสวนในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่า DSI แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งทั้งกกต.และ DSI เนี่ยมีการตรวจสอบในคดีนี้คนละตัวบทกฎหมายกันนะคะ DSI ก็จะไปดูในเรื่องของอ้างยี่แล้วก็ฟอกเงินสมคบการกระทำผิดหรือไม่ขณะที่กกต.ก็จะพิจารณาความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งว่าได้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่านะคะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่3อดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตรได้ปรากฏภาพต่อสาธารณะแล้วก็ฉายภาพการเข้าหารือกับทางผู้นำอินโดนีเซียในการที่ร่วมกันนะในการปิดดีลในเรื่องของส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียกลายเป็นคำถามทันทีนะคะว่าเป็นการวัดพลังทางการเมืองกันหรือไม่ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนะคะ
2: ค่ะและถึงแม้ว่านายอนุทินจะออกมาปฏิเสธชี้บอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวชินวัตรแต่ในมุมมองนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองเขาเชื่อว่านายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะเชื่อว่านายทักษิณเนี่ยกำลังเดินเกมรุกเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับตระกูลชินวัตรฟื้นความนิยมพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: นอกจากข้อความที่สื่อสารออกมาว่าการปรากฏตัวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องภายในครอบครัวชินวัตรและการเข้าพบหารือผู้นำอินโดนีเซียก็ไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลหรือในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่การวัดพลังทางการเมืองระหว่างรัฐบาลภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยหรือระหว่างอดีตนายกกับนายกรัฐมนตรีแต่สีหน้าค่าตาอากัปกิริยาของนายอนุทินชาญวีรกุลก็เป็นที่สังเกตค่ะว่ากำลังสื่อสารอะไรบางอย่างหรือไม่ค่ะ
1: คนหนึ่งเป็นน้องสาวท่านคนหนึ่งเป็นลูกสาวท่านแต่ก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวก็ผู้สื่อข่าวไม่เห็นต้องไปสงสัยอะไรเลยใช่ไหมผมพวกผมก็ไม่เห็นมีใครสงสัยสักคนทำไมผู้สื่อข่าวต้องสงสัยท่านจะไปไหนท่านก็มีสระที่จะไปในทุกที่ในสถานะที่ท่านเป็นเปรียบเสมือนคนปกติอยู่แล้วนี่ครับนะครับ
2: ท่านนายกไม่กลัวกังวลว่าจะเป็นการวัดพลัง
1: ถ้าถามอย่างเงี้ยถามอย่างเงี้ย
3: ท่านนายกไม่ได้มองในมุมของการ
1: ไม่ได้มองครับไม่ได้มองท่านไปทั้ง3ท่านก็ไปด้วยความเป็นอะไรเป็นมิตรกันนะครับของผู้นำในทุกประเทศที่ท่านไปนะครับ
0: จะมองเป็นความบังเอิญก็ไม่แปลกค่ะแต่จะเป็นเจตนาก็น่าจะเป็นไปได้ในจังหวะที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยหรือว่านายกอนุทินมีกำหนดการเดินทางไปมาเลเซียเพื่อร่วมเป็นประธานเปิดด่านแห่งใหม่ของไทยและมาเลเซียยังไงก็เป็นกำหนดการที่ต้องวางล่วงหน้าไว้อยู่แล้วนะคะแต่ความตั้งใจจะเดินทางออกนอกประเทศของนายทักษิณชินวัตรก็พูดมาตั้งแต่ก่อนพ้นโทษและเมื่อพ้นโทษแล้วออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนที่ผ่านมาก็ให้สัมภาษณ์จะไปดูไบและจะได้จังหวะเดินสายพบเพื่อนผู้นำในประเทศอาเซียนก็ไม่บังเอิญละค่ะซึ่งกำหนดการเดินทางของนายทักษิณนั้นคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าได้ออกเดินทางเยือนมาเลเซีย2วันคือวันที่6และ7กรกฎาคมก่อนจะมาเยือนอินโดนีเซีย8และ9กรกฎาคมเรียกว่าปาดหน้ากำหนดการของนายกอนุทินไปนิดเดียวเองค่ะจากนั้นจะไปบรูไนอีก2วันและจะไปสิงคโปร์ซึ่งน่าจะได้ถึงดูไบช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าจะระบุว่านายทักษิณจะเดินทางกลับไทยเมื่อไหร่อย่างไรและนานแค่ไหนถึงจะกลับมานะคะตามวิธีการทางการเมืองแน่นอนค่ะว่าการปรากฏตัวของนายทักษิณพร้อมอดีตนายกรัฐมนตรีอีก2คนทั้งที่เป็นน้องสาวและลูกสาวจะเป็นนัยยะทางการเมืองให้ต้องตีความกันนี่คือการเดินเกมรุกทางการเมืองไหมกลับมาสร้างบทบาทที่โดดเด่นของตัวเองและคนในตระกูลชินอีกครั้งหรือเปล่ากำลังสร้างแต้มต่อฟื้นคะแนนนิยมให้พรรคเพื่อไทยใช่ไหมหรือนี่คือหลังพิงของนายอนุทินชาญวีรกุลด้วยเหตุเพราะว่าเพจแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยนี่แหละค่ะโพสต์การนำเสนอว่าทักษิณร่วมปิดดิวกุ้งไทยจากเหตุการณ์มาตรการตอบโต้ทางการเกษตรแล้วนายอนุทินชาญวีรกุลกลับไปแชร์โพสต์นั้นด้วยแม้จะกดยกเลิกไปแล้วแต่ก็โพสต์ Facebook ชี้แจงว่าขออภัยเผลอกดแชร์ไม่ได้ตั้งใจก็เป็นที่สังเกตกันอยู่ค่ะว่ามือลั่นหรือว่าตั้งใจกันแน่เรียกว่าถ้ามือลั่นก็เป็นไปได้ตามที่นายกอนุทินเผลอไปกดเข้าให้แต่ถ้าตั้งใจหมายความว่ามีนัยยะของการสื่อสารไหมท่ามกลางกระแสว่า2น1พขัดแย้งกันเองอยู่ค่ายสีน้ำเงินแบ่งพวกกันน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนแล้วนายกอนุทินคิดจะทำอะไรถ้าตั้งใจจะแชร์โพสต์นั้นขึ้นมาจริงๆหาก2นขัดแย้งกันจริงหมายถึงนหนูอนุทินชาญวีรกุลกับนเนวินชิดชอบการแชร์โพสต์คำชื่นชมของนายทักษิณผ่านเพจแฟนคลับพรรคเพื่อไทยคือการหาหลังพิงใหม่ใช่ไหมเจตนาการบอกว่ามีทางไปหรือเปล่าการเปรยว่าไม่ได้มีทางเลือกเดียวถ้าภาวะนี้กำลังถูกบีบตีความกันได้แบบนี้ค่ะแต่นักวิชาการด้านการเมืองการปกครองกลับชี้ว่าสถานการณ์ของ2นยังไม่ถึงขั้นนั้นบุคคลทั้ง2คนที่ว่ายังคงสภาพน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันอยู่แต่การแชร์ของนายกอนุทินก็น่าจะยอมรับไกลๆไหมเพราะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ควรปฏิเสธแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายเจรจาเองกับมาเลเซียค่ะ
4: เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าทางคุณนักถึง
5: คือมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
4: แต่ว่าถ้าเขาอุตส่าห์ทำมือลั่นเนี่ยนั่นก็แปลว่าอนุทินเองเนี่ยก็อาจจะยอมรับโดยปริยายนะว่าตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถที่จำกัดในการที่จะไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับมาเลย์ก็แล้วแต่นะเรื่องกุ้งเนี่ยครับเกือนที่จริงเนี่ยถ้าอนุทินเขามีความสามารถเนี่ยเขาไปมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยเขาก็น่าจะเจรจาเองเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปมาเลเซียเสร็จเดินเข้ามาที่หาดใหญ่ก็ประกาศเลย
0: รองศาสตราจารย์พิชัยยอมรับค่ะว่านายทักษิณกำลังเดินเกมรุกทางการเมืองผ่านการใช้จุดแข็งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างบทบาทและความโดดเด่นให้กับตระกูลชินวัตรและสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยเจตนาเชิงเปรียบเทียบในฝีมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยระหว่างผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างคุณทักษิณเองกับคุณเนวินชิดชอบและนอกจากจากการตรวจสอบได้ข้อเท็จจริงมีโอกาสเมื่อไหร่ก็คงต้องถามคุณทักษิณและคุณเนวินค่ะแต่เรื่องนี้ถ้าสองนอเขาไม่ชี้แจงด้วยตัวเองหรือคุณทักษิณจะไม่ได้ออกมาบอกข้อเท็จจริงปฏิกิริยาเวลาและรอบด้านนี่แหละค่ะจะบอกได้ค่ะว่าจริงๆแล้วในทางการเมืองบุคคลทั้ง3คนนี้อะไรกันแน่ที่เป็นความจริงค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
6: ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมาและฝ่ายปกครองอำเภอเมืองได้ตรวจสอบสถานบันเทิงบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะก็พบเด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการ13คนค่ะรวมทั้งผู้ประกอบการตั้งสถานบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมาและฝ่ายปกครองอำเภอเมืองและตำรวจภูธรโพกลางลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงชื่อร้านโบราณร้านโบราณนี้ตั้งอยู่ทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประดู1ตำบลสุรนารีค่ะหลังก่อนหน้านี้ได้สืบสวนพฤติกรรมพบว่ามีการเปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการมีการแสดงดนตรีเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีด้วยค่ะจากการตรวจสอบพบนักเที่ยวจำนวนมากกำลังใช้บริการพร้อมการแสดงดนตรีแล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เจ้าของสถานประกอบการไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายเปิดสุราและเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะและเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจบัตรประชาชนนักท่องเที่ยวภายในร้านก็พบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน13คนเข้าไปใช้บริการจากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วก็ได้มีการตรวจปัสสาวะนักเที่ยว77คนแต่ไม่พบสารเสพติดค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเจ้าของกิจการตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์แล้วก็ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
7: คุณผู้ชมราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วค่ะท่ามกลางความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางหลังสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาระลอกใหม่แล้วก็ยังยืดเยื้อจนถึงวันนี้ค่ะชาวอิหร่านในหลายเมืองออกมารวมตัวชุมนุมแสดงจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลอิหร่านหลังจากที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสและเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายประเทศในภูมิภาคเพื่อตอบโต้กองทัพสหรัฐที่ถล่มอิหร่านรอบใหม่เมื่อวันเสาร์นับเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ค่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพสหรัฐเปิดฉากถล่มอิหร่านซ้ำติดต่อกันเป็นคืนที่2 อ้างว่าเพื่อเดินหน้าลดทอนขีดความสามารถของ

0: ของอิหร่านในการโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สื่ออิหร่านรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงในจังหวัดคูเซสถานทางตอนใต้ของประเทศว่ามีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก4คนหลังจากวัตถุระเบิดพุ่งชนสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมทั้งอ้างว่าศัตรูชาวอเมริกันโจมตี2จุดใกล้เมืองอาวาสซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดของสหรัฐมีขึ้นหลังจากสหรัฐเพิ่งถล่ม140เป้าหมายในอิหร่านไปหมาดๆโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้เหตุโจมตีเรืองพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจุดชนวนให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีใส่ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางล่าสุดอิหร่านเปิดฉากโจมตีอีกระลอกแล้วนะคะอ้างว่าเป็นการเอาคืนการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงและตึงเครียดขึ้นนี้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงอีกครั้งในวันนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 3.3 มาอยู่ที่ประมาณ 78.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ3เช่นกันตอนนี้อยู่ที่ 73.62 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซก็กลับมาระอุขึ้นอีกครั้งนะคะท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่ย่ำแย่ไม่ต่างกันหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านนั้นเปิดฉากการโจมตีกันระลอกใหม่นะคะคุณจรพรคะหลังจากนี้สถานการณ์ในภูมิภาคนี้นั้นน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: เราอาจจะได้เห็นภาพของการโจมตีสู้รบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็การเจรจายังไม่คืบหน้าไปไหนรวมไปถึงความไม่ไว้วางใจระหว่างกันที่ก็มีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะยังไม่ครบเดือนนะคะที่อิหร่านและสหรัฐจับมือทำข้อตกลงหย่าศึกกันค่ะแต่สถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคนี้ก็ส่อแววที่จะกลับมารุนแรงขึ้นแบบไม่รู้จะหาทางลงยังไงนะคะเพราะว่าการโจมตีระลอกล่าสุดได้แผ่ขยายไปถึงหลายประเทศรอบๆอ่าวอาหรับค่ะซึ่งนี้ทำให้มองได้นะคะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่นี้กำลังบ่อนทำลายความพยายามที่จะลดความตึงเครียดในภูมิภาคหรือไม่ค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ค่ะเผยภาพยิงขีปนาวุธโดยระบุว่าพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายของสหรัฐเพื่อตอบโต้การรุกรานของกองทัพอเมริกันขณะที่ด้านของกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตี 4:00 ที่ผ่านมาตามเวลาไทยกองกำลังสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพลเรือและเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลงอย่างต่อเนื่องซึ่งการโจมตีครั้งนี้เป็นคำสั่งตรงจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านได้โจมตีตอบโต้การระลอกใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ในภูมิภาคให้ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นและผลักให้ข้อตกลงหย่าศึกเปราะบางลงไปเรื่อยๆด้วยค่ะสถานการณ์ที่น่ากังวลในขณะนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากที่อิหร่านค่ะโจมตีเรือพาณิชย์3ลำขณะกำลังเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่ในวันถัดมาสหรัฐก็จะตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ค่ะโจมตีเป้าหมายไปหลาย10เป้าหมายด้วยกันอ้างว่าเพื่อตอบโต้การกระทำของอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนนะคะหลังจากนั้นค่ะการโจมตีตอบโต้กันไปมาก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนที่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะ IRGC ได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็อ้างว่าได้โจมตีไปยัง5ประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับในวันถัดมาค่ะ5ประเทศดังกล่าวก็จะได้แก่บาเรนคูเวตจอร์แดนกาตาร์และโอมานค่ะซึ่งอิหร่านระบุนะคะว่าการโจมตีพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐในหลายประเทศทั่วภูมิภาคค่ะที่น่าสังเกตก็คือขอบเขตการโจมตีรอบนี้ขยายวงกว้างไปถึงกาตาร์ด้วยนะคะซึ่งเป็นประเทศตัวกลางเจรจาหยุดยิงซึ่งไม่เคยถูกโจมตีเลยนับตั้งแต่เดือนเมษายนนี่เองทำให้เกิดความกังวล นะคะว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้กำลังบ่อนทำลายความพยายามที่จะลดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้หรือไม่ค่ะจุดที่น่ากังวลอีกหนึ่งจุดคงหนีไม่พ้นสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งถือเป็นเส้นทางลำเลียงพลังงานที่สำคัญของโลกค่ะที่ถูกนำมาเป็นตัวประกันในความขัดแย้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยหากสังเกตดูนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะจำนวนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบนี้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะหลังจากที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านบรรลุข้อตกลงในกรอบเพื่อยุติสงครามระหว่างกันสวนทางกับสถานการณ์ในช่วงก่อนหน้าที่มีเรือแล่นผ่านเพียงแค่ไม่ถึง10ลำต่อวันเท่านั้นเองค่ะจนนำมาซึ่งราคาพลังงานที่ถีบตัวพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ผันผวนอย่างหนักในช่วง4เดือนที่ผ่านมาค่ะ

0: ว่าได้เดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนอีก5คนขณะเกิดเหตุกำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่บริเวณกึ่งกลางของพื้นที่จัดงานซึ่งได้ที่นั่งหมายเลข95อยู่ด้านในฝั่งซ้ายของเวทีขณะนั้นมีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนหนึ่งนะคะระหว่างอยู่ในร้านก็ได้เห็นเปลวเพลิงพุ่งขึ้นจากบริเวณด้านหน้าเวทีก่อนที่เปลวเพลิงจะกลายเป็นกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่ค่ะจากนั้นผู้คนที่อยู่ภายในพื้นที่ก็เกิดความแตกตื่นและพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกจากที่เกิดเหตุทำให้ไม่รู้นะคะว่าเพื่อนหนีออกกันไปทางไหนบ้างค่ะ
1: ไปนั่งตรงไหน
2: ประมาณตรงกลางๆค่ะ
1: กลางๆกลางเท่านับจากเวทีก็คืออยู่ตรงกลางเหรอ
2: ใช่ค่ะเสร็จแล้วนั่งประมาณนี้สี่เหลี่ยม
1: ข้างเวทีใกล้ทางออกมันมีคอนเสิร์ตหรอหรือยังไงคนเยอะไหมคนแน่นร้าน
2: วันนี้คนไม่แน่
1: แล้วพอช่วงหลังจากเช็คอินแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: เหมือนมันเป็นควันออกค่ะ
1: ตรงไหนอ่ะ
2: ตรงหน้าเวที
1: ตรงหน้าเวที
2: หนูก็เลยวิ่ง
1: อ๋อคือเห็นแค่ควันเยอะไหมตอนนั้นอ่ะควัน
2: เยอะไหมมืดเลยอ่ะหนูก็เลยวิ่งแล้วหนูก็ล้มประมาณ3ครั้งพอดีน้องดึงเสื้อขึ้นหนูก็เลยวิ่งต่อ
1: เหตุการณ์ตอนนั้นคือทุกคน
2: ต่างคนต่างวิ่งตาคนตาหนีตาย
1: มีควันประมาณกี่วินาทีพี่ถึงวิ่งแป๊บเดียวไหม
2: แป๊บเดียวแล้วก็พึ่งขึ้นเลย
1: หมายถึงว่าตอนที่เราเห็นก็คือมันเกิดควันแล้ว
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่เห็นว่ามันมาจากทางหน้าเวที
2: ใช่
1: เราก็เลยวิ่งหนีอันนี้พี่
2: โดนแค่เกิด
1: ล้มไหมพี
2: ่ล้มชาบเลือดออก
1: พี่มากันกี่คนคะ
2: มา5คน
1: ปลอดภ
2: ั
1: ยหมดไหม
2: หายจ้ะ
0: ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบหลังจากเจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุภายใน5นาทีนะคะพบว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้อยู่บริเวณกลางร้านค่ะพบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณห้องน้ำภายในร้านที่ถูกเพลิงไหม้เกือบทั้งหมดและในร้านมีประตูฉุกเฉินหรือทางหนีไฟ2จุดนะคะคือเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันค่ะแต่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรค่ะ
3: ด้านในเนี่ยเนื่องจากว่าเพลิงไหม้เต็มพื้นที่พอเต็มพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องไปหาว่าจุดเกิดเหตุมาจากไหนสาเหตุยังไงเพื่อในการป้องกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องให้เวลาของเจ้าพนักงานสอบสวนก็หน่อยนะครับเดี๋ยวพอถอคงมาแล้วก็ในส่วนของอาสาสมัครที่เกี่ยวกับเรื่องพิสูจน์อัตลักษณ์ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับพอดำเนินการเสร็จเดี๋ยวทางเจ้าพนักงานสอบสวนกับทางนิติเวชมาเนี่ยก็ถึงจะนำร่างไปส่งที่โรงพยาบาลต่อนะครับ
4: ตอนนี้คือบริษัทที่เราตรวจค้นมันมีอะไรบ้างครับตอนนี้คือมัน
3: ตัวอุปสรรคเนี่ยปัญหาคือพอเรามาถึงเนี่ยแสงเพลิงมันเต็มพื้นที่แล้วพอเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยการที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องก็เข้าข้างลำบากโดยเฉพาะทางผู้ตกภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในห้องน้ำนะห้องน้ำด้านหลังที่ไปพบร่างนะครับเพราะงั้นเวลาเข้าไปเนี่ยมันก็การค้นหาเนี่ยมันจะมีโต๊ะนั่งเต็มไปหมดเลยขวางทางอยู่แล้วแสงเพลิงความร้อนก็เยอะแต่ก็พยายามเจ้าที่มาถึงที่เกิดเหตุประมาณ5นาทีครับจากแจ้งเหตุ5นาทีแต่ว่าจากภาพที่ส่งแจ้งไปเนี่ยมันลุกท่วมหมดแล้ว
4: ครับแต่กายภาพแล้วทางเข้าทางออกมันสามารถออกได้ไหมหรือว่ามันแค่แบบช่องเดียวหรือว่าม
3: ีทางออกด้านหลังครับ2ทางทางฉุกเฉินแต่ว่าตัวที่ผู้สบภัยเนี่ยก็ยังต้องดูอีกทีว่าเป็นเพราะอะไรถึงไปรวมกันอยู่ในห้องน้ำครับแต่ส่วนใหญ่คือสำลักควันนะสำลักควัน
4: ได้ไหมครับว่าตอนนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดที่ไหนที่แบบมีไฟลุกขึ้นอะไรอย่างเงี
3: ้
4: ย
3: ยังเลยครับเพราะว่าตัวผู้ที่เห็นเหตุเนี่ยก็ยังไม่พบนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าความเสียหายเนี่ยมันดูได้คร่าวๆว่าจากเสียหายที่ไหนเสียหายมากคือมีการไหม้นานกว่าก็จะอยู่ในบริเวณสักตรงกลางๆครับ
0: นายอนุทินนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุประมาณ 1:25 นาทีค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนายชัดชาตินะคะไปถึงจุดเกิดเหตุประมาณช่วง 2:00 และช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้ง2คนก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่งานเปิดประชุมสภากรุงเทพครั้งแรกและทันทีที่นายกมาถึงคุณชัดชาติก็ได้รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์5แยกลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต27คนยืนยันตัวเลขนี้นะคะจากนั้นค่ะนายกก็ได้พูดขึ้นมาว่า

0: ันเป็นโฟมด้านบนนะคะซึ่งนายชัชชาติก็บอกว่าใช่แล้วนะคะเป็นโฟมและไฟก็ไปเร็วมากด้วยผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าจากการลงพื้นที่นะคะลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่ามีเปลวไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานในขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดก็ยังไม่ได้รับความเสียหายมากนักจึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารนั้นอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้ผู้ประสบภัยนั้นหมดสติอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนายชัชชาติก็บอกว่าภารกิจเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครขณะนี้มี3ด้านอย่างแรกคือการตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุอย่างที่2คือการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการและประเด็นที่3คือการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งก็เป็นประเด็นเดียวกันกับที่นายกให้ความสำคัญและมองถึงเรื่องของการตรวจสอบอาคารเช่นเดียวกันค่ะ
1: เกิดอย่างกรณีเกิดไฟลุกโชนขึ้นมานะครับมันไม่มีทางยังไม่เห็นทางหนีไฟไม่ต้องไปดูตรงนั้นร้านเป็นภัตตาคารที่ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารซึ่งในกฎหมายก็อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีนะครับแต่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนวันเราก็ต้องดูหลายๆประเด็นในเรื่องของอาคารผมเชื่อว่าทุกปีก็มีการตรวจสอบเพราะต่อให้มีการออกใบอนุญาตอาคารใช่ไหมครับก็ต้องไปตรวจสอบตอนต่อใบอนุญาตไอ้ร้านอาหารงั้นตรงนี้เราก็ต้องผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็คงจะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไรนะครับ
2: ตรวจเนี่ยสภาพเข้าใจว่าเดี๋ยวไปดูหลักฐานนะก็จะว่ามันก็ต้องเป็นไปตามเช็คลิสต์แต่พอมาการทำงานแต่ละวันมันก็อาจจะมีความที่แตกต่างไปแล้วก็สภาพพอหน้างานปุ๊บเกิดมีควันเกิดมีคนที่แบบบางคนก็อาจจะสนุกสนานกันอ่ะก็อาจจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกผมว่าที่คงต้องไปดูว่าจะทำยังไงเพื่อให้สภาพทุกวันเหมือนกับวันที่เข้าไปตรวจด้วยนะเพราะงั้นแล้วพอระหว่างวันมันก็อาจจะมีคนอ่อนหยาดไปตั้งขายลูกอมอยู่หน้าห้องน้ำซึ่งอาจจะเกะกะหรือว่ามีเครื่องครัวมีอะไรที่ไปขวางอยู่ทางเดินด้วยครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราอาจต้องมีการดูกฎหมายภาพรวมด้วยเพราะกฎหมายจริงๆแล้วถ้าดูกฎหมายสถานบริการจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนนะว่าวัสดุต้องลามไฟแค่ไหนต้องมีอุปกรณ์อย่างไรแต่เผอิญไอ้คำว่าสถานบริการเนี่ยยังจำกัดอยู่โซนนิ่งแค่3โซนเพราะฉะนั้นอยู่ในโซนพัดพงโซน RTA แล้วก็โซนสีลมก็คงต้องหารือร่วมกันในการขยายหรือว่าการปรับคำว่าสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปด้วยจริงๆแล้วกฎหมายที่มันก็มีกฎหมายที่เข้มข้นแต่เป็นของสถานบริการแต่ไอ้พวกนี้ไม่ใช่สถานบริการตามนิยามกฎหมายก็คงต้องดูว่าจะทำยังไงเพื่อให้ความเข้มข้นนี่มันครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงของทุกที่ด้วยครับ
0: เรื่องของโซนก็เป็นนโยบายภาพใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ชมทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากความประมาทด้วยนะคะโดยได้สั่งการให้รองผบชน.พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ค่ะส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมดขณะนี้ส่งไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำการตรวจพิสูจน์รวมถึงสั่งการให้พนักงานสอบสวนประสานกรมคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ประสานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียชีวิตด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีข้อมูลค่ะว่าเจ้าของร้านห้ามไม่ให้ลูกค้าออกจากร้านถ้าหากยังไม่ได้ชำระเงินเรื่องนี้พลตำรวจตีพันลบซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะระบุว่าขณะนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการรอการสอบสวนก่อนและเจ้าของร้านยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ค่ะเบื้องต้นได้สั่งการให้หัวหน้างานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินมาตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนะคะว่าเป็นการกระทำโดยประมาทหรือเป็นการวางเพลิงค่ะมีคุณผู้ชมหลายคนนะคะแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนึกถึงเหตุการณ์ใหญ่อย่างซานิก้าผับด้วยนะคะอย่างที่ผู้ว่าชัชชาติบอกเลยค่ะว่ามาตรการกำกับสถานบันเทิงกับร้านอาหารที่แสดงดนตรียังมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันนะคะและเตรียมจะปรับแก้ให้ทัน

คทันสมัยมากขึ้นค่ะเพราะถ้าหากเราย้อนดูเหตุการณ์เพลิงไหม้เรื่องของสถานบันเทิงเกิดความสูญเสียรุนแรงคล้ายๆกันมีหลายเหตุการณ์นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีผู้คนที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารอย่างเหตุการณ์เพลิงไหม้ชานดิก้าผับปี2552และเหตุการณ์เมาเท่นบีในปี2565คุณผู้ชมส่งข้อความบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าถอดบทเรียนเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำถามสำคัญคือปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขไปมากน้อยแค่ไหนเราลองชวนย้อนดูบทเรียนที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะถ้าหากย้อนกลับไปค่ะ17ปีก่อนจากเหตุการณ์ซานดิก้าผับย่านเอกมัยเริ่มต้นขึ้นในคืนวันที่31ธันวาคม2551เข้าสู่วันที่1มกราคม2552ค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นต้นเพลิงเกิดจากการใช้เอฟเฟกต์พลุไฟภายในอาคารปิดที่มีเพดานบุด้วยวัสดุไวไฟนะคะประกายไฟก็ได้ลุกลามไปติดโฟมซับเสียงบนเพดานอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการตัดระบบไฟฟ้าในอาคารผู้ใช้บริการค่ะก็พยายามอพยพออกจากประตูด้านหนึ่งซึ่งมีความกว้างเพียงแค่ 2.3 เมตรในขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 1,000 คนนะคะซึ่งก็ถือว่าเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของอาคารที่รับได้จำนวนเพียงแค่500คนต่างกันถึง2เท่านะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต67คนและบาดเจ็บมากกว่า200คนค่ะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ยังเกิดซ้ำซากนะคะเพราะเมื่อวันที่5สิงหาคม2565เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่เมาเท่นบีอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอาคารดังกล่าวค่ะเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานบริการและตั้งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งด้วยต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบนฝ้าเพดานก่อนจะลุกลามไปติดฉนวนและโฟมซับเสียงโครงสร้างของประตูก็ถูกดัดแปลงให้ซ้อนกันหลายชั้นนะคะและทางหนีไฟบางจุดก็ถูกล็อกทำให้การอพยพนั้นล่าช้าและมีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว26คนค่ะส่วนเหตุการณ์ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569เวลาประมาณ5ทุ่ม57นาทีก็คือไฟไหม้ที่โรงเวียลาดพร้าวซึ่งกำลังหาสาเหตุกันอยู่นะคะโดยพบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่บริเวณห้องน้ำค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นทางหนีไฟมีผู้เสียชีวิตยืนยันณเวลานี้ตัวเลข27คนบาดเจ็บ63คนจะเห็นว่าหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักวิชาการสะท้อนว่ามักจะพบปัจจัยคล้ายๆกันคือมีวัสดุตกแต่งที่ไวไฟค่ะและเส้นทางหนีไฟนั้นถูกปิดกั้นหลังจากเหตุการณ์ซานดิก้าผับภาครัฐได้แก้ไขกฎกระทรวงในปี2555บังคับให้สถานบริการต้องมีประตูหนีไฟสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้งานนะคะอย่างเช่นค่ะถ้าหากจุคนได้เกิน 1,000 คนก็ต้องมีทางหนีไฟไม่น้อยกว่า6แห่งและห้ามใช้วัสดุ

0: เกณฑ์ก็จริงค่ะแต่ในทางปฏิบัติกลับแตกต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะอย่างเช่นทางหนีไฟมีแต่ว่าถูกปิดกั้นการแก้ไขในเชิงเหตุการณ์เฉพาะหน้านี่จึงเป็นโจทย์สำคัญของผู้เกี่ยวข้องค่ะว่าจะมีมาตรการในการลงโทษกำกับดูแลเรื่องนี้ต่ออย่างไรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เข้าไปใช้บริการนะคะนี่จึงเป็นข้อเสนอสำคัญสำหรับการแก้ไขระยะยาวการตรวจสอบอาคารต้องไม่สิ้นสุดอยู่แค่กระบวนการการต่อใบอนุญาตรายปีภาครัฐค่ะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของสถานบันเทิงร้านอาหารต่างๆได้ด้วยตัวเองควบคู่กันไปกับมาตรการการสุ่มตรวจยามวิกาลในช่วงเวลาที่ให้บริการจริงด้วยนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบล็อกประตูหนีไฟและต้องมีการกำหนดบทลงโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนต่อผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มาตรฐานความปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติค่ะยังคงอยู่ที่เรื่องของความปลอดภัยของการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครนะคะอีกกรณีนึงก็คือกรณีดินทรุดตัวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะความคืบหน้าล่าสุดไม่พบการเอียงหรือการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมในขณะที่เจ้าหน้าที่นะคะก็ยังคงฉีดสารเคมีและปูนซีเมนต์ลงไปในชั้นใต้ดินเพื่อเพิ่มความมั่นคงค่ะเจ้าหน้าที่บริษัทรับจ้างผู้รับจ้างยังคงฉีดสารเคมีและปูนซีเมนต์ลงในชั้นใต้ดินเพิ่มความแข็งแรงของชั้นดินนะคะแม้เมื่อวานนี้จะมีอุปสรรคเรื่องของฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ส่วนอัตราน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากเดิม30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับลดลง20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยหน้างานได้เพิ่มจำนวนของสารเคมีและเสริมเครื่องจักรเข้าไปทำงานเพื่อเสริมความมั่นคงโดยเฉพาะบริเวณตึกโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทรุดตัวหรือเอียงเพิ่มนะคะในขณะที่ทีมวิศวกรค่ะได้ใช้โดรนไรด้าสำรวจการเคลื่อนตัวของพื้นผิวและติดตามผลเครื่องวัดเอียงล่าสุดไม่พบรอยร้าวใหม่นะคะส่วนรอยร้าวเดิมไม่พบค่ะว่ามีการขยายตัวเพิ่มเติมและบางจุดค่ะพบว่าระดับของดินนั้นคืบตัวขึ้นราว 6-7 มิลลิเมตรเป็นผลมาจากหลังฉีดสารเคมีและซีเมนต์ปิดโพรงใต้ดินนะคะด้านสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าได้ใช้เทคนิคสร้างแรงดันน้ำภายในอุโมงค์หรือการใช้น้ำสู้น้ำโดยปิดอุโมงค์ทั้งสองด้านและอัดน้ำเข้าไปค่ะเพื่อช่วยต้านไม่ให้น้ำและทรายภายนอกนั้นไหลเข้าอุโมงค์ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการติดตามผลอย่างน้อย 2-3 วันในขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าและยืนยันว่าไม่พบการเอียงหรือการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับกำชับให้ลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้านโดยเฉพาะการควบคุมน้ำหนักกดทับบริเวณผิวถนนประชาธิปกและปิดเส้นทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ไม่มีการเอ็นไม่มีการทรุดของตัวอาคารเพิ่มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อวานนี้มีข้อกังวลนะครับจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะในส่วนของสื่อมวลชนเนาะที่มีข้อซักถามว่ากรณีถ้าฝนตกลงมาแล้วจะมีผลกระทบไหมก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นนะครับช่วงเย็นก็ฝนตกมาหนักพอสมควรถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับแล้วตอนนี้ในอุโมงค์เนี่ยก็ไม่มีอัตราที่น้ำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญอะไร
0: ขณะที่การเยียวยาและการดูแลผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบนะคะทางบริษัทผู้รับจ้างได้เปิดให้ลงทะเบียนรับการเยียวยาล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด144ห้องนะคะในจำนวนนี้แบ่งเป็นย้ายเข้าพักในสถานที่บริษัทผู้รับจ้างจัดเตรียมไว้ให้81ห้องย้ายไปพักกับบ้านญาติหรือบ้านเพื่อน30ห้องค่ะเช่าพักเอง8ห้องยังไม่สามารถติดต่อผู้พักอาศัยได้อีก21ห้องนะคะส่วนอีก4ห้องยังคงอยู่ในอาคารนะคะซึ่งทางสำนักงานเขตธนบุรีก็เร่งเจรจาเพื่อให้ย้ายออกชั่วคราวเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์คาดการว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ12วันสำหรับการให้ประชาชนกลับมาพักในที่อยู่อาศัยตามปกติและเปิดเส้นทางการจราจรถนนประชาธิปกอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเหตุการณ์น้ำใต้ดินรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ไม่ใช่แค่ปัญหาหน้างานก่อสร้างธรรมดานะคะแต่เป็นสัญญาณเตือนค่ะที่ซ่อนอยู่ใต้ดินของกรุงเทพมหานครเพราะมีคำยืนยันจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะคะพบว่าปัจจุบันระดับน้ำบาดาลเพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีตด้วยค่ะแรงดันน้ำมหาศาลนี้ก็ทำให้นักวิชาการต้องออกมาเสนอให้ภาครัฐเร่งติดตั้งประตูกั้นน้ำฉุกเฉินอัตโนมัติในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะคะเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติในอนาคตติดตามเรื่องนี้จากคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
1: ภาพเหตุการณ์น้ำใต้ดินทะลักเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่มีความลึกกว่า30เมตรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ด้วยปริมาณน้ำมหาศาลกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินในกรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับบริบทของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ข้อผิดพลาดบริเวณบ่อรวมน้ำแต่อาจเป็นผลพวงมาจากแรงดันของน้ำใต้ดินด้วยข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุชัดเจนว่าชั้นน้ำบาดาลกรุงเทพมหานครในช่วงความลึก 0-50 เมตรกำลังคืนตัวกลับมาย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2538ชั้นน้ำบาดาลนี้เคยอยู่ลึกถึง 20-22 เมตรจากผิวดินแต่หลังจากภาครัฐมีมาตรการเข้มงวดประกาศเขตวิกฤตและลดการใช้น้ำบาดาลปัจจุบันระดับน้ำใต้ดินดันตัวสูงขึ้นมาอยู่ระดับ 12-13 เมตรจากผิวดินระดับน้ำที่สูงขึ้นเกือบ10เมตรนี้ในช่วงปี2538ถึง2568หมายความว่าโครงสร้างใต้ดินทุกแห่งต้องแบกรับแรงดันน้ำที่มหาศาลตลอดเวลาหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปัตตภีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าปกติแล้วจุดอ่อนสำคัญของอุโมงค์รถไฟฟ้าโดยทั่วไปคือบ่อรวมน้ำซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดหากมีการปรับปรุงคุณภาพดินกั้นน้ำได้ไม่ดีพอจะเกิดปรากฏการณ์พัดพาเม็ดดินใต้ดินอาจมีผลทำให้น้ำทะลักเข้ามาได
2: ้แต่อย่าลืมครับว่าเรามีปัจจัยเรื่องระดับน้ำใต้ดินที่สูงขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันตามที่ผมได้เรียนไปในช่วงแรกนี่ออกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยนะฮะของความแปรปรวนนะฮะของความเสี่ยงนะฮะว่าถึงแม้จะสร้างเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะนะฮะไปโชว์นะความผิดพลาดระหว่างก่อสร้างเนี่ยนะในอนาคตเมื่อน้ำใต้ดินสูงนะฮะตอนนี้แรงดันน้ำมันยังน้อยอาจจะยังไม่โชว์
1: ความน่ากังวลที่สุดคือระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของไทยถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันอุโมงค์รั่วในช่วงที่เปิดให้บริการน้ำที่ทะลักเข้ามาจะสามารถไหลบ่าผ่านสถานีลุกลามไปยังอุโมงค์ของรถไฟฟ้าสายอื่นๆได้ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้ต่อขบวนรถไฟฟ้าและที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของผู้โดยสารเพื่อปิดความเสี่ยงนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องมองไปสู่อนาคตบทเรียนจากต่างประเทศอย่างไต้หวันซึ่งมีระดับน้ำใต้ดินสูงน้ำท่วมอุโมงค์ลึกปัจจุบันไต้หวันได้กำหนดให้มีการติดตั้งประตูกั้นน้ำฉุกเฉินอัตโนมัติเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ต้องมีโดยจะต้องมีการติดตั้งบนรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานี
2: นะฮะผมเสนอนะฮะเรื่องของประตูกั้นน้ำฉุกเฉินนะครับในอุโมงค์นะครับเนี่ยระหว่างสถานีกับอุโมงค์นะครับเพื่อจะป้องกันนะฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรานึกภาพสิครับว่าเราลงทุนนะฮะตัวโครงสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยนะเป็นแสนล้านนะครับนะหลายหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยนะครับหรือทั้งหมดเนี่ยก็เยอะมากนะดังนั้นเนี่ยถ้าน้ำท่วมเข้าไปเนี่ยนะครับนะฮะระบบไฟฟ้าระบบคนแมคานิกต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเสียหายหมดเลยนะครับถึงแม้ระบบโครงสร้างโยธามันยังพอได้อยู่นะครับ
1: เหตุการณ์น้ำทะลักที่วงเวียนใหญ่จึงไม่ใช่แค่ปัญหาที่ต้องแก้ให้จบไปรายวันแต่เป็นโจทย์ใหญ่ระดับนโยบายการพิจารณาการลงทุนเพิ่มเทคโนโลยีอย่างประตูกั้นน้ำฉุกเฉินอัตโนมัติในโครงการที่กำลังก่อสร้างอย่างสายสีส้มตะวันตกและสายสีม่วงได้แม้จะเพิ่มต้นทุนในวันนี้แต่เมื่อเทียบกับความปลอดภัยของประชาชนประโยชน์สาธารณะและการปกป้องโครงข่ายรถไฟฟ้ามูลค่าหลายแสนล้าน

0: บาทอาจเพิ่มหลักประกันความมั่นคงที่คุ้มค่านิตยาเกียรติเสริมศิลป์รายงาน
1: คุณผู้ชมคะปัญหาลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะอย่างที่นักวิชาการด้านวิศวกรรมปัตตภีและฐานรากได้บอกไว้ก็คือเราจำเป็นต้องวางมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีความปลอดภัยไว้ก่อนด้วยค่ะโดยมีการเสนอเรื่องของการทำประตูกั้นน้ำอัตโนมัตินะคะมาขยายประเด็นนี้กันหน่อยนะคะจากปัจจัยเรื่องของระดับน้ำใต้ดินที่สูงขึ้นค่ะรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สอนลำซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปัตตภีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้เสนอถึงแนวทางการป้องกันวินาศภัยในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินโดยอ้างอิงมาตรฐานจากต่างประเทศอย่างเช่นไต้หวันค่ะไต้หวันนี่ก็เผชิญกับปัญหาน้ำใต้ดินสูงและเคยเกิดน้ำท่วมอุโมงค์มาแล้วนะคะประเทศไทยจึงควรเตรียมความพร้อมระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆโดยเสนอให้มีการติดตั้งประตูกั้นน้ำฉุกเฉินนั่นเองค่ะประตูกั้นน้ำฉุกเฉินนะคะก็เป็นข้อเสนอที่สำคัญนะคะและถือเป็นมาตรการเชิงรุกด้วยสำหรับการรองรับอุบัติเหตุในอนาคตการนำระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีประตูกั้นน้ำอัตโนมัติมาใช้ให้ได้ผลดีต่อการจัดการโครงสร้างใต้ดินช่วยกำจัดความเสี่ยงความเสียหายไม่ให้ลุกลามเชื่อมโยงไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆค่ะและต้องสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับทั้งอาคารบ้านเรือนของประชาชนโดยรอบรวมถึงผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนใต้ดินอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมีอัปเดตสถานการณ์กันนิดนึงนะคะสำหรับกรณีไฟไหม้ล่าสุดที่ย่านลาดพร้าวนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารร้านอาหารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะซึ่งเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่ต้นเพลิงบริเวณเหนือเวทีดนตรีนะคะซึ่งมีการตกแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงและความสวยงามด้วยนะคะซึ่งได้นำกำลังตำรวจลงไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบนะคะและอย่างที่รายงานไปค่ะเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่ต้นเพลิงบริเวณเหนือเวทีดนตรีนะคะคงได้ติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันหลายเรื่องจริงๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรายการของเราก็ยังคงติดตามแล้วก็ดูถึงมาตรการที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้วยคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนโยบายในลักษณะแบบนี้ก็สามารถติดตามได้อีกช่องทางนึงทั้งทางออนไลน์ของ The Active นะคะรวมถึง Policy Watch ของไทย PBS ด้วยทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างค่ะวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์วันนี้ไม่ได้หายไปไหนมาปรากฏอยู่ด้วยตัวเอง
2: สมมติว่าสุปจีสุปจีหายไปฮะ
1: เราจะเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
1: วันนี้มาซักไซ้ไล่เรียงคำถามที่ประชาชนอยากจะรู้คำตอบจากท่านรองนายกรัฐมนตรีสุปจีครับ
2: เป็นเครื่องยืนยันครับว่าน
1: ี่ไม่ใช่ AI นะนี่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะ
2: ขออนุญาต
3: จับต้องได้จับต้องได้
2: ของจริงของจริงครับ
3: เวลาน้อยปินหน่อย
1: ใช่
2: ไม่เป็นไรรอบหน้ามาใหม่
3: ได้
2: นะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับก่อนหน้านี้บางคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าโรคพยาธิใบไม้ในตับนั้นลดลงไปแล้วนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดมันก็สะท้อนนะครับว่าปัญหานี้ยังคงแฝงอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราแล้วก็ยังคงพบผู้ที่มีเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศครับที่สำคัญยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานครับครองแชมป์แต่เป็นแชมป์ที่คงไม่มีใครอยากจะเป็นแชมป์นะครับแชมป์มะเร็งต่อมน้ำดีมากที่ขออภัยนะครับแชมป์มะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดในโลกครับติดตามเรื่องนี้กับคุณกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาบรายงานสดมาจากศูนย์ข่าวไทย PBS ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณกัญญารัตน์เชิญครับ
1: คุณเชอสารคุณผู้ชมคะเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะคะกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองมีการตรวจนะคะเจอเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะคะในกลุ่มนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้คงไม่ใช่เพียงแค่จำนวนของผู้ที่พบเชื้อของพยาธิใบไม้ตับนะคะแต่ว่านั่นก็คือเรื่องของการที่จะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนกลับมาใส่ใจสุขภาพได้มากขึ้นเพราะว่าน่ากลัวกว่านั้นนะคะก็คือพยาธิใบไม้ตับค่ะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้ค่ะนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทยอยเข้ารับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสุทธาเวชนะคะหลังจากได้รับความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามออกประกาศให้แนะนำนะคะนิสิตนั้นชั้นปีที่1ที่ตรวจพบผลบวกจากการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยปัสสาวะหรือว่าจากการใช้การตรวจนะคะ OVATK นะคะเข้ารับการตรวจอุจจาระเพิ่มเติมเนื่องจากว่าการตรวจปัสสาวะนั้นเป็นเพียงแค่การคัดกรองเบื้องต้นไม่แนะนำให้ซื้อยาถ่ายพยาธิมารับประทานเองนะคะส่วนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงมารณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความสะอาดความปลอดภัยของอาหารแล้วก็การเลือกใช้ปาร้าที่ปลอดภัยค่ะซึ่งทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้สะท้อนถึงกรณีนี้นะคะว่าสิ่งที่พวกเขากังวลไม่ใช่เพียงแค่ผลตรวจค่ะแต่เป็นกระแสข่าวที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจเหมารวมต่อวัฒนธรรมการกินของคนอีสานนะคะโดยมองว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้นิยมรับประทานปลาร้าดิบแล้วพร้อมอยากให้มีการรณรงค์เรื่องของการปรุงอาหารให้สุกแล้วก็ถูกสุขลักษณะแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นและที่สำคัญก็ควรทำต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการผู้บริโภคนั้นได้ตระหนักถึงอันตรายของพยาธิใบไม้ตับค่ะ
2: ส่วนใหญ่เด็กในรุ่นเนี้ยครับจะไม่ค่อยทานดิบในแบบที่คุณพ่อคุณแม่พากินไม่ได้ทานปลาดิบไม่ได้ทานของดิบแบบนั้นแต่จะเป็นทานในของดิบในรูปแบบสมัยนิยมมากขึ้นเหมือนตอนนี้ในโลกโซเชียลอย่างเงี้ยครับมีการนำปูนำอะไรอย่างเงี้ยครับมาทำในอาหารในหลากหลายรูปแบบอย่างเงี้ยครับนำปูนำกุ้งนำหมึกอะไรเงี้ยมาทำในหลายรูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินของเด็กแล้วมันมีร้านทั้งในราคาถูกที่ราคาแพงที่ต่างกันไปเด็กก็เลือกกินได้หลายเกณฑ์
1: ด้านศูนย์วิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นระบุว่าโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ได้กลับมาระบาดใหม่นะคะแต่ยังคงแฝงอยู่ในประชากรมาโดยตลอดเพียงแต่ปัจจุบันมีชุดตรวจคัดกรองที่มีความไวมากขึ้นจึงสามารถตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงได้มากกว่าเดิมเท่านั้นค่ะผู้เชี่ยวชาญยังย้ำนะคะว่าผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกจากการคัดกรองไม่ควรตื่นตระหนกเพราะยังต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันและหากพบว่าติดเชื้อก็สามารถรักษาได้สิ่งสำคัญนะคะคือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงซ้ำๆค่ะโดยเฉพาะการรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบหรือสุกๆดิบๆเพราะว่าการติดเชื้อซ้ำๆนั้นนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
3: ไม่มีอาการค่ะอันนี้คือเรื่องของพยาธิทีนี้เรื่องของมะเร็งนะคะเรื่องของมะเร็งมะเร็งท่อน้ำดีความน่ากลัวของมันก็คือมันได้รับฉายาว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบคำว่าเพชฌฆาตเงียบแปลว่าถ้ามันเป็นมะเร็งก้อนเล็กๆที่อยู่ในตับเดี๋ยวอยู่ในท่อทางเดินน้ำดีในตับเนี่ยค่ะไม่มีอาการไม่มีอาการบางคนถ้ามีอาการก็จะอาจจะจุกเสียดแน่นท้องเหมือนเป็นโรคกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะ
1: กรณีการตรวจพบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะพบมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะคะเป็นเพียงการตรวจคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ OVATK เพื่อหาเชื้อพยาธิใบไม้ตับด้วยปัสสาวะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยค้นหากลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วแล้วก็ไวขึ้นแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังยืนยันนะคะว่าการตรวจอุจจาระยังเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยค่ะซึ่งผู้ที่ตรวจปัสสาวะเจอเชื้อนะคะก็ควรจะตรวจอุจจาระซ้ำค่ะคุณเชอสารคุณผู้ชมคะจริงๆก่อนหน้านี้เองประเทศไทยนะคะเคยยกระดับปัญหาเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีนะคะเป็นวาระแห่งชาติค่ะมีการตั้งเป้านะคะในการลดการติดเชื้อแล้วก็ลดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในปี2568นะคะแต่ว่าหลังจากสิ้นสุดนะคะยุทธศาสตร์10ปีที่ผ่านมาแล้วก็การตรวจคัดกรองของนิสิตปี1ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยชุดตรวจปัสสาวะแล้วก็พบผู้ที่ติดเชื้อเป็นบวกนะคะกว่า 4,000 คนหรือว่าคิดว่าเป็นร้อยละ33นะคะตัวเลขนี้นะคะอาจจะไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ว่ายังคงพบตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อจำนวนมากแต่มีการตั้งคำถามถึงนโยบายในการแก้ปัญหาตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้เองก็คงจะต้องติดตามนะคะนโยบายแล้วก็การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขว่าจะมีการแก้ปัญหาได้หรือไม่เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ค่ะ
4: อยากให้สังคมนะคะเปิดใจให้ร้านส้มตำหน่อยนะคะเพราะว่าข่าวออกมาก็คือเจาะจงเฉพาะร้านส้มตำเลยไม่อยากให้เจาะจงมาเฉพาะร้านส้มตำนะคะเพราะที่ร้านนะคะรักษาความสะอาดรักษามาตรฐานอยู่นะคะก็ให้โอกาสกันด้วยนะคะ
5: สุกแล้วอันนี้เกี๊ยวบองสุก
6: เกี๊ยวบองข้าวขาว
5: มาค่ะ
6: 2ปี
7: แต่ว่าปลาเดียกมื้อนี้ก็กินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นหยังแล้วเขาเจ้าก็เฮ็ดเองได้สมัยตะเกียก็พอเห็นว่ามีหยังได้ล่ะก็กินมากจนเขาเจ้าอายุยืนคือหยังนี
8: ่ต้องมักเป็นปีเน
7: า
8: ะ
7: แม่นค่ะมักเป็นปี
9: จากงานวิจัยเนี่ยเราทำมาแล้วก็คือแค่หมักเกินแค่จริงๆเดือนเดียวเนี่ยพยาธิก็ตายแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบ
10: นี่คือคลิปวิดีโอที่ทีมอาจารย์จากสาขาวิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และตอบคำถามว่าปลาร้าทำให้ติดพยาธิใบไม้ตับจริงหรือไม
11: ่อย่างเช่นผักลูกน้ำผักกระเฉดน้ำพวกพืชน้ำพวกนี้ถ้าเรากินสดล้างไม่สะอาดก็จะติดพยาธิใบไม้ตับวัวควายเดาไม่ใช่พยาธิใบไม้
10: คำตอบจากทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกับความเห็นของแอดมินเพจเล่าเรื่องปรสิตนักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องที่มองว่าปลาร้าอาจไม่ใช่จำเลยแต่เมนูไหนกันแน่ที่เป็นต้นตอสาเหตุจริงๆพร้อมกับตั้งคำถามถึงกระแสข่าวนิสิตปีที่1ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกว่า 4,000 คนหรือ 33% ว่าท้ายที่สุดวิทยาศาสตร์ไม่ได้ต้องการตัวเลขที่สูงหรือต่ำหากแต่ต้องการตัวเลขที่ถูกต้องเพราะเมื่อข้อมูลถูกต้องการวินิจฉัยการรักษาการใช้งบประมาณและการกำหนดนโยบายสาธารณสุขก็จะถูกต้องตามไปด้วย
12: ที่ผ่านมานี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะรณรงค์แสดงว่าคนก็ยังติดอยู่หรือไปค้นหาว่าแล้วจริงๆเนี่ยคนที่ติดเนี่ยเขากินอะไรปลาจริงหรือเปล่าปลาส้มจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ไม่ว่าจะเรื่องของงบประมาณเรื่องของการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมถึงการนำตัวนี้เข้ามาใช้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับถ้าตัวเลขมันถูกแล้วงบประมาณเนี่ยมันจะมุ่งเป้าไปถูกช่องทางถ้ายังไม่มีการศึกษาคอนเฟิร์มจริงๆเนี่ยงบประมาณก็จะไหลไปในเรื่องของแน่นอนหน่วยงานในกระทรวงเองหรือเกี่ยวข้องเนี่ยต้องซื้อชุดตรวจนี่น่าจะอยู่ที่120-180ไหมแล้วแต่ที
13: ่มันจะมีปัจจัยอื่นที่
10: แอดมินเพจเล่าเรื่องประสิทธิ์ให้ทีมข่าวไทย PBS ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูป OVRDT แบบเดียวกับที่ใช้ตรวจให้นิสิตนักศึกษา
14: ซีก็คอนโทรล
15: นี่คือขึ้นแบบจางจาง
14: ขึ้นจางจางเขาเคลมว่า
10: แม้จะพบว่าทีมข่าวติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแต่ในมุมมองของนักวิชาการและแพทย์หลายท่านยังมองว่านี่เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นก่อนเข้าสู่การรักษาหรือกินยาควรตรวจซ้ำเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อจริงหรือไม
14: ่พอขึ้นปุ๊บเดี๋ยวเพิ่งจ่ายยาถ้าเลยจับนั้น
12: ขณะเดียวกันเองถ้าตรวจแล้วมันขึ้น ตัวเลขเยอะแบบนี้เนี่ย100คนเจอ60คน64คนน่ะค่ายาสปสช.ต้องรับผิดต้องดูแลด้านนี้งบประมาณก็มานี้ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะถ้าอย่างเงี้ยยาแพ็คนึง50บาท100บาทเดิมทีเนี่ย100คนมันเป็นอยู่ประมาณ2คน3คนมันก็จัดการได้แต่ถ้ามันเจอแบบเนี้ยมันเกิน 50% เลยนะฮะก็คูณขึ้นอีกงบประมาณก็ต้องไปอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเป็นทํากับทีมผู้วิจัยที่พัฒนาชุดตรวจแล้วขณะเดียวกันเองก็ต้องเป็นทํากับผู้ทํางานในองค์กรที่ผ่านมา
8: ในด้านการป้องกัน
12: ใช่ครับไม่งั้นจะโดนตีตาว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณทําอะไรทําอะไรกันไม่ทําอะไรเลยหรอ
10: ปี2557กรมควบคุมโรคร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันให้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติยกระดับปัญหาจากวาระอีสานให้เป็นวาระแห่งชาติเริ่มตั้งแต่ปี2559โดยมีเป้าหมายคือภายในปี2568ประชาชนคนไทยในทุกหมู่บ้านปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงมีการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณจำนวนมากโดยเฉพาะการรณรงค์ป้องกันตรวจคัดกรองและรักษาพัฒนานักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าปี2569พบผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับกว่า 2,600 รายเท่านั้นที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ในปี2569หลังสิ้นสุดวาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติ10ปีที่ประเทศไทยจะปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับกลับเจอสถานการณ์ที่ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากทำให้ต้องติดตามว่าแนวทางการแก้ปัญหาและการใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: คุณกัญญารัตน์พอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็คงทำให้หลายคนเนี่ยมีความกังวลเหมือนกันผมเองเนี่ยก็ชอบกินตำปูปลาร้าก็ไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันว่าจะมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้มันพอจะมีวิธีในการที่จะประเมินความเสี่ยงตัวเองได้ไหมครับว่าหลักเกณฑ์ไหนที่เราจะใช้ในการประเมินว่าเรามีความเสี่ยงติดพยาธิใบไม้ตับหรือเปล่า
1: คุณเชิญสารคุณผู้ชมคะ3คำถามที่ดิฉันจะถามกลับไปนี้นะคะเป็น3คำถามที่จะช่วยให้ประเมินตัวเองได้นะคะว่ามีความเสี่ยงไหมฟังกันดีๆนะคะแล้วลองตอบคำถามถ้าหากตอบใช่ใน1คำถามเท่านั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็คงจะต้องมีการไปตรวจคัดกรองดูนะคะคำถามแรกเลยนะคะต้องดูว่าเราเองเคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับหรือไม่นะคะอันนี้คำถามแรกคำถามที่2เคยกินยาถ่ายพยาธิพาซิคอนเทลหรือไม่ค่ะและคำถามสุดท้ายง่ายๆอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะคุณเทอสารนั่นก็คือเคยรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบสุกๆดิบๆหรือว่าปลาดิบหรือไม่นะคะถ้ามองแบบนี้เอ๊ะปลาเกล็ดขาวคืออะไรก็คือกลุ่มพงของวงกลุ่มปลาตะเพียนนะคะถ้ายังมองไม่ออกอีกนะคะนั่นก็คือปลาร้าดิบปลาจอมหรือว่าปลาร้าบองดิบนั่นเองค่ะลองพิจารณาดูนะคะแต่ความสำคัญนะคะคงไม่ใช่อยู่เพียงแค่เราจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับหรือไม่ค่ะแต่ว่าการคัดกรองนี้นะคะยังทำให้เรานั้นนะคะสามารถลดในเรื่องของตัวที่จะเป็นตัวก่อมะเร็งท่อน้ำดีได้อีกด้วยนะคะคำถามสำคัญหลังจากนี้ค่ะคุณเชอสารซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจับตาเลยนะคะนั่นก็คือการเข้าถึงชุดตรวจการคัดกรองของประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงค่ะถ้าหากมองเป็นเรื่องดีถ้าหากเราเจอกลุ่มเสี่ยงเร็วนะคะก็สามารถป้องกันที่จะไม่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วยนะคะก็คงจะเป็นคำถามสำคัญถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงยุทธศาสตร์นะคะในการแก้ปัญหาเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เราเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วยค่ะ
0: เรื่องของการเข้าถึงชุดตรวจนี่ก็น่าจะสำคัญเหมือนกันเพราะเมื่อกี้นี้ที่คุณกัญญารัตน์ถามมานี่ผมก็นั่งติ๊กดูนะยืนติ๊กดูปรากฏว่าข้อ1ข้อ2ยังไม่เคยแต่ข้อ3ที่บอกว่าเคยรับประทานปลาน้ำจืดปลาร้าซึ่งเราไม่รู้ว่าเวลาเราไปกินตามร้านเนี่ยปลาร้าร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาต้มสุกด้วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการคัดกรองได้มันก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณกัญญารัตน์ครับ คุณผู้ชมครับจากภาคอีสานไปดูที่ภาคเหนือกันหน่อยนะครับในเวลานี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่กำลังน่าเป็นห่วงนะครับหลังจากพบผู้ป่วยแล้วไม่ต่ำกว่า200คนและมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ต้องเร่งป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายคุณสมครานเถื่อบุญมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
8: การออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในวัด7ยอดพระอารามหลวงเป็นปฏิบัติการเร่งด่วนของอสม.ชุมชน7ยอดตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเนื่องจากวัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก

0: เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจะทำให้ยากต่อการควบคุมเนื่องจากมีโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
1: บ้านหลังไหนคือเขาจะมีรายงานอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งใช่ไหมเข้าไปดูแลลูกน้ำยุงลายแต่ละหลังคาเรือนที่รับผิดชอบไปกันทุกคนแล้วก็ที่ค่าตอบแทนที่ได้นี่ถ้าจะพูดถึงมันไม่คุ้มแต่เราก็เต็มใจทำงานเพราะทุกคนน่ะถ้ามาเป็นอสมเนี่ยต้องมีจิตอาสาแล้วก็ทำงานให้เต็มที่เพราะเราช่วยเหลือคนไม
0: ่ชุมชน7ยอดเป็นหนึ่งในชุมชนเมืองเชียงใหม่ที่ยากต่อการควบคุมหากมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีประชากรหนาแน่นประกอบกับสภาพที่อยู่อาศัยที่มีอาคารสูงและหอพักจำนวนมากนอกจากนั้นหากผู้พักอาศัยมีอาการป่วยมักจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนโดยไม่ได้แจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ทราบจึงไม่มีข้อมูลผู้ป่วยในการติดตามและป้องกันการแพร่ระบาด
2: ความร่วมมือของคนในหมู่บ้านในเมืองในพื้นที่ของ7ยอดเนี่ยจะมีหอพักมีคอนโดมีอะไรมากมายเยอะแยะมากมายที่เขาอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเราเยอะนะคะแต่เราก็จะพยายามโดยให้ทีมอสมค่ะพยายามเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงหมู่บ้านแม้กระทั่งให้ความสัมพันธ์กับเจ้าของหอพักหรือว่านิติบุคคลในแต่ละคอนโดเงี้ยค่ะหรือการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวประสานสมมติว่ามีเคสที่อยู่ในหอพักเงี้ยค่ะเราก็สามารถค่อยๆเข้าถึงแล้วก็ความยากอีกงานนึงก็คือคนที่อยู่เขาไม่มาแจ้งที่รพสตเขาจะไปเป็นโรคแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วเราจะตามยากค่ะกว่า
0: จากสถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกพบว่าทุกปีอำเภอเมืองเชียงใหม่มักจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมากที่สุดของจังหวัดเนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นและที่สำคัญมีประชากรแฝงจำนวนมากที่เข้ามาทำงานและอาศัยชั่วคราวจึงยากต่อการควบคุมโรค
3: ยิ่งถ้าเป็นวัดหรือโรงเรียนเนี่ยถ้าตัวแก่ยังมีสมมติมีเชื้อสักคนที่มีเชื้อไปเที่ยวที่วัดหรือคนที่เชื้อไปโรงเรียนเนี่ยถ้ายุงไปกัดคนที่มีเชื้อแล้วกระจายผลต่อเนี่ยคือเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการเตรียมพร้อมตั้งแต่วางแผนตั้งแต่ว่าก่อนการเกิดโรคต้องทำอะไรนะครับวางแผนกันในระยะเกิดโรคจะต้องทำอย่างไรและหลังเกิดโรคต้องมีการคืนข้อมูลถอดบทเรียนเพื่อจะเป็นบทเรียนในการที่จะดำเนินการในปีต่อไปว่าเรามีข้อบกพร่องอย่างไรหรือเราควรจะพัฒนาอะไรขึ้น
0: หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าล่าสุดพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นและพบว่าผู้ป่วยหลายรายมีการติดเชื้อไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่2ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้แตกต่างจากช่วง5ปีที่ผ่านมาที่พบเพียงสายพันธุ์ที่1และสายพันธุ์ที่3เท่านั้นและนอกจากนั้นยังพบยุงเกิดการดื้อยาอีกด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการเชิงรุกโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการเฝ้าระวังไม่ให้มีแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลาย
4: ถ้ามีสายพันธุ์ที่2กับ4แพร่กระจายเข้ามาในเชียงใหม่ก็จะทำให้ประชาชนของเราซึ่งไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายไปไวขึ้นหรือว่าคนที่เคยเป็นสายพันธุ์ที่1ที่3แล้วถ้าติดสายพันธุ์ที่2ก็จะอาการรุนแรงเพราะนั้นเราทางส่วนของทุกอำเภอเราก็มีการเฝ้าระวังถ้าเกิดพบผู้ป่วยที่นำโรคเข้ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็มีเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยเราจะทางโรงพยาบาลก็จะรีบเก็บเลือดแล้วก็ส่งตรวจหาสายพันธุ์
0: จากการเฝ้าระวังโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยแล้ว200รายเสียชีวิต1รายพื้นที่พบการระบาดมากที่สุดได้แก่อำเภอแม่วางดอยเต่าอำเภอเมืองสันทรายและอำเภอเชียงดาวโดยพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 20-39 ปีรองลงมาคือผู้สูงอายุและกลุ่มเด็กวัยเรียนสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน
5: เหตุการณ์น้ำท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพังงาเมื่อเดือนที่แล้วนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่เองก็ตกใจนะครับเพราะมันเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 40-45 ปีที่

0: ข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจและสอบถามข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จนไปพบสาเหตุของน้ำท่วมครั้งนี้แล้วครับคนงานบริษัทผู้รับเหมาได้รับการว่าจ้างจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งฝังกลบท่อระบายน้ำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองพังงาที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาครับหลังจากจุดนี้กลายเป็นสาเหตุของน้ำท่วมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเนื่องจากก่อนวางท่อโครงการดังกล่าวไม่ได้ประสานขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ทำกิจกรรมร่วมกันจากอบต.ถ้ำน้ำผุดในการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำให้ไหลลงสู่คลองพังงาจนทำให้ท่อเนี่ยมันอุดตันแล้วก็ปริมาณน้ำย้อนกลับเข้าชุมชนครับ
1: กลัวว่าจะท่วมซ้ำนะครับเพราะว่าการก่อสร้างถือว่าล่าช้ามากนะครับแล้วก็ณวันนี้การแก้ไขแบบเห็นว่าเพิ่งเริ่มจะเสร็จแล้วก็เนี่ยจะเริ่มทำการก่อสร้างเพื่อเชื่อมต่อจุดที่ก่อสร้างคาไว้เพื่อให้น้ำมันไหลโฟลว์ได้สะดวกกำลังเริ่มดำเนินการเพิ่งต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือนแต่เทศบาลก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการที่ให้ผู้รับจ้างมาใส่ท่อเพื่อบายพาสน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำท่วมไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนกับวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
0: น้ำท่วมที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายชุมชนของเทศบาลเมืองพังงาสูง 30-40 เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับทางจังหวัดนะครับเพราะกำลังเข้าสู่ฤดูมรสุมจึงได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือทางผู้ราชการจังหวัดพังงายอมรับว่าตกใจครับพอได้รับรายงานเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในรอบ 40-45 ปีระหว่างที่มีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเนี่ยก็มีการสั่งให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างน้อย3จุดระบายน้ำสูบน้ำทันทีถ้าฝนตกครับ
2: แต่การสร้างเนี่ยนะครับมันเหมือนไปขวางทางน้ำที่จะออกสู่แม่น้ำพังงาเพื่อไปสู่ทะเลตรงนี้ก็เลยเชิญมาคุยกันซึ่งโครงการมันใกล้เสร็จไงก็มาคุยกันแล้วก็โดยว่าไปดูซิว่าสาเหตุอย่างเงี้ยมันจะแก้ไขได้ไหมเพราะน้ำจุดเนี้ยเป็นน้ำที่มันมาจากบนฟ้าฝนตกลงมาและน้ำจากเขาที่มันไหลมามันรวมจุดเดียวจุดที่กำลังก่อสร้างนี้ก็เลยต้องแก้ไขแบบบางส่วนเพื่อเปิดทางน้ำให้มันไหลสะดวกออกไป
0: ทีมข่าวขอสัมภาษณ์ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาแต่ได้รับการปฏิเสธครับรวมถึงไม่อนุญาตให้บันทึกภาพพร้อมกับกล่าวตำหนิการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่อเหตุการณ์น้ำท่วมบอกแต่เพียงว่าทั้งโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นโครงการจากส่วนกลางที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของท้องถิ่นครับเรื่องน้ำเหมือนกันนะครับแต่เป็นกรณีไม่มีน้ำใช้ครับชาวบ้านที่พระนครศรีอยุธยากว่า200ครอบครัวออกมาร้องขอความช่วยเหลือครับหลังบ่อน้ำบาดาลที่ใช้ผลิตประปามันชำรุดแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขทำให้ชาวบ้านเนี่ยจำเป็นต้องซื้อน้ำมาใช้ในครัวเรือนครับชาวบ้านหมู่ที่1และหมู่ที่2ตำบลบ้านแพนอำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยารวมตัวกันครับหารือแล้วก็เจรจาหาข้อยุติกับผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อยหลังจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำจากบ่อบาดาลชำรุดเสียหายไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคก็เดือดร้อนกันหนักครับชาวบ้านบางส่วนบอกว่าระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้านสร้างมาตั้งแต่ปี2538ใช้งานมากว่า30ปีแล้วปัจจุบันมันชำรุดบริเวณท่อใต้ดินที่ลึกมากทำให้น้ำใต้ดินเนี่ยมันไหลเข้าไปปนกับน้ำในบ่อส่งผลให้น้ำมีตะกอนสีดำเครื่องสูบน้ำก็เสียหายจนผลิตประปาไม่ได้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำบางครอบครัวก็ต้องซื้อน้ำมาใช้แม้ที่ผ่านมาจะมีรถบรรทุกน้ำของอบต.บ้านแพนมาช่วยแจกจ่ายน้ำแต่ก็ช่วยได้บางส่วนครับเนื่องจากมีกว่า200ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบครับ
3: ชำรุดครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับบ่อเนี้ยใช้มา 20-30 ปีแล้วครับผมมันก็เลยมีการเหมือนเขาเรียกบ่อแตกอะครับพอมันแตกเนี่ยน้ำข้างนอกอะครับที่มันไม่มีการกรองอะมันก็จึงเข้ามาในตัวบ่อมันก็ทำให้เกิดน้ำเหลืองเวลาที่สมอปะครับหรือมอเตอร์อะมันทำการดูดขึ้นไปอะครับมันจึงมีตะกอนเยอะมีตะกั่นเยอะมันทำให้มอเตอร์พวกเนี้ยครับมันไหม้ครับผมมันก็เลยจะต้องแบบว่า ซ่อมเรื่อยๆซ่อมเรื่อยๆครับถามว่าณตรงนี้ครับงบประมาณที่จะเข้ามาช่วยเหลือมันไม่มีเพราะมันเป็นประปาหมู่บ้านถูกไหมครับคือมีการจัดสรรอย่างเดียว1เนี่ยจะต้องจ่ายค่าไฟ2จะต้องซ่อมแซมอย่างเงี้ยครับ
4: พวกหนูเนี่ยทำงานโรงงานทำงานเนี่ยเช้าไปมืดกลับอย่างเงี้ยอย่างอาทิตย์นึงก็ทำงานบ้านได้แค่วันนึงเสื้อผ้าเน่าค่ะแล้วหนูมีคนแก่มีคนป่วยด้วยค่ะ
0: ด้านนายสำรวมปลื้มสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนบอกว่าที่ผ่านมาอบต.ก็ช่วยไปแล้วบางส่วนก็คือนำรถน้ำไปแจกจ่ายน้ำให้นะครับหลังจากนี้จะทำโครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลวงเงิน 490,000 บาทอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้ขณะที่ปลัดอำเภอเสนาครับลงพื้นที่ไปพบประชาชนแล้วก็รับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือตามกรอบกฎหมายพร้อมประสานให้นำน้ำมาแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นจนกว่าการซ่อมแซมระบบประปาจะแล้วเสร็จครับในยุคที่วัตถุดิบทำอาหารราคาสูงขึ้นแต่มีแม่ค้าหมูปิ้งเจ้าหนึ่งที่จังหวัดลำปางยังคงขายหมูปิ้งไม้ละ5บาทนะครับเพราะเห็นใจลูกค้าที่ต้องแบกรับกับค่าครองชีพครับทุกวันลูกค้าขาประจำจะหมุนเวียนทยอยกันไปอุดหนุนร้านขายของริมถนนร้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับอยู่บนถนนสายลำปางเชียงใหม่ที่ตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางของคุณป้านายอายุ60ปีที่ขายอาหารประเภทปิ้งย่างซึ่งอาหารที่มีมาขายเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมูปิ้งตับทอดหมูทอดข้าวเหนียวร้อนๆ นะครับก็จะจัดเตรียมเอาไว้ขายหมูปิ้งขายราคาไม้ละ5บาทครับตับทอดชิ้นละ5บาทหมูทอดก็ถุงละ20บาทส่วนข้าวเหนียวเริ่มต้นถุงละ5บาทเท่านั้นครับแม้ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ร้านนี้ป้านายยืนยันขาย5บาทนักข่าวเราไปคุยกับป้านายมาครับป้านายเล่าให้ฟังว่าตนเองเนี่ยเริ่มขายที่นี่มาได้ระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากว่าไม่สามารถจะไปประกอบอาชีพที่อื่นได้ก็ลงทุนขายหมูปิ้งไม้ละ5บาทข้าวเหนียวก็ถุงละ5บาทพอประคับประคองครอบครัวกันไปได้เพิ่งเสริมเข้ามาใหม่คือเมนูตับทอดก็ขายชิ้นละ5บาทหมูเค็มทอดหมูทอดเค็มนะถุงละ20บาทเริ่มขายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าแล้วก็รับข้าวกล่องมาขายกล่องละ20บาทขายในราคานี้เพราะซื้อวัตถุดิบมาไม่แพงก็พอจะขายได้อยู่อาศัยขายเยอะๆและยังพอมีกำไรอยู่บ้างครับ
5: หมูปิ้ง5บาทค่ะตับชิ้น5บาทข้าวเหนียว5บาทหมูตกกับหวานนิดๆค
6: ่ะแม้ต้นทุนจะสูงเราก็ยังขายราคานี้
5: ค่ะเราเอากำไรไม่เยอะค่ะเราขายเยอะได้แบบเราอาศัยขายเยอะแต่ก็ได้อยู่ค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะแล้วก็เขาอยู่ได้เราอยู่ได้ค่ะพอได้ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่ากิน
0: ป้านายเนี่ยบอกว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องช่วยกันไปครับเพราะว่าเราอยู่ได้เขาก็อยู่ได้ช่วงนี้ก็ประคับประคองช่วยเหลือกันใครผ่านไปก็สามารถแวะอุดหนุนกันได้นะครับและส่งท้ายรายการวันนี้ผมพาไปดูความพยายามของเกษตรกรในอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในการแปรรูปผลทุเรียนครับคุณผู้ชมคือหลังจากที่ทุเรียนหมอนทองบางส่วนภายในสวนของเกษตรกรที่ตำบลแม่พูนอำเภอลับแลได้รับผลกระทบจากหนอนไปเจาะผลครับและบางลูกคือขนาดใหญ่เกินไปไซส์มันไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่จะส่งไปต่างประเทศได้ก็จะกลายเป็นทุเรียนตกเกรดที่ส่งขายปกติไม่ได้ชาวสวนเขาก็แก้ปัญหานะครับกระจายผลผลิตให้กับชาวบ้านในพื้นที่แปรรูปเป็นทุเรียนทอดกันครับเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนก็จะเลือกทุเรียนหมอนทองที่มีความแก่อยู่ที่ร้อยละ75ก็เนื้อมันจะแน่นนะครับไม่เละรสชาติหวานมันแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีครับปัจจุบันทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็เข้าไปส่งเสริมกระบวนการแปรรูปและช่วยขยายช่องทางการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วยครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชอสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ

ลางพโยมแสงโสมส่องนวลผ่องฟ้าชโลมลาดนำผาสุขแผ่ทุกถิ่นเปรียบสายทานน้ำพระทัยไหลหลั่งรินชุบชีวินเหล่าราษฎรปราดทุกร้อน13กรกฎาคมอุดมสมัยอัญเชิญพระรัตนตรัยทำคำสอนดลดาลให้พระนรภัยสุขบวรน้อมถวายพระพรทรงพระเจริญ13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะกิฟอภิยาค่ะ
1: มาร์กวินพบครับอยู่กับ SC Band นะฮะแดนเซอร์สาวสวยของเราแล้วก็แน่นอนเสิร์ฟเพลงเพราะให้คุณผู้ชมทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นครับพี่กิฟ
0: โอ้วันนี้เพลงเพราะมากแล้วมาเป็นคู่อีกแล้วแล้วเป็นคู่ในประวัติศาสตร์แต่ละท่านทะลุล้านตลับทั้งนั้นน้องปาร์คไปชวนมาเจอกันได้ยังไงเขาเรียกว่ามาชนกันสิเพราะวันนี้มี2ชน
1: 2ชนฮะแมงปอชนทิชานะฮะแล้วก็พี่ชนอภิชาตนะฮะ
0: โอ้โห2ชนจริงๆนะ
1: เขาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเพราะชื่ออัลบั้มเขาก็บอกอยู่เขาเป็นคู่แท้เพลงทอง
0: ใช่หรือเปล่า
1: ใช่ท้องมาแล้วอย่าพึ่งจ้านดูสิปอกุศาถูกไหมฮะถูกใช่ไหมฮะถูกนี่พี่แมงปอพยักหน้า
0: เห็นเขาตั้งใจทำงานทำการบ้านมาอย่างดี
1: ขอบคุณที่พี่กิฟมองเห็นอัลบั้มคู่แท้เพลงทองคุณผู้ชมย้อนไปโอ้โหถ้าใครเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งตอนนั้นในสังกัดค่ายนพรซิวโกใช่ไหมฮะ20กว่าปีแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราบอกว่าเอ๊ะปกติอย่างสารพันลั่นทุ่งบางเขนเราคุ้นเคยกับทั้งสองท่านก่อนในนี้เจอพี่แมงปอแล้วด้วย
0: ถูกต้อง
1: พี่ชนแล้วด้วยแต่ไม่เคยจับมาปากันพี่กิฟ
0: อย่าบอกนะว่าคุณจะมีเพลงคู่ที่อยู่ในความทรงจำของแบบยุค90เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนเขาทำอะไรเนี่ยเขาหวนรำลึกหมดบรรยากาศหนังเพลงในยุค90นี้กลับมาหมดนะนี่ก็คู่จิ้น90
1: รออยู่ไหมฮะทุยออนเอียงนะฮะ
0: โอ
1: ้ยแล้วก
0: ็เอ้าทุยมาแล้วนี
1: ่ตอนแรกกับปาร์คคิดแล้วปาร์คจะไม่เอ่ยชื่อเพลงแล้วเพราะปาร์คตั้งใจอยู่ว่าพี่กิฟต้องเล่นมุกทุย
0: แน่ๆ
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่ทัน
1: ยังไงก็เสิร์ฟเป็นความสุขให้คุณผู้ชมเพราะบอกว่าพิเศษสุดสำหรับแฟนสารพันลั่นทุ่งบางเขนเพราะว่าเป็นการกลับมาเจอกันบนเวทีพร้อมกันของทั้งสองท่านในรอบกว่า20ปีซึ่งตอนนั้นพี่กิ๊ฟเป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะ20ปีที่แล้วนะฮะ
0: เอาอีกแล้ว เขาเอาคืนเลย เขาเอาคืนเลยคือต้องบอกว่าบรรยากาศยุคนั้นเนี่ยบทเพลงเนี่ยน่าสนใจแล้วก็นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นค่ายที่บันทึกเสียงได้ดีที่สุดอีกหนึ่งค่าย แล้วก็นักร้องเนี่ยเขาขายน้ำเสียงจริงๆแล้วก็ดังอย่างที่กิ๊ฟบอกไปว่า ระดับล้านตลับ แล้วการจับมาเจอกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของยุคนั้นที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้ออกทัวร์ด้วยการออกเพลงด้วยกันถึง2อัลบั้มแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วเชื่อหรือเปล่าน้องปาร์คเขาบอกว่าพี่แมงปอกลับบ้านกลับบ้านอย่างนี
1: ้หมายถึงชวนพี่แมงปอกลับบ้าน
0: ไม่ใช
1: ่
0: กลับคืนสู่ค่ายที่พี่แมงปอเองเคยเป็นนัมเบอร์วันของค่าย
1: นี่แล้วน่าสนใจมากการกลับบ้านครั้งนี้พร้อมพี่ชวนอภิชาติที่ออกซิงเกิลเพลงแล้วเดี๋ยวจะมีผลงานเพลงใหม่ๆด้วยแต่น่าสนใจคุณผู้ชมทำไมแต่ก่อนยุคอดีตเนี่ยทั้ง2ท่านคู่กันออกอัลบั้มด้วยกัน2อัลบั้มนะฮะทั้งจริงๆนะฮะเล่าย้อนนิดนึงนะฮะพี่แมงปอเนี่ยเคยร้องคู่กับศิลปินชายท่านอื่นด้วยในขณะเดียวกันพี่ชนก็มีศิลปินหญิงท่านอื่นที่เขาร้องเพลงแก้กันอีกเออแต่ทำไมยุคนั้นคู่นี้ถึงแม้โคจรและเป็นขวัญใจหลายๆคนเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะฮะ
0: เคมีเป๊ะมากวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยในบทบาทที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงมีบทเพลงใหม่ทั้งคู่เดี๋ยวรอสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ

0: คุณผู้ชมครับกว่า20ปีที่หลายท่านน่าจะคิดถึงนะฮะวันนี้มาหวนคืนความทรงจําความรักความสุขให้กับคุณผู้ชมกับ2คู่ขวัญนะฮะต้อนรับท่านแรกนะครับพี่แมงปอชนทิชาครับ
1: สวัสดีค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้ไม่เหงานะคะมีอภิญญาแล้วต้องมีอภิชาตินะคะพี่ชนอภิชาตมาแล้วจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ปอปาไม่คิดว่าเขาจะเล่นมีอภิญญาแล้วต้องมีอภิชาติ
1: ตระกูลอภินะคะ
0: ลุงนี่ปักเล่นมี2ชนนะฮะ
1: ชนไหนฮะ
0: ชนทิชากับชนอภิชาติ
1: ใช่มีความเกี่ยวพันกันทั้งเวทีเรากับเป็นญาติกันมาก่อนเลยนะคะนี่เป็นความน่ารัก
0: เออพบบรรยากาศแบบนี้เราถามกันนอกเวทีคุณผู้ชมนอกไมค์เป็นการหวนคืนเวทีด้วยการร้องเพลงด้วยกันอย่างนี้เนี่ยนานมากเลยใช่ไหมฮะในรอบกว่า20ปี20ปีเลยเหรอครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ช่วงที่ผ่านมาพอมาเจอกันไม่ได้เจอกันเลยทีนี้ที่แรก
3: มีเจอกันบ้างแต่ว่าถ้าขึ้นเวทีร้องเพลงคู่กันอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่ได้ขึ้นคู่เลย
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ทั้งนี้จริงแต่ก่อนในอดีตนี่คือเป็นเรียกว่าเป็นคู่ขวัญ
3: คู่จิ้นเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าคู่จิ้น
1: มากโบราณมากคู่ขวัญ
0: ลูกตกใจเพราะคู่จิ้นเดี๋ยวนี้แบบเรานึกถึงแล้วพระเอกนางเอกแบบซีรุ่งซีรีวายอะไรอย่าง
3: เ
0: งี้ยแ
3: ต่สมัยก่อนเขาจะเชียร์แบบอุ้ยไม่เป็นแฟนกันสิอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำงานด้วยกันแล้วเข้าเคมีเข้ากัน
0: คู่จิ้น
1: คู่จิ้นจริงต้องเจอข่าวก็อตสิบเจอหรือเปล่าคะยุคนั้นมีพาดหัวบันเทิงไหมคะ
3: ไม่มียุคนั้นไม่มี
1: ไม่มีแซวกันนะ
2: ไม่มีครับครับ
1: มีแค่ลือ
2: แต่แฟนคลับทั้งของปอและของผมก็จะมีแบบเชียร์กันอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีเราไม่มีแอบแบบคนนึงก็เจอสาวสวยอีกคนนึงก็เจอหนุ่มหล่อข้างๆยุคนั้นย้อนไป20กว่าปีที่แล้วไม่มีแบบอุ๊ยเขาเชียร์สักหน่อยมั้ยอะไรอย่างงี้มีมั้ยฮะแบ
3: บเรียกว่าเราเห็นไส้เห็นพุงกันหมดแล้ว
2: ขนาดนั้นเลยนะคือก็เห็นกันอยู่ทุกวันน่ะเราก็เลยไม่ได
3: ้เป็นพี่น้องกัน
2: ใช่เป็นพี่น้องดีกว่า
0: ครับยุคนั้นตอนสมัยที่อยู่สังกัดก็คือค่ายของนพพร
1: Silver
2: Gold
0: ใช่ไหมฮะ
2: แล้วถ่าย VCD ด้วยกันด้วยแต่ก่อนก็จะมีหนังแผ่น VCD ของทางบริษัททำออกมาด้วย
0: หนังแผ่นเหรอครับ
2: หนังแผ่นใช่
3: เมื่อก่อนนี้เขาจะเรียกว่าภาพยนตร์ VCD ก็จะเป็นหนังที่นพพรสร้างขึ้นมาแล้วก็พี่ชนวิชาได้มาเล่นเป็นพระเอก
2: ใช่
3: ตอนน
2: ั้
3: นยังไม่ได้เป็นนักร้อง
2: ตอนนั้นผมยังไม่เป็นนักร้องเลยเล่นเพลงรักแผ่นดินเพลิงเป็นเกี่ยวกับชนเผ่าแมวเผ่าม้งอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นไปถ่ายบนเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเหมือนเป็น MV แต่ว่าไม่ได้ออนแอร์ทีวีอย่างงี้หรอคะต้องซื้อดูใช่ม
3: ั้ยเป็นหนังเลยค่ะเป็นภาพยนตร์เลยค
0: ือ
3: เป็นหนังเลยแต่ว่าเราแบบเหมือนว่าลงแผ่น VCD ค
1: ่ะคราวนี้แฟนๆที่ประจําค่ายนี้ก็จะไปตามร้านแล้วก็ไปซื้อเหมือนซื้อเพลงแต่อันนี้ซื้อหนังมาดู
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้เก๋มาก
2: แล้วก็จะมีเพลงประกอบด้วยเป็นบางช่วง
0: หมายถึงเป็นหนังที่มีเพลงอยู่ในหนัง
1: ใช
0: ่มั้ยฮะแต่ตอนนั้นหมายความว่าพี่ชนเป็นศิลปินแล้วยังครับตอน
2: ยังครับยังไม่ได้ร้องเพลงกับทางนครด้วย
1: อย่างงี้ค่ายอื่นมีมั้ยคะหรือเราเป็นค่ายเดียวที่มีหนังเพลงแบบนี้ค่ายอื่นเค้าน่าจะมี MV ไ
2: ม่แน่ใจก็น่าจะเริ่มทําเหมือนกันครับแต่ว่าของเราเนี่ยคือทําแล้วเพื่อจะให้นักร้องในค่ายเนี่ยมาเล่นแล้วก็ร้องใส่เพลงลงไปด้วยแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ใช่เป็นนักร้องแต่ว่าเขาเชิญให้มาเป็นพระเอกคู่กับน้องแมงปออ
1: ันนี้คือ RO เป็นคนคิดหลายๆแบบเลยเป็นคนที่หัวก้าวหน้ามากๆเลย
2: ใช่แกมอง
1: ค่ะมีอะไรอีกไหมคะที่ RO เขาคิดเอาไว้แล้วมันยังคงปรับใช้มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะในการทำงานของเรา
2: ปอก่อนไหม
3: คะ
2: สำหรับผมนะพี่ก่อนก็ได้สำหรับผมนี่เรื่องการร้องเพลงล้วนๆเลยท่านให้คำแนะนำท่านสอนลูกหายใจเข้าตรงไหนเอื้อนลงตรงไหนเขย่ายังไงไปซ้อมอยู่2เดือนแล้วก็เข้าห้องอัดเลย
1: พี่ชนต้องสอนปาร์คเขย่าค่ะ
0: เขย่าอะ
1: พี่ชนพูดว่า
2: ไม่ตอนนี้ผมก็เขย่าไม่ไหว
0: ลูกคอนะฮะไม่ไหว
2: หยอกครับหยอก
1: ค่ะเป็นเทคนิคการร้องเพลง
3: ค่ะของปอนี่เรียกได้ว่าก็ทุกอย่างในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเพลงเรื่องการวางตัวอยู่ในวงการอะไรยังไงแล้วก็รวมถึงเวลาเรามีปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปรึกษาโอได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ย
2: ครับพ่อเหมือนพ่อคนที่สอง
3: เหมือนพ่อใช่ค่ะ
0: แสดงว่าสิ่งนอกจากเรื่องของการสอนโอท่านเป็นอีกคนนึงที่ยุคนั้นถ้าแบบเราใช้ภาษาปากๆก็คือแบบหัวการตลาดอะ
1: ล้ำ
0: ทำหนังก่อนแต่ตอนนั้นการทำหนังที่จับพี่ชนกับพี่แมงปอคู่กันเนี่ยฮะเป็นเพราะมีแผนแล้วหรือเปล่าว่าแบบวิ เดี๋ยวจะดึงทั้งสองท่านมาเป็นศิลปินแล้วทำอัลบั้มทำเพลงคู่กันตอนนั้นสตาร์ทอย่างนั้นเลยไหมคร
2: ับจริงๆถ้าผมและความรู้สึกผมนะตอนนั้นผมที่เข้ามาเพื่อเป็นพระเอกหนังพีดีเนี่ยผมยังยังไม่รู้เลยว่าผมร้องเพลงได้แต่ผมมีพื้นฐานในการร้องเพลงเห็นพี่ๆนักร้องลูกทุ่งเขาร้องกันตอนถ่ายละครถ่ายไอ้นี่หนังเนี่ย
1: ผมก็เห็นความหล่อดึงมาเป็นดารา
2: ไม่แล้วผมก็เลยร้องตามพี่เขามั่งเพราะผมฟังเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อรักพิชาในเวลาไปถ่ายละครถ่ายหนังเนี่ยก็จะเปิดลูกทุ่งตลอดผมก็จะฟังแล้วก็ร้องไกด์มาอาวุธพี่วุฒิภูมิกับเขาก็ถามว่าเราร้องเพลงได้หรือเปล่าไปร้องให้พี่โอฟังไหมผมก็บอกลองดูก็ได้ครับพอไปร้องต่อหน้าอาโอได้สักครั้งหนึ่งเอ้ยน่าจะฝึกได้นะไปฝึกหน่อยสักนิดนึงให้รู้จักการเขย่าการเอื้อนการหายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: รู้จักการเข้าจังหวะดนตรี
0: ก็เลยจากกลายเป็นพระเอกหน้าจอ
2: ครับ
0: มาเป็นนักร้องเลยด้วย
2: ก็เลยผันจากตรงนั้นที่เป็นพระเอกก็กลายมาเป็นนักร้อง
0: เป็นนักร้อง
2: ครับ
0: แต่ของพี่ปอตอนที่เล่นหนังน่าจะเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดแล้วชื่อเสียงโอ้โหพีคมากมาเป็นนางเอกใช่ไหมครับตอนนั้นเอง
3: ใช่ค่ะก็น่าจะผ่านช่วง

0: ล้านตลับไปแล้วค่ะ
1: อยากรู้ว่าพี่ปอพอพี่ปอดังขนาดนั้นพี่ชนการต้องประกบคู่กับซุปตาตอนนั้นไม่เกรงเหรอฮะ
2: ตอนนั้นผมก็มึนครับยังไม่รู้ว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาดังขนาดไหนก็ยังมึนๆเข้ามาก็โอเค
3: พี่ชนก็ฝึกร้องเพลงอยู่ช่วงนั้น
2: ก็ประมาณนึงครับ
0: จะเป็นพี่มากกว่าที่จะแบบเข้าหาเขา
1: ทำไม
0: ยังไงแบบให้หายเกรงอะไร
2: ใช่ใช่ใช่เขาจะเป็นคนที่เข้ามาคอยรีแลกซ์ให้เราใช่เพราะเราเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆอะไรเงี้ย
1: ครับซึ่งตอนนั้นอัลบั้มที่ได้ทำคู่กันเลยชื่ออัลบั้มว่า
0: คู่แท้
2: เพลงทอง
1: ใครเป็นคนตั้งให้อ่ะโอตั้งให้เลยครับชื่ออัลบั้มนี
0: ้คืองานทุกอย่างอะค่ะ
2: จะเป็นความคิดของ
0: อ่ะโอเขาจะทุกขั้นตอนเลย
1: หนุ่มอบต.เมื่อสักครู่ฟังไปแล้วก็พี่แมงปอมีร้องแก้ด้วยรอรักหนุ่มอบต.ตอนนั้นร้องแก้กันก่อนที่จะทำอัลบั้มคู่กันหรือว่าอยู่ในอัลบั้มคู่กันฮะ
2: อ๋อไม่หลังจากที่ทําคู่กันแล้ว
1: อ๋อเป็นเพลงหลังจากที่ทําคู่กันแล้วด้วย
2: ใช่ใช่แล้วเหมือนกับว่าเพลงหนุ่มมตเนี่ยเหมือนจะเริ่มเงียบลงไปแล้วก็เลยให้ปอเอาดนตรีเนี่ยมาทําเปลี่ยนเนื้อ
3: เป็นรอรัก
2: จะได้เหมือนกับดนตรีอุ่นหนุ่มมตจะได้กลับมาอีกครั้งนึง
3: นี่กําลังจะตอบแทนพี่ปอนะว่าไอ้สิ่งที่เราถามเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนึกไม่ออกเชื่อป่ะใช่มั้ยคะแทนใจมั้ยม
0: ันผ่านมา10กว่าปี20ปี
2: ผมว่าเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่ามั้ยครับ
3: ต้องนั่งคิด
2: รู้สึกว่ามีอายุยังไงก็ไม่รู้นะ
3: แต่ถึงจะเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาไร้สาระ
0: ค่ะ
3: เพิ่งแต่งใหม่ๆเลยใช่มั้ยฮะต้องเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่แน่นอน
0: ค่ะใช่ฮะไม่ใช่เพลงนี้เนี่ยเป็น
1: พี่กิ๊ฟพ
0: ี่จูนก่อนเชิญ
1: พี่กิ๊ฟทำพี่ปองงตาม
3: พี่ปองเป็นคนที่โน้มน้าวได้ง่ายมาก
1: คือเป็นเพลงที่พี่ปองทำใหม
3: ่
1: ไร้สาระคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าก่อนคุณผู้ชมฟังเนี่ยวันนี้เนี่ยวันที่อัดเทปเนี่ยคือเพิ่งปล่อยวันนี้เลยด้วย
0: ปล่อยวันนี
1: ้ก็เลยไม่แปลกที่จะงง
0: คือเพลงเนี้ยเหมือนคือขนาดเขายังคิดว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่
3: รุ่นใหม่หรือเปล่า
0: แต่จริงๆแล้วอ่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เอาโอพนมรพรนะคะเลือกเอาไว้ตั้งนานแล้ว
3: ซื้อเอาไว้นานแล้ว
0: นานมากแล้วแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าเพลงนี้แมงปอชนิชาเป็นคนร้องค่ะ
1: แต่หมายถึงยังไม่เคยเป็นเทป
0: ยังไม่เคยค่ะแล้วก็นักแต่งเพลงนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นเดียวกัน
3: นั่นก็คืออ
0: าจารย์ระพีเรือนเพชรค่ะ
3: โอ้
0: ใช่ฟังแล้วเหมือนเพลงแต่งใหม่ใช่มั้ยจริงๆแล้วก็เนี่ยเอาโอเค้าเหมือนเค้าแบบคิดไว้ล่วงหน้าอะไรล่วงหน้าอย่างเงี้ย
3: โอ้นี่ก็แสดงว่าเป็นอีก1เพลงที่สารเจตนารมณ์ของอโอในวันนี
0: ้
3: เวลาล่วงเลยมานานมากแต่ก็ร้องได้สําเร็จพี่ปอร้องให้แฟนๆรายการฟังนิดนึงได้มั้ยคะ
0: เพลงนี้ก็จะจริงๆก็เหมือนตัวตนพี่ชนอภิชาติเหมือนกันนะเพราะเขาเป็นคนชอบแบบเก๊กๆแบบว่าพูดอ้อมค้อมจะจีบสาวอะไรก็จะอ้อมอ้อมนิดนึง
3: คนรอๆหน่อย
0: ก็จะประมาณคุยโมโวมากไปไหมอ่ะอุ๊ยฟังไม่ได้เรื่องมันไร้สาระจีบฉันแล้วอย่ามัวคิดนานรุกให้เต็มกระดานมาเป็นแฟนฉันซะอะไรประมาณนี
3: ้เล่นตัวนิดนึง
0: ผู้ชายเล่นตัวผู้หญิงแบบเออสักทีเหอะสักที
1: ซึ่งพอฟังปุ๊บพี่ชนก็เลยปฏิเสธหรือยอมรับฮะข้อหานี้ฮะ
2: อันนี้ก็ทำตัวไม่ถูกไง
3: โอ้อาจารย์ระพีเรือนเพชรแต่งทันสมัยนะ
2: ใช่แต่เพลงก็จะทันสมัยนะไม่ได้ตกยุคอะไรฟังแล้วร้องตามได้สนุกโยกตามได
0: ้ค่ะ
3: ตอนนั้นตอนที่ทั้งสองท่านดังมากๆค่ายอื่นๆมีคู่แข่งเขาต้องปั้นคู่ฮิตมาสู้หรือมาล้มเราไหมคะเพราะเราดังจัดจริงๆอะเรากินพื้นที่ทุกอย่างแล้วนั่น
0: เ
3: ดี๋ยววันหลังส่งคำถามให้พี่ปอก่อน3วัน3วัน
2: เอาแล้วปอโดน
0: ไม่เหมือนตอนนั้นเราอยู่ในวงโคจรของพวกเราอะค่ะใน
3: ไม่ได้ดูข้างนอกเลย
0: ใช่เราไม่ค่อยทราบว่าข้างนอกเขาอะไรยังไงกันเพราะว่าลำพังนักร้องในนพพรก็เยอะมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มันเอ้ยคนนี้ออกเพลงใหม่คนนั้นออกเพลงแค่ในค่ายก็งงกันแล้ว
2: แต่ว่าผมสังเกตนะผมสังเกตว่าช่วงที่เราออกเพลงคู่กันเนี่ยค่ายอื่นก็ยังไม่มีใครทำหรือว่าทำก็คือทำมาก่อนนานแล้วแล้วก็มาเป็นตอนนี้เป็นยุคของเราสองคน
3: อ๋อเหมือนเราแบบรียูเนียนขึ้นมาใหม่ในยุคของเรา
4: ไม่ได้มีใครทำมาแข่งกับเรา
2: แล้วอาโอเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยทำอะไรอย่างเงี้ยตัวแกเองจะไม่ว่างเลยเพราะแกจะทำตรงนู้น
0: อย่างที่บอกว่าเราทำกันเป็นอัลบั้มครั้งละ10เพลงอะไรเง
2: ี้
0: ยที่ทุก10ทั้ง10เพลงในอัลบั้มนั้นน่ะจะเป็นเพลงที่อาโอเขาคัดเลือกไว้อยู่แล้ว
2: คัดเองทั้งหมดค
0: ั
2: ดเองทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นก็จะเต็งเพลงนี้เพลง1เพลง2อะไรเงี้ยอย่างที่ปอบอก
2: เพราะ
0: มันก็จะเหมือนกับ

0: เราทำบ่อยจริงๆมันก็ทำแค่ปีละ1หรือ2อัลบั้มแค่น
1: ั้
0: น
1: ใช่ๆทำเยอะกว่านั้นบางทีแฟนเพลงจำอย่างอัลบั้มเก่ายังไม่หมดเลยอย่างเงี้ยไปทำอัลบั้มใหม่ก็
2: อ๋อเพราะอย่าลืมว่าต้องมีเวลาให้ทัวร์ไปทั่วประเทศด้วย
1: ใช่ๆ
2: สมมติอัลบั้มนึงดังออกมาแล้วทั้งคู่เนี่ยยังมีหนังมีละครอีกแล้วทัวร์อีกทั่วทั้งประเทศไทยเราพูดได้ไหมคะว่าเราไปครบทุกจังหวัดแล้วจริงๆในช่วงที่เราดัง
1: มาก
2: ผม
1: ว่าปอน่าจะครบแต่ผมเนี่ยอาจจะยังแบบว่าไม่ถึงไม่ดังสู้เขาไม่ได้
2: แต่ก็ประกบคู่กันไป
1: อาจจะแบบว่าอาจไปตามเขาเป็นบางงานเป็นอะไรเงี้ยไปเพื่อจ้างงานจ้างคู่เขาอยากเห็นเพลงคู่เราก็ไป
2: ครับส่วนเจ้าตัวเองนั
0: ้
2: นจำได้ไหมคะพี่ปอครบไหมครบทั้งประเทศไหม
0: ก็ถือว่าครบแล้วค่ะเพราะอย่างสามจังหวัดชายแดนอะไรเงี้ยก็ไปหมดแล้ว
1: พี่ก็ไปนราธิวาสผมก็ไป
3: ไปสามจังหวัดชายแดนเลย
1: ยะลาก็ไปเคยไปครับแล้วผมไปร้องกลัวมากก็วัดเขามืดด้วยแล้วคนใต้เขานั่งอยู่ไกลๆแล้วเขาไม่เล่นอะไรกับเราหน้าเวทีเลยอ่ะเออเราคุยกับใครเนี่ย
2: เขาก็จะดูน่ารักเรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: เขาตั้งใจดูไงจนเรารู้สึกว่าเออเราร้องไม่ดีหรือเปล่า
2: ไหนปักทำซิ
3: คนใต้น่ารักคนใต
2: ้เออแต่เขาตั้งใจมาก
1: ผมถึงมาร้องเพลงคนใต้ใจซื่อนี่ไง
2: คือเวลาดูอาจจะนิ่งๆแต่ความรักที่เขามีให้เอาข้าวของ
1: เอาอะไรจริงใจนะเขาจริง
2: ครับหลังเวทีเยอะไหมคะพี่ชนหรือว่าหน้าเวทีเขาเข้ามา
1: เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งที่เขาจะเตรียมอะไรไปให้เราอย่างพืชผักสวนครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยผลไม้ที่เขาปลูกเขาก็จะไปให้ด้านหลังแต่แม่ยกก็จะมีของทั้งแมงปอทั้งผมก็มีของน้องแมงปอก็จะเป็นแม่ที่ทำน้ำพริกคุกกับข้าวสมัยก่อนนะผมก็ได้อันนี้ส่งไปด้วย
3: ทำกับข้าวไปเลี้ยง
1: อ๋อทำไปคุกข้างหลังเวทีเลยข้าวน้ำพริกคลุก
2: แฟนคลับเหรอคะ
0: ใช่ทำไปเป็นหม้อใหญ่คือเลี้ยงทั้งวง
2: ปัจจุบันมีฟู้ดทัคแบบเกาหลีที่แฟนคลับเอารถฟู้ดทัคไปตั้งแต่ของพี่ปอคือเอาหม้อ
0: ยกหม้อไปใส่รถมาเลย
2: เหมือนงานบุญงานบวชอย่างนี้
0: ใช่
1: ใช่ใช่ใช่
2: เราเลยพี่ชนก็อิ่มทุกงานเลย
1: ผมก็ได้กินไปด้วย
0: ไม่หรอกค่ะเหมือนเรา
1: ต้องไปหากินเอง
0: แฟนคลับพี่เขาก็มีก็ทำมาแฟนคลับปอแฟนคลับน้องคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็มารวมกันก็คือทุกคนอ่ะรักแล้วก็เมตตาศิลปินนพรกันหมดไม่ได้แบ่งแยกว่าฉันเป็นแฟนคลับคนนี้อะไรเงี้ยไม่เมื่อก่อนน่ารักมาก
3: เขาเป็นทีมเดียวกันพี่ปอไปทัวร์อย่างนั้นแฟนคลับหาอาหารให้เยอะขนาดนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้พี่ปอได้เคล็ดลับในการทำอาหารอร่อยอร่อย
1: นี่
3: หรือเปล่าฮะผู้มีเด็กคนคอนเฟิร์มเรื่องฝีมือการทำอาหาร
1: ผมว่าเป็นจากตรงนั้นแน่ๆ
3: ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะก็เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยคือโตมาจากการที่ป้ากับคุณแม่เปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็อยู่เห็นตลอดอย่างเงี้ยค่ะขายอาหารอยู่ในปั๊มน้ำมันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คุกคีกับการทำอาหารแล้วทีนี้เรามีความรู้สึกว่าพอเรามาร้องเพลงแล้วเราแบบมันเป็นช่วงหนึ่งช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็คือแบบต้องหาอาชีพเพิ่มเราทำอย่างเดียวไม่ได้หรือแบบเราไปปลูกผักอะไรเงี้ยเราจะมาทำอะไรล่ะปล
2: ู
0: กผ
2: ัก
0: ต้องทำกินที่บ้านเองอะไรเงี้ยค่ะ
2: มีพืชผักสวนครัว
0: ใช่
1: เป็นช่วงที่ทุกคนเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดเลยน
2: ะ
1: โควิดเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้วิถีใหม่ๆเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็บางทีต้องทำ work from home อยู่กับบ้านอย่างเงี้ยนะ
0: นั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเริ่มมาทำอาหาร
2: จ้ะปาร์คต้องหาคนยืนยันปักขา
3: เอาคนยืนยันเลยเหรอฮะ
2: สเปเชียลเกสหน่อยได้ไหม
3: พี่กิฟคุยไปคุณผู้ชมเดี๋ยวปักไปหาคนยืนยัน
2: เรื่องคนยืนยันให้หน่อยว่าเดี๋ยวจะถามว่าเราโมต้องถามพี่ปอกับพี่ชนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่
2: ค่ะเอาจริงๆแล้วนี่ไง
3: คนนี้คนมาคอนเฟิร์ม
1: มาลูก
3: มาลูกอาหารสวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: มาลูกมานั่ง
0: ตรงกลางลูก
1: นั่งนี่นั่งนี่ไร้กลางเลย
3: แนะนำหน่อยฮะคนนี้เป็นใครทำไมป้าถึงไปคว้าขึ้นมาฮะพี่ปอฮะ
0: สวัสดีครับชื่ออะไรครับ
4: ชื่อสปูนครับ
3: อุ้ยสดใสมาก
2: สปูนลูกใครครับ
1: สปูน
0: ลูกใครครับ
4: ลูกแมงปอชนิชาคนดังครับ
3: เฮ้ย
1: รู้จักลุงชนไหมลูก
2: ไม่ได้เตรียมกันได้นะ
1: รู้จักแล้ว
3: สปูนกี่ขวบครับเนี่ยกี่ขวบครับ
4: 8ขวบครับ
3: 8ขวบสปูนฮะคอนเฟิร์มให้คุณผู้ชมหน่อยฮะกับพี่กิฟต์หน่อยฮะนักกิฟต์นักกิฟต์กับนักปาร์คนี่คุณแม่ทำอาหารอร่อยไหม
4: อร่อยครับ
3: เมนูไหนอร่อยที่สุดฮะ
4: ไข่เจียว
1: โอ้
2: โหเมนูเด็ดด้วย
1: นี่ไงเข้าหนังด้วยหนังดีวีดีตอนนั้นอะไรนะแม่ครัวหัวไข่
0: แม่ครัว
1: นี่เป็นอะไรผมก็เป็นพระเอกเป็นพ่อหนุ่มประหลัดในเรื่องพูดเผื่อว่าแฟนเพลงอยากจะหากลับไปดู
3: ใน YouTube
1: ใน YouTube มีนะเปิดดูได
3: ้เล่นด้วยกันเหรอฮะ
1: เล่นด้วยกันครับทั้งเรื่องเลยผมเป็นหนุ่มอบต.หน้าไฟหน้าใหม่ไฟแรงมาดูแลชุมชนหมู่บ้านนี้เพราะ จอไข้หวัดนกอะไรอย่างนี้

0: เนี่ย
1: คือละครเรื่องนี้มาจากเพลงดังตัวเองเลยใช่ไหมคะเพราะบทบาทก็เป็นหนุ่มอบต.
2: แม่ครัวหัวไข่เพลง
1: เป็นแม่ครัว
2: ใช่อ
1: ันนี้วันนี้พี่แมงปอเขานำมาโชว์ตัวหนึ่งคนจริงๆเขามีแฝดอีกเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: มีแฝดอีกสอง
3: มีแฝด
1: เป็นน้องอะไรกับน้องอะไรคะกี่ขวบ
3: น้องสปินกับน้องสปันค่ะหนึ่งขวบสิบเดือน
1: ค่ะส่วนคนนั้นน้องสปอนบ๊อบค่ะที่ตัวเหลือง
4: ไม่พี่กิ๊ฟปักอยู่ในทีมครอบครัวพี่ปอได้
1: ยังไง
4: เพราะชื่อสปาร์กได
1: ้สปาร์ก
4: สปูน
3: สปินสปัน
4: สปันสปา
1: โอ้โหตายแล้ว
4: ได้ไหมล่ะ
1: อยากขอเข้าบ้านเขาขนาดนั้นเลย
4: แต่อยาก
3: ไม่พอเราได้ไหมแค่สามคนก็คือแบบว่าเวียนหัว
4: สามคนไม่ไหวแล้วพี่ปอ
0: เหนื่อยนะเหนื่อยนะดูแล
4: ทำไมถึงเป็นสะตระกูลสะมันเลยฮะ
3: เขาเริ่มมาจากคนเนี้ยสปูนอ่ะคือหลายคนว่าเอ้ยทำไมตั้งชื่อลูกว่าช้อนจริงๆอ่ะก็ช้อนก็ใช่แต่ว่าสปูนอีกในยะหนึ่งอ่ะคือคุณพ่อเขาเป็นคนชอบแบบชอบแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี
1: เป็นของ
3: มีสำนักแต่งรถค่ะสำนักหนึ่งชื่อว่าสปูนสปอร์ตแล้วพี่ก็คิดว่าอ่ะอยากมีผู้หญิงคนนึงถ้ามีผู้หญิงคนนึงก็จะให้ชื่อสปอร์ตสปูนกับสปอร์ตบังเอิญมาเป็นฝาแฝดก็เลยสปอร์ตไม่ได้แล้ว
0: ต้องเป็นสองแล้ว
3: ต้องสองชื่
0: อ
3: สป
0: ิน
3: สปันแล้วก
4: ัน สปินสปัน
1: โอ้น่ารักจังเลย
4: สปูนนี่คนโตเลยใช่ไหม
3: คนโตค่ะ
1: ส่วนพี่ชนเขาก็เป็นคุณพ่อที่ยังหล่อมากจนเราไม่รู้เลยว่าแอบมีคุณลูกแล้วเหมือนกัน
0: ครับครับก็ไม่ได้แอบหรอกแต่ว่าไม่ได้มีใครถามเราก็ไม่ได้บอกเนาะครับก็อายุ16แล้วอยู่ม .5 แล้วครับ
4: โอ้วัยรุ่นเลย
0: ครับสูงกว่าผมแล้วสูง180กว
1: ่
0: า
1: หล่อเลย
4: หล่อเหมือนคุณพ่อมีแววจะเข้าวงการเหมือนคุณพ่อมั้ยถ้าอย่างงั้นนะ
0: ผมก็อยากจะดันเค้าเหมือนกันนะแต่ว่าคราวนี้เราไม่รู้ว่าใจเค้ายังไงไงครับแต่เรื่องเพลงอ่ะเค้าคงจะไม่ถนัดแต่ถ้าเกิดแบบเป็นถ่ายภาพนิ่งหรืออะไรเงี้ยอยากจะให้ลองเค้าลองแบบนั้นมากกว่าครับ
4: สตาร์ทจากการเป็นนายแบบก่อนก็ได้นักแสดงก่อนก็ได้
0: มาฝึกเป็นพิธีกรกับ
4: มีเก้าอี้เลยฮะ
1: มีแต่คนจะมาแย่งงาน
4: ชอบมากเลยศิลปินทุกเทปศิลปินทุกเทปบอก
0: พี่เค้าขำเลย
1: น่ารักมากโดนแย่งตลอด
0: หยอก
1: แอบถามตัวเล็กหน่อยลูกหนูร้องเพลงดังคุณแม่ได้ไหมตามหาสมชายร้องได้ไหมลูก
5: ไม่ได้
1: ร้องได้ไหมเคยร้องไหมเคยฟังแม่ร้องไหม
3: นักรบนิรนาม
1: ได้ยากด้วย
5: ไม่อยากร้อง

0: ตาย
1: ทำไมท่อนกินไม่ค่อยอิ่มดูจริงใจเพราะแม่ทำแต่ไข่เจียวนี่เอง
2: หรือว่าจริงๆสปูนบอกว่าเราเลี้ยงไม่อิ่มเปล่ารายการเ
3: ออสปูนคนเดียวกินไป6รอบแล้วแต่ว่า
4: แต่กินเก่งมากนะแต่เขาไม่อ้วนพลังงานเขาเยอะมาก
1: ร้องเพลงดีกว่าพี่กับพี่ปาร์คเยอะเหมือนกันนะเราอะ
4: เอ้ผมมานั่งผิดเวลาหรือเปล่านี่นี่นี่เขาเหมือนแม่เลยนะเขาไปไหนไปกับแม่ตลอดตามแม่แล้วเขาก็จะได้ซึมซับ
2: ครับ
3: แต่ทางผมนี่เขาไม่ค่อยเต้น
4: ก็ไม่ค่อยเอาเรื่องนี้เท่าไหร่
1: น่ารักจังเลย
4: น่ารักมากน่ารักมาก
3: ร้องเพลงเต้นได้บางงานได้ติปเยอะกว่า
2: เยอะกว่าคุณแม่
4: นี่นี่นี
2: ่มีแววเหมือนคุณแม่ไหมคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นพี่ปอ
3: ชอบร้องชอบเต้นฝาแฝดก็เหมือนกันค่ะชอบร้องชอบเต้น
2: ซึมซับคุณแม่เน
1: าะงั้นต้องประกาศรับงานให้คู่คุณแม่คุณลูกแล้วก็ส่วนคุณพ่อเองนะคะรับงานเดี่ยวอยู่นะคะตอนน
4: ี้
1: ได้ค่ะติดต่อดูผลงานกันทางไหนยังไงบ้างคะพี่ชนก่อนก็ได้จ้ะ
4: ก็ทางโซเชียลทุกช่องทางเลยครับที่ถ้าเป็นชนอภิชาติก็พิมพ์ชนอภิชาติก็จะขึ้นครับ TikTok อะไรอย่างเงี้ยครับ Facebook ยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวผมเข้าไปเปลี่ยนให้ปอมั่งดีกว่า
3: หันไม่เห็นสายตาดิฉันฉันบอกให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วไม่เปลี่ยน
4: เลยมาทางเราด้วย
3: ของปอก็ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันค่ะ Facebook TikTok YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นชื่อแมงปอชนทิชาภาษาไทยเลยนะคะก็จะอัปเดตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเพลงแล้วก็เรื่องชีวิตส่วนตัวเพราะว่าแฟนคลับ
1: ตามเขา
3: ขับเด็กๆก็เยอะ
4: เริ่มมีแฟนคลับแล้ว
1: น่ารักมากบรรยากาศวันนี้เนาะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณค
2: ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: โหบรรยากาศน่ารักมากเลยน้องปาร์คก็คุณผู้ชมค่ะพิเศษสุดๆวันนี้นอกจากจะได้อัปเดตเนาะความเป็นคู่จิ้นแห่งยุค90ซึ่งเขาเรียกว่าไม่มีใครเอาลงจริงๆนอกจากลิฟ
2: เล่นมุกใช่ไหมมุกนี้
1: ยังคงยืนหนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้แล้วกำลังจะมีผลงานคู่กันใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้เห็นมุมครอบครัวมุมส่วนตัวเฉพาะเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ
2: น่ารักมากและเป็นการกลับมาคืนไมค์พร้อมกันบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนในรอบกว่า20ปีด้วยนะฮะเดี๋ยวมีผลงานอะไรต่อคุณผู้ชมติดตามอัปเดตกันได้ส่วนอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้นะครับที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS ครับอีเมล artclub@thaipbs.or.th แล้วก็0279026257นะครับ
1: ถึงตอนนี้น้องสปูนจะมาตามคุณแม่กลับบ้านแล้วแต่ว่ายังไม่ให้กลับนะคะยังเหลือบทเพลงอีกเยอะเลยสำหรับบ่ายวันนี้นะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนเจอกันทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงค่ะออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะวันนี้กิ๊บปาร์คทีมงานลาคุณผู้ชมเฉพาะช่วงทอล์กไปก่อนฟังเพลงเพราะกันต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

วนเวทีสารพันเจอแม่เดินเพ็ญอำนวยพรตัวมัมเสียงกำมะหยี่หมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลถึงติดหลานแต่ไม่วางไมค์ได้ฟังเพลงโดนแน่เด้อย้อนวันๆเคยดังจนมีเพลงในอัลบั้มรวมฮิตด้วยกันพลาดได้ไงหมอลำตัวตึงโคจรมาเจอกันต้องที่นี่เท่านั้นสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่18กรกฎาคม2569 บ่าย 3 โมงหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิม

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันเท่าฝันช่วยชูค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรและตำรวจให้ความช่วยเหลือรับแจ้งข้อมูลติดตามหาคนหายจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวนะคะเบื้องต้นพบว่าครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาแจ้งข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปติดตามจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากที่เกิดเหตุย่านลาดพร้าวคุณพลอยพันธ์เชิญค่ะ
1: ครอบครัวของผู้สูญหายทยอยเดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ช่วยติดตามหาผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวนะคะซึ่งตลอดทั้งวันนี้ค่ะพบว่ามีญาติของผู้สูญหายเข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือแล้วกว่า40ครอบครัวญาติของผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารบริเวณถนนลาดพร้าว

0: ข้าแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกรณีเพลิงไหม้ร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุค่ะนางสาวสุวรรณาแซ่เตียวเปิดเผยนะคะว่าน้องสาวตัวเองชื่อว่านางสาวจารวีเสริมสิริได้ขาดการติดต่อไปจนถึงตอนนี้ค่ะวันนี้จึงได้นำเอกสารเป็นบัตรประชาชนเข้ามาติดต่อเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบว่าถูกส่งไปรักษาที่ใด
1: แล้วก็พี่นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะอัปเดตข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ค่ะยืนยันผลนิติอะค่ะว่า13รายที่ผลรายชื่อออกมาแล้วว่ายังไม่มีชื่อน้องก็แปลว่าน้องถูกอาจจะถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะที่ใดสักที่หนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่มีสำเนาบัตรอะไรติดตัวไปเลยอะค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ก็อยู่ที่นี่ใช่ค่ะ
0: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะขณะนี้มีครอบครัวของผู้สูญหายเข้าแจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกรณีเพลิงไหม้ร้านอาหารกว่า40ครอบครัวแล้วนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนำรายชื่อมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ค่ะซึ่งขณะนี้ก็สามารถตรวจสอบยืนยันข้อมูลได้แล้ว16คนและทั้งหมดคือผู้เสียชีวิตนะคะขณะที่การตรวจสอบรายชื่อกับผู้บาดเจ็บที่มีมากกว่า70คนนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลค่ะสำหรับญาติของผู้สูญหายหรือว่าผู้เสียชีวิตที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสามารถเดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลได้ค่ะที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินรวมถึงที่ศูนย์ขอความช่วยเหลือแห่งนี้นะคะซึ่งจะเปิดให้บริการตลอดทั้งวันค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะคะว่า DSI ขอศาลออกหมายจับคดี Forex 30คนในวันนี้ค่ะมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลรวมถึงนายภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนด้วยติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
3: ค่ะคุณทอฝันค่ะก็เป็นการยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะว่ามีชื่อของคุณภาวุฒเป็นหนึ่งในรายชื่อที่จะขอศาลนะคะออกหมายจับโดยดำเนินการผ่าน DSI หลังจากที่มีการตรวจสอบเรื่องของการเกี่ยวข้องของเส้นเงินกับการเดินหน้าคดี Forex TD นั่นเองค่ะจากกรณีค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex นะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะภายหลังจากมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าร้องทุกข์ล่าสุดค่ะพลตำรวจโทรุฒพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยว่า DSI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มแรกจำนวน30หมายโดยมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลค่ะและหนึ่งในรายชื่อที่ปรากฏในกระบวนการดังกล่าวคือนายภาวุฒิพงษ์วิสยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งก็ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นเงินที่เชื่อมโยงถึงบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดนะคะส่วนขั้นตอนหากศาลอนุมัติออกหมายจับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุว่าจะต้องดำเนินการสอบปากคำส่วนจะมีการยื่นขอประกันตัวหรือไม่ก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปทางนี้ก็มีรายงานนะคะว่าสำหรับนายภาวุฒิทางด้านของพนักงานสอบสวนพบข้อมูลการโอนเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำนวน28ล้านบาทนะคะโดยเป็นการโอนครั้งละ2ล้านบาทรวม14ครั้งภายในวันที่18กรกฎาคม2567ค่ะซึ่งนายภาวุฒิเคยชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากการเทรดทองคำและได้นำเอกสารบางส่วนเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในฐานะพยานมีรายงานออกมาล่าสุดนะคะว่าจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้เป็น28ล้านนะคะแต่ตอนนี้ทะลุไปถึง833ล้านบาทนะคะก็ต้องรอดูหลังจากที่ DSI มีการดำเนินการขอหมายจับออกไปแล้วค่ะ
2: ขอบคุณคุณเก็บมานี้ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้ครั้งในเวลา 15:00 น.ช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: กลางพยมแสงโสมส่องนวลผ่องฟ้าชโลมลาดนำผาสุกแผ่ทุกถิ่นเปรียบสายทานน้ำพระไทยไหลหลั่งรินชุบชีวินเหล่าราษฎร์ปราดทุกร้อน13กรกฎาคมอุดมสมัยอัญเชิญพระรัตนตรัยทำคำสอนดลดาลให้พระนรภัยสุขบวรน้อมถวายพระพรทรงพระเจริญ13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะคุณผู้ชมเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่บ่าย 2:05 น.เป็นต้นไปค่ะแล้ววันนี้เดนทำหน้าที่พิธีกรนะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับน้องสาวฝาแฝดค่ะน้องแป้ง
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้รายการของเราจัดเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหากับคุณผู้ชมและหาทางออกไม่ได้คุณผู้ชมแจ้งรายละเอียดมานะคะช่องทางการติดต่อค่ะน้องแป้ง
1: 2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกคือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์027902111โทรศัพท์มาหาเราได้เวลาคุณเจอปัญหาอะไรอยากให้เมมเบอร์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะอีก1ช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE ค่ะ LINE ID @ร้องทุกไทย PBS ช่องทางนี้พิเศษหน่อยค่ะสามารถส่งในทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้เลยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเหมือนเดิมมั้ยคะเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็ตกอกตกใจกับข่าวของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เรามีความรู้สึกวันนี้ทั้งวันดูพวกเราดูเศร้าๆซึมๆนะคะน้องแป้ง
1: แต่เหตุการณ์นี้ต้องหาทางออกนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยดิฉันและอาจารย์กำลังจะหมายถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองลงพื้นที่ไปหมดเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุด้วยรวมถึงคุณชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันสังคมกำลังตั้งคำถามตัวใหญ่ๆค่ะว่าลักษณะร้านประมาณนี้สามารถเกิดขึ้นในพื้นที่โดยที่มีการจดทะเบียนเป็นอะไรกันแน่และเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องใครต้องรับผิดชอบนะคะปรากฏว่าช่วงวันนี้สายๆที่ผ่านมาคปภ.ลงพื้นที่แล้วค่ะมีการไปตรวจสอบและประกาศตามหาหุ้นส่วนร้านโดยด่วนเพราะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ร้านทำประกันเอาไว้ด้วยหรือไม่นะคะเราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเกาะติดค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้บ่าย 2:00 นกว่าๆแล้วสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากพี่ปัดพัทรพรตั้นงามค่ะเวลานี้เชิญค่ะ
2: ค่ะคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คะก็คือถึงสถานการณ์ณตอนนี้ค่ะด้านหลังของดิฉันถือว่าเป็นศูนย์อำนวยการนะคะในการรับเรื่องจากทางกลุ่มญาติและก็ผู้บาดเจ็บค่ะแล้วก็พบว่าขณะนี้นะคะมีบรรดาญาติๆนะคะเดินทางมาแจ้งบุคคลที่สูญหายหรือว่ายังหาไม่เจออยู่45คนนะคะด้านหลังของดิฉันจะเห็นได้ถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ1ในบุคคลนะคะที่เดินทางมาอยู่ตรงนี้เป็นผู้บาดเจ็บนะคะใส่เสื้อสีขาวค่ะสังเกตเห็นตัวที่ข้อมือด้านขวาของเธอนะคะแล้วก็เสื้อขาวอีกคนนึงค่ะที่นั่งอยู่นะคะก็จะเห็นได้ถึงอาการบาดเจ็บที่ยังมีการพันผ้าไว้ด้วยนะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นท่านใดที่อาจจะเดินทางมาเที่ยวหรือว่าเป็นกลุ่มของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับร้านจุดเกิดเหตุหรือไม่นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด27รายด้วยกันนะคะขออภัยค่ะมีผู้เสียชีวิต27รายนะคะบาดเจ็บรวมณขณะนี้71คนค่ะแบ่งเป็นชายนะคะตอนนี้มีเคสสีแดงค่ะชาย12คนหญิง12คนนะคะแล้วก็เคสสีเหลืองนะคะก็คือชาย6หญิง7ค่ะส่วนเคสสีเขียวนะคะเป็นชาย14หญิง18คนนะคะมีการส่งตัวต่อนะคะหรือว่ารีเฟอร์ค่ะเป็นชาย1หญิง1นะคะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะมีการแจ้งรายชื่อณขณะนี้มาแล้วค่ะบริเวณหน้างานตรงจุดกองอำนวยการตรงจุดนี้นะคะจำนวนทั้งหมด16คนค่ะเป็นชาย6นะคะและหญิง10ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมในช่วงที่มีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่เกิดในขณะนี้นะคะก็จะเห็นได้นะคะว่ามีหลายหน่วยงานนะคะที่เดินทางลงมานะคะอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะตอนนี้เป็นกลุ่มของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

0: นะคะเป็นกลุ่มของสตง.ค่ะที่ลงพื้นที่มาร่วมกับหน่วยงาน
1: เห็นไฟจากตรงไหนอะคะ
0: เป็นทางกลุ่มผู้บาดเจ็บ
2: หน
0: ู
2: ไม่ค่อย
0: จ
2: ะถูก
3: คนนิดนึงได้ไหม
2: ไม่ค่ะหนูอยู่ตรงกลางร้านแล้วหนูก
3: ็ยังไม่เมาค่ะหนูก็เลยวิ่งออกมาทัน
4: เราออ
3: ก
4: จ
3: าก
4: เป็นไงบ้าง
5: อย่าวิ่งเดี๋ยวเก่งวิ่ง
0: คุณผู้ชมเป็นสั้นๆไปก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าในกลุ่มของผู้บาดเจ็บเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็บอกว่าได้รับทราบมานะคะว่าเป็นกลุ่มของผู้บาดเจ็บนะที่เดินทางมาแต่ว่าไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่ตามกันต่อนะคะแต่ว่าให้ดูบรรยากาศด้านหลังค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะจะเห็นภาพบรรยากาศสดๆที่มีหลายหน่วยงานนะตอนนี้เดินทางกันเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ด้วยแล้วนะคะมีทั้งตำรวจค่ะแล้วก็ทีม BSA นะคะอันนี้ก็เป็นฝ่ายตรวจสอบอาคารค่ะทีมของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะนำโดยคุณบุญมาแก้วล้วนค่ะเป็นรองผู้ว่าสตง.ก็ลงพื้นที่มายังจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าตรงจุดนี้นอกจากทีมตรวจสอบนะคะก็มีทีม MCAT ค่ะเยียวยาจิตใจของทางสาธารณสุขนะคะเสื้อขาวกั๊กส้มนะคะที่ลงพื้นที่มาอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะไปต่อกันอีกนิดนึงมีหลายท่านถามมาว่าผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับการเยียวยาหรือว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะเจอกับทางคปภ.นะคะเดี๋ยวไปฟังการอธิบายกันเลยค่ะว่ารูปแบบนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะ
6: เขาไม่ได้หายไปนะครับเขาได้รับบาดเจ็บเขาได้รับอันตรายถึงชีวิตนะครับเจ้าของสถานที่มีความรับผิดฐานละเมิดถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเองได้ทำนะตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนนะครับสิ่งที่เสียไปคือความรวดเร็วในการเยียวยาเพราะถ้าเป็นประกันภัยเราสามารถเร่งรัดเยียวยาอย่างรวดเร็วนะครับถ้าไม่มีประกันภัยนะครับเราไม่แน่ใจว่าเจ้าของมีทรัพย์สินแค่ไหนแล้วก็ได้ข่าวว่าเจ้าของก็บาดเจ็บด้วยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาครับใช่ครับ
0: การเยียวยาจะเยียวยาได้อย่างไรบ้างคะ
6: คือในส่วนการเยียวยาของภาครัฐนะฮะคงเป็นไปตามระเบียบและผมเชื่อว่าทุกส่วนคงเร่งรัดในส่วนของประกันภัยเองเนี่ยวันนี้มีการตรวจพบการทำประกันอุบัติเหตุอยู่ประมาณ 5-6 รายซึ่งเราจะประสานงานทางบริษัทประกันให้ทำเช็ครอจ่ายเลยนะครับแล้วก็คงต้องประสานทางญาตินะให้เตรียมใบมรณบัตรนะครับเราจะดําเนินการให้มีการจ่ายอย่างเร็วที่สุดเรายืนยันอย่างนั้นครับ
0: คุณผู้ชมนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะที่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะจะมีทางทีมเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่มานั่งอํานวยการมาออกหน่วยกันเลยนะคะเรียกว่ามาตั้งโต๊ะกันอยู่ตรงจุดนี้นะคะเพื่อที่จะคอยรับเรื่องนะคะกับบรรดากลุ่มญาติค่ะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีทั้งกลุ่มญาติที่มาติดตามเรื่องหาเจอแล้วนะคะเป็นกลุ่มที่เราต้องขอแสดงความเสียใจไปด้วยนะคะเพราะว่าพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มญาติที่มาถามหาค่ะขณะเดียวกันค่ะอีกหนึ่งกลุ่มที่ตอนนี้คือยังไม่เจอนะคะมาติดตามมารอคอยกันอยู่ทั้งวันแต่ว่าก็ยังไม่เจอค่ะทางตำรวจก็จะให้ข้อมูลกันนะคะว่าถ้าเป็นกรณีของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือสามารถไปติดตามรับร่างกันได้ที่นิติเวชนะคะโรงพยาบาลตำรวจค่ะส่วนถ้าจะเป็นผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าผู้ที่สูญหายอยู่ค่ะมาติดตามกันได้ที่นี่ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เราพามาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันไปยาวๆโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นที่ทางผบ.ตร.ค่ะได้ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความประมาทหรือไม่นะคะรวมถึงใบอนุญาตตกลงแล้วเป็นอย่างไรค่ะความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการทำร้านที่เป็นร้านเหล้านะคะแม้ว่าจะจดทะเบียนแบบเป็นอาหารร้านอาหารค่ะแต่ว่าเป็นสถานประกอบการแบบไหนเดี๋ยวต้องดูใบอนุญาตที่ชัดเจนกันอีกครั้งนึงรวมถึงประเด็นคาใจหลากหลายเลยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่มันมีบันไดทางหนีไฟกัน4มุมเนี่ยมันใช้ได้จริงๆกันกี่มุมกันแน่นะคะนอกเหนือจากตรงที่เราเห็นกันแต่ภาพคลิปนะคะที่ออกมาว่าไฟมันทะลักออกมาตรงประตูนะคะประตูหลักด้านหน้าแต่ว่าอีก3จุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรค่ะรวมถึงล็อกด้วยนะคะลูกบิดแม้ว่าจะมีแต่ก็ไม่รู้ว่ามันสามารถใช้งานได้จริงในขณะที่มีการเกิดเหตุมากน้อยขนาดไหนหรือมีสิ่งกีดขวางอะไรที่ไปเป็นอุปสรรคต่อการทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นหนีไม่ทันและเกิดความสูญเสียเสียชีวิตบาดเจ็บทางร่างกายนะคะทรัพย์สินเสียหายกันเป็นจำนวนมากค่ะประเด็นเหล่านี้ยังคงต้องติดตามกันไปยาวๆนะคะคุณดิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คะ
7: ขอบคุณค่ะพี่ปัตรภัทรพรนะคะลงพื้นที่ไปคือแน่นอนวันนี้ต้องเผชิญกับ
1: ครอบครัวของบางครอบครัวที่รู้ว่าญาติเสียชีวิตไปแล้วกับบางครอบครัวมาตามหาด้วยย้ำแบบนี้แล้วกันนะคะว่าถ้าหากใครยังตามหาญาติไม่เจอนะพื้นที่ณเวลานี้มีการตั้งกองอำนวยการกันอยู่ด้วยหลายคนก็ส่งข้อความกันเข้ามาบอกว่าใครเคยผ่าน5แยกลาดพร้าวนะคะคือจะเห็นว่าร้านสถานประกอบการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากแต่คุณชัดชาติเป็นคนบอกเองนะคะเมื่อช่วงเช้าบอกว่าลักษณะของพื้นที่มันไม่สามารถทำประกอบกิจการเป็นร้านเหล้าได้ซึ่งร้านนี้จดทะเบียนเป็นร้านอาหารค่ะอาจารย์
4: ค่ะอย่างมา

0: ขึ้นในวัน2วันนี้มันมีปัญหาค่ะหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วมันจะราบรื่นไหมตั้งข้อสงสัยกันวันนี้เรามาคุยกันนะคะเรื่องอะไรคะ
1: เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันแล้วเท่านั้นนะคะต้องถามว่าใครเป็นผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างต้องสำรวจตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าคุณไปลงทะเบียนแล้วหรือยังที่ต้องนำเรื่องนี้มากระตุกเตือนอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าเหลือแค่2วันเท่านั้นให้คุณผู้ชมดูเว็บไซต์กันหน่อยค่ะตอนนี้ทีมงานของเรามีการตรวจสอบเว็บไซต์นะคะว่างบประมาณในการประชาสัมพันธ์ของประกันสังคมที่ทุ่มงบไปมากถึง30ล้านบาทณเวลานี้ถือว่าคุ้มค่าหรือไม่กับจำนวนคนที่มาลงทะเบียนณเวลานี้คุณผู้ชมขาลองดูฝั่งนายจ้างทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะซ้ายมือคุณผู้ชมจะเห็นว่าฝ่ายนายจ้างมีการลงทะเบียนเอาไว้ว่าเดี๋ยวตอนไปเลือกตั้งเนี่ยจะไปเลือกณปัจจุบันเพียงแค่ 9,278 คนเท่านั้นถือว่าน้อยแต่ว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าปีที่แล้วฝั่งผู้ประกันตนอันนี้สำคัญมากๆณเวลานี้บ่าย 2:17 นาทีลงทะเบียนเอาไว้เพียงแค่ 938,482 คนเท่านั้นค่ะอีกช่องหนึ่งค่ะทีมงานขามาดูพื้นที่ที่การลงทะเบียนมากที่สุดกันหน่อยปรากฏว่าไปกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครเวลานี้อยู่ที่ 200,000 กว่าคนนะคะสะท้อนให้เห็นถึงอะไรถึงการตื่นตัวแต่ยังไม่มากพอค่ะอีกช่องหนึ่งค่ะมาดูท็อปอันดับ5ค่ะณเวลานี้ที่ลงทะเบียนกันเอาไว้5จังหวัดนะคะพื้นที่แรกคือกรุงเทพมหานครค่ะ2ชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีและปทุมธานีและกล่องสุดท้ายค่ะต้องชื่นชมนะเว็บไซต์เขาก็เข้าไปง่ายเหมือนกันนะจันนะแต่กล่องสุดท้ายค่ะผู้สมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างตอนนี้มี55คนผู้สมัครผู้ประกันตนตอนนี้84คนยอดลงทะเบียนใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำมากๆค่ะเมื่อเทียบกับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์มากถึง13ล้านคนบางพื้นที่ที่ไม่ใช่ฐานอุตสาหกรรมกลับมียอดสูงกว่าจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นระยองชลบุรีตอนนี้ยังมียอดน้อยอยู่เลย ก็เลยวันนี้อยากชวนอาจารย์นะคะมาพูดคุยกันหน่อยว่างบประมาณที่มีการทุ่มไปสำหรับการประชาสัมพันธ์30ล้านบาทอาจารย์ได้รับทราบไหมคะ30ล้านค่ะ
0: 3ล้านหรือ30
1: 30อาจารย์รู้ไหมว่าอีก2วันเขาจะปิดลงทะเบียนแล้วเนี่ยค่ะ
0: นี่ขอโทษนะคะ30ล้านนี่มันทำอะไรได้มาโหฬารมากกว่านี้นะคะ
1: ค
0: ่ะค่ะแขกฝั่งหนูค่ะเชิญใครมาคะ
1: 2ท่านค่ะวันนี้ค่ะอยู่ฝั่งดิฉันนะคะพี่มนัสโกศลค่ะประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณมนัสสวัสดีค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะฝั่งนั้นนี้นะคะพี่จตุรงค์ไพศิลป์ค่ะสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยค่ะ
0: สวัสดีค่ะสำหรับฝั่งของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมคะท่านแรกนะคะจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะกลุ่มผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สัทธลัมธรรมบุษฎีค่ะอาจารย์จักสวัสดีค่ะอาจารย์
1: จักสวัสดีค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านนะคะนั่งอยู่ตรงติดกับเดียนเลยนะคะท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะสวยน้อยกว่าเดียนนิดหนึ่งนะคะคุณลักษณ์ชนกศรีนอกค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องไอซ์สวัสดีค่ะเอาละค่ะเดียนเริ่มต้นก่อนเลยเดียนอยากถามค่ะอีก2วันเขาจะมีเลือกตั้งอะไรคะเดียนไม่เห็นรู้เรื่องเลยเดียนมีบริษัทยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: ฟังไหนก่อน
0: ตอบเธอตอบเธอ
2: จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ฮะ
2: แต่ผู้ประกันตนก็น่าจะสนใจมากกว่านี้นะฮะเนื่องจากว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีเงินอยู่3 ล้านล้านนะฮะเป็นเงินกองทุนที่ใหญ่ที่สุดการที่พี่น้องผู้ประกันตนเนี่ยอยู่ในสถานประกอบการเป็นลูกจ้างพนักงานของรัฐเนี่ยมีอยู่ประมาณ700,000กว่าคนเฉพาะพนักงานของรัฐนะครับรวมในโรงงานต่างๆอยู่10 กว่าล้านนะทำไมไม่มาลงคะแนนเสียงเนี่ยมาลงทะเบียนเนี่ยนะครับวันนี้นะอีก2วันจะสิ้นสุดแล้วนะครับอยู่ 900,000 กว่าคนเท่านั้นเองก็แสดงว่าคนยังไม่ตื่นตัวนะฮะถ้าท่านมาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ผู้ประกันสิทธิ์รับตั้งบอร์ดนะฮะในส่วนวันที่15กันยาเนี่ยท่านก็ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากเช่นทีม ทีมพลังผู้ประกันตนเนี่ยเรามีนโยบายชัดเจนเลยนะว่าทำอย่างไรให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญชราภาพมากกว่าที่เป็นอยู
1: ่
2: ปัจจุบันนี้นะครับเชื่อไหมว่าเขาใช้60เดือนสุดท้ายเนี่ยเฉลี่ยออกมานะครับแล้วก็เป็นฐานเงินเดือนคูณด้วย 20% เราขออย่างเดียวครับเพิ่ม 30%
1: เดี๋ยวจะให้พี่มนัสขยายแล้วก็ขายนโยบายเองเดี๋ยวสักครู่นะ
2: อยากจะให้
1: ทวนคำถามของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นิดนึงค่ะที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามว่าทำไมรอบนี้ทุ่มงบตั้ง30ล้านแต่คนรู้น้อยเหลือเกินนายจ้างก็รู้น้อยว่าอีก2วันจะปิดนะคะผู้ประกันตนก็รู้น้อยต้องถามอาจารย์จักค่ะอาจารย์จักเป็นคนเปิดประเด็นเอาไว้ได้ดีอยู่พอควรในออนไลน์ค่ะ
3: ครับคือจริงๆแล้วผมขอเล็กนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่แค่30ล้านแต่คือ300ล้าน300ล้านคืองบประมาณในการประชา

0: สัมพันธ์ของประกันสังคมทั้งปีซึ่งแน่นอนครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในซับเซตอันนี้ด้วย
1: 30จาก300ล้าน
0: 30จาก300ล้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเห็นในภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันคืองบประมาณ300ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยจึงชวนตั้งคำถามอันนี้ทีมงานเรานั่งอยู่ในอนุประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดครั้งนี้นะครับคือมีคนมาลงทะเบียน6ล้านคน
2: ค่ะ
0: 6ล้านคนนี่คือตัวชี้วัดจากการใช้งบเนี่ย30ล้านเนี่ยเพื่อการเลือกตั้งยังไม่นับ300ล้านที่ใช้ทั้งปีนะครับตัวชี้วัดคือ6ล้านแต่ว่าตอนนี้เต็มที่คงได้สักประมาณล้านคนเต็มที่นะครับในเหลืออีก2วันเนี่ยจาก 900,000 กว่าเต็มที่คงได้ล้านคนนั่นหมายความว่าตกตัวชี้วัดปัญหาคือ mindset ของสำนักงานในการทำเรื่องนี้คืออะไรอันนี้เป็นข้อความพาราเฟสมาจากอนุประชาสัมพันธ์เลยนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคนเขาได้เงินเขาเลยมาเลือกตั้งกันแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตัดของชำร่วยหมดเลยบัตรอีทินก็ไม่มีแล้วเสื้อหมวกก็ไม่มีแล้วแล้วแบบนี้จะสามารถจูงใจให้คนมาเลือกตั้งได้อย่างไร
2: คือขาดความเชื่อมั่นอย่าง
0: น
2: ี้เหรอ
0: นี่คือ mindset ของสำนักงานส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำคือมีคนในประเทศนี้จำนวนหนึ่งนะครับที่ไม่อยากให้ประกันสังคมมีการเลือกตั้งไม่อยากให้มีการเลือกตั้งทางตรงเพราะว่าก่อนปี66เนี่ยมันเป็นระบบแต่งตั้งมาเป็นระบบแต่งตั้งเป็นระบบสรรหามาอย่างยาวนานจนกระทั่งรัฐประหารปี57เนี่ยการรัฐประหารปี57ก็เป็นการแต่งตั้งบอร์ดขึ้นมาอยู่กันมา9ปีจนมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้สมการหลายๆอย่างเปลี่ยนไปอย่างเช่นในปี66เนี่ยพอทีมที่เข้ามาทีมบอร์ดจากการเลือกตั้งเข้ามาการทุจริตโครงการที่เสี่ยง 11% เหลือ 1.59% โครงการอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกตัดออกไปและสิทธิประโยชน์ก็เพิ่มเติมมากขึ้นการลงทุนโปร่งใสมากขึ้นถ้าเราจำกันได้ช่วงต้นปีมีความพยายามในการที่จะเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งจาก1เลือก7เป็น1เลือก1เป็น1เลือก200แล้ว200มาเลือกกันเองมีความพยายามแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนผมอยากย้ำเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็อาจจะไม่ 100% แต่มันถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2ในประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับซึ่งมันจะค่อยๆดีขึ้นเราอย่าให้ใครมาบอกว่าการเลือกตั้งไร้ประสิทธิภาพการเลือกตั้งไม่มีผลการเลือกตั้งสุดท้ายแล้วคนก็ไม่ตื่นตัวเพราะฉะนั้นสรรหากันเองเถอะถ้ากลับมาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับหมุนเข็มนาฬิกาย้อนหลังอย่าลืมว่าประกันสังคมตามที่ทุกท่านได้ทราบกัน3ล้านล้านบาทคือมูลค่าการลงทุน2แสนล้านบาทคือเงินเข้าแสนล้านบาทคือเงินสวัสดิการที่ดูแลคนมากกว่า10ล้านคนมันใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยครับคือการชุบชีวิตคนตอนนี้เหลืออีก2วันยังทันต้องทำให้สิ่งเหล่านี้คนมีความสนใจมากขึ้นมากขึ้น
1: ค่ะ
2: นิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะปรากฏว่าอาจารย์มาดูสิคะสมมุติถ้าหากปีนี้มีคนลงทะเบียนเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคนจะไปเลือกตั้งเยอะปีที่แล้วลงไว้ 850,000 ไปเลือกแค่150,000
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ตรงนี้อันนี้คือ
0: ผมเพิ่มนิดนึงคือครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีไทม์ไลน์ผมใช้คำว่าจังหวะนรกแล้วกันคุณไปจัดเลือกตั้ง24ธันวาค
2: ม
0: จัดการเลือกตั้งวันที่24ธันวาคมวันที่ทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วและเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่คนไม่ทราบว่ามันคืออะไร
2: จะปีใหม่
1: ไม่
0: จะปีใหม่24ธันวาคมและครั้งนี้27กันยายนผมคิดว่าถ้าคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสัก 70% ของคนที่มาลงทะเบียนนะครับในฐานะพลเมืองที่ตื่นตัวมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นต้องมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนแล้วมาใช้สิทธิ์2ขยักครับ
1: ค่ะเรียนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าแชร์นะคะแล้วช่วยส่งต่อให้กับพี่น้องทุกคนนะคะที่ทำงานแล้วก็ส่งเงินประกันสังคมอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่คุณต้องรับผิดชอบตัวคุณเองนะคะวันข้างหน้าจะวุ่นวายคงเป็นไปไม่ได้เรียนถามน้องไอซ์ได้ไหมคะเรียนทำงานนะคะเรียนก็ส่งเงินในจ้างก็ส่งเงินเรียนมีความรู้สึกว่า300ล้านตลอดปีกับ30ล้านเฉพาะกิจอีการเลือกตั้งเที่ยวนี้มันน่าจะ educate คนใช้แรงงานซึ่งเราก็รู้อยู่เขาทำงานหากินน่ะขอโทษเดี๋ยวไม่อยากใช้คำว่าทำงานเหนื่อยเหมือนวัวเหมือนควายอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเงินไปเก็บไปเก็บไปเก็บเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยเกิดความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมคะชีวิตมันไม่มีอะไรดีมันมีอยู่เพียงแค่ฉันเจ็บไข้ได้ป่วยฉันอะไรต่อมีอะไรฉันจะได้ดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นทำไมไม่มีการอบรมหรือให้ความรู้กับผู้ใช้แรงงานซึ่งขา

0: ายแต่แรงแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อ่ะมันได้ทำอะไรไหมคะอีก300ล้านเนี่ยน้องไอซ์คะ
1: จริงๆแล้วประเด็นเนี่ยดิฉันคิดว่าใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยนะคะไม่เท่ากับว่าใช้ไปแล้วมีประสิทธิภาพหรือเปล่าไอประเด็นที่ดิฉันอยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือว่างบประมาณในการประชาสัมพันธ์เนี่ยนอกจากว่ามันจะเยอะแล้วมันยังถูกใช้ไปโดยไร้ประสิทธิภาพหรือว่าจะใช้คำว่ากากหรือว่าห่วยก็ได้เพราะว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะคะถ้าท่านไปดูการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยคือเขาเพิ่งที่จะเรียกว่าอะไรหาคนที่จะมาโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนเท่านั้นเองทั้งที่การลงทะเบียนการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนนึกทำลายตามดิฉันนะคะเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงกรกฎาคมแล้วคุณเนี่ยทราบมาเป็นปีๆแล้วว่ามันจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะทำการประชาสัมพันธ์ทำการจะขึ้นบิลบอร์ดหรือว่าจะขึ้นอะไรในร้านสะดวกซื้อหรือว่าจะส่งเอกสารเนี่ยไปที่เรียกว่าไปที่นายจ้างหรือว่าส่ง SMS ไปที่ลูกจ้างโดยตรงก็ได้
0: เข้าโทรศัพท์ก็ได้นะ
1: แต่ว่าคือคุณไม่ทำแล้วคือพอเวลาที่คุณต้องใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์จริงๆเนี่ยคุณกลับใช้ไปอย่างไร้ประสิทธิภาพเพราะว่าคุณมาใช้เอาช่วงโค้งสุดท้ายที่มันจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้ว
2: 15วันสุดท้าย
1: ถูกต้องค่ะแล้วคุณก็มาใช้ประโคมใช้งบประชาสัมพันธ์แล้วที่สำคัญเท่านั้นยังไม่พอนะคะงบประมาณในการทำใบปลิวเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเพิ่งจะทำออกมาในวันที่1กรกฎาคมเท่านั้นเองและประกันสังคมเนี่ยโดยเลขาประกันสังคมนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าอะไรเป็นข้าราชการประจำซึ่งมีหน้าที่เหมือน CEO ที่บริหารสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเพิ่งจะใช้คำว่า kick off ในการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อ4วันที่ผ่านมา
0: จะแจกทันเหรอคะเนี่ย
1: คือดิฉันถามว่าถ้าเลขาประกันสังคมนะคะเป็นคนในบริษัทท่านเนี่ยเป็นคนในบริษัทมหาชนเนี่ยทำงานแบบนี้เนี่ยท่านยังจะจ้างต่อไปไหม
0: เรียนเชิญออกค่ะ
1: ค่ะคืออันนี้แหละค่ะคือคำถามที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันถามแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำแบบนี้กับสำนักใครเลยก็ตามในสำนักงานประกันสังคมได้เพราะว่าเขาอยู่ในระบบราชการทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันถูกต้องตามระเบียบราชการทุกประการแม้จะคุณจะใช้งบประมาณไปอย่างไม่คุ้มค่าคุณจะจัดเรียกว่าประชาสัมพันธ์ประกันสังคมเนี่ยอย่างล่าช้าหรือแม้กระทั่งว่าคุณเนี่ยทำ KPI ตกเป้าของตัวเองที่คุณตั้งเอาไว้6ล้านมีคนมาลงทะเบียนล้านเดียวก็ไม่มีใครทำอะไรคุณได้ดิฉันจะบอกว่าในทีแรกเนี่ยที่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีแดชบอร์ดให้ดูจำนวนผู้ลงทะเบียนด้วยซ้ำนะคะดิฉันเนี่ยกรรมาธิการติดตามงบไปเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมแล้วดิฉันถึงบอกว่าไอการทำแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ได้ยากเลยคนที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะคะที่มีความรู้เรื่องไอทีเนี่ยเขาทำ5นาทีเขาทำเสร็จแล้วท่านจะเอาไหมทำให้ฟรีด้วยเพราะว่าถ้าท่านไม่ทำเนี่ยคือมันแปลกแล้วคือคนที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีเนี่ยโชว์รายชื่อหรือว่าโชว์จำนวนผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยเขาทำ5นาทีได้แต่ถ้าประกันสังคมที่มีงบประมาณดำเนินงานเนี่ยงบบุคลากรเนี่ยใช้จากงบประมาณแผ่นดินนะคะแล้วก็มีอีกประมาณ 5,000 ล้านซึ่งเป็นเงินที่ดึงเอาจากผู้ประกันตนทุกคนที่จ่ายไปเนี่ยแหละมาบริหารจัดการถ้าท่านบริหารจัดการเงินแล้วไอ้แค่แดชบอร์ดท่านทำไม่ได้อะท่าน
0: ลาออกน้องไอคันเดี๋ยวก่อน
2: อาจารย์ค่ะระหว่างที่เราพูดคุยบอกว่ารณรงค์เนี่ยให้ไปลงทะเบียนกันเยอะๆปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดตอนนี้บ่าย 2:30 ยอดเพิ่มแล้วนะคะคุณผู้ชม
0: ค่ะเพิ่มเท่าไหร่ครับ
2: 947,760 คนค่ะน่าจะขึ้นมาประมาณหลายพันคนอยู่พอ
0: แต่ก็ไม่รู้จะไปถึงแสนมั้ยยังไม่รู
2: ้มันก็คือแดชบอร์ดที่พี่ไอซ์พูดถึงเขาได้แจ้งมั้ยคะว่าแดชบอร์ดอันนี้ต้องใช้งบไปเยอะเท่าไหร่
1: เข้าใจว่าอันนี้เนี่ยน่าจะรวมอยู่ในงบของการเลือกตั้ง
2: นะ
1: คือทุกคนคะงบ300ล้านเนี่ยคืองบประชาสัมพันธ์ของทั้งปีประกันสังคม30ล้านเนี่ยคือประชาสัมพันธ์เลือกตั้งและงบเลือกตั้งอีก300ล้านนะคะคือไม่ได้เลือกกันฟรีนะคะ
0: เท่ากับ330ล้านเหรอ
1: คือใช่ค่ะแล้วมันยังมีงบประมาณอย่างอื่นที่จะตั้งมาในการที่จะมาที่เราอาจจะยังไม่ทราบอีกด้วย
0: อันนี้นะคะเท่าที่เรานั่งฟังอยู่เด่นในฐานะประชาชนก็งงๆเซ่อๆเดนก็อยากจะถามคำถามแบบชัดๆนะ
1: คะ
0: 1เขาไม่เป็นงานเขาไม่รู้ขั้นตอนเขาเปลี่ยนทีมใหม่หรือยังไงคะหรือว่าเขาขาดวิธีการที่มันดูทันสมัยหรือเดนถามคำถามสุดท้ายเดนเจตนาไม่ดีเจตนาจะทำให้มันเกิดการแบบไม่ค่อยประชาสัมพันธ์แล้วก็มีอะไรตะมุตะมิไหมคะ
1: คือดิฉันพูดตรงๆว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานที่ถูกปกคลุมด้วยผ้าสีดำหรือจะบอกว่าอยู่ในเงาดำมืดมาตลอด30ปีก็ได้นะคะถ้าทุกคนเนี่ยลองดูข่าวย้อนกลับไปเนี่ยที่สตง.ไปสอบงบเรียกว่าอะไรงบ

0: ลงมาชี้ผิดพลาดแต่ล่าสุดที่เรามาคุยกับสตง.อย่างจริงจังแล้วเนี่ยคือประกันสังคมนะคะลงบัญชีโดยไม่ใช้ระบบที่เป็นระบบที่ทุกคนเขาใช้กันสำนักงานประกันสังคมลงบัญชีโดยใช้ระบบ Excel ที่สามารถที่จะเข้าไปแก้มือ
1: แก้ไขได้อะไรก็ได้มันไม่เป็นสแตนดาร์ด
0: ถูกต้อง
1: นี่เข้าใจค่ะ
0: นี่คือการทำงานของสำนักงานประกันสังคม
1: เราจะไม่พยายามไปพูดเรื่องวันเก่าๆเราจะเอาวันนี้แล้วเอาอีก2วันนี้ที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวกันตกลงแล้วก็ทางฝั่งคุณมีอะไรจะพูดไหมคะเห็นนั่งยิ้มหน้าซีดๆหน่อย
2: โอเคเข้าใจครับผมไม่ใช่นักวิชาการ
1: น
2: ัก
1: พิจารณาเชิญครับ
2: ก็เป็นอดีตบอร์ดนะครับอยู่กับอาจารย์แจ็คด้วยนะครับทีนี้ผมพูดในมุมมองอย่างครับวันนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก2วันครับ
1: ค่ะ
2: ผมก็อยากจะดึงสติผู้ประกันตนว่ามันมีความสำคัญกับผู้ประกันตนอย่างมากผมเองก็อยู่ในส่วนของสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยเราขับเคลื่อนเรื่องนี้ตั้งแต่ปี54เราเดินเรารณรงค์ตั้งแต่ป้าวิไลวรรณแซ่เตียวให้มีการเลือกตั้งซึ่งเราเพิ่งจะมีการเลือกตั้งไปครั้งเดียวเองครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ผมต้องบอกอาจารย์นี้ครับว่าในประกันสังคมมีบอร์ดทั้งหมด7บอร์ดบอร์ดที่เรากำลังจะคุยอยู่เนี่ยเป็นแค่ภายใน1บอร์ดที่มีการเลือกตั้งครับยังเหลืออีก6บอร์ดที่มาจากการแต่งตั้งอยู่ซึ่งจะถามว่าเวลาจะทำงานกันเนี่ยผมอยู่มา2ปีเสร็จเนี่ยทั้ง7บอร์ดไม่เคยคุยกันเลยนะครับ
0: 3บอร์ดค่ะ7คน
2: ไม่ใช่ครับบอร์ดเนี่ยมีทั้งหมด7คณะครับ7คณะไม่ใช่มีแค่บอร์ดผู้ประกันตนอย่างเดียวยังมีบอร์ดกองทุนเงินทดแทนบอร์ดตรวจสอบมีอีกหลายบอร์ดครับที่มาจากการแต่งตั้งถ้าเราคุยในบอร์ดมันจะมีเรื่อง3ฝ่ายตัวนี้ไม่ใช่ครับมีทั้งหมด7บอร์ดเราขับเคลื่อนเราสนใจเรื่องการให้มีตัวแทนของคนงานมีตัวแทนของผู้ประกันตนจริงๆเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับถ้าคุณไม่มาเลือกมันจะมีผลอะไรเกิดขึ้น
1: ค่ะเดี๋ยวเราพูดว่าจะมีผลอะไรแต่เรียนถามก่อน
2: ครับ
1: ผู้ประกันตนไปเลือกกันจำนวนมากมายเขารู้จักใครไหมคะแล้วเขาควรจะเลือกใครมีการประชาสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้ประกันตนอย่างเดียนไหมคะ
2: คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเดิมปัจจุบันนะประกันสังคมเนี่ยเราให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยไปสมัคร
3: ค่ะ
2: ซึ่งจะสมัครสิ้นสุดในวันที่15ก็คือ2วันเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยผมก็หวังว่าสำนักงานจะเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ
1: ์ประชาสัมพันธ์
2: ว่าม
1: ีใคร
2: ว่ามีใครสมัครบ้างตอนนี้มีแค่ตัวเลขโชว์อย่างเดียวนะครับว่ามีผู้ประกันตนสมัครแล้วกี่
3: ค
2: น
3: 84ค
2: นนายจ้างสมัครแล้วกี่คน
3: 55
2: แต่ไม่เคยเปิดเผยรายชื่อนะครับถูกไหมครับผู้สมัครนายจ้างและลูกจ้างก็ไปประชาสัมพันธ์กันเองยังไม่มีตัวแทนของสำนักงานจะโปรโมทซึ่งผมก็คาดหวังว่าหลังจากวันที่15ไปแล้วเนี่ยจะมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ว่าแต่ละคนที่ไปสมัครเขามีนโยบายอะไรถูกไหมครับผมคิดอย่างนี้ครับอย่าเพิ่งคิดว่าจะไปเลือกใคร
1: ค่ะ
2: เพราะถ้าคุณคิดคุณจะหมดโอกาสไปเลือกเหลือเวลาอีก2วันที่คุณจะลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังมีไทม์ไลน์ให้คุณมาศึกษานโยบายว่าทีมที่จะสมัครเขาจะไปทำอะไรเพราะเราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่27กันยายนคร
3: ับ
2: อ
3: ีก2เดือนหลังจาก
1: อีก2เดือนเพราะมันก็นานมากนะคะเดี๋ยวเรียนก็ลืมอีกอะค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ไปวันนี้เสร็จอีก2เดือนอู้ตายกูลืมว่ะอะไรอย่างเงี้ยอ
3: าจารย์แต่ผู้ประกันตนหลายคนก็สะท้อนความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าตัวเลขที่มีการลงทะเบียนน้อยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคนรู้สึกว่าหมดศรัทธาและรู้สึกว่าถ้าหากเข้าไปเลือกแล้วมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้น
2: ผมอาจจะเสริมนิดนึง
3: ค่ะ
2: ผมมาลงพื้นที่บ่อยเพราะว่าผมเองก็เป็นวิทยากรไปทำความเข้าใจสอนเรื่องสิทธิ์ด้วยในที่คมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยผู้ประกันตนตอนนี้สะท้อนมาในหน้ากังวลมากวิกฤตของความศรัทธาว่าไม่มั่นใจว่าเงินจะหมดซึ่งไอ้คำว่าเงินจะหมดมันเป็นเรื่องปกติที่นักวิชาการประกันภัยเขาคำนวณแจ้งเตือนให้เราทราบล่วงหน้าว่าสำนักงานควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับในบอร์ดเองจะมีการพูดคุยเรื่องการปฏิรูปให้มันทำยังไงให้มันยั่งยืน จะดึงวิกฤตศรัทธากลับมายังไงให
1: ้
2: ผู้ประกันตนเขามีความศรัทธามากขึ้น ผมคิดว่าอีกหนึ่งช่องทางในเรื่องการสร้างศรัทธาเนี่ยคือการเลือกตั้งนี่แหละครับคุณต้องมีตัวแทนของคุณเข้าไปสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกันตนมากขึ้น อีกตัวหนึ่งผมเน้นย้ำอย่างนี้ครับว่ามีเสียงสะท้อนจากผู้ประกันตนพูดมากเหลือเกินว่ามันเป็นการเมืองหรือเปล่าผมอยากให้คุณวางเรื่องการเมืองทิ้งไว้ก่อนนี่คือเรื่องของคุณเองคุณจะถูกเก็บเงินเพิ่มไหมบำนาญคุณยังจะได้รับอายุ55หรือเปล่าซึ่งเขาก็มีการนำเสนอให้คุณไปรับบำนาญตอนอายุ65ปีค คุณจะตายก่อนรับบำนาญไหมนี่คือเรื่องใกล้ตัว

0: ของคุณ
1: โอเคให้ไปก่อน
0: ที
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณจะต้องสนใจ
1: โอเคให้ไปก่อนภายในวันที่15
2: อาจารย์
1: เรียนได้ให้คุณยิ่งศักดิ์เขาไม่ใช่ยิ่งรักก็อย่าพูดผิดนะคะ
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับคืออย่างนี้นะผมมองว่าตามที่คุณจะลงพูดเนี่ยนะครับเป็นการวิกฤตศรัทธาในประกันสังคมสิ่งดีๆที่อดีตก็ทำมาก็มีเยอะนะสมมติว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำมาอย่างนี้นะครบ36ปีเนี่ยกองทุนจะไม่โตขนาดนี้หรอกจะไม่อยู่อย่างนี้ถูกไหมครับเราถ้าเราเอาอะไรก็แล้วแต่นะประกันสังคมไม่มั่นใจเดี๋ยวก็ลงทุน okay. ไม่นี่สุดท้ายเงินบำนาญชราภาพไม่มีเกิดวิกฤตศรัทธาประกันสังคมตัวนี้ทำให้ในจ้างไม่อยากจะส่งด้วยซ้ำไปผู้กระทรวงก็ไม่อยากจะส่งมันเลยเกิดทำอย่างไรนะวันนี้แหละครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องผู้ประกันตนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนให้เยอะอีก2วันนี่นะฮะ
1: เดี๋ยวเราถามนะช่องทางการลงทะเบียนทำยังไงเรียนมาที่น้องไอซ์ก่อนขอนิดเดียวน้องไอซ์โอ้จินเดินทำงานเด็กก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำประกันสังคมบางคนคิดแบบนี้เจ้านายหักเงินเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็มีแต่ข่าวทำไปก็ไม่ได้เลยหรอกเดี๋ยวมึงลองตายสิมึงจะได้ไหมกว่าจะได้เงินก็ยุ่งยากบางคนมีทัศนคติเชิงลบพูดง่ายศรัทธามันลดน้องไงคะจะเอาสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาใส่ผู้ทำงานได้ยังไงคะ
3: ดิฉันต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วประกันสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ทุกท่านต้องทำเนาะแน่นอนว่าท่านเลือกไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านเลือกได้เนี่ยก็คือรอบนี้ท่านไปเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารแล้วดิฉันยังยืนยันว่าประกันสังคมเนี่ยเป็นประกันในรูปแบบที่คุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าท่านจ่ายเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยในหนึ่งเดือนเนี่ยต้องจ่ายประมาณ800กว่าบาทแต่ดิฉันอยากจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสิทธิ์การรักษาพยาบาลสิทธิ์การทำฟันแล้วท่านตกงานก็ยังมีเรียกว่าตาข่ายรองรับท่านเนาะในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีลูกก็สามารถที่จะเบิกค่าคลอดหรือว่ามีเงินสมทบเลี้ยงดูบุตรให้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งว่าในช่วงบั้นปลายเนี่ยท่านก็ยังจะได้บำนาญแม้ว่ามันจะไม่ได้มินิสมาหลาทำให้ท่านเนี่ยมีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่ามันจะเป็นตาข่ายรองรับท่านในวันที่ท่านเนี่ยใช้แรงงานไม่ไหวแล้วแต่ความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าเพราะประกันสังคมเนี่ยมันคุ้มค่ามากถึงขนาดที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ท่านเนี่ยมากกว่าเงินที่ท่านเนี่ยส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในอีก20ปีข้างหน้ามันถึงมีแนวโน้มว่ากองทุนนี้เนี่ยมันจะล่มสลายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเงินมันจะหมดนะคะ
4: แต่ส่วนหนึ่งมันก็มาจากการบริหารด้วยซึ่งการบริหารอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วกันเนาะอาจารย์จักรและพี่ไอซ์ก็คือมันจะแบ่งเป็น3ฝ่ายเนา
3: ะ
4: ฝ่ายรัฐฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนแต่การเนี่ยการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็มีหลายคนที่เป็นฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างบอกว่าถ้าหากไปเลือกมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเปลี่ยนแปลงหรือว่ากำหนดทิศทางเงินเข้ากองทุนได้ไหม
5: อันนี้ผมต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าผมเชื่อว่าคนไทยทั่วไปหรือว่าผู้ประกันตนเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับการประกันสังค
3: ม
5: ไม่ได้มีปัญหาทุกคนทราบแบบที่คุณไอซ์บอกมา
3: ว
5: ่าประกันสังคมนี่ดีแบบที่อาจารย์มนัสบอกทุกคนทราบ ทุกคนทราบว่ามันเป็นหลังพิงของเขาแต่เขามีปัญหากับการบริหารของสำนักงานประกันสังค
3: ม
5: มีปัญหากับอดีตบอร์ดที่อยู่กันมา8สมัย30ปีที่ใช้เงินในการไปผืดของชำร่วยมากกว่าพันล้านบาทเนี่ยซึ่งมันเทียบเท่ากับเงินที่สามารถให้เด็กได้เป็นแสนคนคนทุพพลภาพได้เป็นหมื่นคนเขามีปัญหากับสิ่งเหล่านี้ผมเนี่ยนั่งอยู่ในบอร์ด2ปีคุยกันองค์นี้เลยหลายคนมาบอกว่าพอบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งมาคนสนใจมากเปิดเผยข้อมูลมากทำให้ประกันสังคมเสียชื่อทำให้พนักงานโดนตั้งคำถามแต่ผมต้องบอกว่าสิ่งที่จะคืนศรัทธาให้แก่ประชาชนได้เนี่ยมันไม่ใช่การเอาลิปสติกมาแต่งหน้า มาแต่งหน้าก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ดูดีแต่ว่าเราต้องเปิดเผยความจริง
1: ถูกต้อง
5: การเปิดเผยความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะนำสู่การแก้ไขปัญหาได้ผมเรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับก็คือว่าเงินประกันสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนกับเงินงบประมาณแผ่นดินอื่นเวลาที่คุณใช้ไม่หมดเนี่ยคุณก็สามารถถ้าเป็นหน่วยงานอื่นก็คือคืนรัฐบาลไปแต่ว่าเงินประกันสังคมเวลาที่คุณไม่ใช้ทำปฏิทินไม่ใช้ทำเสื้อทำหมวกหรือว่าเป็นเงินให้เปล่าให้แก่บางองค์กรเนี่ยมันเอากลับมาเป็นสิทธิประโยชน์ผมเทียบง่ายๆว่าการรักษาฟันคุดเนี่ยใช้เงินเพิ่มขึ้น400ล้านบาทเองแต่ค้างมาอยู่เป็น10ปีไม่เคยผลักดันเลยพวกเงินพวกนี้ถูกเอาไปสล็อตเอาไปใช้ทำอย่างอื่นถูกวางไว้แค่400ล้านบาทเองครับ
1: ฟันคุด
5: เพิ่มเงินเด็กมาเป็น 1,000 บาทใช้เงินแค่ 3,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาทเนี่ยมูลค่าเท่ากับตึกนึงแถวพระราม9ใช่มั้ยครับที่ไปซื้อเขา 7,000 ล้านแต่ว่ามีบริษัทประเมินมาแค่ 4,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาทให้เด็กล้าน 200,000 คนเนี่ยอันเนี้ยคือผมคิดว่าพอประชาชนทราบประชาชนตั้งคำถามและประชาชนเขาก็

0: รารถนาอยากให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองเลยครับว่าประชาชนคิดไม่ได้ประชาชนเข้าใจผิดประชาชนไม่เผื่อใจไม่เปิดใจให้สำนักงานความเป็นจริงวันนี้เราต้องมาคุยกันและประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศแรกนะครับที่มีปัญหาแบบนี้เกาหลีใต้เนี่ยเรื่องอื้อฉาวอะไรต่างๆของการบริหารกองบำนาญเนี่ยทำให้ระดับประธานาธิบดีต้องลาออกแล้วนำสู่การปฏิรูปซึ่งณตอนนี้กองทุนบำนาญของเกาหลีใต้แม้ว่าลักษณะอาจจะต่างจากประกันสังคมแต่ว่าผลตอบแทนตอนนี้เป็นดับเบิลดิจิต10กว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว
1: คืออาจารย์แจ็คกำลังจะบอกว่าถ้าหากคุณไปเลือกตั้งคุณมีส่วนในการกำหนดทิศทางด้านการลงทุนของกองทุนที่ใหญ่เป็นดับหนึ่งของประเทศไทยได้ถูกต้องนะคะ
0: ครับผมย้ำแน่นอนตรงนี้นะครับว่าเวลาที่เราบอกว่าประกันสังคมเนี่ยเป็นภาพตัวแทนของใครมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนที่เลือกเข้ามาตอนนี้ถ้าเกิดว่านึกถึงภาพนะครับลงทะเบียนล้านคนแต่ว่าถ้าวันจริงมาใช้สิทธิ์ 30,000 คนก็จะมีกลุ่มจัดตั้งเข้ามาสามารถควบคุมคะแนนเสียงได้แต่ว่าถ้าล้านคนลงทะเบียนมาใช้สิทธิ์ 700,000-800,000 คนผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการประชันกันในทางนโยบายกับฐานความคิด
2: ใครจะส่งกลุ่มจัดตั้งเข้ามาคะ
0: มีอาจารย์ครับผมทุกการเลือกตั้งถ้าคนมาใช้สิทธิ์น้อยจะสกสทหรือว่าสสถ้าคนมาใช้สิทธิ์น้อยใช้สิทธิ์กัน 30-40% กลุ่มจัดตั้งจะมีบทบาท
2: มาจากไหนใครส่งมาก
0: ลุ่มจัดตั้งก็คือกลุ่มที่รู้จักกันในวงแคบแต่ว่าการเลือกตั้งที่ควรเป็นมันควรจะเป็นการเลือกตั้งที่ประชันกันด้วยนโยบายวิสัยทัศน์จุดยืนอุดมการณ์มุมมองต่อปัจจุบันมุมมองต่ออนาคตเพราะฉะนั้นถ้าคนใช้สิทธิ์น้อยมันก็จะภาพสะท้อนพวกนี้ก็จะหายไปครับ
3: จริงๆแล้วอาจารย์จะอาจจะไม่กล้าพูดแต่ว่าดิฉันพูดได้เลยเพราะว่าเขาพูดเสมอว่าเขามีเรียกว่าอะไรนะสหภาพแรงงาน200กว่าสหภาพก็คือคุณพนัทไทยล้วนนะคะซึ่งเคยเป็นอดีตบอร์ด8สมัยมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่พอก็ยังอยากจะเป็นอีกแล้วก็จะมาลงสมัครเพื่อทวงคืนปฏิทินในรอบนี้ดิฉันก็ประชาสัมพันธ์ให้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าผู้ประกันตนท่านใดเนี่ยที่อยากจะได้ปฏิทินประกันสังคมนะคะกลับมาอีกหรืออยากจะได้ของชำร่วยเสื้อหมวกก็ลงทะเบียนกันแล้วก็ไปเลือกคุณพนัทไทยล้วน
2: ครับไม่น้องไอ้อย่าพูดแบบนี้ครับพูดแบบนี้เดี๋ยวก็จะเหมือนว่าเราประชดประชันแล้วก็เดี๋ยวเขาก็กลับมาจริงๆ
3: ไม่ได้
2: น
3: ะไม่ได้
2: น้องไอ้ก็ด้วยถามหน่อยสิคะตอนให้พวกคุณถูกเลือกมาเป็นบอร์ดคุณจะซื้ออะไรใช้งบสุ่ม4สุ่ม8ขอประทานโทษนะคะมันไม่มีใครทัดทานเลยเหรอคะหรือว่ามันก็ไหลลงหลุมกันไปหมดทุกคนแบบนี้ใช้เงินแบบไม่ถูกต้อง
4: อาจารย์ผมขออนุญาตคุณไอ้สักเล็กน
1: ้อ
4: ยในฐานะผมเนี่ยผมก็เป็นประธานสหภาพแรงงานนะครับผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเวลาอ้างเรื่องสหภาพแรงงานผมว่าทุกวงการมันจะมีคนดีและคนไม่ดีผมยังเชื่อและศรัทธาในกลุ่มของสหภาพแรงงานเพราะสหภาพแรงงานเนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลคนงานในรั้วโรงงานและสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการรักษาสิทธิ์หรือเพิ่มสิทธิประโยชน์หรือการคุ้มครองชีวิตของลูกจ้างเพราะนั้นอย่าเหมารวม
2: คือ
4: คนไหนที่ไม่ดีก็ว่าไม่ดีครับ
2: โอเคเดี๋ยวเราจะว่ากันเฉพาะคนที่ไม่ดีแต่เด้
3: น
2: ยังกังขาไม่แปลเด้นยังกังขาใจตรงที่ว่าในเมื่อมีบอร์ดมีการเลือกตั้งมีทุกอย่างตามระบบแต่ทำไมยังมีการตัดสินใจใช้เงินของประชาชนที่เขาหามาด้วยความเหนื่อยยากไปในทางที่ไม่ถูกไม่เหมาะสมมันไม่มีการลงโทษไม่มีการทบทวนใดๆเลยเหรอคะเรียกว่าองค์กรแบบนี้ก็ไม่สมควรมีเพื่อประชาชนค่ะ
1: การเลือกตั้งนี่แหละค่ะอาจารย์คะมันสามารถเปลี่ยนได้แต่ที่อาจารย์กำลังคุยบนวงนี้นะคะนี่คือฝ่ายผู้ประกันตนทั้งหมดเลยที่นั่งตรงนี้นะคะแต่ยังมีอีกฝ่ายนึงที่เขาก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันกับการเลือกตั้งครั้งนี้และอีก2วันคนยังไปลงทะเบียนน้อยอยู่เลยมาคุยฝั่งนายจ้างกันบ้าง
2: ค่ะยินดีค่ะ
1: ค่ะดร.มนตรีอยู่ในสายกับเราค่ะดร.สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณธีรรัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์และผู้กองสมพันธ์
5: ทุกท่านครับ
1: ค่ะท่านคะอีก2วันค่ะเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งแล้วฝ่ายนายจ้างเองปีนี้ก็ถือว่าน้อยอยู่พอควรถึงแม้ว่าปีที่แล้วจะน้อยกว่านี้ก็ตามค่ะท่านมองว่าลักษณะของการประชาสัมพันธ์หรือการบอกกล่าวมันประสบความสำเร็จหรือไม่คะ
5: ผมถือว่าการที่มีการไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้เข้าไปถึง 9,000 กว่าของในส่วนของนายจ้างนะครับจากประมาณสัก 500,000 กว่านี่ถือว่าน้อยน้อยนะครับแต่ผู้สมัครแต่ละท่านที่มาจากฝ่ายนายจ้างเองก็พยายามรณรงค์นะครับในทุกวิถีทางไม่ใช่แค่เพียงแต่สำนักงานประกันสังคมรณรงค์นะครับทางผู้สมัครผมเชื่อว่าผู้สมัครแต่ละท่านก็ไปบอกกล่าวไปบอกมิตรสหายที่เป็นนายจ้างผู้ประกอบการให้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อจำกัดต่างๆในเรื่องของระเบียบวิธีการเลือกตั้งนะครับหรือความไม่เข้าใจว่าจะเลือกไปทำไมหรือข้อจำกัดใน

0: ื่องว่ากรรมการทุกคนนะครับหรือกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจในการมอบหมายต้องมาเป็นคนลงชื่อในหนังสือมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
1: ค่ะ
2: ค
1: ือขั้นตอนมันจะยุ่งยาก
2: ขั้นตอนยุ่งยากไปนะคะแล้วทีนี้ค่ะเชิญค่ะ
3: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะการบอร์ดในจ้างประสมัครเนี่ยในจ้างมี2กลุ่มนะ2จำพวกนะครับจำพวกนิติบุคคลเนี่ยนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเวลาส่งนะครับส่งผู้สมัครหรือส่งลงคะแนนเสียงนะฮะประเภทที่2เนี่ยนะในเรื่องของในจ้างบุคคลนะร้านค้าเล็กๆโซห่วยพวกเนี้ยมีลูกจ้างคนเดียวขึ้นทะเบียนในจ้างได้กลุ่มนี้จะเยอะมากครับจะลงทะเบียนเนี่ยเยอะมากเพราะมันง่ายในการลงทะเบียนดังนั้นว่าเวทีเนี่ยนะฮะในว่าอาจารย์แจ้งว่ามีงบประมาณนะล็อตเนี่ยนะ300กว่าล้านเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะประชาสัมพันธ์ในรอบ1ปี69เนี่ยแบ่งมาใช้การลงทะเบียน30ล้านงบตัวนี้ที่คุยกับคุณจตุรงค์เนี่ยอาจจะรวมไปถึงเลือกตั้งด้วยถูกไหมครับวันที่20วันที่10วันที่27กันยา
2: ค่ะ
3: ผมจริงๆเรียกร้องว่าเป็นไปได้ไหมเวทีเนี่ยนะครับนโยบายต่างๆนะทีมผู้สมัครของลูกจ้างผมมองแล้วผู้กันตัวเนี่ยประมาณ 7-8 ทีมในจ้างก็มีทีม 7-8 ทีมเหมือนกันอิสระก็เยอะให้ประกันสังคมใช้งบเนี่ยเปิดเวที
2: อย
1: ู่
2: ในสาย
3: นะครับเปิดเวทีนะครับเป
2: ิ
3: ดเวทีให้กับทีมผู้สมัครแต่งมาเสนอนโยบาย
2: ได้ค่ะ
1: ได้
2: เดี๋ยวเราคุยแต่ตอนนี้ท่านด็อกเตอร์อยู่ในสายนะคะท่านด็อกเตอร์คะเรียนถามนิดนึงสิคะเราจะทำยังไงดีคะที่จะช่วยให้เกิดการรับรู้แล้วก็ลงทะเบียนกันมากขึ้นในความคิดของท่านด็อกเตอร์มีอะไรแนะนำไหมคะ
0: ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่า40กว่าวันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่อนข้างน้อยวันนี้ก็คงต้องฝากฝังทั้งอาจารย์จักอาจารย์ท่านจตุรงค์และก็ผู้ประกอบการที่มาสมัครทั้งบอร์ดนายจ้างและบอร์ดผู้ประกันตนเราคงต้องช่วยตัวเองนะครับตอนนี้ช่วยกันเป็นรณรงค์นะครับให้ทั้งฝั่งผู้ประกันตนฝ่ายนายจ้างไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดนะครับให้เขาพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะผมเห็นด้วยกับทางคุณจตุรงค์นะครับว่าในระบบไตรภาคีนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นสหภาพแรงงานหรือสภาองค์การนายจ้างล้วนมีความสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องของไตรภาคีวันนี้เขาถึงไม่ให้ทางฝ่ายการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับก็เพื่อว่าต้องการให้ไตรภาคีคือผู้การตนนายจ้างและภาครัฐเนี่ยทำงานร่วมกันบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ร่วมกันนะครับ
1: ค่ะ
2: โอเค
1: อย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามว่าถ้าหากไม่ทันจริงๆตามที่ทางนายจ้าง
2: ได้ไหม
1: ผู้ประกันตนบอกคือนักข่าวของเราไปถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เรียบร้อยแล้วนะคะท่านบอกว่าไม่ต่อ15ก็คือ15เดดไลน์คือเท่านี้ค่ะ
2: ทำไมจะต้องเดดไลน์เนี่ยกันในเมื่อรู้กันอยู่แล้วว่ามันจะไม่สำเร็จผลมีคนไปเลือกตั้งกันน้อยเสียงที่ออกมามันก็ไม่ใช่เสียงของคนส่วนใหญ่เลื่อนไม่ได้หรอเรียนถามหน่อยท่านดร.คิดว่าควรเลื่อนไหมคะ
0: จากประสบการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีการเลื่อนนะครับอันนี้ถามอาจารย์แจ็คได้นะครับเคยมีการเลื่อนคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจะพิจารณาอย่างไรถ้าเห็นว่าจำนวนผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันค่อนข้างน้อยอยากจะเลื่อนก็ลองดูว่าทำได้หรือทำไม่ได้อย่างไรจะมีผลกระทบหรือเปล่าจะถูกประท้วงนะครับจากทางผู้ที่ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะให้ได้รับการเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้คงต้องดูระเบียบวิธีการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังนะครับเหมือนกับว่าไปต่อเวลาแล้วไปแจกใบเหลืองใบแดงแล้วเกิดปัญหาต่อผู้ไปใช้สิทธิ์นะครับ
1: ค่ะเอาล่ะเท่ากับว่า
4: ผมเพิ่มอย่างนี้นิดนึงครับว
2: ่
4: าคือจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยผมอยากให้ดูกรอบก่อนถ้าเลื่อนการลงทะเบียนเนี่ยวันที่27ต้องไม่เลื่อนเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอเราไปขยับปุ๊บวันที่27เลื่อนออกไปอีกเนี่ยทำให้ผมกับอาจารย์แจ็คต้องรักษาการต่อไปอีกเน
5: ี่
4: ย
5: รักษาการมา8เดือนนะ
4: ครับใช่ครับเราไม่อยากให้เลื่อนไปอีกครับ
0: อาจารย์ยิ่งศักดิ์
2: ท่านด็อกเตอร์ค่ะ
0: พี่แป้งครับอีกนิดนึงครับ
2: ค่ะ
0: ในกรณีนี้นอกจากการลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันยังต้องมีการตรวจสอบว่าสิทธิ์ที่ไปลงทะเบียนนั้นเนี่ยถูกต้อง
2: ตาม
0: หรือเปล่านะครับเป็นไปตามข้อกำหนดหรือเปล่าเช่นนายจ้างนะครับขึ้นทะเบียนสารประกอบการผู้กันตนเนี่ยก่อนเดือนพฤศจิกาปี68หรือเปล่าส่งประกันสังคมหรือเปล่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเมื่อไปลงทะเบียนสุดท้ายลงทะเบียนไป 5,000 กว่าแต่มีสิทธิ์ไปแค่ 3,000 กว่าแบบนี้เช่นกันมันต้องมีเวลาในการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยก็ต้องให้ผลไม่มีผลกระทบตรงนี้นะครับ
1: ค่ะเป็นแบบนี้ตรวจสอบกับทางดร.ปิงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะดร.มนตรี
2: ค่ะขอบคุณท่านดร.มากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: อาจารย์ค่ะแต่ว่าตั้งเป้าที่วางเอาไว้ว่าปีนี้มันควรจะเป็นในงบประมาณเท่านี้และการตื่นตัวมันต้องอยู่ที่6ล้านคนนะคะตอนนี้เพียงแค่ยังไม่ถึงล้านคน
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคิดว่านะคะท่านจุลพันธ์น่าจะนั่งดูรายการเรานะคะหรือไม่ก็คงจะมีคนส่งสารไปแน่ๆเดี๋ยวเรียน

0: ชื่อคุณหนิมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อท่านหนิมนะคะเรียนคิดถึงท่านค่ะเรียนฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะตัวเองคิดนะคะเลื่อนอีก15วันค่ะถึงสิ้นเดือนส่วนเรื่องของการเลือกตั้งไม่เลื่อนเพื่อการประชาสัมพันธ์จะได้ไม่ต้องมาประจานกันว่ามีการประชาสัมพันธ์ที่ล้มเหลวเรียนฝากเรียนท่านผ่านทางรายการสถานีประชาชนไทย PBS นะคะท่านหนิมค่ะ
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงขอเลยใช่ไหม
2: ขอสิ เพื่อให้เสียงส่วนใหญ่ได้รับการทำงานไม่เช่นนั้นมันก็เกิดความบกพร่องประเดี๋ยวออกมาเสร็จโทษไอ้นนท์โทษไอ้นี่ไม่ต้องโทษค่ะปีนี้รู้เรื่องเลยค่ะ
1: อาจารย์แต่มีเรื่องนึงค่ะที่ทางลูกจ้างและนายจ้างเองก็ฝากอาจารย์มาขอเหมือนกันเขาบอกว่าวันที่ไปเลือกตั้งกันยายนนะคะไม่มีการหยุดงานไงอาจารย์บางคนก็ต้องทำโอทีทำกะต่างๆ
2: วันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์ก็จริงแต่บางคนเขาต้องทำงาน7วันนะคะ
3: อันนี้บอกอย่างนี้อาจารย์ครับในลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยวันอาทิตย์เราก็ไม่ได้หยุด
1: เขาไม่หยุด
3: เรามีพนักงานที่ทำงานเป็นกะเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ก็ยังมีพนักงานที่อยู่ในรายผลิตอยู่ครับ
2: อันนี้ไม่น่าเกินความสามารถเรียนว่านะคะประกันสังคมน่าจะทำจดหมายขอความร่วมมือขอการสนับสนุนจากผู้ประกอบการให้เขามาส่งให้ลูกน้องเขาไปเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นเกินความสามารถไปครับเรียนว่าถ้ามีการสื่อสารดีๆอะค่ะ
3: อาจารย์ครับ
2: ค่ะ
3: ในความเป็นจริงนะครับลูกจ้างอย่างพวกผมเนี่ยถ้ากระทรวงแรงงานทำหนังสือขอความร่วมมือไปเนี่ยไม่มีทางนายจ้างคนไหนให้ความร่วมมือเด็ดขาด
2: เอ้าทำไมล่ะคะ
3: จากประสบการณ์ผมทำงานสหภาพแรงงาน
2: แล้วงั้นใครต้องทำเอกสารทำหนังสือยืนยัน
3: คือต้องออกมันเป็นกฎหมายบังคับครับ
2: เหมือนกันค่ะถ้าหากว่าลูกจ้างไม่ไปเลือกตั้งไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันไม่งั้นฉะนั้นก็จะไม่มีมนุษย์คนไหนไปหรอกค่ะลงไปเท่าไหร่1ล้านคนไปหมื่นคนอะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: ก็เป็นไปไม่ได้มันควรมีบทลงโทษไหมคะเพื่อจะได้เกิดความร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียงกันน้องไอคิดว่าควรเป็นกฎหมายหรือยังคะ
4: จริงๆเราแยกเป็น2เรื่องเนาะในเรื่องของในส่วนของการไปเลือกตั้งเนี่ยจริงๆพรรคประชาชนเราก็เคยเรียกร้องมาตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งอบจหรือว่าทุกๆการเลือกตั้งที่ควรจะต้องไปใช้สิทธิ์เยอะๆเนี่ยควรที่จะประกาศออกมาเป็นมติครม.เลยว่าให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันหยุดเพื่อที่คนเนี่ยจะได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันนะคะยกตัวอย่างเช่นไอ้ตอนเลือกตั้งอบจแล้วมาเลือกวันเสาร์เนี่ยคนก็เลยไปใช้สิทธิ์ต่ำมากนะคะต่ำมากๆจริงๆดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้มันก็จะเกิดปัญหาอีกนะคะส่วนถ้าสมมติว่าไม่คนที่ไม่ไปเลือกเนี่ยจะถูกการลงโทษจะต้องมีบทลงโทษไหมดิฉันคิดว่าบทลงโทษของการที่ทุกคนไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือปฏิทินนะคะหรือว่าความตกต่ำของสิทธิ์ในประกันสังคมหรือว่าท่านก็จะได้เห็นงบประมาณที่มันส่อทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าการบริหารงานที่มันห่วยแตกอันนี้ค่ะคือสิ่งที่มันเป็นบทลงโทษที่ดิฉันก็คิดว่ามันจริงๆมันรุนแรงเกินไปด้วยซ้ำนะคะที่ผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะถ้าท่านไม่อยากได้รับบทลงโทษนี้กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันโดนกันทั่วหน้าเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับสำนักงานประกันสังคมซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อไปเรื่อยๆอีกเนี่ยก็มาใช้สิทธิ์กันค่ะแล้วก็ท่านก็ลองอ่านนโยบายดูว่าท่านอยากจะให้นโยบายของใครที่ท่านชื่นชอบเนี่ยแล้วก็เป็นนโยบายที่ดีเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี
3: ้ผมเสริมนิดนึงอาจารย์จริงๆไม่ต้องแก้กฎหมายก็ได้ผมยกตัวอย่างเลือกการเลือกตั้งส.ส.ครับเราเลือกตั้งล่วงหน้าได้ไหมครับได้เพราะนั้นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันปรับเปลี่ยนด้วยกองทุนประกันสังคมด้วยนะครับให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า
2: แก้ไขที่ไหนคะ
5: ระเบียบ
3: ก็ระเบียบเลยครับ
2: ใครต้องแก้ไขระเบียบคะ
5: ก็
3: จริงก็จริงสำนักงานประกันสังคมนะครับต้องชงเรื่องให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
2: เขาพูดกันมาหลายปีแล้วนะคะอีเรื่องแบบนี
4: ้เลือกตั้งประกันสังบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันมีระเบียบที่รองรับให้เลือกตั้งแบบออนไลน์ได้ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยไม่ทำซึ่งจริงเราก็มีการที่จะพูดคุยแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้กันมาแต่ว่าก็ไม่ได้รับเสียงตอบรับ
1: อาจจะมองเรื่องความโปร่งใสหรือเปล่าคะ
2: อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคนทำงานออนไลน์ไม่เป็นดิ้นไม่มีอินเทอร์เน็ตก็คิดไปเป็นตุเป็นตะอะไรก็ทำไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วก็อยู่ในขาวงกฎอยู่อย่างนี้ตลอดไปไหมคะ
1: ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปต่อในภาคออนไลน์อีก5นาทีอยากให้วงเสวนานี้มันเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาหลายช่องทางณเวลานี้อยากให้วงวันนี้สะท้อนความคิดเห็นด้วยว่าถ้าหากมีการเลือกตั้งจริงๆแล้วพวกเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรคาบเกี่ยวกับมาตรา33ไปมาตรา39บำนาญชราภาพต่างๆด้วยอะค่ะอยากจะให้เปิดวงคุยก่อนที่จะมีการไปต่อพาร์ทออนไลน์ค่ะอาจารย์
2: ค่ะได้ค่ะ
1: มาตรา33ไปมาตรา39เป็นใครอยากจะเสนอนโยบายก่อนครับ
6: คือขอผมได้ไหมคร
1: ับ แยกกันพูดเลยค
2: ่
1: ะ
2: พูดเลย
7: นะครับก็คือทีมประกันสังคมก้าวหน้าของเรารอบนี้นะครับเราส่งทั้งฝั่งผู้ประกันตนแล้วก็ฝั่งนายจ้างรวมเป็น14ที่

0: ครั้งที่แล้วเราได้6จาก21เราเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะผลักดันสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยในครั้งนี้เรามองว่าถ้าเราสามารถได้14เสียงและนายจ้างเนี่ยหลายคนบอกว่านายจ้างกับลูกจ้างต้องทะเลาะกันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยในประกันสังคมมันไม่เหมือนกับบอร์ดค่าจ้างคือถ้าเป็นบอร์ดค่าจ้างเนี่ยพอเพิ่มค่าจ้างต้องทะเลาะกันแต่ประกันสังคมเนี่ยคือทุกคนเนี่ยโดนหักเงินมาแล้วก็มีความปรารถนาแบบเดียวกันที่จะได้สวัสดิการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เอาฟอร์มทีม14ทีมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือเรื่องบำนาญที่มีการปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วก็บำนาญสูตรแคร์ซึ่งตอนนี้ก็จะมีการบังคับใช้เราก็จะทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นสะท้อนการสมทบจริงของทุกคนพร้อมกับตัวทวีคูณเรื่องภาระการดูแลคนในครอบครัวตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องการรักษาพยาบาลเราจะฮาร์โมนไนซ์สิทธิประโยชน์จาก30บาทสิ่งใดที่30บาทดีกว่าก็จะต้องรับมานะครับรับมาให้30บาทช่วยจ่ายตัวนี้เพื่อให้ประกันสังคมเนี่ยสามารถที่จะมีเงินไปพัฒนาสวัสดิการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นและเรื่องสำคัญครับครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของผม2สมัยพอแล้วเราจะล้างบางการทุจริตเราจะตั้งอนุกรรมการตรวจสอบการทุจริตย้อนหลังจะไม่มีนะครับที่จบว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อตึกถูกย้ายไปสำนักนายกแล้วจบอันนี้เราจะไม่ให้จบแบบนั้นเราจะมีการล้างบางทุจริตเพื่อให้เห็นว่าบางคนบอกว่าอาจารย์จักรช่างไรเดียงสาทำไมตื่นเต้นจังเห็นการทุจริตในประเทศไทยจิ้มเป็ดองไหนในกระทรวงทุกกระทรวงทบวงกรมก็เคยเจอแต่ว่าประกันสังคมมันคือเงินของคนหาเช้ากินค่ำเงินของพนักงานพาร์ทไทม์เงินของคนธรรมดาถ้าจะทำแบบนี้กับเงินของคนธรรมดาส่วนใหญ่ของประเทศผมคิดว่ามันข้ามเส้นของความปกติเราจะล้างบางการทุจริตทั้งหมดครับ
1: อาจารย์เดี๋ยวเราต้องสรุปในวงนี้แล้วจะไปต่อออนไลน
2: ์เดี๋ยวจะไปต่อออนไลน์นะคะท่านต่อไปจะมีใครพูดเราเหลือเวลาอีกประมาณ5นาท
1: ี
2: สั้นๆค่ะเชิญค่ะ
3: ผมอาจจะอธิบายงี้ครับผมลงรอบนี้ลงในทีมของทีมประกันสังคมชัดเจนผมชูนโยบายอยู่3เรื่องก็คือเงินต้องชัดสิทธิ์ต้องชัดบำนาญต้องชัด
2: โอเคค่ะ
1: ส่วนอุบไว้ก่อนค่ะอุบไว้ก่อนอาจารย์
3: โอเคได้ครับ
1: ไปต่อในช่วงของออนไลน
2: ์ค
1: ่ะออนไลน์ยังคงให้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาอีกมากๆนะคะตอนนี้มียอดผู้ชมขึ้นมาสูงเยอะพอสมควรจากในช่วงของตอนแรกเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะคุยในออนไลน์กันต่อนะอาจารย์
2: คุยในออนไลน์ค่ะทิ้งท้ายตรงทีวีนะคะได้เรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะนายจ้างนะคะต้องให้การสนับสนุนค่ะลูกจ้างจ่ายเงินแล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ของตนเองเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงออนไลน์ค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะภาครัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวนะคะหลังยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่27คนและบาดเจ็บอีกกว่า70คนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตสูงสุดรายละ 300,000 บาทหากผลสอบพบว่าเหตุเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาค่ะนายตรายฤทธิ์เต็มพิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต27รายและผู้บาดเจ็บกว่า70รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าหากสอบสวนพบว่าเหตุการณ์เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาผู้เสียหายและทายาทผู้เสียชีวิตสามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาตามกฎหมายได้ซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดรายละ 300,000 บาทค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพและค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายขณะที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทผู้บาดเจ็บรายละ 5,000 บาทพร้อมสนับสนุนโลงศพและรถรับส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะส่วนความคืบหน้าการหาสาเหตุไฟไหม้ล่าสุดพลตำรวจเอกกิตตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามเหตุเพลิงไหม้พร้อมกับตั้งปมการสอบสวนไปที่ความประมาทของผู้เกี่ยวข้องถ้าหากพบว่าประตูหนีไฟใช้งานไม่ได้รวมทั้งการต่อเติมอาคารหรือระบบไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานค่ะทั้งนี้สั่งเร่งตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้และขยายผลการสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการทั่วประเทศค่ะคดีออกสุติบัติต้องสงสัยยังขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะหลังนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนนำหลักฐานใหม่ไปส่งมอบให้กับตำรวจค่ะพบข้อพิรุธการแจ้งเกิดเด็กของชาวจีนที่มีรูปแบบคล้ายกับคดีพ่อทิพย์ทั้งการอ้างชายไทยเป็นบิดาโดยไม่มีการปรากฏตัวในกระบวนการแจ้งเกิดนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนำเอกสารและหลักฐานเข้ามอบให้กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อตรวจสอบกรณีต้องสงสัยการออกสุติบัตรให้บุตรของชาวจีนซึ่งเป็นคนละคดีกับกรณีพ่อทิพย์นะคะแต่มีพฤติการคล้ายกันและอาจเชื่อมโยงเป็นขบวนการเดียวกันหลักฐานที่นำมามอบเป็นกรณีบิดาและมารดาชาวจีนเดินทางมาคลอดบุตรในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9โดยพบข้อสังเกตว่าเอกสารประกอบการแจ้งเกิดไม่ครบผู้แจ้งเกิดเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่ใช่บิดาหรือมารดาและมีการอ้างชายไทยเป็นบิดาทั้งที่ไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการแจ้งเกิดค่ะภายหลังรับหลักฐานตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชายไทยที่ถูกอ้างชื่อเป็นบิดามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดเด็กอีก1คนรวมเป็น2คนแล้วนะคะจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมขณะที่ความคืบหน้าคดีขบวนการแจ้งเกิดเท็จล่าสุดตำรวจจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว33คนพร้อมกับเร่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมขณะที่ผู้ต้องหา4คนถูกควบคุมตัวฝากขังต่อศาลแล้วค่ะส่วนหญิงชาวจีนผู้อ้างว่าจ้างเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำเตรียมนำตัวฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบตรับแจ้งนายสมหมายเคลือสกลอายุ57ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่5ตำบลทายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้อยู่กับพีนพิชยาพรโพสง่านะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันนะคะถึงภาวะที่เรียกว่าสมาธิสั้นเทียมโอ้สมาธิสั้นเทียมเนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชมบางคนบอกว่าคนที่ไม่มีสมาธิก็คือคนที่ไม่สามารถอยู่เฉยๆได้อะไรแบบนี้ถูกต้องไหมคะแต่ลองถามตัวเราเองว่าทุกวันนี้เราอยู่เฉยได้มากแค่ไหนเช่นตื่นนอนมาถึงเราทำอะไรเราแค่เบิกบานใจอยู่ในความสงบแล้วไปใช้ชีวิตหรือเปล่าหรือว่าแค่ตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องเอามือถือมาเช็คและไม่ว่าจะทำกิจวัตรอะไรในชีวิตประจำวันนะคะอ่านหนังสือทำงานดูหนังดูละครบางทีเนี่ยมีอะไรเด้งปุ้งปุ้งปุ้งขึ้นมาในมือถือเราก็ต้องเอามาดูและกว่าจะถอยตัวเองออกมาจากโซเชียลมีเดียได้บางทีใช้เวลาอยู่เหมือนกันใครเป็นแบบนี้ยกมือหน่อยค่ะพินเองก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะคะภาวะแบบนี้ค่ะมันมีความน่ากังวลหรือเปล่านะคะจะนำไปสู่การที่เขาบอกว่าเป็นสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ได้เลยหรือไม่นะคะวันนี้หาคำตอบด้วยกันค่ะกับคุณหมอเจข้างๆพินตรงนี้แล้วค่ะแพทย์หญิงเพ็ญชายาอติวรรณภัทรจิตแพทย์โรงพยาบาลวิมุตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ในยุคนี้คุณหมอ notification overload นะคะแจ้งเตือนเยอะมากวันๆเนี่ยอะไรไม่รู้เด้งมาบอกเราเยอะเลยนะคะคุณหมอภาวะแบบนี้ค่ะที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากพลาดอะไรไปบางทีติดมือถือมันทำให้เราเนี่ยเป็นภาวะสมาธิสั้นเทียมอย่างนั้นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าปกติคนเราอะค่ะเราจะสามารถจดจ่ออยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่อนข้างนานแต่ว่าพอสมัยนี้ค่ะเป็นยุค 5G เดี๋ยวตรงนู้นก็เด้งเดี๋ยวตรงนี้ก็เด้งแล้วเราก็ใจมันก็วอกแวกถูกว่าเหมือนดึงความสนใจออกไปค่ะแทนที่สมาธิจะอยู่มันก็ไม่อยู่ค่ะ
0: แล้วมันเหมือนกันไหมคะกับที่เขาบอกว่าสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ค่ะ
2: ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเป็นสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสมาธิสั้นอันนี้มันจะเป็นความที่เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของสมองเลยค่ะคุณพรีมถ้าสมาธิสั้นในผู้ใหญ่หลายๆท่านค่ะพอซักประวัติเนี่ยจริงๆเราจะได้ทราบว่าท่านเหล่านั้นนะคะมีประวัติสมาธิสั้นไม่ว่าจะเหม่อลอยค่ะสมาธิจะยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือว่าจะใจร้อนรอไม่ได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะ
0: ค่ะอ๋อแสดงว่ามีสืบเนื่องมาจากโรคตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยแล้วก็ไม่ได้หายไปในตอนที่เป็นผู้ใหญ
2: ่ในบางท่านค่ะ
0: ส่วนสิ่งที่เราพูดก่อนหน้านี้คือการที่ติดมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและอยู่ไม่เฉยในบางครั้งมันอาจจะยังไม่เป็นโรค
2: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณผู้ชมคะหากใครมีข้อคำถามอะไรนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดกับตัวเราเช่นทำไมนั่งนิ่งๆไม่ได้เลยอยากจะทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกันไหมกับเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการผ่านออนไลน์ทุกช่องทางของเราค่ะแฟนเพจ Facebook คนสู้โรคแฟนเพจ Facebookไทย PBS รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะคะแต่ตอนนี้มาเช็คข้อมูลความถูกต้องกันสักนิดนึงค่ะหลายท่านทราบดีนะคะว่าการกินหวานมากเกินไปมันก็เป็นบ่อเกิดนะคะเรื่องของไขมันในเส้นเลือดเรื่องของเบาหวานที่อาจจะตามมารวมไปถึงโรค NCD ต่างๆด้วยค่ะแต่นอกเหนือจากอวัยวะภายในที่มันอาจจะเกิดการอักเสบได้คุณผู้ชมภายนอกเองก็อาจจะสังเกตได้เหมือนกันนะคะกับข้อมูลที่เขาแชร์กันค่ะว่ากินหวานเยอะๆเนี่ยจะทำให้ผิวพรรณของเรานั้นดูแก่กว่าคนวัยเดียวกันคุณผู้ชมเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จอย่างไรแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

0: การกินหวานจัดน้ำตาลมากเกินครับทำให้ผิวแก่เร็วจริงครับผมจริงครับผมจริงครับผมเพราะว่าเวลาเรารับประทานน้ำตาลเข้าไปเยอะๆนะครับน้ำตาลเองเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนในร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะโปรตีนที่ผิวของเราไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรืออีลาสตินครับมันจะไปทำปฏิกิริยาให้เกิดสาร Advanced Glycation End Product หรือสารเร่งแก่ครับผิวของเราเนี่ยก็จะเสื่อมสภาพขาดความยืดหยุ่นแล้วก็ส่งผลทำให้มีความแก่ชราทางด้านผิวพรรณมากขึ้นครับผมสำหรับสาร Advanced Glycation End Product นะครับหรือสารเร่งแก่เนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้ผิวของเราแก่เราเสื่อมอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราโดยเฉพาะเซลล์ระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับผมก็จะขาดความยืดหยุ่นทำให้หลอดเลือดแดงเนี่ยแข็งตัวแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นครับผม1วันนะครับเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน24กรัมหรือคิดเป็นปริมาณเนี่ยประมาณ6ช้อนชานะครับต่อวันนะครับผมซึ่งทุกวันนี้คนไทยเราเนี่ยบริโภคมากเกินแล้วมักที่จะแฝงมาอยู่ในพวกเครื่องดื่มนะครับชาพร้อมดื่มน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มนะครับบางทีน้ำผลไม้ต่างๆพวกนี้ก็จะมีน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากนะครับหรือน้ำหวานน้ำอารมณ์นะครับชานมไข่มุกที่เราเห็นเนี่ยบางร้านนะครับปริมาณน้ำตาลเนี่ยคือกินไปแก้วเดียวเนี่ยเกินปริมาณที่แนะนำเนี่ยไม่ใช่แค่เกินวันนี้นะครับเกินไปถึงพรุ่งนี้ด้วยก็มีครับเพราะว่าปริมาณน้ำตาลเนี่ยเป็น10ช้อนชาเลยครับผมสำหรับทริคในการลดความอยากของหวานเนาะหลังมื้ออาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมีหลายวิธีการมากนะครับในการลดความอยากบางคนเนี่ยอาจจะรับประทานผลไม้นะครับที่ไม่หวานจัดคือพอให้ได้น้ำตาลนะครับเล็กน้อยจากธรรมชาติก็คือหลังมื้ออาหารนะเราจะกินมะละกอแล้วกินสับปะรดแตงโมนะครับพวกนี้ก็พอที่จะลดความอยากอาหารเพราะอย่างน้อยเอ้ยเราได้อะไรหวานๆมาแล้วนะครับหรือบางคนเขาแนะนำให้ไปแปรงฟันครับผมความเย็นในช่องปากของเราก็จะช่วยลดความอยากหวานได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะค่อยๆปรับค่อยๆลดครับผมเพราะว่าถ้าหักดีไปปุ๊บบางทีเรากดไว้นานๆถึงเวลาปุ๊บเราก็หลุดนะครับเหมือนโยโย่กลับมาอยากกินอีกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อยๆปรับลดเนาะร่างกายเราก็จะค่อยๆเรียนรู้จากที่เดิมสั่งหวาน100นะครับเราก็สั่งหวานน้อยลด 50% ลด 25% นะครับแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงได้ร่างกายก็จะมีการปรับตัวทำให้เราลดความอยากรับประทานของหวานได้ครับผมสำหรับการฟื้นฟูนะครับความชราเนาะจากภัยน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตัดที่ต้นเหตุก่อนก็คือพยายามที่จะลดละเลี่ยงควบคุมปริมาณน้ำตาลให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันนะครับเซลล์ที่มันเสื่อมไปแล้วนะครับเราก็ต้องพยายามฟื้นฟูโดยเน้นการรับประทานอาหารพืชผักต่างๆที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระครับผมเพราะมันจะช่วยในการที่จะไปฟื้นฟูไปลดความเสื่อมนะครับของเซลล์ผิวต่างๆให้มันดีขึ้นสำหรับอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับจากพืชผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวนะครับหรือผักสีเหลืองสีส้มนะครับพวกแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนนะครับแครอทมะละกอนะครับหรือแม้กระทั่งผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะครับฝรั่งชมพู่แอปเปิลพวกนี้ก็จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละมื้อแต่ละเดย์ที่เรารับประทานนะครับเขาแนะนำเลยว่าวันนึงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยควรจะได้รับประทานพืชผักผลไม้เนี่ยวันละอย่างน้อย5สีเพราะแต่ละสีเนี่ยจะให้คุณประโยชน์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระและคุณประโยชน์อื่นๆเนี่ยที่แตกต่างกันในการส่งเสริมสุขภาพครับ
1: ถูกต้องนะคะชัดเจนเลยอย่างที่คุณหมอบอกค่ะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ผิวของเรานั้นแก่ไวกว่าที่ควรค่ะขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะแต่ละมื้อแต่ละเดย์เนาะคุณหมอเจบางทีเราก็ต้องกินน้ำตาลบ้างเพราะว่าอดน้ำตาลมากเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดี
2: เด
1: ี๋
2: ยวงุดหงิด
1: เดี๋ยวงุดหงิดโอ้แต่ว่าจะกินมากกินน้อยอย่างไรก็ต้องดูแลความเหมาะสมด้วยเหมือนกันนะคะเอากลับมาเรื่องของภาวะสมาธิสั้นเทียมที่เราเกริ่นเอาไว้ช่วงต้นใจวันนี้ขอคอนซัลท์กับคุณหมอเลยได้ไหมว่าตัวเองนี่เป็นหรือเปล่าพินเป็นอยู่บ่อยๆนะบางทีเนี่ยเดี๋ยวทำนี่เดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวนี้ทุกคนก็บอกว่าต้องมีมัลติสกิล
2: มัลติแทสใช่
1: ไหมคะทำหลายๆอย่างเยอะมากเลยค่ะเราจะสังเกตตัวเองไงคะว่าเราอยู่ในภาวะนี้แล้วค่ะคุณหมอ
2: คือการที่เราทำหลายๆอย่างอะค่ะบางทีอะค่ะ การที่เราอาจจะมีภาวะสมาธิสั้นเทียมแล้วคือพอเราจะต่อกลับไปทำอย่างเดิมอะค่ะมันต่อไม่ค่อยติดค่ะคุณพลีนเหมือนสมมติว่าเราบอกว่าเรากำลังพิมพ์งานอยู่ดีๆมีคนโทรเข้ามาเรารับโทรศัพท์คุยเสร็จพอจะทำงานต่อเอ๊ะ
1: เมื่อกี้
2: เราจะทำยังไงต่อนะเรานึกอะไรค้างอยู่นะแบบนี้ค่ะ
1: ถ้าเป็นแบบนี้
2: บ่อยๆ
1: ค่ะเคยเหมือนกันคุณหมอเคยหรือเปล่าที่ว่าจะเดินมาแล้วเนี่ยแล้วแบบมาเอาอะไรลืม
2: มีคนเรียกอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช
2: ่หรือหลายๆท่านคือเหมือนคุยโทรศัพท์ไปด้วยออกจากบ้านไปด้วยพอลงมาถึงรถแล้วเอ๊ะเราล็อกบ้านหรือยังนะอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอาอย่างงี้มันทำให้เราย้ำคิดย้ำทำไปด้วยหรือเปล
2: ่
1: า
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าพูดง่ายๆ
1: ใจมันลอยอ่ะต้องดึงใจกลับมาม
2: ันวอกแวก
1: เอามันวอกแวกนะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวทีนี้เราต้องทำยังไงคะถ้าเกิดว่าเข้าโหมดภาวะนี้แล้วค่ะ
2: คือถ้าสมมติว่าเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนที่เราเคยเป็นคนที่จดจ่อทำอะไรได้มีประสิทธิภาพที่มั่นคงที่ดีแต่เดี๋ยวนี้ทำไมพอทำอะไรแล้วมันดูใจลอยบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องดูแล้วว่าบางทีการที่เราทำค่ะเราค่อยๆทำช้าๆทีละอย่างดีไหมหรือว่าบางอย่างที่แจ้งเตือนที่ไม่ได้จำเป็นอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องภาวะ notification overload
1: ค่ะ
2: บางแจ้งเตือนอะค่ะมันเด้งมาอย่างเช่นว่าเดี๋ยวเราเด้งมาว่าเดี๋ยวคืนนี้มันจะมีแฟลชเซลคืนนี้นะจะถามว่าแฟลชเซลคือเที่ยงคืนค่ะแต่เราโดนกวนมาทั้งวันตั้งแต่เที่ยงวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่แล้วหลายแอปมามีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยคอยเด้งมาตลอดเลยกดปิดไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกันอันนี้มันมีผลทำให้เราเกิดภาวะสมาธิสั้นเทียมได้เลยใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะเพราะว่ามันมีสิ่งกวนๆอย่างคุณพรีนนึกง่ายๆว่าห้องส่งของเราอะค่ะเราถ้าสมมติว่าอยู่มีใครก็ไม่รู้มาเดินไปเดินมาไปหมดเราก็คงวอกแวกเอ๊ะจะยังไงดีเพราะฉะนั้นการที่มันมีตัวกวนหรือว่ามีตัวที่เบี่ยงเบนเยอะๆมันก็ทำให้ความจดจ่อของเรามันลดลงค่ะ
1: อ๋อแล้วมันส่งผลกระทบอะไรที่เป็นผลเสียน่ากลัวบ้างคะคุณหม
2: อถามว่าอันนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าประสิทธิภาพการทำงานการใช้ชีวิตเรามันไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าหลายๆท่านเอ๊ะเราล็อกรถหรือยังนะเอ๊ะพอลงจาก

0: รถอ้าวลืมหยิบรองเท้ามาเปลี่ยนนี
1: ่
0: หรืออะไรเงี้ยค่ะความจำมันเริ่มขี้หลงขี้ลืมแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นขี้หลงขี้ลืมแบบว่าเรื่องของเยอะๆแบบสมองเสื่อมแต่ว่ามันก็ทำให้เราต้องเสียเวลากลับมาหยิบของนู่นนี่หรือว่าประสิทธิภาพการทำงานที่เรารู้ว่าปกติอะงานเนี้ยเราทำแค่ครึ่งชั่วโมงทำแค่ชั่วโมงนึงมันก็น่าจะเสร็จน
1: ะ
0: กลายเป็นว่าโอ้ทำงานทั้งวันแต่ว่าไม่เสร็จสักงานเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้อันนี้โดนใจจึ้งเลย

0: ู้ที่มีอุบัติเหตุทางสมองค่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนภาวะเหมือนเราขี้หลงขี้ลืมเพราะว่าส่วนหนึ่งเวลาความจำของเราค่ะคุณพรีดมันเหมือนคอมพิวเตอร์ค่ะคือคนเราเนี่ยจะจำได้มันต้องมีอะไรใส่เข้าไปก่อนค่ะนึกถึงคอมพิวเตอร์ว่าต้องมีอินพุตก่อนแต่ว่าแล้วพออินพุตใส่เข้าไปปุ๊บต้องมี CPU เป็นสโตเรจค่ะคุณพีนจำไว้ปุ๊บแล้วก็ต้องมีเอาพุตเวลาจำได้เหมือนหมอพูดออกมาว่าเอ้ยหมอนึกอะไรได้หรือหมอเขียนออกมาก็คือมีเอาพุตออกมามีสกรีนมีอะไรที่โชว์แต่ทีเนี้ยส่วนใหญ่ในวัยอย่างพวกเราถึงสื่อว่ายังไม่ได้เป็นวัยสูงวัยขนาดนั้นใช่ไหมคะส่วนใหญ่จริงๆคืออินพุตมันพังค่ะเหมือนเวลาเราพิมพ์คีย์บอร์ดไปด้วยแล้วก็คุณพีนชวนคุยกับหมอไปด้วยหมอก็พิมพ์ไปด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: คือข้อมูลมันเข้ามา
0: ใช่แต่มันเข้ามาแบบเรางงๆอะค่ะเพราะว่าเราทำอย่างอื่นคู่กันไปด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอข้อมูลมันเข้ามาแบบงงๆเวลาคุณพีนจัดระเบียบอะไรมันก็มาแบบงงๆนึกถึง Inside Out เคยดูไหม
1: คะ
0: มันเข้ามาถาโถมเหลือเกินเวลาเราจะดึงออกมันก็ดึงออกแบบเบลอๆเพราะตอนมันเข้ามันเบลอตั้งแต่เข้า
1: ถึงได้มีคำว่า Overwhelming
0: ใช่
1: คือบางทีเนี่ยมันท่วมท้นไปหมดเลยทั้งเรื่องความรู้สึกหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆที่มันเข้าสมองเนี่ยนะคะถ้าเป็นน้องๆ นักเรียนก็อาจจะต้องมีเรื่องของการจัดระเบียบค่อยๆทบทวนหนังสืออะไรไปแต่ผู้ใหญ่อ่ะคุณหมอบางทีเมื่อวานกินอะไรเมื่อเช้ากินอะไรเมื่อวานใส่ชุดอะไรไปไหนเนี่ยบางทียังต้องนั่งนึกเลยอ่ะอันตรายไหมแบบนี
0: ้ใช่ค่ะคือถ้าเป็นบ่อยๆอะค่ะมันก็อาจจะไม่ได้อันตรายในแง่ว่าจะทำให้ใครบางคนกลายเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์แต่แน่นอนค่ะว่าอย่างที่พูดว่าคุณภาพชีวิตมันก็จะกระทบเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เองก็จัดระเบียบได้ค่ะคุณพรีนอาจจะแบบว่าบางอย่างอะค่ะเรามีโพสต์อีทเรามีจดไว้หรือแม้แต่เราจะจดในปฏิทินหรือบางทีก็ตั้งเตือนในมือถือแต่ไม่ต้องเตือนทุกอย่างนะคะเราปิดแจ้งเตือนบ้างก็ได้
1: แปลว่าตอนนี้การแจ้งเตือนคือสัญญาคือความอันตรายของเราใช่ไหม
0: ถ้ามันมากเกินจำเป็นค่ะ
1: อ๋ออ่ะมีคุณผู้ชมส่งข้อความมานะว่ามีวิธีแก้ไหมคะอาการสมาธิสั้นเนี่ยค่ะมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมอย่างที่คุณหมอบอกไปมันคนละแบบกันแต่เนี้ยแก้ได้ด้วย
0: คือถ้าเป็นสมาธิสั้นเอาจริงๆไม่ว่าจะสมาธิสั้นเทียมหรือสมาธิสั้นที่ไม่สบายเป็นโรคสิ่งที่สำคัญแน่ๆคือการปรับพฤติกรรมค่ะเพียงแต่ว่าถ้าสมาธิสั้นที่ไม่สบายเป็นโรคบางท่านคือปรับแล้วจริงๆอะค่ะเหมือนเราไขมันสูงแบบเป็นโรคเราแบบโอ้โหหุ่นดีมากออกกำลังกายคุมอาหารแล้วจริงๆมันยังไม่พออันนี้ต้องมียาช่วยแต่ว่าพฤติกรรมปรับยังไงอย่างถ้าเป็นเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยเราก็จะปรับโดยวิธีการที่ว่าโอเคเด็กสมาธิสั้นจะให้อยู่ใกล้คุณครูจะไม่อยู่ใกล้หน้าต่างไม่อยู่ใกล้เพื่อนที่คุยอันนี้คือวิธีการปรับของเด็กแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แน่นอนค่ะเราก็ลดสิ่งวอกแวกไม่ว่าจะเวลาทำงานมือถือเราเอาไปไว้ห่างๆไหมไม่ต้องเอามาไว้ใกล
1: ้
0: หรือว่าแจ้งเตือนบางอันเราปิดหรือว่าเวลาที่เราจะทำสมาธิอย่างอันเนี้ยค่ะการฝึกสมาธิที่เราค่อยๆอยู่ในที่ที่มันสงบไม่วอกแวกไม่พลุกพล่านอันนี้ก็ช่วยค่ะ
1: อ๋อเอาแล้วบางคนที่เขาบอกว่าถ้าอ่านหนังสืออยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยไม่ได้เลยต้องไปอ่านในคาเฟ่ที่มีคนเยอะๆทำไมเขาดูเหมือนมีความต้องการที่ต่างไปอะคะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราอะค่ะเราว่าสิ่งเราหรือสิ่งที่ก่อกวนมันไม่ใช่แค่ภายนอกค่ะแต่มันมาจากในใจเขาด้วยคือบางคนนะคะภายนอกสงบมากแต่ใจมันวุ่นวายมากเหลือเกินค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าใจมันวุ่นวายมากหรือบางคนกลายเป็นว่าพออยู่เงียบๆแล้วง่วงเลยค่ะมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะสามารถทำให้เราดึงความจดจ่อกลับมาได้ยังไงค่ะ
1: แปลว่าแต่ละคนมีวิธีหาทางออกไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จริงๆก็เป็นการลดสิ่งก่อกวนค
1: ่ะอย่างแรกวันนี้เดี๋ยวพินจะปิดนะคะอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเรากลัวพลาดข่าวสารต่างๆแล้วคะคุณหมอ
0: คือต้องบอกว่าจริงๆอะค่ะสมัยนี้ค่ะทุกอย่างมันมาเร็วไปเร็วมากแล้วการที่ถ้าสมมติว่าเราจะตกข่าวไปแค่ครึ่งชั่วโมงอะค่ะจริงๆอะค่ะมันก็ไม่ได้จำเป็นที่มันคือข่าวบางข่าวค่ะมันเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าเราลองนึกถึงสมัยที่เราเด็กๆที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เรายังเป็นทีวีอนาล็อกกันอยู่บางทีบางข่าวมันช้าไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของใครก็ตามเปลี่ยนแปลงอะค่ะ
1: ถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมแบบนี้เช่นทำอะไรจดจ่อนานไม่ได้เดี๋ยวทำสิ่งนี้แป๊บนึงต้องหันไปดูมือถือเดี๋ยวเปิดทีวีแต่เล่นมือถือไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราเป็นสมาธิสั้นต่อเนื่องไปได้ไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าบอกว่าจากสมาธิสั้นเทียมจะกลายเป็นโรคสมาธิสั้นจริงๆได้ไหมอันนี้ต้องบอกว่าโอกาสมันไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าสมาธิสั้นจริงๆอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการว่ามันเกิดจากการที่เราไม่สบายมาใช้คำว่าตั้งแต่เด็กเวลาสมาธิเราค่ะในสมองเราค่ะไม่ได้ควบคุมแค่อารมณ
1: ์
0: หรือว่าไม่ได้ควบคุมแค่เรื่องของเรี่ยวแรงหรือว่าความรู้สึกชาไม่ชาค่ะแต่ว่าในสมองเราอะค่ะก็ควบคุมสมาธิด้วยในวัยเด็กสมองส่วนหน้าของ

0: เราอะค่ะมันยังพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้เด็กๆอาจจะดูวอกแวกหรือว่าซุกซนง่ายแต่ว่าเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สมองก็เริ่มพัฒนาได้เต็มที่ขึ้นการควบคุมสมาธิจดจ่อมันทำได้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่สบายเนี่ยสมองมันอาจจะพัฒนาแล้วแต่ก็ยังมีความผิดปกติของสื่อประสาทแต่ถ้าสมาธิสั้นเทียมอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมเหล่านี้มันก็จะสามารถแก้ได้ค่ะ
1: การทำอะไรช้าๆ
0: ใช่ค่ะทำทีละอย่าง
1: กินข้าวทีละคำทำทีละอย่าง
0: มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวค่ะ
1: ธรรมะนี่ช่วยได้ไหมคะคุณหมอ
0: ธรรมะก็ช่วยได้ค่ะธรรมะหรือการฝึกลมหายใจให้เรารู้สึกว่าค่อยๆใจเย็นๆมีสติอยู่กับตัวค่ะ
1: ยุบหนอพองหนอ หายใจเข้าหายใจออกพุทโธธัมโมสังโฆ
0: ก็อาจจะช่วยให้เราได้สติกลับมาเน
1: า
0: ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราสมาธิสั้นเทียมมีผลกับอารมณ์ไหมคะเช่นใจร้อนใจอยู่ไม่สงบอารมณ์เวียงวีนอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคะคุณหมอ
0: เกี่ยวนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณพรีนเคยได้ยินเดี๋ยวนี้มันจะมีคำว่าดอปปามีนรัชดอปปามีนเสริมดอปปามีนคือสารแห่งความสุขค่ะคุณพรีนปกติสมัยก่อนตอนเรายังไม่มีเรียวไม่มีเรียวช็อตไม่มีอะไรก็ตามดอปปามีนเราก็จะได้จากการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราคุยแล้วสบายใจได้จากการที่เราออกกำลังกายคือทำอะไรที่ธรรมชาติค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะดอปปามีนมันเสริมเร็วมากเราแค่ถ่ายเรียวถ่ายติ๊กต็อกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บดอปปามีนคือวงจรแห่งรางวัลค่ะมันขึ้นมาจนบางทีอะค่ะพอมันเร็วมากมันทำให้อารมณ์เราค่ะมันถูกตอบสนองจนมันกลายเป็นรวดเร็วแล้วมันก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่รออะไรไม่ได้ค่ะ
1: รออะไรไม่ได้ใจร้อนขึ้นมาแบบน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ส่งผลด้วยนะ
0: ใช่
1: อย่างเช่นบางทีคุณหมอเปิดคลิปไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวอันนี้หุ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวนี้ทำไมทำอย่างนี้โกรธสักพักหนึ่งร้องไห้อันนี้เป็นความเสี่ยงกับสุขภาพจิตของเราด้วยไหมคะ
0: มันก็จะกระทบไปหมดค่ะทั้งเรื่องของอารมณ์ใจคอหรือแม้แต่ความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะความยับยั้งชั่งใจมันน้อยลงค่ะหรือมันเริ่มหุนหันพลันแล่นมากขึ้น
1: แต่ถ้าเราไม่ดูเราก็ตกเทรนนะคะคุณหมอ
0: แต่ว่าบางทีอะค่ะเทรนบางอย่างมันไม่ต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้ค่ะคุณพรีนอย่างที่บอกว่าเรารู้ช้าไปวันนี้หรือเรารู้ช้าไปแค่ครึ่งวันแล้วจริงๆแล้วถามว่าเราไม่ดูอะค่ะการที่เราไม่ต้องมาจากโซเชียลมีเดียบางทีเพื่อนๆที่เราเจอกันมาที่ทำงานหรือว่ากลับบ้านไปเจอคุณแฟนเจอคุณพ่อคุณแม่เขาก็อาจจะบอกเราในข่าวที่มันสำคัญสำคัญเน
1: า
0: ะ
1: แล้วถ้าเราจัดเวลาคุณบอกสมมติเวลาทำงานเราก็คิดว่าเราจะไม่จับมือถือเลยนะขอชาเลนจ์ตัวเองอ่านหนังสือ60นาทีจะไม่จับมือถือเลยแต่ว่าถึงเวลาที่เราจะเป็นรีวอร์ดให้กับตัวเองสัก1ชั่วโมงท้ายวันอย่างเงี้ยค่ะเราเล่นอย่างเดียวเลยอันนี้มันถือว่าช่วยได้ไหมคะ
0: คือคิดว่าการจัดเวลาก็ช่วยค่ะอย่างบางท่านเรื่องการแจ้งเตือนเองอะค่ะแม้แต่งานคือบางคนก็คือไม่ได้มาตอบไลน์หรือตอบ Messenger ทั้งวันนะคะเขาก็อาจจะเซตแจ้งเตือนว่าโอเคเดี๋ยวเขาอาจจะเซตตอน8โมง9โมงรอบนึงอาจจะเซตตอนพักเที่ยงรอบนึงหรือว่าตอนเย็นรอบนึงค่ะ
1: นี่มีคอมเมนต์นะคะคุณเล็กพารวยเนี่ยเขาบอกว่าดูทีวีจิ้มมือถือไปด้วยก็กำลังทำอยู่นะคะก็แยกแยะทำได้นะถ้าอยากจะทำค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่อารมณ์ด้วยเอาจริงนะบางทีพี่เนี่ยวิ่งอยู่ก็แอบดูอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพลินๆดีตอนออกกำลังกาย
0: คือใช้คำว่าถ้าเป็นงานที่มันไม่ได้มีสิ่งที่มันซับซ้อนหรือว่ามีความสำคัญมากอย่างเช่นเราต้องทำงานส่งที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเป็นช่วงที่พักผ่อนนะมันอาจจะทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้แต่ว่าลองคิดว่าเราคิดงานยากๆอยู่สมมุติเราคิดเรื่องคิดภาษีหรือคิดอะไรอยู่แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรบกวนค่ะ
1: ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานแน่นอนนะคะมาดูคอมเมนต์เพิ่มเติมกันอีกดีกว่านะคะบางคนบอกว่าก็เป็นมาตั้งแต่เด็กนะใจร้อนทำอะไรว่องไวไม่ชักช้าเลยนะคะแล้วก็ไม่นอนกลางวันด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ตามค่ะคุณหมออย่างผู้สูงวัยการที่มีเรื่องของ notification overload เนี่ยหรือว่าการแจ้งเตือนที่มากไปมันจะส่งผลอะไรต่างไปกับวัยอื่นไหมคะ
0: คือจริงๆผู้สูงวัยเองหรือว่าวัยอื่นนะคะเวลาที่เราเจออะไรเข้าไปเยอะๆค่ะมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าแน่นอนค่ะเวลาข้อมูลสมัยนี้มันต่างกันกับสมัยก่อนคือข้อมูลสมัยนี้เขาเรียกว่ามันบอมบาร์ดค่ะคือเราถูกโยนโยนโยนคือแค่เปิดมือถือเข้ามาไม่ว่าสิ่งที่เรากำลังเลือกเสพอยู่หรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกเลือกเสพไม่ถูกเลือกเสพอย่างเช่นว่าอยู่ๆมีโฆษณาขั้นหรือว่ามีถ่ายเรียวถ่ายติ๊กต็อกอันนี้เราอยากดูแต่อยู่แทรกอันนั้นมาบางครั้งอะค่ะมันก็ทำให้ข้อมูลมันเยอะเกินจนเราเกิดความเครียดได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะมีทางคุณหวานนะคุณหวานบอกว่าสมัยนี้เราว่าคนขาดมือถือไม่ได้
0: ใช่ค่ะกลายเป็นอวัยวะที่33แล้วค่ะซึ่งเราก็ ต้องใช้มันอย่างให้อย่าให้มันเป็นนายเราค่ะเราต้องเป็นนายของมัน
1: อย่างคุณหมอฝึกสมาธิด้วยไหมคะปัจจุบันเนี่ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ฝึกสมาธิในรูปแบบของนั่งค่ะแต่ว่าจะเป็นของการฝึกสติอย่างเงี้ยค่ะคือฝึกหายใจค่ะ
1: คุณหมอมีเทคนิคยังไงบอกได้ไหมคะ
0: ถ้าฝึกหายใจหลักๆเลยค่ะคือพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันวอกแวกวอกแวกแล้วหนึ่งปัจจัยกวนอะไรที่ตัดได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนภายนอกเลยค่ะเราก็ค่อยๆลดปัจจัยภายนอกก่อนส่วนภายในอะค่ะเราค่อยๆกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเราค่
1: ะ
0: ใจที่ตอนแรกมันวอกแวกวอกแวกไปไม่อยู่นิ่งอะค่ะมันก็จะค่อยๆกลับมาเรามาดูมาตามลมหายใจตั้งแต่หายใจเข้าสัมผัสปลายจมูกเข้ามาเรื่อยๆลงไปที่กระบังลมท้องป่อง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ค่อยๆหายใจออกแล้วก็ตามลมหายใจไปว่าลมหายใจเรากำลังออกย้อนกลับมาเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่านิ่งขึ้นหรือช้าลงค่ะ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นเงียบๆไปเนี่ยทำสมาธิอยู่นะคะมีอีกหลายท่านเลยนะคะส่งข้อความมาบอกว่าจริงๆค่ะเป็นสมาธิสั้นมากๆเลยโฟกัสอะไรยาวๆไม่ได้นอกเหนือจากที่เราบอกไปว่าบทบาทของการทำงานเนี่ยมันอาจจะทำให้การทำงานมันต้องใช้เวลาเยอะขึ้นแต
0: ่
1: ถ้าในชีวิตประจำวันของเราคุณหมออย่างเช่นการกินการนอนการอยู่การมีความสุขมันก็จะกระทบด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าบางท่านนะคะพอถ่ายมือถือค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าสุขอนามัยการนอนของเราเราโดนจอแสงสีฟ้าเข้าไปตลอดเวลาค่ะพอถึงสมองเราจะนอนบางท่านบอกว่าโอ้ก็คือกว่าจะนอนก็นอนยากแถมนอนเสร็จฝันละครที่เพิ่งดูอีกหรือฝันถึงข่าวที่เพิ่งฟังอีกอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: นั่นไงคุณผู้ชมต้องสังเกตตัวเองแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้มีภาวะแบบที่คุณหมอเล่าให้ฟังหรือเปล่านี่เรียกว่าสมาธิเทียม
0: สมาธิสั้นเทียม
1: และเราก็มีแนวทางในการรักษาดูแลทำสมาธิกันบ่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอเจค่ะแพทย์หญิงเพ็ญชายาอติวรรณภัทรจิตแพทย์โรงพยาบาลวิมุตค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาสังเกตตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรช้าๆนี่พิงก็แอบพูดไปเหมือนกันนะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันแหละนะคะการทำอะไรที่ช้าลงก็เหมือนกับการฝึกจิตด้วยเราจะได้เป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็อารมณ์ดีมากขึ้นนั่นเองสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีไปด้วยและกลับมาพบกันใหม่นะคะกับคนสู้โรคเดลี่อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

กรกฎาคมนี้ไทย PBS จัดเต็มเนื้อหาใหม่ดูเพลินได้ทุกวันสายสารคดีต้องไม่พลาดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:30 นสายสำรวจที่อยู่ของมนุษย์หลากหลายแง่มุมเรื่องบ้านๆทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นเริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 นสายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นเริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นเริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจริณไดมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับสวนทุเรียนจังหวัดสงขลาหลากหลายสายพันธุ์เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียลิ้มรสทุเรียนแบบสุกคาต้นตามความชอบแบบคนมาเลเซียชาวบ้านนำสตอฝักใหญ่วางขายราคาถูกริมถนนสายชัยมงคลขึ้นอุทยานแห่งชาติสายทองจังหวัดชัยภูมิก่อนชมดอกกระเจียวบานจุฑามาศผูกโพพาไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านแม่จองไฟจังหวัดแพร่ลุยลำห้วยใสๆหาจับปูจั่วนำมาทำอาหารพื้นบ้านท่ามกลางธรรมชาติสมบูรณ์มีขนมหวานโบราณนะครับที่หากินได้ยากแล้วก็เหลือคนทำน้อยเต็มทีแล้วนะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนั่นคือขนมปาดนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่มีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ชาวบ้านก็เลยมารวมตัวกันช่วยกันทำขนมปาดไปทำบุญครับขนมปาดก็คือขนมที่ตัดด้วยมีดเป็นชิ้นๆนะครับตามภาษาเหนือคำว่าปาดหมายถึงตัดดูคล้ายกับขนมบ้าบิ่นหรือว่ากะละแมครับเป็นขนมพื้นบ้านจังหวัดลำพูน1ปีได้กินไม่กี่ครั้งนะครับซึ่งมีโอกาสพิเศษในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านของนางสลินดาแดงซอนผู้ใหญ่บ้านวังมุ้นที่ตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนชาวบ้านก็เลยมารวมตัวทำขนมกันวัตถุดิบนะครับมีทั้งแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลอ้อยมะพร้าวขาวตากแดดคั่วหอมงาขาวแล้วก็น้ำกะทินวดแป้งข้าวเหนียวผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อยครับจนแป้งจับกันเป็นก้อนจึงบิดแป้งเป็นก้อนเล็กๆใส่ลงไปในน้ำเดือดนะครับพอแป้งสุกก็เทน้ำกะทิลงกระทะคนกะทิจนเดือดก่อนเทน้ำตาลอ้อยลงกระทะนะครับกวนน้ำตาลอ้อยกับกะทิให้เข้ากันจนเป็นสีน้ำตาลเข้มคล้ายกับสีช็อกโกแลตเราก็เทมะพร้าวขาวตากแดดลงไปกวนด้วยกันนะครับพร้อมๆกับเทกะทิเพิ่มเข้าไปเป็นระยะในระหว่างการกวนขนมซึ่งต้องใช้เวลามากในขั้นตอนนี้ครับ
1: ต้องกวนนี่การกวนต้องใช้ผู้ชายค่ะเพราะว่าขนมจะมีลักษณะค่อนข้างเหนียวเวลาเรากวนไปเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะค่ะ
2: การกวนต้องมีจังหวะกับคนอะไรไม่สามารถ
1: ใช่ค่ะต้องเอากวนไปในทางเดียวกันค่ะ
2: ในประเทศไทยเนี่ยมีขนมปาดกี่ที่ครับ
1: เท่าที่นี้มาจังหวัดลำพูนก็มีที่นี่ที่เดียวค่ะ
2: ที่อื่นเลือกไปเองว่ายังไง
1: ก็มันค่อนข้างจะใช้วัตถุดิบค่อนข้างมากแล้วก็ทำค่อนข้างจะยากก็ไม่มีค่อยมีใครทำค่ะตอนนี
0: ้จากนั้นนำขนมใส่ถาดเกลี่ยขนมให้เรียบเนียนนะครับโรยงาขาวบนขนมแล้วก็ใช้มีดตัดขนมเป็นชิ้นๆปัจจุบันเหลือคนทำน้อยลงนะครับมีแค่เฉพาะบ้านวังมุนเพราะว่าวัตถุดิบค่อนข้างมากทำยากครับ
1: ก็จะเป็นงานมงคลนะคะงานสงกรานต์งานบุญงานบวชงานเข้าพรรษาอะไรเงี้ยค่ะขึ้นบ้านใหม่ค่ะ
2: คิดว่าจะมารวมตัวกันช่วยกันใช่ไหมคร
1: ับ ค่ะก็มันน่าจะเป็นกุศโลบายของคนในคนสมัยก่อนเนาะที่จะให้ลูกหลานหรือว่าคนในชุมชนมีการรวมตัวกันช่วยกันทำค่ะเพราะว่าขนมนี้ต้องใช้คนหลายคนในการทำ
2: ขนมปาดเนี่ยมีเที่ยวที่ไปนานหรือยังพี
1: ่ก็น่าจะนานนะคะเพราะว่าตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นอะไรมาก็ทำกันมาเรื่อยๆค่ะ
0: ขนมปาดยังเป็นที่ชื่นชอบในหลายจังหวัดนะครับสั่งทำเพื่อเป็นของฝากแล้วก็ทานกันในครอบครัวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญมีลูกค้าสั่งให้ชาวบ้านวังมุ้นทำขนมปาดกันเยอะมากเลยครับเคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่นี่ยังใช้เตาถ่านเตาฟืนแทนเตาแก๊สนะครับซึ่งก็จะให้ความหอมมากกว่าด้วยแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์ขั้นตอนการทำแบบโบราณเอาไว้ด้วยครับในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนะครับก็ยังคงอนุรักษ์การทำขนมที่ต้องใช้โอกาสพิเศษถึงจะได้มีการทำกินนะครับอย่างเช่นขนมอาซูรอมีการประกวดแข่งขันกันนะครับมีทั้งระดับนักเรียนประชาชนทั่วไปมาร่วมแข่งขันและเป็นตัวอย่างให้เยาวชนได้เห็นขนมโบราณครับ รุ่นพี่ที่โตแล้วครับก็ยืนช่วยกันกวนขนมอาซูรอในกระทะใบใหญ่ส่วนน้องๆตัวเล็กก็ยืนดูนะครับซึมซับบรรยากาศความสามัคคีในงานแข่งกวนอาซูรอในโครงการต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะห์ศักราช1448และกิจกรรมแข่งขันกวนขนมอาซูรอจังหวัดสตูลนะครับณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลมีประชาชนทั้ง7อำเภอมาแข่งขันรวม14ทีม
3: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราอยู่ในงานประเพณีกวนอาซูรอค่ะซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดสตูลได้จัดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนผสมของอาซูรอนะคะมีไม่น้อยกว่า12ชนิดเลยนะคะแล้วก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในแต่มัสยิดค่ะก็จะมาช่วยกันกวนแบบนี้ล่ะค่ะใช้เวลาค่อนข้างนานมากเลยนะคะ
0: การแข่งขันในปีนี้ครับมี2ประเภทโดยผสมผสานวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลแล้วก็สมุนไพรที่มีในชุมชนนะครับมีทุเรียนจำปาดะธัญพืชหลายอย่างมีทั้งแข่งประเภทดั้งเดิมนะครับที่จะเน้นความเข้มข้นขลังเต็มไปด้วยรสนิยมชาวใต้แล้วก็แข่งประเภทความคิดสร้างสรรค์นะครับทำอาซูรอเป็นขนมครกอาซูรอแล้วก็พุดดิ้งอาซูรอที่เขาตกแต่งหน้าตาอย่างสวยงามทันสมัยยกระดับขนมพื้นบ้านสู่เมนูระดับพรีเมียมด้วยครับ
4: พื้นที่หมู่บ้านวังยาวอ่ะมันเป็นคือส่วนใหญ่ก็คือ 80% อ่ะจะเป็น3จังหวัดคืออพยพมาค่ะแล้วก็คือวัฒนธรรมอะไรนี่ก็คือมันมาก็คือเดิมก็คือเข้ามาจาก3จังหวัดก็คือมันจะมีผสมผสานเนาะส่วนใหญ่แต่ก็คือ3จังหวัดเป็นหลักอะค่ะคืออาซูรอของวันนี้ก็คือมันเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะแล้วก็มีแบบส่วนผสมก็คือของเราก็คือมันไม่เหมือนที่อื่นทำก็คือมันจะมีแบบเป็นเครื่องเทศอาหารเด่นเครื่องเทศคือจะเป็นจำพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ยี่ราแล้วก็เนี่ยเป็นเครื่องเทศส่วนใหญ่อะค่ะ
5: ในนามของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้นำนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในการนำซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือว่าเรื่องของความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ว่าประพฤติปฏิบัติกันมาช้านานนะครับก็คือการกวนขนมอาซูรอนะครับของชาวจังหวัดสตูลได้นำมาประกวดแข่งขันนะครับเพื่อเป็นการยกระดับนะครับให้สามารถสร้างรายได้นะครับเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น
0: อาซูรอนี่เป็นขนมหวานนะครับลักษณะเฉพาะตัวเนื้อสัมผัสหลากหลายในคำเดียวครับทั้งมีความนุ่มหนึบของธัญพืชมีความหวานมันของกะทิแล้วก็ความหวานจากน้ำตาลเค็มปลาแลมนิดหน่อยครับแล้วก็หอมกลิ่นธัญพืชแล้วก็กะทิเราตัดเป็นชิ้นคล้ายกับขนมเปียกปูนนะครับมักจะทำในช่วงเวลาพิเศษอย่างช่วงเดือนมุฮัรรอมหรือว่าเดือนแรกในปฏิทินอิสลามนะครับโดยเฉพาะในวันที่10ของเดือนซึ่งเป็นวันอาชูรอครับส่วนทีมที่ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1ของทั้ง2ประเภทนะครับคุณผู้ชมก็เดินทางไปแข่งขันกันต่อในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในงานเมาลิดกลางของจังหวัดยะลาเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับมีสวนทุเรียนที่บอกว่าถูกใจนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นอย่างมากนะครับเขาแห่จองคิวมากินกันถึงสวนเพราะว่าการกินทุเรียนของคนมาเลเซียคุณผู้ชมจะไม่เหมือนคนไทยเขาชอบทุเรียนที่สุกแบบหล่นมาจากต้นเท่านั้นนะครับไม่นิยมเก็บมาแล้วบ่มให้สุกกันต่อเนื้อค่อนข้างจะนิ่มไปจนถึงเละนิดหน่อยเลยทีเดียวครับ
6: จันทบุรี
7: ตู่
6: ตู่
7: จันทบุรีตู
6: ่อนโซ
0: นักท่องเที่ยวมาเลเซียพยายามพูดชื่อพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี2นะครับแล้วมาเพลิดเพลินกันสุดๆกับการกินทุเรียนถึงในสวนนะครับแล้ววัฒนธรรมการกินทุเรียนของคนมาเลเซียครับคือเขาจะนิยมกินทุเรียนที่สุกหล่นมาจากต้นเท่านั้นนะครับไม่นิยมกินทุเรียนที่ตัดแล้วก็รอให้สุกนะครับคือเขาชอบเนื้อทุเรียนแบบนิ่มๆนะครับอันนี้จะต่างจากคนไทยอยู่ที่สวนทุเรียนชายแดนไทยมาเลเซียที่หมู่5บ้านพลุเตียวอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาของร้อยตำรวจตรีอับดุลซอมะมะเซ็งครับ

0: จะขมมากคือคนมาเลย์คนจีนมาเลย์เขาจะชอบกินทุเรียนที่มีรสชาติขม
1: อ๋อ
0: ครับ
1: แตกต่างจากคนไทย
0: แตกต่างจากคนไทยแต่ผมคิดว่าคนไทยน่าไม่น่าจะชอบเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้เท่าที่สังเกตก็เหมือนจะมีลูกค้าชาวมาเลเซียมาตรงนี้การตลาดของเราเป็นยังไงทำไมถึงมีชาวมาเลเซียมาที่นี
0: ่คือเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วดีกว่าฮะมันจะมีทีมงานทุเรียนมาจากอินโดนีเซียแล้วก็เป็นทีมงานที่ก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มีเพจทุเรียนดังของอินโดนีเซียเขาได้ข่าวว่ามีทุเรียนที่นี่เขาก็เลยมากันประมาณ10กว่าคนนะแล้วก็มาทำ TikTok มาทำ YouTube ก็เลยดังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย คนมาเลเซียถึงได้รู้ว่าที่นี่มีทุเรียนหล่นขายทุเรียนหล่นขาย
1: แตกต่างจากสวนอื่น
0: ใช่ครับใช
2: ่ที่สวนมีเนื้อที่22ไร่ครับปลูกทุเรียนกว่า700ต้นนะครับรวมแล้วทุเรียนสายพันธุ์ดังๆหายากแล้วก็พันจากต่างประเทศเอาไว้เกือบ40สายพันธุ์นะครับตัวอย่างที่นี่มีมูซังคิงโอชีกบชายน้ำพวงมณีจันทบุรี1ถึง10ราชากระลอกทองลินจงครับ
0: ที่ราคาสูงที่สุดตอนนี้ถ้าทั่วไปก็คือหนามดำฮะหนามดำเนี่ยตอนนี้ผมขายอยู่ที่ราคากิโลละ300บาท
1: ครับ
0: 300บาทส่วนทุเรียนที่แพงที่สุดก็คือทุเรียนพันธุ์ของมาเลเซีย
1: ครับ
0: เป็นพันธุ์ใหม่เขาเรียกพันธุ์ตูไปคิงตูไปคิงนี่ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือราชากระรอก
1: ครับ
0: ราชากระรอกตอนนี้ในมาเลเซียขายอยู่ที่กิโลละ120 120เหรียญก็ตกประมาณ900บาทต่อกิโลครับ
1: ทุเรียนพันธุ์นี้มันดีเนี่ย
0: มันดีตรงที่ว่ารสชาติมันจะหวานแล้วก็จะขมมาก
2: ที่สวนจะเก็บทุเรียนที่สุกมาจัดวางไว้ที่โรงเรือนนะครับมีแบบแกะใส่กล่องไว้ส่วนหนึ่งเลือกซื้อเก็บกินได้เลยหรือว่าอยากจะเลือกผลหรือว่าสายพันธุ์ที่ชื่นชอบก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วก็สวนก็จะแกะให้กินใหม่ๆได้เลยครับปีนี้สวนเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทุเรียนจะมีให้กินไปคาดว่าถ้าสักเลยสิ้นเดือนกรกฎาคมไปก็คงจะเริ่มมีน้อยแล้วครับอยู่กันที่ทุเรียนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสวนทุเรียนแรกแห่งลุ่มน้ำสแกกลางของอุทัยธานีที่ปลูกได้สำเร็จนะครับได้รสชาติของทุเรียนหมอนทองที่หวานอร่อยไม่แพ้กับพื้นที่ดังๆเลยครับปีนี้เป็นปีที่2ของการเก็บเกี่ยวนะครับได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันเนื้อแห้งละเอียดเส้นใยน้อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนนะครับอยู่ที่สวนนายมงคลน้ำจันทร์อายุ70ปีบ้านน้ำตกหมู่1ตำบลสแกกลางอำเภอเมืองอุทัยธานีครับเป็นคนที่ทำสวนทุเรียนหมอนทองสวนแรกแห่งลุ่มน้ำสะแกกลางนะครับแม้ว่าช่วงแรกต้นทุเรียนจะตายไปบางส่วนเหลือต้นที่รอดมาได้สัก7ต้นนะครับก็ปลูกต่อใช้เวลาดูแลไม่ถึง6ปีก็เริ่มให้ผลผลิตได้ครับโดยไปซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทองมา15ต้นนะครับจากแหล่งต่างๆมาปลูกในสวนหลังบ้านร่วมกับไม้ผลแล้วก็พืชผักหลายอย่างนะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุเรียนโตได้ดีนะครับก็มาจากพื้นที่ของหมู่บ้านน้ำตกที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีครับมีแม่น้ำสแกกลางไหลผ่านมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีรวมถึงที่นี่มีน้ำท่วมนะครับแต่ว่าน้ำท่วมตามธรรมชาติเนี่ยก็พัดพาเอาอินทรีย์วัตถุต่างๆมาทับถมกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติอย่างดีครับ
3: ซื้อมาตอนนั้นที่ฝากที่พี่ซื้อมา4ต้นเหลือ1เหลือ3ต้นแล้วผมไปซื้อที่เขามาขายงานกาชาดก็เหลือเนี่ยมาปลูกใหม่ผมไม่ใช่วางอันนี้ต้องดูเลือกคนที่เลือกกิ่งพันธุ์เป็นต้องสมบูรณ์ต้องให้มีสีอย่าให้เป็นน้ำตาลมากนะพี่องนะให้เป็นแบบสีนั่นแล้วมันจะโตไว
4: แล้วรากดีด้วย
3: แล้วรากดีด้วยต้องค้นรูปผูกพันธุ์นี่สำคัญ
4: รากไม่ขด
5: สียกตัวอย่างดูสีใบยังไงฮะ
3: พอต้องผมดูที่ต้นนะครับต้นนี่ต้องอย่าให้เป็นสีน้ำตาลเยอะให้ออกเป็นนวลๆหน่อยๆอ่ะ
2: แม้จะไม่มีความรู้การปลูกทุเรียนโดยตรงนะครับแต่อาศัยศึกษาทั้งด้วยตัวเองด้วยจากสื่อต่างๆแล้วก็สอบถามผู้รู้ก็ทำให้ต้นทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนริมลุ่มน้ำสแกกลางได้ครับทุกวันนี้การปลูกทุเรียนในพื้นที่ของอุทัยธานีครับจะกระจายอยู่ใน3อำเภอหลักๆนะครับมีที่บ้านไร่ลานสักแล้วก็ห้วยคดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาผลผลิตก็ค่อนข้างมีรสชาติดีเลยครับ ช่วงนี้ครับใครจะไปดูทุ่งดอกกระเจียวบานกันที่ชัยภูมินะครับระหว่างทางขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นว่าชาวบ้านเริ่มเอาสตอฝักใหญ่ๆที่เขาปลูกกันเองมาขายครับปีนี้ราคาถูกกว่าปีที่แล้วหน่อยนะครับก็ไปอุดหนุนชาวบ้านก่อนไปดูดอกไม้สวยๆกันได้ครับแม้ปีนี้อากาศแล้งแล้วก็ร้อนจัดในห่วงเวลาที่สตอออกดอกพอดีครับแต่ว่าก็ยังถือว่าได้สตอที่คุณภาพไม่ต่างจากปีก่อนนะครับเพียงแต่ว่าราคามันก็จะถูกกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยขายกันโลละ80บาทส่วนปีนี้โลละ60บาทนะครับชาวบ้านก็เริ่มเอามาวางขายตามสองข้างทางนะครับที่ถนนสายชัยมงคลทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมิเพื่อไปชมดอกกระเจียวบาน
4: ลงใหม่ๆทั้งนั้นกันนี่
6: จะต้นเขาปลูกเนี่ย
4: นี่เพราะมันประมาณ40ต้นปีนี้มันออกฟักหลายปีที่แล้วนี่ออกฟักไม่น้อย
6: โอ้ปีนี้ออกหลาย
4: จ้ะน้ำขังบ้านน้ำยังก็ออกหลาย
6: อ๋อแถวนี้เขาจะปลูกหลายปะ
4: ปลูกแบบคนละต้น2ต้นขังบ้านแล้วกระโดด
6: ราคาเป็นไงแค่ปีนี้
4: จ้ะ
6: ราคาเป็นไง
4: บ่ดีมันพอแล้วออกหลาย
6: โอ้อันนี้เขาขายรู้จักบ้าน
4: นี่มื้อนี้ขาย60แต่ปีที่แล้วนี่ขาย80
6: อ๋อ
4: ปีนี้ราคาก็
6: ขึ้นแล้วปีนี้คุณภาพเป็นไงมันดีบ่
4: มันก็ดีแต่มันมาแรงเนี่ยช่วงเนี่ยแรงเป็นเดือนแล้ว
2: ส่วนการไปชมดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับที่นี่เป็นอุทยานอีกแห่งที่มีดอกกระเจียวสายพันธุ์บัวสวรรค์จำนวนมากนะครับกระจายอยู่ในที่นี่ถึง5ทุ่งด้วยกันความแตกต่างดอกกระเจียวที่อุทยานไซทองกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามของอำเภอเทพสถิตนะครับก็คือที่ไซทองเนี่ยจะดอกใหญ่กว่าแล้วก็เสน่ห์ของดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติไซทองก็คือเส้นทางการเดินขึ้นไปชมนะครับที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติมากกว่านะเพราะว่าต้องเดินผ่านร่องน้ำเล็กแล้วก็ปีนโขดหินขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่สลับกันไปก็เลยอาจจะไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่สูงวัยนักนะครับตอนนี้ครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสายทองเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการกำลังหารือประชุมกันอยู่คาดว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเปิดเต็มตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ทยอยเดินทางไปเที่ยวชมกันบ้างแล้วครับพาไปสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านแม่จองไฟที่อำเภอลองจังหวัดแพร่กันนะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับธรรมชาติรอบหมู่บ้านที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์กันอยู่เลยครับชาวบ้านก็เลยอาศัยช่วงเวลานี้พากันไปลุยลำห้วยใสๆเพื่อไปจับปูจั่วนะครับเอาไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
7: ทางที่โอบล้อมไปด้วยป่าเขาสองข้างทางมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นี่คือเส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านแม่จองไฟตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะชาวบ้านแม่จองไฟส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแม้ว่าปัจจุบันวิถีชีวิตจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือการดำรงชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติหาอยู่หากินตามฤดูกาลอย่างเรียบง่ายโดยเฉพาะช่วงนี้ชาวบ้านจะพากันออกไปหาปูจั่วค่ะ
8: น้ำใสมากเลยค่ะตรงนี้เป็นแหล่งที่เราจะมาหาปูไหมคะ
9: ใช่นี่แหละ
8: จุดนี้เหรอคะ
9: ใช่
8: ช่วงนี้เป็นฤดูการหาปูนะคะที่ชาวบ้านแม่จองไฟเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาว่างค่ะออกมาหาปูกันค่ะเป็นปูอะไรนะแม่ปูจั่ว
9: ปูจั่ว
8: ปูจั่วเนาะเป็นปูจั่วมาหาปูจั่วกันค่ะนี่คือเราอยู่กันที่บ้านแม่จองไฟนะคะตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะเดี๋ยวเราตามแม่ๆไปหาปูจั่วกันค่ะ
7: ลำห้วยที่เราออกมาหาปูจั่วคือลำห้วยแม่จองไฟน้ำใสไหลเย็นยิ่งช่วงนี้น้ำในลำห้วยมีปริมาณกำลังดีสามารถเดินลุยน้ำหาปูกันได้แบบชิลๆสบายๆเลยค่ะ
10: บริเวณห้วยลำห้วยมันจะมีหลายห้วยเนาะห้วยแม่จองไฟก็มีห้วยตั้งน้ายห้วยแม่ป้าห้วยอย่างก็มีมันจะมีหลายห้วยเฉพาะบ้านนี้นะนี่ห้วยจุดที่สุดเลยคือมันจะเยอะที่สุดเลยคือห้วยแม่จองไฟนี่ตั้งนอกมันจะมาเยอะนะถ้าตั้งน้ายนะมันจะเยอะกว่าเวลาการเหมือนคืนกับการหมูนี่ไปเลยเวลาห้องซ่องเหมือนคืนน่ะนะเหมือนคืนกับมีไม่วันกับมีท่านน่ะหายังหาจกหูชนะมันมีรู้กับห้องก็งมไปจกไปมันมีกองเหมือนหินก้อนเหมือนหินบาฟ้าจะได้ห้องก็เบื้อพอห้องก็เปิดพอมันมีห้องก็งมเอาถ้ามีมันก็จะอยู่ปื้นหินจะนี่แหละถ้ามันมีก็คือบ่มีถ้ามีมันก็จะอยู่ปื้นหินนี่แหละ
7: ปูจั่วเป็นปูน้ำจืดชนิดหนึ่งที่ชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินที่มีน้ำไหลผ่าน หรือตามใต้ใบไม้หมักหมมในลำห้วยที่สะอาดค่ะ
10: แม่ว่านี่มันจะอาศัยอยู่พื้นหินนั่นแหละพื้นหินหรือว่าในหูมันถ้าไม่ขึ้นมันก็จะออกล่าหากินเฮาก็การไม่ขึ้นเฮาก็มันจะอยู่ใน

0: มันจะอยู่ในหูอีตาหนะถ้าไม่วันนี่มันจะอยู่ในรูถ้าไม่คืนนี่มันจะออกมา
1: เมื่อเจอปูจั่วแล้วมือใหม่ใช่ว่าจะจับปูได้ง่ายๆนะคะเพราะปูอาจจะหนีบมือเราได้ค่ะ
2: จับแบบนี้นะเออแบบนั้นแหละจับแบบนั้น
3: ข้างหลัง
2: เออนั่นแหละ
4: ได้มาอีกหนึ่งตัวค่ะเวลาล้วงนี่คือต้องระวังนะมันหนีบเอานะเนี่ยนี่คือปูจั่วนะคะที่เราออกมาหากันในวันนี้ค่ะปูจั่วที่เราออกมาหากันในวันนี้ค่ะนี่ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะเวลาจับก็คือต้องจับดีๆนะไม่งั้นเขาหนีบนิ้วเราได้นะคะนี่ค่ะต้องจับจับแบบนี้ค่ะจับแบบนี้ไว้อยู่อยู่แน่นอน
2: จับแบบนี้ไม่มีการหนีบม
0: ือปูจั่วนี่มันตัวจะสีเหลืองๆเนาะอันนี้สัญลักษณ์ของมันคือตัวแม่ตัวแม่ต้องนี่มันจะกว้างนี่ต้องมันจะกว้างแล้วตัวปูนั่นต้องมันจะน้อยเดียวแล้วมันสีมันจะออกเล็มแหลมนี่คือตัวแม่นี่มันก็จะมีตามของมันเนาะตามธรรมชาติถ้าตัวใหญ่กับตัวใหญ่ถ้าตัวเล็กกับตัวเล็กอันนี้คือตัวเล็กอยู่นี่ถ้าตัวเล็กกว่านี้เขาจะเอามาย่าทำกับข้าวถ้าตัวนี้ก็พอใจได้อยู่อีกแต่น่ะนี่คือตัวแม่นี่สังเกตได้คือตัวแม่มันจะมีต้องนี่ต้องมันจะอีแล้วเวลาเขาจับนี่เขาจะต้องจับจะอีถ้าจับตานาจะนี่มันจะหนีบมือเขาเลยต้องจับจะนี่จับกินไม่กินสองครั้งนี่ต้องจับไว้แต่หมูนี่นี่แบบเก้าหมูนี่อันนี้มันแบบเช่นตัวสองตัวเนี่ยมันจะหนีบมือ
1: การสังเกตว่าปูจั่วเนี่ยจะอาศัยอยู่หรือไม่นะคะก็คือจะสังเกตจากขุยบริเวณนี้เลยค่ะปูจั่วเนี่ยเขาก็จะเอาดินหรือว่าทรายเนี่ยคุ้ยออกมาไว้บริเวณด้านนอกค่ะแล้วเขาก็จะอาศัยอยู่ด้านในนะคะคือบริเวณนี้เราก็ต้องเอามือเนี่ยคอยงมเข้าไปค่ะเพราะว่าตามใต้ก้อนหินเนี่ยเขาจะมีรูอยู่นะคะเป็นโพรงลึกมากแต่เราไม่เจอปูนะคะยังไม่เจออันนี้ปูน่าจะหนีออกไปแล้วอะค่ะไม่มีแล้วถ้าอีกอย่างหนึ่งนะคะคือจะเป็นนี่เลยค่ะร่องรอยที่ปูเคยอาศัยอยู่อันนี้ก็คือจะเป็นขุยปูอันนี้จะเห็นชัดเจนกว่าด้านล่างค่ะนี่ค่ะเป็นก้อนๆดินแบบนี้ค่ะเป็นขุยปูจั่วค่ะที่เขาเอาดินจากใต้ก้อนหินเนี่ยค่ะขึ้นมาด้านบนนะคะ
5: ปูจั่วเป็นที่นิยมกินของชาวบ้านแม่จองไฟฤดูกาลที่จะออกมาหาปูชนิดนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะ
0: ช่วงนี้ก็แผ่มน้อยนึงที่ว่าประมาณเดือนพฤศจิกาตุลานี่มันจะเยอะขนาดเลยนั่นนะคือมันจะออกมาแล้วมันหู้ว่าน้ำแบบนี้แล้วมันจะออกมามันก็จะหาง่ายเนาะเวลาเขาการไม่คืนมันก็จะง่ายเหลือนี่ก่อนเขาจะได้เยอะขนาดได้เป็นกระชังเลยนะมันจะตัวใหญ่มากเลยนั่นช่วงนั้นถ้ามีเยอะเขากระจับเยอะถ้าแบบมีเยอะเขากระจับเยอะแล้วแต่มันเขาไปจับมามันจะได้เยอะก่อน
5: เดินลุยน้ำหาปูจั่วมาเรื่อยๆจังหวะนี้ตาดีเจอปูนาอีก2ตัวและแน่นอนค่ะเราไม่ปล่อยให้หลุดมือนำกลับไปทำอาหารด้วยค่ะ
4: อ
5: ัน
4: นี้เป็นปูนานะคะที่จริงๆแล้วเป้าหมายเราไม่ได้ออกมาหาปูนาเป้าหมายเราออกมาหาปูจั่วแต่บังเอิญเจอปูนาก็จะจับไปด้วยนะคะไปทำอาหารด้วยกันค่ะตัวที่จับอยู่นี้เป็นตัวเมียค่ะ
5: ผลงานในวันนี้เราได้ปูจั่วมาหลายสิบตัวแถมด้วยปูนาอีก2ตัวอาหารของเราในวันนี้จึงมี2อย่างด้วยกันคือน้ำพริกปูและปูผัดผงกะหรี่ค่ะ
0: ปูก็เอาปูที่เขาได้เก็บได้มัดเอามาต้มเนาะเอามาต้มแล้วก็ใส่เกลือน้อยนึงใส่เกลือแล้วก็ที่นี่เอามาแก้ผูเอาแต่จิ้นหน้าอกเนาะดองตีกระดองมันบ่าวแล้วที่นี่เขาก็มาจีหอมจีหอมกระเทียมเผาจีแล้วก็เอามาแกะแล้วก็จีพริกสดแล้วก็เอามาควงมาตำใส่เกลือตำให้มันแล้วแล้วก็ใส่จิ้นผูที่เขาแกะนะตำด้วยกันให้มันละเอียดแล้วก็เอาหอมกระเทียมที่เขาแกะแล้วมาตามร่วมกันแล้วก็เอาพริกที่เขาจีแล้วตามร่วมกันนี่ก็ปรุงใส่เกลือน้อยนึงใส่ทำไปใส่น้ำปลาเนาะพอใส่เกลือต้มเขาก็ใส่เกลือแล้วใส่เกลือตามด้วยกันให้น้อยนึงแล้วจิ้มพอปรุงรส
4: แม่เขาก็ทำไปนะคะส่วนนี้ก็กินไปค่ะกินปูกันค่ะมันมาก

0: มันมากเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้ค่ะปูจั่วตัวผู้รสชาติจะมันกว่าตัวเมียใช่ไหมแม่
1: เนื่องจากปูจั่วเป็นปูที่มีเนื้อเยอะและหวานมันจึงเข้ากันได้ดีเมื่อนำมาผัดผงกะหรี่ค่ะ
2: ผัดปูนี่กับปูที่เขาต้มเหมือนกันแล้วนะปูเอามาต้มเหมือนกันแล้วก็เขาแกะทีนี้เอาจึงกระดองเอาจึงที่ว่าเป็นมันเป็นจิ้นนะอกกับเขามาผัดใส่ผัดกับเขาเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมถ้ามันหอมมันแหลงกะเขาก็ใส่ปูแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงอันกะหรี่น้อยนึงใส่ผงกะหรี่แล้วก็เอาใส่ผักทีนี้คนมาได้รสกะ
1: น้ำพริกปูจั่วเป็นที่นิยมกินกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายโดยชาวบ้านมักจะกินคู่กับหน่อไม้ต้มสดๆที่หามาได้จากในป่าเป็นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและจะปรับเปลี่ยนอาหารการกินไปตามฤดูกาลค่ะ
3: ธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ก็มาจากการช่วยกันดูแลอนุรักษ์ของชาวบ้านในพื้นที่ครับพวกเขาก็เลยมีวัตถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติไม่ต้องไปหาซื้อเอาไว้ให้ทำกินกันในครัวเรือนได้ครับตอนนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยไปดูลีลาของผู้ว่าราชการจังหวัด101นะครับลงทุนแต่งชุดมาสคอตมาเองเลยครับมาสร้างกระแสรณรงค์คน101ไม่เป็นพยาธิไปไม้ตับนะครับลดความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยต้องกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดเท่านั้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: ผมคือพยาธิใบไม้ในตับถ้าท่านไม่อยากตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่ากินผมนะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากขณะที่ยังมีบุคคลสูญหายอีกจำนวน45คนนะคะที่ญาติได้เข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือให้ช่วยติดตามตัวขณะที่การตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตั้งประเด็นการสอบสวนพิสูจน์ความประมาทขาดความระมัดระวังของทางร้านอาหารนะคะติดตามจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากโรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะคุณพลอยพันธ์คะ
1: ประเด็นเรื่องความประมาทหรือไม่นะคะขณะนี้พนักงานสอบสวนรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะได้พบจุดต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นต้นเพลิงแล้วและอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยรอบทั้งภายในและภายนอกร้านอาหารนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภายในทั่วบริเวณเพื่อเก็บพยานหลักฐานวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้การเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็วกายภาพร้านทางเข้าออกรวมถึงทางหนีไฟว่าได้มาตรฐานเอื้อต่อการหนีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะคะว่าเจ้าหน้าที่พบจุดต้องสงสัยที่อาจจะเป็นจุดต้นเพลิงแล้วซึ่งเป็นเวทีอยู่เหนือวงดนตรีขึ้นไปพบวัสดุตกแต่งต้องสงสัยที่อาจจะไม่ได้คุณภาพไม่มีคุณสมบัติทนไฟซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์เพื่อพิจารณาว่าทางร้านได้ทำการตกแต่งเพิ่มเติมโดยขัดความระมัดระวังหรือเข้าข่ายประมาทหรือไม่ค่ะ
2: อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้ามีการตกแต่งต่อเติมหรือการทำให้เสียงมีคุณภาพมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่ไวต่อไฟและติดเชื้อเพลิงได้ง่ายเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่านี่คือการทำโดยปราศจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับดังนั้นข้อสันนิษฐานที่เราตั้งไว้คือ

0: ประมาทอย่างไรหรือไม่นะครับ
1: ชายคนนี้ค่ะเข้ามาติดตามหาภรรยาที่ได้เดินทางมาร่วมสังสรรค์กับเพื่อนและขาดการติดต่อไปนับจากที่ทราบว่าเกิดเหตุนะคะพร้อมสะท้อนขอว่าทางร้านควรจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่กับเหตุการณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ
2: เห็นข่าวในเฟซครับ
3: แล้วมารู้ตอนไหน
2: ตอน8โมงครับ
3: รู้
2: จากลูก
3: ปกติแฟนมาเที่ยวร้านนี้บ่อยไหมครับพี
2: ่บ่อยครับมาเพราะเพื่อนเขาทำงานอยู่จนท่านเนี่ยเราทำงานคลินิก
3: ก็ไม่เคยเหตุการณ์นี้เกิด
2: ไม่เคยครับมีวันนี
3: ้คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูแล้วมันร้านมัน
2: ห่วยมากครับมันเหมือนกันย่างกันทั้งเป็นเนี่ย
4: เหตุการณ์ลักษณะนี้มันไม่ได้เกิดแค่คร
2: ั้
4: งน
2: ี้
4: คร
2: ั้
4: ง
2: ใช่ไม่มีหลายที่เลยครับมันต้องมีการควบคุมให้มันดีกว่านี้ลูกค้ามันเหมือนกับเป็นเหยื่ออ
3: ยากรับผิดชอบอะไรไหมครับ
2: ก็ต้องให้ทางร้านรับผิดชอบให้เต็มที่ครับ
1: สำหรับข้อมูลผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังยืนยันที่27คนนะคะในจำนวนนี้สามารถยืนยันตัวตนได้แล้ว15คนค่ะส่วนผู้บาดเจ็บมี72คนจำนวนนี้อาการสาหัส25คนและมีการแจ้งข้อมูลบุคคลสูญหาย45คนประชาชนที่ยังไม่สามารถติดต่อญาตินะคะก็สามารถที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือได้ค่ะสำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถที่จะติดต่อประสานผู้สูญหายได้นะคะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งข้อมูลเพื่อขอให้ช่วยติดตามหาญาติที่สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตลอดทั้งวันนะคะก็มีญาติเดินทางไปติดต่อรับร่างของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าบางคนยังคงต้องรอเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะทางด้านที่มีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เร่งติดตามเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทค่ะนางนิดแม่ของนางสาวไอที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ของลูกสาวที่สถาบันนิติเวชว่าตนเองนั้นสูญเสียทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกเขยไปพร้อมกันค่ะซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวและตอนนี้ยังคงทำใจไม่ได้โดยนางสาวไอลูกสาวเพิ่งเรียนจบค่ะทำงานเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์และมีลูก2คนอายุ4ขวบและ5ขวบหลังจากนี้ตนเองและสามีก็คงต้องรับหน้าที่ดูแลหลานทั้ง2คนต่อไปขณะที่พี่ชายของชายชาวลาววัย21ปีที่เสียชีวิตทั้งคู่เป็นพนักงานที่โรงเบียร์ที่เกิดเหตุระบุว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้น้องชายของตนเองหนีออกมาไม่ทันและมารู้ภายหลังว่าน้องชายเสียชีวิตซึ่งตอนนี้ทุกคนในครอบครัวเสียใจมากและต้องการนำร่างของน้องชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่สปป.ลาวโดยเร็วค่ะ
6: ผมไม่เท่าไหร่ครับเรื่องเงินที่เยียวยาแต่ตอนนี้ที่สุดของผมเลยคืออยากเอาร่างน้องกลับบ้าน
7: อ
6: ยากแบบว่าอยากเอากลับไปหาพ่อแม่อย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็แบบรอดูลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่อีกคนน่ะมันจากไปแล้วอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาร่างน้องกลับบ้าน
8: ใช่เพราะเขาเป็นคนส่งเสียลูกเขาเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแม่เลี้ยงหลานอย่างเดียวค่ะ
9: แล้วตอนนี้ยังต้องรอยืนยันน้องไอซ์อยู่ไหม
8: ค่ะต้องยืนยันน้องไอซ์ค่ะแม่ตรวจดีเอ็นเอแล้ว
10: คุณแม่ติดใจเรื่องของร้านไหมคะเรื่องของประตูอะไรเงี้ย
8: พ่อเขาติดอยู่ค่ะ
10: มีอะไรอยากจะบอกไปถึงเจ้าของร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
8: แม่ยังไม่ขอพูดอะไรเลย
5: โดยตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง27คนยังคงอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะล่าสุดสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว16คนส่วนที่เหลือ11คนยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอผลตรวจ DNA ซึ่งตลอดทั้งวันนะคะมีญาติของผู้สูญหายทยอยเดินทางมาขอตรวจสอบศพแล้วก็เพื่อที่จะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลแต่บางคนก็ต้องผิดหวังเพราะว่าไม่สามารถยืนยันได้ค่ะทางด้านนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยว่าผู้เสียหายและทายาทของผู้เสียชีวิตสามารถที่จะขอรับการเยียวยาตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารายละ 300,000 บาทค่ะ ครอบครัวของผู้บาดเจ็บจากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่จังหวัดหนองคายก็ได้เดินทางมาที่กรุงเทพทันทีนะคะเมื่อรู้ว่าลูกสาววัย20ปีนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเพื่อมาติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อนบ้านและญาติต่างเดินทางมาให้กำลังใจนางลาวันสุขทองสาชาวบ้านสามขาหมู่6ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายหลังจากที่ลูกสาวของนางสาวพิญญาสุขทองสาหรือว่าน้องเหมยเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่เล่าว่าลูกสาวอายุ20ปีทำงานเป็นแม่บ้านที่รัฐสภาค่ะซึ่งเมื่อวานก็ได้คุยกันช่วงเย็นซึ่งลูกสาวก็บอกว่าจะไปเที่ยวสถานบันเทิงกับญาติอีกคนที่ชื่อมาร์คกระทั่งเวลา 1:00 นได้รับโทรศัพท์จากน้องจากคนที่ชื่อมาร์คนะบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ต่อมาก็ได้รับสายจากสำนักงานเขตในกรุงเทพแจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิตซึ่งก็ตกใจมากแล้วก็ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในระหว่างที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวอยู่นั้นญาติอีกคนก็ได้รับโทรศัพท์จากมาร์คแล้วก็บอกว่าน้องเหมยยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่อาการสาหัสถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาลก็ขอให้ญาตินั้นรีบเดินทางไปทันทีซึ่งก็จะมีพ่อและญาติอีกคนนั้นขึ้นเครื่องเข้ากรุงเทพเพื่อติดตามอาการค่ะ
7: ไปกับอ้ายแมนไปกับอ้ายผู้ลูกบ้านหลังนี้แหละอ้ายหังบ่เป็นหยังอ้ายสิแม่นบ่ได้อยู่ในตอนเกิดเหตุ
11: เอาดันออกมา
7: แ
11: ล้วแม่ให้ลูกข้าวตอนไหนคะ
7: 1:00
11: ใครโทรมาบอก
7: จ้ะโทรมาหมายเลขขอบัตรเพราะว่าบ่เห็นบัตรแกเด้เขาสิเอาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วปานนี้ทางโรงพยาบาลอยากได้หมายเลขขอบัตรนี่ล่ะก็ติดต่อเพิ่นติดต่อเพราะเพิ่นส่งรายชื่อ10คนมาที่หลังอีกเออกระเบ้ากระม่วนกระแมนเหมือนเด็กที่ไม่เบบ้าอายุ20อยู่แต่ว่าหังยังคือบ่โดน20มันคือเด็กน้อยอย่างซี่นะโตใหญ่คือเจ
5: อส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่บ้านหนองทับหมู่6ตำบลเก่าขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนายสิทธิพลชัยโยหรือว่าน้องอาร์ตเพื่อนบ้านต่างเดินทางมาพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวเนื่องจากว่าแม่เป็นคนพิการแล้วก็มีฐานะยากจนเบื้องต้นฝ่ายปกครองสอบถามข้อมูลลูกชายเพื่อให้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งแม่ก็บอกว่าลูกนั้นมีรอยสักตามร่างกายที่สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบยืนยันตัวตนได้โดยหลังจากนี้ก็จะเร่งประสานรับศพกลับภูมิลำเนาการเยียวยาตามสิทธิ์และการอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนค่ะและที่เห็นนี้นะคะก็คือสภาพร้านซาเล้งถนนวารีราชเดชในเขตเทศบาลเมืองยโสธรตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรค่ะที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2562และปัจจุบันก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นะคะแต่มีข้อมูลว่ามีรายชื่อบุคคลหนึ่งในหุ้นส่วนของโรงเบียร์ลาดพร้าวก็เป็นหุ้นส่วนที่ร้านซาเล้งนี้เช่นกันซึ่งลักษณะร้านซาเล้งนี้เป็นอาคารชั้นเดียวนะคะเป็นร้านเหล้ากึ่งผับแบบเปิดโล่งไม่มีห้องแอร์และมีการแสดงดนตรีสดต่อมาได้มีการปิดร้านเพื่อปรับปรุงแล้วก็ได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นขณะที่ช่างผู้รับเหมากำลังเข้าดำเนินการปรับปรุงร้านจนทำให้ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะนายกรัฐมนตรีระบุเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะยังไม่ชัดประตูหนีไฟถูกปิดและสปริงเกอร์ดับเพลิงนั้นไม่ทำงานหรือไม่โดยบอกว่าขอให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนค่ะพร้อมกับสั่งเยียวยาอย่างเต็มที่ติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
12: ค่ะคุณพึ่งนภาคะก็จากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงกลางดึกนะคะนายกบอกว่าเข้าไปในร้านนะคะพบจุดอับหลายจุดทีเดียวแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยทางหนีไฟอาจจะมองไม่เห็นเลยจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเร่งหาแล้วก็เร่งหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงเกาะติดสถานการณ์ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้กระจายตัวไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและก็เอกชนที่ซึ่งอยู่ภายใต้พรบการคุ้มครองของรัฐบาลอยู่แล้วญาติและผู้ป่วยจึงไม่ต้องกังวลเรื่องของการรักษาจะดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุดค่ะส่วนประเด็นเรื่องของปิดประตูหนีไฟเนื่องจากว่ากังวลลูกค้าจะไม่จ่ายตังค์รวมไปถึง รื่องของสปริงเกอร์ไม่ทำงานนะคะยังไม่ขอลงในรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ก่อนแต่เท่าที่ตนเองได้เข้าไปเห็นมีจุดอับหลายจุดและหากเกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดเพลิงไหม้ก็จะมองไม่เห็นทางหนีไฟแต่การตรวจสอบเบื้องต้นร้านนี้ไม่ได้เป็นสถานบันเทิงมีใบอนุญาตเป็นการประกอบร้านอาหารแล้วก็สามารถที่จะมีดนตรีสดได้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของสถานบันเทิงจะไม่สามารถที่จะอยู่ในบริเวณนี้ได้

0: ได้แต่ย้ำว่าไม่มีละเว้นค่ะถ้าดำเนินการขัดต่อกฎหมาย
1: ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับเราไปพูดตอนนี้ก่อนมันจะเป็นการชี้นำนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการอยู่นะครับไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย
0: ขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะก็ได้สั่งการให้สคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็สั่งให้ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนหน้าซึ่งหากพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมที่จะใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่นะคะดำเนินการทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคค่ะก็ทางด้านของคุณสุภมาศก็ย้ำชัดนะคะว่าก็จะเร่งดำเนินการนะคะประสานไปยังผู้ประกอบการนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็อยากจะสั่งให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะร้องเรียนมาที่ศูนย์ที่ตั้งไว้ที่ MRT ได้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะเหตุน้ำรั่วท่วมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอีกอย่างน้อย7วันค่ะหลังปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นั้นลดลงและอยู่ในระดับนิ่งเป็นวันที่2รวมทั้งไม่พบรอยร้าวหรือการทรุดตัวเพิ่มค่ะศาสตราจารย์อมรพิมันมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ไปยังจุดก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บนถนนประชาธิปกเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของบริษัทผู้รับเหมาพบสัญญาณที่ชี้ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วค่ะหลังเจ้าหน้าที่ยังคงใช้เทคนิคการอัดฉีดสารเคมีและปูนซีเมนต์ลงไปสู่ชั้นใต้ดินเพื่อพยุงชั้นดินไม่ให้ทรุดตัวค่ะขณะที่จากการติดตามน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ใต้ดินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือ20ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่องเป็นวันที่2ซึ่งระดับน้ำที่ลดลงก็เป็นปัจจัยที่ชี้ว่าชั้นดินนั้นเริ่มแข็งตัวค่ะส่วนการตรวจสอบถนนและอาคารโดยรอบไม่พบรอยร้าวของถนนที่ขยายวงเพิ่มรวมทั้งระดับการทรุดตัวของพื้นดินก็ไม่เพิ่มขึ้นและไม่พบการเอียงตัวของอาคารเพิ่มค่ะศาสตราจารย์อมรยังระบุว่าแม้ว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดที่ปลอดภัยนะคะที่จะให้ประชาชนกลับเข้าไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้โดยจะต้องรอประเมินให้สถานการณ์นั้นนิ่งในลักษณะนี้ไปอีกอย่างน้อย7วันค่ะขณะเดียวกันยังได้มีการหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการนำระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของตัวอาคารมาประยุกต์ใช้ในการวัดความเอียงของตัวอาคารค่ะโดยให้นักวิจัยพัฒนาระบบนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการทำงานก่อสร้างใต้ดินต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าได้ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีฟอร์เล็กแล้วนะคะจำนวน30หมายจับด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุกส.ส.พรรคประชาชนในหมายจับด้วยนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: คุณพึ่งนภาคะโดยนายภาวุฒินะคะก็คาดหวังว่าการออกหมายจับครั้งนี้นะคะจะปราศจากการแทรกแซงหรือว่าการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะทันทีที่ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ปรากฏกระแสข่าวการออกหมายจับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฟอร์เล็กค่ะแต่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหารวม30หมายค่ะซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลโดยยอมรับว่าหนึ่งในรายชื่อมีชื่อของนายภาวุฒิในหมายจับด้วยค่ะ
4: ขอหมายจับถ้าหมายศาลอนุมัติก็ไปจับได้เลยคร
5: ับก็น่าจะต้องอย่างนั้น
4: จับนี่คือจับมาทำอะไรจับมาสอบสวนหรือจับมาเพื่อฝากขังหรืออะไร
5: ก็ดำเนินการแล้วก็สอบปากคำแล้วก็เป็นขั้นตอนจะประกันอะไรยังไงก็เป็นขั้นตอนกฎหมายต่อไป
3: ส่ว นนายภาวุฒิขับก่อนปิดสมัยประชุมก็มีปรากฏตัวที่รัฐสภาค่ะแต่ในช่วงการประชุมสภาวันสุดท้ายและหลังจากมีกระแสข่าวถูกออกหมายจับค่ะก็ไม่สามารถติดต่อได้เพียงแต่โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ

0: นี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคดีอื่นโดยชี้ว่าคดีนี้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างเร่งรัดอย่างผิดสังเกตค่ะทำให้สงสัยว่ามีวัตถุประสงค์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยย้ำว่าความพร้อมนะคะที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างค่ะและคาดหวังว่าการดำเนินคดีนะคะจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมานะคะเป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะสอดคล้องกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลค่ะที่เห็นว่าการออกหมายจับนี้ค่อนข้างเร่งรีบค่ะและเชื่อว่าการต่อสู้คดีนั้นจะไม่ทำให้นายภาวุฒิพ้นจากส.ส.ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูคดีแจ้งเกิดทิพย์กันนะคะคณะทำงานในคดีขบวนการแจ้งเกิดเท็จให้กับครอบครัวชาวจีนเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีนี้ว่ายังคงมีการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะและการติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับอีก2คนที่เหลือขณะเดียวกันก็จะประสานครอบครัวจีนขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะพิจารณากันไว้เป็นพยานเพื่อที่จะขยายผลให้ถึงเครือข่ายทั้งหมดค่ะคณะทำงานในคดีซึ่งประกอบด้วยตำรวจกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษปปท.และปปง.ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีขบวนการแจ้งเกิดเท็จให้ครอบครัวชาวจีนที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8ค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ต้องหาในขบวนการยังอยู่ที่35คนตามหมายจับสามารถจับกุมได้แล้ว33คนอีก2คนอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัวขณะเดียวกันคณะทำงานมีแนวทางประสานครอบครัวจีนเพื่อสอบข้อมูลขยายผลโดยจะพิจารณากันไว้เป็นพยานค่ะ
2: ครับผู้การตท.เข้ามาด้วยก็เดี๋ยวคงประสานสถานทูตจีนนะครับเด็กคนใดพ่อหรือแม่คู่ใดจะมาติดต่อสัญชาติเนี่ยขอสอบให้ละเอียดว่าเขาได้รับการติดต่อยังไงใครเป็นผู้ติดต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้เผลอๆก็ถ้ากันเป็นพยานได้ก็จำเป็นต้องกันเพื่อให้ไปสู่ตัวการที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าคงเป็นกฎหมายของปปท.แล้วก็ปปช.ครับ
1: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายปิยรัตน์จงเทพส.ส.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนำหลักฐานที่ได้รับมาจากผู้ร้องเรียนที่ต้องการแจ้งเบาะแสการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดเท็จซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงคดีกับที่กำลังปรากฏเป็นข่าวส่งเข้าให้คณะทำงานสืบสวนเพิ่มเติมด้วยค่ะนายปิยรัตน์ระบุว่ากรณีนี้แม่ชาวจีนคลอดบุตรที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9แต่มีข้อสังเกตว่าเอกสารประกอบการแจ้งเกิดไม่ครบและมีการยื่นขอสุติบัตรโดยผู้แจ้งเกิดเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่ใช่บิดาหรือมารดาค่ะขณะเดียวกันยังพบว่าชื่อบิดาเป็นชาวไทยแต่ไม่เคยมาปรากฏตัวในกระบวนการแจ้งเกิดเช่นกันซึ่งภายหลังที่ตำรวจได้รับข้อมูลและตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าชายไทยที่รับเป็นบิดาในกรณีนี้ปรากฏชื่อแจ้งเกิดต้องสงสัยหลายครั้งค่ะ
3: ว่ามีชายไทยนะครับเป็นผู้อ้างว่าเป็นพ่อเด็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ปรากฏตัวในวันทั้งขอสุติบัตรแล้วก็ได้มีการดำเนินการไปถึงขั้นขอเอกสารราชการอื่นๆนะครับแต่ก็ไม่ปรากฏพ่อเด็กฉะนั้นปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าพ่อเด็กยังเป็นคนไทยหรือว่ายังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับ
4: ต่างชาติคือชาติไหน
3: คือประเทศจีนครับบอกได้เลยครับ
5: ครับครับ
4: ประมาณกี่คน
3: คือตอนนี้ที่ส่งมาหาผมเนี่ยเป็นเพียงเคสที่มีหลักฐานชัดเจน1เคสเท่านั้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้แปลว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยปกครองทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะทําแบบนี้หลายเคสจากโรงพยาบาลเดียวนี้นะครับ
1: สำหรับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งนายจ้างชาวจีนและผู้รับจ้างแจ้งเกิดเท็จชาวไทยรวม5คนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสน.บางยี่เรือนคุมตัวฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันไปแล้ว4คนซึ่งยังมีหญิงชาวจีนผู้ว่าจ้างที่เข้ามอบตัวเมื่อช่วงเย็นวานที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนยังคุมตัวสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมค่ะและคาดว่าจะส่งฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะเกิดเหตุเจ้าของโรงไม้ยางพาราในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาถูกซุ่มยิงเสียชีวิตขณะที่เดินทางไปดูแลกิจการตามปกติหลังก่อนหน้านี้โรงไม้ยางแห่งนี้เคยถูกผู้ก่อเหตุนั้นบุกเข้าไปเผาเป็นเหตุให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายมาแล้ว2ครั้งค่ะ ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนใช้ปืนสู้

0: ทุ่มยิงนายชัชวาลบุรณะเลขหรือที่รู้จักกันในนามเฮียชัดนักธุรกิจเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาราบูทหรือว่าโรงไม้3ดาวขณะที่เดินดูกิจการด้านหน้าสำนักงานบริเวณบ้านเจาะปันตังตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้นายชัชวาลถูกกระสุนปืนบริเวณหน้าอกได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนเบื้องต้นพยานระบุว่าก่อนเกิดเหตุนายชัชวาลได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาจากบ้านพักในตัวอำเภอเมืองยะลาเพื่อเข้ามาตรวจงานที่โรงไม้ยางพาราดังกล่าวตามปกติเมื่อมาถึงที่จอดรถแล้วก็เดินลงมาจากนั้นก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้น1นัดคาดว่าผู้ก่อเหตุซุ่มยิงมาจากฝั่งตรงข้ามก่อนที่จะอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ค่ะสำหรับโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา3ดาวพาราวุธแห่งนี้เมื่อวันที่8สิงหาคมปี2559เคยถูกผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนบุกเข้าไปในโรงงานก่อนจุดไฟเผาเตาอบไม้ยางพาราและรถบรรทุก10ล้อส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อมาเมื่อวันที่22มีนาคมปี2567ผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงทำให้อาคารสำนักงานเสียหายเกือบทั้งหมดล่าสุดเมื่อวันที่10พฤษภาคมปีนี้ผู้ก่อเหตุใช้วุธปืนซุ่มยิงรถบรรทุกพ่วง18ล้อของโรงงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่รถได้รับความเสียหายจากการถูกยิงเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามเหตุลอบยิงในครั้งนี้ว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับคดีความมั่นคงที่ผ่านมาหรือไม่ค่ะหลายพื้นที่ของจีนเผชิญกับฝนฟ้าคะนองจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาหวีจนทำให้ทางการจีนนั้นต้องสั่งอพยพประชาชนครั้งใหญ่ค่ะขณะที่บังคลาเทศพบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า50คนหลังฝนที่ตกหนักส่งผลทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนค่ะน้ำปริมาณมหาศาลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักจากมรสุมที่ปกคลุมพื้นที่มาเป็นเวลาหลายวันทำการสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงทั่วภูมิภาคอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้เส้นทางสัญจรหลายจุดถูกตัดขาดเนื่องจากน้ำท่วมสูงและดินถล่มขณะเดียวกันยังทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย51คนเนื่องมาจากดินถล่มในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะในเขตภูเขาขณะที่บางส่วนเสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันที่ไหลลงมาจากที่สูงค่ะ
1: 昨晚11点20分前后今年第9号台风
0: สภาพอากาศรุนแรงเช่นนี้ยังเกิดขึ้นที่จีนโดยหลายพื้นที่บริเวณทางตะวันออกของจีนเผชิญฝนฟ้าคะนองซึ่งเป็นผลพวงจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาหวีที่พัดขึ้นฝั่งจีนเมื่อช่วงกลางดึกวันเสาร์ด้วยความเร็วลมสูงสุด145กิโลเมตรต่อชั่วโมงภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลให้ทางการจีนต้องเปิดฉากอพยพประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของปีโดยในมณฑลเจ้อเจียงมีการย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยสูงถึงราว2ล้าน2แสนคนขณะที่เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้สั่งอพยพประชาชนอีกมากกว่า 290,000 คนไปยังศูนย์พักพิงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนขณะเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในแผ่นดินมุ่งหน้าสู่มณฑลอานหุยแต่พายุลูกนี้ยังคงทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่นและคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวผ่านมณฑลอานหุยในวันนี้ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ทะเลเหลืองทางตอนเหนือผ่านคาบสมุทรซานตงในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: 23,000 多台工程机械
0: ชาติในยุโรปได้เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะว่าอาจจะพุ่งสูงทะลุ 10,000 คนค่ะหลังจากที่หลายประเทศต้องเผชิญสภาพอากาศที่ร้อนระดับทุบสถิติขณะที่นักวิทยาศาสตร์เตือนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนี้เป็นสาเหตุหลักค่ะยูโรโมโมซึ่งเป็นเครือข่ายติดตามอัตราการเสียชีวิตเพื่อการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปและองค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่รายงานระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตรวมจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนใน27ประเทศยุโรปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอาจพุ่งสูงมากกว่า 10,000 คนโดยในจำนวนนี้มากกว่า 9,000 คนเป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแพทย์จากเครือข่ายยูโรโมโมระบุได้ว่าอัตราการเสียชีวิตดังกล่าวในช่วงเดือนมิถุนายนถือเป็นยอดที่สูงมากผิดปกติและย่อมมีสาเหตุมาจากอากาศร้อนจัดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคลมแดดรวมถึงยิ่งส่งผลให้อาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงขึ้นค่ะ ข้อมูลจากยูโรโมโมยังสอดคล้องกับข้อมูลจากหน่วยงานของอังกฤษที่พบว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมา

0: มีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมอังกฤษและเวลส์อย่างน้อย 2,700 คนโดยเฉพาะในช่วงวันที่18ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตแตะ 2,200 คนหลังจากอังกฤษต้องเผชิญอากาศร้อนอุณหภูมิสูงทำลายสถิติเป็นประวัติการณ์ในทั้ง2เดือนด้านหัวหน้าหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางสุขภาพของอังกฤษเตือนว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยิ่งกระตุ้นให้คลื่นความร้อนรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอาจส่งผลให้อุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันสูงกว่าปกติถึง 3-4 องศาเซลเซียสค่ะเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่เตือนว่าคลื่นความร้อนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ 16 นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: พอทอรู้ต้นเพลิงโรงเบียร์นาลาดพร้าวพุ่งเป้าเหนือเวทีแผ่นโฟมซับเสียงตัวการไฟลามเร็วหลายครอบครัวยังตามหาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์สั่งปูพรมตรวจ5โรงพยาบาลเอกชนโยงพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้ลูกจีนปกครองคาดเข้าขายสมบัติเพราะพันอาชญากรรมอีกนับพันมหาดไทยเคาะพุธนี้ชี้ชะตา 5,000 ชื่อคะแนนไม่ตรงปกสภัดรวบอีก2มอบตัว1หลังมีชื่อปปช.สั่งไต่สวนขอศาลออกหมายจับคดี Forex 1ใน30มีพาวุธรับโอน28ล้านจากยอดโอนสะสมของเครือข่ายกว่า800ล้านติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญท้องโลกกว้าง13กรกฎาคมเปิดโลกชีวิตลับของต้นไม้ที่ไม่ได้แก่ตายแต่พึ่งพาเครือข่ายเพื่ออยู่รอดนับพันปีความลับแห่งต้นไม้14กรกฎาคมเผยกลยุทธ์การจู่โจมของ20สุดยอดนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในอาณาจักรสัตว์ยอดนักสู้แห่งธรรมชาติ 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
4: ์วันนี้ไม่ได้หายไปไหนมาปรากฏตัวด้วยตัวเอง
5: สมมติว่าสุปจีนสุปจีนหายไปฮะ
4: เราจะเกิดอะไรขึ้น
5: ครับ
4: วันนี้มาซักไซ้ไล่เรียงคำถามที่ประชาชนอยากจะรู้คำตอบจากท่านรองนายกรัฐมนตรีสุปจีครับ
5: เป็นเครื่องยืนยันครับว่าน
4: ี่ไม่ใช่ AI นะนี่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะ
5: ขออนุญาตครับ
6: จับต้องได้จับต้องได้
5: ของจริงของจริงครับ
7: เวลาน้อยไปหน่อย
4: ใช่
5: ไม่เป็นไรรอบหน้ามาใหม่
7: ได้
5: นะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: แม่น้ำให้อาชีพกับคนแถวนี้ครับ
1: วัฒนธรรมต่างๆเข้าผูกวัฒนธรรมยีนมลายูแล้วก็พุทธ
2: ปัตตานีนี้ค่อนข้างที่จะมีอัตลักษณ์แล้วก็กลิ่นอายที่แบบค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลย
3: ภาพมันสวยมากภาพที่ออกมามันแบบได้เข้าถึงชุมชน
4: รู้สึกเหนือขึ้นตรงที่ว่ามันจัดแถววัดแล้วก็แบบมันรู้สึกว่าใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้นได้เห็นแบบว่าร้านแถวนั้น
3: ประทับใจงานนี้มันเท่มันแบบฟิลดีมากๆเลยค่ะทำให้เมืองเก่ามันมีชีวิตขึ้นนะคะ
5: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ลองช่วยทายหน่อยได้ไหมคะว่านั่นคือภาพที่ไหนเป็นภาพที่จังหวัดปัตตานีนะคะอาจจะเป็นภาพใหม่ที่คุณผู้ชมหลายท่านไม่คุ้นชินแต่งานแบบนี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วค่ะกับงานปัตตานีดีโคดปีนี้ปัตตานีดีโคด2026ค่ะเขาเลือกเล่าเรื่องปัตตานีผ่านสายน้ำเป็นแกนกลางเล่าเรื่องเมืองผ่านสายน้ำผ่าน3 มิติค่ะ1คือรูทเล่าเรื่อง

0: เง่าและประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีรีซอร์ทเล่าถึงทรัพยากรภูมิปัญญาของเมืองและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญรีซิเลียนค่ะเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่กับน้ำมีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านกลางเมืองก็เลยเล่าเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะงานปัตตานีดีโค2026เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและออกแบบอนาคตเมืองปัตตานีค่ะโดยใช้คอนเซปต์ริเวอร์เซชั่นนะคะถอดรหัสบทสนทนาผ่านสายน้ำเปิดพื้นที่ให้ได้คุยถึงอนาคตเมืองปัตตานีในแง่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานอนุรักษ์และการรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในทุกพื้นที่และปัตตานีก็ต้องรับมือด้วยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะในงานเขามีการจัดแสดงอันนี้คุณผู้ชมทีมงานเราชอบมากถึงขนาดเอามาให้ชมกันเลยค่ะวายังกุเลนะคะหมายถึงการแสดงหุ่นเงาเล่านิทานเรื่องลาสดาไมค่ะสมุทราแห่งสันติภาพโดยคุณเอ็มโซเฟียนเบนจะเมธาคืออันนี้ไม่ได้หุ่นเงาธรรมดานะคุณผู้ชมเขามีการอินเตอร์แอคทีฟให้คุณผู้ชมได้ร่วมตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์เป็นแบบสอบถามแบบมุมมองทางจิตวิทยาแล้วเอาไปเปรียบเทียบว่าคุณผู้ชมเป็นสัตว์ทะเลชนิดไหนค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะใช้การแสดงหุ่นเงาเล่าเรื่องสัตว์ทะเลระบบนิเวศใต้ท้องทะเลเราก็ได้จินตนาการไปด้วยนะคะแฟงได้เป็นเต่าคุณผู้ชมแล้วเราก็ถ้าได้ดูหุ่นเงาของเขาก็จะได้อินไปด้วยว่าในสังคมมีผู้คนอย่างหลากหลายค่ะและละครหุ่นเงาเรื่องนี้จะชวนเราเข้าใจความแตกต่างหลากหลายผ่านสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดแสดงอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์นี้18ถึง19กรกฎาคม1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งใครยังสนใจและอยากไปชมด้วยตัวเองนะคะจองตั๋วเครื่องบินเลยค่ะลงหาดใหญ่แล้วนั่งรถต่อไปที่ปัตตานีนะคะพูดถึงแม่น้ำปัตตานีค่ะไหลผ่านกลางเมืองค่ะเชื่อมชุมชนทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันบทสนทนาผ่านสายน้ำของคนรุ่นใหม่ที่มองสายน้ำแห่งนี้เขามองในมุมไหนบ้างลองชมคลิปนี้จากทีมปัตตานีดีโค้ช2026และทีม WhatsApp ค่ะ
1: จังหวัดปัตตานีเนี่ยมีแม่น้ำขั้นระหว่างเมืองแล้วรู้สึกว่าเมืองชั้นเลิศนี่แหละที่เมืองที่มีแม่น้ำแล้วก็เติบโตด้วยวิถีชีวิตที่มีบ้านช่องแล้วก็มีผู้คนอาศัยเริ่มจากริมแม่น้ำเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เมืองปัตตานีมีแม่น้ำขั้นกลางนี่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตที่คนเริ่มมาอพยพนี่แสดงว่าเมืองนี้มันต้องมีอะไรที่มีเสน่ห์แล้วก็เจ๋งมาตั้งแต่อดีต
2: ที่นี่แม่น้ำสำหรับเรามองว่ามันเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไม่ใช่แค่เชิงของภูมิศาสตร์แต่มันจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ความเชื่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าชุมชนที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธอิสลามหรือว่าจีนเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่บริเวณแม่น้ำกันเยอะมากแล้วก็บริเวณแม่น้ำเนี่ยจะมีพวกร้านข้าวร้านน้ำชาอะไรพวกเนี้ยเยอะมาก
3: ซึ่งพอเรามีแม่น้ำกลางเมืองอ่ะมันเป็นเหมือนกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างวิถีชีวิตที่เขาเรียกว่าสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการเปิดร้านอาหารเปิดร้านคาเฟ่อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเกิดรายได้หมุนเวียนให้กับคนในพื้นที่เองซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าแม่น้ำมันไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวแต่มันสร้างเมืองแล้วก็สร้างชีวิตให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้น
4: เป็นเรื่องสันทนาการแหละมันเป็นสิ่งผ่อนคลายที่ฟรีอะที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแค่เดินมาวันนี้เหนื่อยมากเครียดงานมากดูในออฟฟิศกระดาษอัดอั้นมากเลยแค่มาเหม่อมองแม่น้ำเราว่าทุกอย่างมันคือโล่งแล้วอะปัตตานีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองที่มี3น้ำก็คือแม่น้ำจืดแล้วพอน้ำทะเลด้านนอกแล้วตรงกลางก็จะเป็นน้ำกร่อยดังนั้นเราจะเห็นการตกปลาทุกประเภทวนเวียนทั้งปีที่จะตกได้
2: ถ้าอยากจะพัฒนาจริงๆอยากให้เป็นพัฒนาในส่วนของระบบนิเวศให้มันดีขึ้น
3: มันน่าสนใจถ้าจะมีแลนด์มาร์คใหม่หรือว่าสถานที่ใหม่ๆที่ให้คนมาเที่ยวเยอะ
1: ๆให้ริมแม่น้ำเกิดประโยชน์กับคนปัตตานีมากที่สุดนั่นก็คือเราก็จะเห็นวิถีชีวิตคนที่มาออกกำลังกายมาใช้ชีวิตใช้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
0: นั่นคือเสียงจากคนรุ่นใหม่ในปัตตานีเสียงที่บอกเล่าถึงปัตตานีในปัจจุบันและเดี๋ยวจะเชื่อมโยงกับปัตตานีในอดีตด้วยนะคะผ่านงานปัตตานีดีโค้ช2026ค่ะปีนี้จังหวัดปัตตานีเป็น1ใน9เมืองต้นแบบโครงการ Creative City Branding นะคะใช้กระบวนการ

0: สร้างสรรค์แบรนด์เมืองจากอัตลักษณ์ของพื้นที่ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวและคุณภาพของชีวิตคนในเมืองค่ะคุยกันต่อว่าจากงานปัตตานีดีโค้ดแบรนดิ้งปัตตานีจะเป็นแบบไหนนะคะวันนี้ออนไลน์ในรายการกับคุณวรรณนครายะโกะนะคะหนึ่งในโคดีเรคเตอร์ของงานปัตตานีดีโค้ด2026วันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ปีนี้เป็นอีกปีที่เราตื่นเต้นมากค่ะกับงานปัตตานีดีโค้ด2026จะได้เห็นอะไรในงานนี้พูดเป็นน้ำจิ้มสักสั้นๆเผื่อคุณผู้ชมสนใจและอยากเดินทางไปด้วยค่ะ
1: ครับก็จริงๆถ้ามางานนะครับมันจะไม่ได้มีแค่นิทรรศการนะครับในงานเองก็จะมีทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปครับแล้วก็กิจกรรมทอล์คครับรวมถึงตลาดครับตลาดสร้างสรรค์ครับที่จะเกิดขึ้นภายในทั้งตลอดถนนปัตตานีพิรมนะครับ
0: ค่ะปีนี้ถอดรหัสบทสนทนาผ่านสายน้ำทำไมเลือกธีมนี้คะ
1: ก็จริงๆปัตตานีดีโค้ดในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าใน3ครั้งที่ผ่านมานะครับเราทำประเด็นที่มีสายน้ำมาเกี่ยวข้องมาโดยตลอดนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้มองมันเป็นตัวเอกในการเล่าเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจรอบนี้เราก็เลยกลับไปมองว่าเอ๊ะอะไรที่เราไม่ได้หยิบมาเป็นพระเอกมาเล่าเรื่องก็เลยคิดว่าเรื่องสายน้ำนี่แหละครับคือเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าเรื่องสายน้ำเองอะฮะมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ตลอดนะครับในสามครั้งที่ผ่านมาเลยแต่เป็นองค์ประกอบใน3ครั้งที่ผ่านมานะครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องรีซิเลียนน่าสนใจมากค่ะถ้าพูดแบบคำไทยอาจจะไม่ตรงนะคือเมืองที่ยืดหยุ่นเมืองที่ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าเจอภัยพิบัติก็ปรับตัวได้ณวันนี้ที่เราจะได้เห็นที่งานนี้นะคะที่ปัตตานีไปถึงไหนเรื่องการปรับตัวเป็นรีซิเลียนซิตี
1: ้ครับก็จริงๆในงานเองครับเรางานปัตตานีดีโค้ดนะครับพยายามมองเรื่องน้ำนะครับเป็นในแง่ของความการทำความเข้าใจแล้วก็ประนีประนอมกับมันมากกว่าครับดังนั้นเนี่ยภายในงานเองนะครับเราก็จะเห็นว่าเราอยากชวนทุกคนมารับมือนะครับรับมือกับภัยพิบัตินะครับเพราะว่าเรามองว่าการที่เมืองResilient City นะครับมันไม่ใช่เมืองที่ต้องการที่จะเอาชนะกับน้ำผ่านการสร้างคอนกรีตสูงนะครับแต่ว่ามันคือเมืองที่พยายามกลับเข้าไปเข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับสายน้ำยังไงอะไรเงี้ยนะครับอย่างนั้นเนี่ยในกิจกรรมภายในงานมันก็จะมีการกิจกรรมชวนทุกคนมาเรียนรู้ว่าถ้าจะอยู่ร่วมกันกับน้ำเราจะอยู่ร่วมกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับ
0: เข้าใจว่าจริงๆต้นทุนของชุมชนริมแม่น้ำปัตตานีเดิมเองก็มีการปรับตัวเรื่องสถาปัตยกรรมต่างๆกับการอยู่กับน้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าปัตตานีถูกประกอบขึ้นมาด้วยกับสายน้ำอยู่แล้วนะครับถ้าเรากับคือในงานเองเราจะพูดถึงเรื่องรูทใช่ไหมฮะรูทในที่นี้เราพยายามจะย้อนกลับพาทุกคนกลับไปว่าเมืองปัตตานีเนี่ยอยู่ร่วมกันกับน้ำยังไงนะครับผมมองว่าองค์ความรู้ท้องถิ่นเหล่านี้นะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะเราเข้าไปศึกษามันนะฮะแล้วก็เข้าไปพัฒนามันต่อนะครับเพื่อเขาเรียกไงฮะเพื่อเป็นการศึกษาว่าแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันกับมันยังไงอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะแล้วเท่าที่แฟนทราบอะค่ะถ้าเราเล่าเรื่องหรือว่าเราล่องเรือผ่านแม่น้ำปัตตานีสองฝั่งแม่น้ำเราจะได้เห็นทั้งชุมชนจีนชุมชนไทยพุทธชุมชนมุสลิมบางส่วนมีโบสถ์ซิกด้วยใช่ไหมคะเป็นความหลากหลายที่ผสมผสานกับการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่นะคะ
1: ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าเวทีเปิดของเราอะฮะเวทีเปิดงานนะครับก่อนที่จะเปิดพิธีนะครับเราชวนตัวแทนหลายๆศาสนาขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อให้เห็นว่าปัตตานีมีข้อแรงหาศรัทธาของเมืองปัตตานีฮะมีองค์ประกอบยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะจากข้อมูลความทรงจำความหลากหลายของผู้คนในเมืองปัตตานีการปรับตัวของคนในเมืองปัตตานีกับภัยพิบัติเนี่ยมันจะไปต่อยอดสู่คำว่าซิตี้แบรนดิ้งยังไงบ้าง
1: ครับก็จริงๆผมมองว่าซิตี้แบรนดิ้งเองอะฮะมันคือการที่กลับเข้าไปทำความเข้าใจ DNA ของพื้นที่จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าใจ DNA ของพื้นที่นะครับคือการเข้าไปหาคนในพื้นที่นะครับเข้าไปทำความเข้าใจคนที่อยู่ริมน้ำนะครับเข้าไปทำความเข้าใจว่าอินไซต์ของพื้นที่จริงๆคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะค่ะแอบถามได้ไหมคะคุยกันมาตั้งนานคุณผู้ชมวันเป็นคนปัต

0: นี้ไหมคะ
1: ผมเป็นคนนราธิวาสครับ
0: มาทำงานกับปัตตานี
1: ใช่ครับเรียนที่ปัตตานีครับอยู่ปัตตานีมา10กว่าปีแล้วก็ตอนนี้ก็มีบ้านอยู่ที่ปัตตานีด้วยครับ
0: ว้าวค่ะจริงๆภาพของปัตตานีเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากปัตตานีเป็นมีมออนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีดังนั้นจะมีคนจากหลากหลายพื้นที่นครศรีก็มีนราธิวาสอย่างวันก็มีไปเรียนที่ปัตตานีแล้วบางคนก็ตั้งรกรากอยู่ที่ปัตตานีเพราะหลงเสน่ห์ปัตตานีดังนั้นให้วันทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงปัตตานีสำหรับวันในความทรงจำคืออะไรคะ
1: ก็ผมมองว่าปัตตานีคือพื้นที่ที่เรามาแล้วเราพร้อมที่จะเขาเรียกไงฮะอยู่กับเมืองได้อย่างมีความสุขอะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในเมืองเองค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ตัวเมืองเองก็เขาเรียกไงฮะไม่ได้ซับซ้อนนะครับแล้วก็ผู้คนปัตตานีก็น่ารักครับใช่ครับ
0: ค่ะอยากชวนคุณผู้ชมไปอินและทำความรู้จักปัตตานีนะคะกับงานปัตตานีดีโค2026นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ยังคงทันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สะดวกสามารถไปกันได้แต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะทีมงานรายการเสียงเปลี่ยนเมืองของเราเดี๋ยวลงพื้นที่แล้วไปเก็บบรรยากาศบางช่วงมาฝากนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลารายการพร้อมกับวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะเกิดความสูญเสียหนักไม่แพ้เหตุเพลิงไหม้ในสถานบันเทิงที่เคยเกิดขึ้นครั้งก่อนๆในบ้านเราจนหลายคนบอกค่ะว่าถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกแต่ได้มีการนำไปปฏิบัติหรือไม่นะคะมาฟังในมุมศิลปินกันบ้างค่ะวงอินสติ้งค่ะได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้พร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุนะคะที่แม้แต่นักร้องนักดนตรีที่เขามักจะคุ้นเคยเส้นทางออกอื่นๆดีเนี่ยก็ยังเสียชีวิตขณะเดียวกันวันนี้ยังมีมุมมองนะคะจากนักร้องดังกิตทรีแมนดาวด้วยค่ะถ้านักดนตรียังไม่รอดร้านน่าจะมีปัญหาทางออกหนักมากเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งค่ะจากเพจวง Instinct นะคะที่มีนักร้องนำคือพี่ปาล์มปรียวิทย์ค่ะโพสต์ผ่านเพจของวงตัวเองหลังจากที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงเรียนณลาดพร้าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงคนดนตรีกลางคืนที่ต้องมาจบชีวิตในเหตุการณ์นี้โดยโพสต์เต็มๆของวง Instinct เนี่ยตั้งคำถามนะคะถึงทางหนีทีไล่ของสถานประกอบการค่ะบอกว่าตามปกติแล้วเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินมีเหตุอะไรตอนเล่นนักดนตรีเองก็จะมุดหลังเวทีแล้วออกไปจากหลังร้านค่ะถ้านักดนตรียังไม่รอดร้านน่าจะมีปัญหาทางออกหนักมากขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับด้านนักร้องดังค่ะกิตทรีแมนดาวยังอยากขอเป็นหนึ่งเสียงของคนทำงานในสถานที่แบบนี้นะคะทำอยู่ทุกวันค่ะในสถานบันเทิงหรือว่าเฟสติวัลกิตบอกว่ามันอันตรายครับพยายามสื่อสารมาตลอดแต่มันไม่เป็นผลพูดไปก็โดนดราม่าทัวร์ลงหาว่าเรื่องมากบ้างไม่มีสปิริตบ้างจริงๆมีอีกเยอะเลยครับแล้วกิตก็ไล่เรียงหลายข้อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหนีไฟไม่มีไฟรั่วบนเวทีเรื่องอากาศถ่ายเทไม่สะดวกโครงสร้างเวทีที่ไม่ปลอดภัยพี่เจ๋งบิ๊กแอสโดนมาแล้วอาวุธและความปลอดภัยพี่เอจิรากรก็โดนมาแล้วความปลอดภัยของเอฟเฟกต์พลุควันใดๆผมโดนจนชินแล้วตอนฝนตกงานสงกรานต์บอกไม่ฉีดขึ้นมาก็ฉีดหยุดโชว์ก็โดนว่าโดนดุกิตบอกว่าหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขอร้องเถอะครับจากใจจริงๆใส่ใจความปลอดภัยมากกว่านี้กันเถอะครับทั้งเจ้าของทั้งผู้จัดหากมีข้อติเตียนหรือสิ่งใดเปิดใจฟังก่อนจะหาว่าพวกเราเรื่องมากเถอะครับนี่เป็นอีกเสียงสะท้อนนะคะจากคนในวงการบันเทิงไทยที่ออกมาพูดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจะเรียนประวัติศาสตร์ค่ะอาจจะไม่ต้องอ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าได้เห็นของจริงในพื้นที่อาจจะทำให้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นค่ะประวัติศาสตร์ล้านนาที่เรียนรู้ได้จากสถาปัตยกรรมนะคะรวมไปถึงตึกรามบ้านช่องโบราณที่ยังมีอยู่ในชุมชนมากกว่าความสวยงามค่ะบอกเล่าสภาพสังคมและวิถีชีวิตค่ะ
1: มนุษย์เราเนี่ยนะฮะเรื่องชาวบ้านเนี่ยสนุกใช่ไหมฮะเรื่องตัวเองไม่เท่าไหร่หรอกฮะแต่เวลาไปที่อื่นเนี่ยเขากินอยู่กันยังไงนอนยังไงบ้านหลังนี้สร้างยังไง
2: เรื่องไกลตัวเนี่ยเราจะสนใจมากกว่าเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคร
3: ับเดินผ่านทุกวันแต่เขาลืมที่จะตั้งคำถามกับสิ่งนั้นนะฮะ
0: อาคารเก่าๆหรือตึกโบราณหนึ่งหลังค่ะถ้าเดินผ่านไปเฉยๆก็อาจเห็นแค่ความสวยภายนอกแต่ถ้าลองหยุดดูหยุดทำความรู้จักก็อาจได้เห็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์มากขึ้นนะคะเป็นมุมมองที่วิทยากรในงานเสวนาล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยเห็นตรงกันค่ะว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เริ่มได้ง่ายๆจากความสงสัยอย่างประวัติศาสตร์ล้านนาที่สามารถศึกษาได้จากสถาปัตยกรรมนี่แหละค่ะเพราะว่าในพื้นที่ภาคเหนือค่ะยังมีตึกเก่าอายุเป็นร้อยปีหรือว่าหลายสิบปีอีกเยอะมากโดยเฉพาะอาคารไม้เพราะว่าหัวเมืองฝ่ายเหนือในสมัยก่อนมีไม้สักเยอะค่ะและมีอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เฟื่องฟูรวมถึงมีสลาค่ะครูช่างล้านนาที่มีฝีมือและเทคนิคสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นในการสร้างศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งหนึ่งในหลักฐานบอกเล่าความรุ่งเรืองของล้านนาคือลิลิธพายัพค่ะพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6บันทึกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงเทพถึงมณฑลพายัพที่บรรยายถึงสภาพภูมิประเทศสภาพบ้านเรือนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรซึ่งก็หลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะ
4: ช่วงสักประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยล้านนาเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรไม้สักค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นก็จะดึงดูดผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาแล้วก็ผู้คนเหล่านี้ก็มาพร้อมกับวัฒนธรรมคนล้านนาก็เอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาผสมผสานรูปแบบของอาคารสถาปัตยกรรมก็เช่นกันนะครับประมาณสักประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยอาคารที่เรียกว่าอาคารแบบโคโลเนียลเนี่ย เริ่มสร้างในล้านนาซึ่งเป็นช่วงที่มีทั้งทรัพยากรที่เป็นของล้านนาเองคือไม้สัก นะฮะแล้วก็มีพวกคอนกรีตซึ่งเป็นของสมัยใหม่เข้ามาก็จะเห็นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการปรับตัวเรื่องภูมิปัญญาแล้วก็การผสมผสานเนี่ยเป็นเสน่ห์สำคัญของคนล้านนา
3: ระดับหนึ่งครับแต่ว่าสิ่ง
0: จะเรียนประวัติศาสตร์ให้เข้าใจนะคะถ้าเพิ่งการอ่านจากตำราหนังสืออาจจะไม่พอค่ะโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลและก็ห่างไกลกับตัวหนังสือและการอ่านอะไรยาวๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคอนเทนต์ย่อยง่ายในรูปแบบคลิปรายการหรือว่าพอดแคสต์ก็เลยมีบทบาทมากค่ะกับการเรียนประวัติศาสตร์ของคนยุคนี้ยืนยันค่ะจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพจ Insight ล้านนาหยิบเอาเรื่องเล่าคนเหนือมาทำคอนเทนต์นานกว่า7ปีแล้วค่ะว่าแม้ความถูกต้องของเนื้อหาจะสำคัญมากแค่ไหนแต่ถ้าวิธีการพรีเซนต์น่าสนใจคนดูอาจจะเลื่อนนิ้วผ่านไปเลยบางครั้งค่ะไม่ต้องอธิบายข้อมูลทางวิชาการมากมายนะคะแต่เปลี่ยนเป็นให้คนพื้นที่ตัวจริงมาเล่าแทนก็ดึงดูดความสนใจคนดูได้ค่ะ
5: ในจิตวิญญาณของเปิ้ลเนี่ยมันจะหันประโยชน์อย่างทุกอย่างที่รอบตัวเพื่อจะไปมอบเพื่อกับลูกหลานที่อยู่แล้วเปิ้ลก็หูภาวะของการเมืองตัวมันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จะสั่งได้อย่างเปิ้ลอะเอาจากนี่มา
6: ความถูกต้องต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมาก่อนเนาะแต่ว่าต้องพูดตามตรงว่าความถูกต้องในเชิงการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเราไม่ใช่คนที่อยากจะนำเสนอประวัติศาสตร์ในแง่ของวิชาการที่ฉันจะต้องตีพิมพ์หนังสือและนี่มันคือแบบเป้าของเรื่องราวเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับแต่เรามองว่าเราคือพื้นที่ออนไลน์มันเป็นพื้นที่แห่งการ two way communication ครับเราถกเถียงกันได้และมันจะดีมากๆถ้าเรานำเสนอไปแล้วมันได้รับความสนใจอันนี้คือสเต็ปที่1อ่ะครับอันนี้ผมว่ามันต้องน่าสนใจก่อนแต่หลังจากนั้นน่ะถ้ามันจะไม่ถูกต้องแต่ว่ามันมีคนมาคัดง้างเราเจอหลักฐานอะไรใหม่ๆเนี่ยผมว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่ากว่าการที่เราจะไปยึดว่าเราคือคนที่ถูกต้องที่สุดในแพลตฟอร์มเงี้ยครับ
0: ความสนใจประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ศึกษาแล้วจบไปเฉยๆนะคะแต่หลายครั้งก็เกิดเทรนตามรอยทำให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยซึ่งล่าสุดค่ะมีการเปิดตัวเว็บไซต์ Museum Thailand เป็นทางเลือกใหม่ให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากที่ไหนก็ได้รวมข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ข้อมูลอาคารสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือรวมถึงมีกิจกรรมนะคะประกวดภาพถ่ายทางออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ทาง museumthailand.com ค่ะ

ความสุขเล็กๆค่ะที่ได้สอนลูกศิษย์ตัวน้อยๆเป่าขลุ่ยนะคะปิดจบด้วยความประทับใจในวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะกับโครงการที่มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติไปเป็นครูต้นแบบสอนอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะงานนี้ค่ะแม้จะเป็นวงเล็กๆแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเขามากับขลุ่ยคนละเหล่าพร้อมเล่นเพลงเดียวกันไปทั้งวงแบบประสานเสียงค่ะตรงกับที่ครูขลุ่ยอยากจะให้เกิดบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วติดตามจากลั่นทุ่งค่ะ

0: ลุมสอง
1: ไม่ว่าจะเสียงพลิ้วไหวและสดใสในเพลงนกกระเต็นเต้นระบำหรือความซาบซึ้งทรงพลังจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตขลุ่ยวงเล็กก็ทำหน้าที่ประสานเสียงได้อย่างไหลลื่นไปด้วยกันตลอดเพลงจากเทคนิคการเก็บลมและจังหวะที่ได้ไปจากห้องเรียนขลุ่ยในวัดโคกขะเมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนในทุกวันหยุดสัปดาห์ละครั้งและนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เยาวชนได้บรรเลงพร้อมกันตามที่เรียนมาจากเทคนิคการเป่าขลุ่ยของอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติผู้เป็นครูใหญ่ของโครงการค่ะพร้อมอำนวยเพลงให้กับการแสดงเล็กๆของขลุ่ยวงนี้เล่นเพลงจากขลุ่ยคนละเลาและแต่ละเลาให้เสียงลดหลั่นกันทำให้เสียงเพลงขลุ่ยครั้งนี้แตกต่างและมาจากลมหายใจที่รักในเสียงขลุ่ยค่ะ
2: หนูเป็นคนเครื่องสายแล้วก็มีความสนใจในเครื่องเป่าเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาเล่นดนตรีไทยได้เริ่มเล่นเครื่องเป่ามาก่อนแต่จะเป็นทางสากลแล้วก็เป็นขลุ่ยเรคอนเดอร์ค่ะแล้วก็ได้มาเรียนขลุ่ยเพียงออครั้งแรกกับอาจารย์ธนิตค่ะเรียนแล้วรู้สึกประทับใจแล้วดีใจมากๆค่ะที่ช่วงหนึ่งในชีวิตได้ครั้งหนึ่งได้มาเรียนกับอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีค่ะอาจารย์สอนเรื่องการหายใจให้เข้ากระบังลมเทคนิคการเป่าเสียงสั้นการเป่าเสียงยาวแล้วก็ให้ใช้อารมณ์ในการเป่าอย่างช่วงเบาช่วงหนักค่ะเพื่อให้เพลงธรรมชาติและสมูทขึ้นค่ะ
3: ชะตาชีวิตเดือนเพ็ญแล้วก็มาเข้าอีกด้วยครับมันหลากหลายแล้วสนุกครับฝึกตัวเองไปด้วยอ่ะ
4: ก็ได้เกี่ยวกับจังหวะเกี่ยวกับการหายใจครับก็ใช้ได้กับหลายๆเครื่องดนตรีครับ
5: ที่ได้อยู่กับวงคาราบาว
6: แล้วพออาจารย์ครับสอนเราสักตัวนี้ไงบ้าง
5: ดีใจครับ
1: หลายปีที่ผ่านมาอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีเปิดโครงการสอนขลุ่ยแล้วในหลายจังหวัดสร้างเยาวชนที่เป่าขลุ่ยไทยไว้จำนวนหนึ่งแต่ยังรู้สึกว่าการเสริมทักษะไปจากครูและทำให้เด็กประทับใจกับเสียงดนตรีหรือเห็นโอกาสว่าขลุ่ยนำไปต่อยอดเป็นเพลงได้มากมายน่าจะทำให้เยาวชนไม่วางขลุ่ยลงง่ายๆจึงเปิดรับเยาวชนในจังหวัดนครปฐมที่สนใจมาเรียนด้วยกันค่ะและตั้งใจทำให้นครปฐมเป็นอีกศูนย์กลางเรียนรู้ดนตรีไทยครั้งนี้เปิดสอนห้องเรียนเล็กที่มีนักเรียนเพียง25คนต่างระดับชั้นกันบางคนเริ่มต้นจากศูนย์จนเป่าขลุ่ยเป็นและบางคนต่อยอดจากเพลงขลุ่ยที่ติดตัวมาแล้วทำให้สนุกกับการได้เป่าขลุ่ยเป็นเพลงแบบวงประสานเสียงค่ะ
7: ผมที่เห็นตั้งแต่เด็กแล้วผมทราบดีว่าแบบอันนี้คือชีวิตของอาจารย์จริงๆครับไม่ว่าอาจารย์ไปที่ไหนอาจารย์ก็ติดขลุ่ยไปด้วยซึ่งผมก็เห็นภาพอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วขลุ่ยไทยมันออกไปได้ไกลครับขลุ่ยไร้พรมแดนมากเลยของอาจารย์ที่สามารถไปเล่นกับเครื่องดนตรีจีนก็ได้อินเดียก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับซึ่งมันทำให้เรารู้สึกแบบประทับใจมากๆที่ได้เห็นภาพอย่างนั้นครับแล้วขลุ่ยของอาจารย์จะมีมนต์ขลังอะไรบางอย่างที่ทำให้แบบเรารู้สึกเขาเรียกอะไรครับตื้นตันใจครับอิ่มเอมใจเวลาที่ฟังเราก็รู้สึกอิ่มเอมใจทำให้เรามีพลังที่จะทำอะไรต่อเงี้ยครับซึ่งก็อยากจะให้มีแบบรุ่นต่อไปที่จะทำได้อย่างนี้เหมือนกันครับ
8: สนุกและมีความสุขด้วยและมีความรู้สึกดีๆที่จะส่งต่อให้คนอื่นโดยผ่านเสียงขลุ่ยมันเล่นง่ายๆเพราะนั้นเขามารวมกันเล่นทุกคนจะเป่าได้โน้ตสองโน้ตหรือจะได้หลายโน้ตเนี่ยทุกคนสามารถที่จะไปอยู่ร่วมวงกันได้ไม่ใช่เอาแต่เก่งๆไว้เล่นไม่ได้โอกาสทุกคนมีเท่ากันเมื่อมาเรียนกับผมทุกคนได้ร่วมวงด้วยกันได้เล่นด้วยกันอันนี้คือเป็นจุดประสงค์นกกระเต็นเต้นระบำเป็นบทเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเลยแต่งเพื่อจะให้ทุกคนได้ร่วมเล่นด้วยกันนะคนเล่นได้โน้ต2โน้ตก็จะเป่าประกอบคนที่โซโล่ได้เป่าทํานองได้ก็จะให้โซโล่เพราะฉะนั้นคนที่เล่นในวงเห็นคนที่โซโล่ได้ก็ไปฝึกอยากจะเล่นได้เกิดความรู้สึกเอ้ยเพลงนี้สนุกดีอะไรแบบครับมันเป็นอีกมิติหนึ่งของการเล่นขลุ่ยแล้วมันจะมีฮาร์โมนีจะมีเสียงประสานด้วยไม่ใช่เล่นคือไม่ได้เล่นแบบเก่าเราเล่นขลุ่ยไทย

0: เทียบเสียงสากลที่เป็นรูปแบบใหม่เกิดขึ้นครับ
1: ลมเป่าในบทเพลงเกิดจากการฝึกฝนลมหายใจเป็นเทคนิคที่อาจารย์จับหลักการฝึกหายใจด้วยกระบังลมที่นำมาสู่เสียงขลุ่ยที่เป็นธรรมชาติไหลลื่นได้ตามอารมณ์ของนักดนตรีแนะเคล็ดสำคัญของผู้เล่นที่มีความสุขจากข้างในค่ะจะส่งอารมณ์สุขไปถึงผู้ฟังได้เช่นกันจากเดิมที่โครงการอบรมขลุ่ยหวังลดเวลาการติดจอของเยาวชนแต่เมื่อทำจริงพบนะคะว่าสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าของเพลงขลุ่ยค่ะเช่นเพลงเดือนเพลง Made in Thailand ที่เป็นตัวแทนเพลงเพื่อชีวิตของสังคมแต่ละยุคสมัยค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
2: ผู้สื่อข่าวบันเทิงเองก็เห็นตรงกันกับที่อาจารย์เขาพูดแล้วค่ะอาจารย์ธนิตไปที่ไหนก็จะมีขลุ่ยที่นั่นนะคะอย่างดิฉันไปเปิดนิทรรศการศิลปะมาแล้วก็เยอะค่ะหรือว่างานทางวัฒนธรรมต่างๆคนที่เป็นขาประจำในการเป่าขลุ่ยเปิดงานก็คืออาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
1: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์วันนี้ไม่ได้หายไปไหนมาปรากฏอยู่ด้วยตัวเอง
3: สมมติว่าสุปจีนสุปจีนหายไปฮะ
2: แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้น
3: ครับ
2: วันนี้มาซักไซ้ไล่เรียงคำถามที่ประชาชนอยากจะรู้คำตอบจากท่านรองนายกรัฐมนตรีสุปจีครับ
3: เป็นเครื่องยืนยันครับว่าน
2: ี่ไม่ใช่ AI นะนี่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะ
3: ขออนุญาต
4: จับต้องได้จับต้องได้
3: ของจริงของจริงครับ
4: เวลาน้อยเป็นหน่อย
2: ใช่
3: ไม่เป็นไรรอบหน้ามาใหม่
4: ได้
3: นะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
5: กลางพยมแสงโสมส่องนวลผ่องฟ้าชโลมลาดนำผาสุกแผ่ทุกถิ่นเปรียบสายทานน้ำพระไทยไหลหลั่งรินชุบชีวินเหล่าราษฎร์ปราดทุกร้อน13กรกฎาคมอุดมสมัยอัญเชิญพระรัตนตรัยทำคำสอนดลดาลให้พระนรภัยสุขบวรน้อมถวายพระพรทรงพระเจริญ13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยครับโดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปติดตามวิธีการเฉพาะนะครับที่ใช้ตรวจสอบประวัติของต้นไม้ที่ทำให้เราได้เห็นการเดินทางผ่านกาลเวลาอันยาวนานหลายล้านปี

คุณผู้ชมครับว่ากันว่าต้นโอ๊กเนี่ยต้องใช้เวลาถึง300ปีนะครับเพื่อที่จะโตกับอีก300ปีเพื่อที่จะอยู่และอีก300ปีเพื่อที่

0: จะตายครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับต้นโอ๊กเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวมากๆครับเพราะในช่วงเวลาที่ต้นไม้เริ่มแก่ลงแก่นไม้เริ่มสั่นคลอนเชื้อราเริ่มเน่าเปื่อยซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายร้อยปีครับกว่าต้นไม้จะตายลงจริงๆก็ถือว่าเป็น3ช่วงเวลาครับของชีวิตที่ยืนยาวชวนให้น่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยแหละครับว่าไหมล่ะครับคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเพิ่งทราบข้อมูลเหล่านี้หรือเพิ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นครั้งแรกอยากพูดคุยกันต่อเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราได้ทุกเมื่อนะครับนั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Nature's Ultimate Survivors ยอดนักสู้แห่งธรรมชาติซึ่งจะมาในตอน Top 20 Huntersนักล่านั่นเองครับไปดูว่าสุดยอดนักล่าจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะเลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสินค้าที่มีคุณภาพและทนทานช่วยลดความจำเป็นในการซื้อทดแทนบ่อยครั้งส่งผลให้ลดการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าใหม่นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะอีกด้วย
1: สวัสดีค่ะแฟนๆนะคะรายการท่องโลกกว้างค่ะวันนี้เดี๋ยวมาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะรายการสถานีประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมล่ะ
2: สวัสดีเมืองไทยรอยยิ้มสยามแห่งไทย
3: อะไรกันแน่ที่เป็นลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
4: ์การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่น
5: เรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วไม่อยากกลับเลย
6: ถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอก
7: มาร่วมค้นหาลักษณะไทยในตัวคุณเองในตอนสุดท้ายกับสารคดีภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
8: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
9: ์วันนี้ไม่ได้หายไปไหนมาปรากฏอยู่ด้วยตัวเอง
10: สมมติว่าสุปจีสุปจีหายไปฮะ
9: แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
10: ครับ
9: วันนี้มาซักไซ้ไล่เลียงคำถามที่ประชาชนอยากจะรู้คำตอบจากท่านรองนายกรัฐมนตรีสุปจีครับ
10: เป็นเครื่องยืนยันครับว่าน
9: ี่ไม่ใช่ AI นะนี่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะ
10: ขอคน
9: แรกจับต้องได้จับต้องได
10: ้ของจริงของจริงครับ
11: เวลาน้อยไปหน่อย
9: ใช่
10: ไม่เป็นไรรอบหน้ามาใหม่
11: ได้
10: นะคร
11: ับ
10: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันจันทร์ครับ
12: ท้องสารคดีมามุงกันตรงนี้ด่วนครับเพราะนี่คือเบื้องหลังการบุกป่าฝ่าดงลุยหนองน้ำเพื่อเข้าไปถ่ายทำสารคดีกับช่างภาพระดับตัวท็อปของเมืองไทยกว่าจะได้เป็นภาพป่าสวยๆภาพสัตว์แบบโคลสอัพพวกเขาต้องสมบุกสมบันกันขนาดไหนมาดูกันในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันทร์จะพาเราไปเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีใน6ระบบนิเวศทั่วประเทศไทยกับ6ตอนสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับนำทีมโดยอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าบุกป่าเคียงข้างคนทำสารคดีเพื่อไปเจาะลึกแทนคนดูว่ากองถ่ายขนาดเล็กนี้เขาต้องต่อสู้กับเวลาและธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ยังไงมาเริ่มกันที่ตอนที่1ชุ่มกับสิงห์วนสิงห์ดำน้ำและนั่งบังไผ่เฝ้าชีวิตนกน้ำที่บึงละหานครับตอนที่2 สูงกับก้องทรงกฎลุยป่าเมฆดอยอินทนนท์กลางสายฝนตามรอยการเดินทางของน้ำครับตอนที่3 ชื้นกับแพพิมรดาที่ปีนต้นไม้สูงเกือบ30เมตรส่องหลังคาป่าเขาใหญ่พบกับการเดินทางของพิกพลอยอุ๋ยบูดาเบสและเบนไกจินบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นการทำงานของคนทำสารคดีทุกมุมรับรองทุกตอนเนี่ยสนุกโหดมันฮาครบรสอย่างแน่นอนครับแต่สุดท้ายครับในโลกที่เดือดขนาดนี้การหวังให้ธรรมชาติกลับคืนมาสมบูรณ์แบบ 100% มันฟังดูเหมือนไกลเกินเอื้อมเหมือนกระต่ายหมายจันใช่ไหมครับแต่ฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันเรื่องนี้ไม่ได้มาตอกย้ำความสิ้นหวังนั้นเลยครับมันคือความหวังที่บอกเราว่าธรรมชาติยังพอมีทางกลับมาได้และทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้กันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ vipa application นะครับ
13: การตัดสินนะครับเราก็พิจารณาจากหลายๆด้านนะฮะ
11: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามบรรยากาศองค์ประกอบศิลปะอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ละเลยก็คือเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายภาพ
13: ในหลายๆสนามเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับจริยธรรมการถ่ายภาพคีย์ง่ายๆเลยครับ Why or Model เมื่อไหร่ที่ใครไปก็ไปตามถ่ายตัวนั้นได้ในที่นั้นสัตว์ตัวนั้นกลายเป็นโมเดลไปแล้ว 50% ของคะแนนเนี่ยมาจากความสวยงามเป็นหลักไม่ได้เป็นจากการถ่ายยาก10คะแนนเป็นเรื่องของความยากในการคอนโทรลกล้อง10คะแนนเป็นเรื่องราวสตอรี่ของมันถ้าทั้งหมดจะหายไปโดนตัดสิทธิ์ก็คือจากการที่เราข้ามเส้นของจริยธรรมการถ่ายภาพ
11: ภาพที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ดูมีบรรยากาศสวยๆซึ่งกรรมการหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นตรงกันว่าภาพแบบนี้มันสื่อสารได้ดีตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้สึกสบายตามีอะไรที่มันไม่ต้องไปแตะเรื่องของจริยธรรมในการถ่ายภาพสังเกตว่าหลายๆภาพเนี่ยมันจะเป็นความเหมาะเจาะพอดีจังหวะชีวิตที่พอดี
13: เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้เราเข้าไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทำให้แบบเราอิ่มเอมใจหรือเราเข้าไปเพื่อตักตวง
11: ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
1: สองหนึ่งไป
2: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS วัฒนธรรมแบบอาหรับที่แข็งแรงและก็ฝังรากลึกนะครับทำให้พื้นที่ในเมดินาหรืออาณาเขตเก่าแก่ในเมืองเฟสเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกนักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

0: ทีแต่มุ่นแต่พ่อแต่แม่นะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่7 48 10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
1: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
2: นู่นบังเกิด
1: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทำกินไม่ได
2: ้ไม่ได้
3: โอ้ยเสียใจจนน้ำตาจนไม่สิไรหรอก
2: ปอบใดยังมีชีวิตยังหันใจว่าก็ต้องสู้ออก
1: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
2: ไม่ใหญ่แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16กรกฎาคมนี้15:30
5: พื้นที่ผลิตยาเสพติดใหญ่ของโลกกระจายอยู่หลายภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำผลิตยาบ้าและยาไอซ์อเมริกาใต้เป็นแหล่งกำเนิดโคเคนยาเสพติดร้ายแรงอีกอย่างคือเฮโรอีนที่ครั้งหนึ่งกว่า90%ของโลกมีจุดเริ่มต้นจากประเทศเดียวนั่นก็คืออัฟกานิสถานดินแดนที่ย่อยยับจากสงครามทำให้ฝิ่นกลายเป็นความหวังเดียวของผู้คนนับล้านแต่เมื่อกลุ่มตอลิบานกลับมามีอำนาจอีกครั้งในปี2022ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผู้ที่เคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับฝิ่นประกาศกวาดล้างการปลูกฝิ่นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้พื้นที่ปลูกฝิ่นของอัฟกานิสถานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้เวลา22:00 น.ทางไทย PBS
6: ฮอสทอล์กคิดต่างคุยกัน
7: ทุกวันพุธเวลา4 ทุ่มทางไทย PBS ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

างพโยมแสงโสมส่องนวลผ่องฟ้าชโลมลาดนำผาสุกแผ่ทุกถิ่นเปรียบสายทานน้ำพระไทยไหลหลั่งรินชุบชีวินเหล่าราษฎร์ปราดทุกร้อน13กรกฎาคมอุดมสมัยอัญเชิญพระรัตนตรัยทำคำสอนดลดาลให้พระนรภัยสุขบวรน้อมถวายพระพรทรงพระเจริญ13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ขอรู้ต้นเพลิงโรงเบียร์นาลาดพร้าวพุ่งเป้าเหนือเวทีแผ่นโฟมซับเสียงตัวการไฟลามเร็วหลายครอบครัวยังตามหาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์สั่งปูพรมตรวจ5โรงพยาบาลเอกชนโยงพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้ลูกจีนปกครองทาสเข้าข่ายสมบัติเพราะพันอาชญากรรมอีกนับพันมหาไทยเคาะพุธนี้ชี้ชะตา 5,000 ชื่อคะแนนไม่ตรงปกสะพัดรวบอีก2มอบตัว1หลังมีชื่อปปช.สั่งไต่สวน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เป็นอีกครั้งนะครับที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นจากกรณีไฟไหม้ร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบันเทิงหรือถ้าเราประเมินด้วยตาเปล่าก็อาจจะคิดว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยคือสถานบันเทิงครับวันนี้คำถามมันเกิดขึ้นกับสังคมไทยนะครับการกำกับดูแลเป็นอย่างไร1คนที่ดูแลพื้นที่นี้ก็คือเขตจตุจักรกำกับดูแลร้านนี้อย่างไรทำไมถึงมีการเปิดเกินเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะจากข้อมูลเนี่ยเพิ่งตรวจ

0: ไปเมื่อเดือนเมษายนใช่ไหมครับวันที่ตรวจกับวันที่เขาเปิดจริงวันที่ให้บริการเนี่ยมันเหมือนกันไหมกับอันที่สองครับเป็นความย้อนแย้งของกฎหมายหรือไม่สภาพก็เห็นอยู่ว่าเป็นยังไงดูแล้วยังไงก็เป็นสถานบันเทิงแต่เขาเปิดเป็นร้านอาหารครับที่มีการแสดงดนตรีพอถามว่าจดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงได้ไหมจดไม่ได้อีกจุดนั้นติดโซนิ่งนะครับวันนี้เราอาจจะต้องถอยออกมามามองภาพใหญ่ครับย้ำว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมามันอาจจะไม่เกิดความสูญเสียมากเท่านี้เราอาจจะมองข้ามไปแต่วันนี้คงต้องเอาจริงเอาจังกันแล้วนะครับ
1: ผ่านมาเกือบ20ชั่วโมงแล้วค่ะหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นนะคะจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะแต่ว่าตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมในตัวอาคารเข้าไปเก็บหลักฐานบางส่วนยังไม่สรุปสาเหตุแต่ก็พบความผิดปกติหลายอย่างอย่างเช่นเบรกเกอร์ไม่ตัดไฟมีวัสดุบางอย่างที่ไม่ทนไฟอย่างเช่นพวกโฟมซับเสียงเนี่ยค่ะมันทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ววันนี้ที่หน้างานที่จุดเกิดเหตุนะคะนักร้องแล้วก็สมาชิกวงดนตรีก็คือวงทศกัณฐ์ที่เล่นดนตรีอยู่เมื่อคืนเข้ามาที่จุดเกิดเหตุเข้ามาเก็บของอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนเรื่องประตูทางออกนักร้องแล้วก็วงดนตรีเขาบอกว่าประตูทางออกข้างหลังมันมีสิ่งกีดขวางทางเดินอยู่ทำให้ยากแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการหนีแล้วก็ออกไปจากตัวจุดเกิดเหตุนะคะติดตามความคืบหน้ากับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดมาจากจุดเกิดเหตุค่ะคุณพลอยพันธ์เชิญค่ะ
2: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรโครงสร้างก็ได้ลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบรูปแบบของอาคารนะคะเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์นี้ขณะที่ผู้รอดชีวิตค่ะก็ได้เล่านาทีที่เกิดเหตุนะคะว่าขณะเกิดเหตุระบบดับเพลิงภายในร้านไม่ทำงานอีกทั้งรูปแบบภายในร้านก็ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการหลบหนีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะนำประกาศห้ามใช้อาคารมาแปะไว้ที่บริเวณอาคารของร้านอาหารซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะพร้อมทั้งนำป้ายเขตอันตรายห้ามเข้ามาปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะนายอธิพัฒน์วิจารณ์หรือไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์ผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานบันเทิงก็เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อที่จะเก็บเครื่องดนตรีของวงตัวเองที่ตกค้างอยู่เมื่อคืนกลับบ้านนะคะนายอธิพัฒน์ก็เปิดเผยนะคะว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะเพลิงและควันได้ลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถมองเห็นทางออกและหายใจได้ตามปกติพร้อมตั้งข้อสังเกตนะคะว่าประตูทางออกด้านหลังมีสิ่งกีดขวางอีกทั้งยังไม่พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยการอพยพและไม่พบระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในร้านโดยตัวเองก็ได้ยินเสียงคล้ายไฟฟ้าขัดข้องก่อนที่ไฟจะดับซึ่งตอนแรกก็เข้าใจนะคะว่าเป็นเหตุไฟตกตามปกติเนื่องจากเคยเกิดเหตุขึ้นหลายครั้งระหว่างการแสดงและทุกครั้งไฟก็จะกลับมาติดได้ภายในเวลาไม่นานจึงไม่คาดคิดค่ะว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดขึ้น
3: ที่นี่เคยไฟตกที่ผมเคยเล่นนะครับไฟตกแล้วผมก็คิดว่ามันตกเป็นเรื่องปกติของทุกครั้งที่มันตกแล้วมันก็จะค่อยๆติดขึ้นมาแล้วก็เราก็เล่นต
4: ่อ
3: ครับไม่คิดว่ามันจะไหม้แล้วมันจะทำให้เกิดเพลิงอย่างเงี้ยครับ
5: ที่บอกเห็นควันเนี่ยเห็นตอนควันขึ้นทีแรกเนี่ยเราเอะใจไหมว่าที่มันจะเกิดจากไฟไหม้แน่อะไรอย่างเงี้ย
3: ตอนแรกคิดว่ามันช็อตแล้วก็ไฟดับปกติแต่ว่าพอมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นที่การเป็นเผาไหม้ครับพลาสติกอะไรพวกเนี้ยครับเพราะมันเป็นโฟมเป็นอะไรเงี้ยที่เขาอัดการเสีย
5: ตรงหน้าเวทีเลย
3: ครับก็ผมก็ได้กลิ่นตั้งแต่ตรงนั้นแหละ
5: ข้างบนเราเลยหัวเลยปะ
3: อยู่ตรงใกล้ๆตรงมือคีย์บอร์ดครับบนเวทีแต่ผมมาอยู่ข้างล่างผมเขียนสคริปต์อยู่ข้างล่างแต่ผมหันหน้าไปตรงเขาไอเคาน์เตอร์ไอเขาเรียกคัทเอาไฟพอดีครับ
6: ระยะเวลาตอนเราได้กลิ่นนะคะกับพอเห็นควันกับไฟลุกมันนานไหมคะกี่นาท
3: ีไม่นานครับไม่ถึงนาที
6: มันลามเลย
3: ใช่ครับพอเห็นปุ๊บเนี่ยพอเห็นปุ๊บผมก็เรียกแฟนผมแล้วไฟมันก็ดับไฟดับแล้วผมก็หาแฟนผมไม่เจอแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นอ่ะผมก็ยังคิดว่ามันประมาณ15วิประมาณเนี้ยครับพี่เพราะมันเร็วมาก
2: เ ขณะเดียวกันค่ะนายอธิพัฒน์ยังระบุนะคะว่าประตูด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ห้องน้ำค่ะมีการนำโต๊ะขายสินค้าและมีผู้ค้านั่งอยู่บริเวณหน้าประตูเป็นประจำส่งผลให้ทางออกแคบลงและอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินนะคะอีกทั้งประตูดังกล่าวก็มีป้ายระบุค่ะว่าเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการทั่วไปไม่มั่นใจว่าสามารถใช้เป็นทางหนีไฟได้หรือไม่ขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อดูว่าการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามมาตรฐานและมีจุดบกพร่องตรงส่วนใดนะคะเพื่อนำไปวิเคราะห์ค่ะเบื้องต้นก็ประเมินสถานการณ์ก็พบว่ารูปแบบโครงสร้างอาคารและวัสดุภายในอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้พบมีญาติผู้สูญหายค่ะยังคงทยอยเข้าแจ้งข้อมูลที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุของกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงภาพรวมตลอดทั้งวันนะคะมีผู้มาแจ้งประสานขอความช่วยเหลือแล้ว46ครอบครัวค่ะสำหรับยอดของผู้ที่เสียชีวิตขณะนี้นะคะยังคงอยู่ที่27คนโดยสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้แล้ว15คนค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังอยู่ที่72คนค่ะ
1: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ
0: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับไล่กันทีละประเด็นนะครับมาที่สาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ก่อนจากการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐานและผู้เชี่ยวชาญที่ลงไปยังจุดเกิดเหตุนะครับคาดว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่บริเวณเวที คือมือคีย์บอร์ดเขาบอกอยู่แล้วเขาเห็นควันอยู่บริเวณที่เขาอยู่หลังจากนั้นไฟเนี่ยมันก็ลุกลามด้านบนนะครับก็คือฝ้าเพดานเนี่ยพอมันเกิดควันเกิดไฟเนี่ยมันแป๊บเดียวเท่านั้นไฟมันโหมลุกแรงเลยครับคำถามตามมามากมายท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะระบบด้านความปลอดภัยมาตรฐานด้านอัคคีภัยมีไหมไฟไหม้แล้วเนี่ยมีสปริงเกอร์หรือเปล่ามีสัญญาณเตือนหรือเปล่ามีแผนในการอพยพคนหรือเปล่าบางทีคำตอบมันอาจจะอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกครับท่านผู้ชมครับก็ในเมื่อมันจดเป็นร้านอาหารมาตรฐานด้านความปลอดภัยมันก็กำหนดเอาไว้ขั้นต่ำขั้นต้นแค่ร้านอาหารครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าไปตรวจสอบภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับไปหาต้นตอและสาเหตุของไฟไหม้ครับเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานหลายจุดอย่างละเอียดนะครับไปสอบปากคำพยานด้วยหลายคนเนี่ยให้ข้อมูลตรงกันครับก็คือระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเจอกลุ่มควันจากบนเพดานด้านหลังเวทีครับจุดนี้ทำให้การของพยานและก็การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรงกันนอกจากนี้นะครับเขายังเจอว่าเบรกเกอร์สำหรับตัดไฟเนี่ยมันไม่ตัดไฟครับมีความผิดปกติขณะเดียวกันก็พบการใช้วัสดุ PU โฟมนะครับที่บุฟ้าด้านบนซึ่งเป็นวัสดุติดไฟง่ายและจากสภาพจุดเกิดเหตุครับพบว่าเพดานด้านหลังเวทีเนี่ยมีรัศมีการลุกไหม้รุนแรงนะครับเป็นวงกว้างกว่าจุดอื่นๆจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจุดต้นเพลิงครับซึ่งข้อมูลก็สอดคล้องกับผู้ประสบเหตุนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังครับผู้ประสบเหตุคนนี้เนี่ยเขาบอกมาเที่ยวกับเพื่อนก่อนเกิดเหตุเขาออกมานอกร้านพอออกมานอกร้านสังเกตว่าที่ร้านเนี่ยมันมีควันเกิดขึ้นในร้านครับก็เลยแจ้งกาดไปแจ้งได้แป๊บเดียวท่านผู้ชมไม่ถึงนาทีเขาคิดว่าสันนิษฐานว่าไม่ถึงนาทีแจ้งกาดบอกมีควันเท่านั้นแหละฮะไฟลุกแล้วก่อนหน้านั้นเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าสิ่งผิดปกติที่เป็นสิ่งบอกเหตุก่อนที่เขาจะเห็นควันอย่างที่ว่าเขาได้กลิ่นอะไรบางอย่าง
4: เราก็มองดูผนังว่าข้างบนอ่ะทำไมมันมีควันเราก็แจ้งกันว่าเฮ้ยทำไมควันอะไรออกข้างบนเขาก็เลยวิ่งเข้าไปดูพอพี่เข้าไปยังไม่ถึงไหนเลยแล้วมันก็เหมือนกันมาเ
7: ขาเ
4: พิ่งทีเดียวเลย
7: มันเร็วมากเลย
4: เร็วมากแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลย
7: ครับโต๊ะที่พี่นั่งอย
4: ู่ติดกับเป็นเลยอยู่ติดกับที่ไฟมันลง
7: ทางออกใช่ไหมใกล้ทางออกแล้ว
8: พี่เห็นจุดนั้นตรงไหมว่าไฟมันมาจาก
4: พอมาปึ๊บปึ๊บก็ดูดิปึ๊บมองขึ้นมันจะมีหลังคาแล้วควันขึ้นขึ้นที่หลังคาเต็มขั้นเลย
8: ตอนที่พี่อยู่ในร้านพี่ได้กลิ่นแก๊สมั้ย
4: กลิ่นได้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่เราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นว่ามันคือกลิ่นอะไรวะหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เอกใจเฉยก็อยากดูบุหรี่แต่ไม่เคยดูบุหรี่แต่เดินออกมาหาบุหรี่แล้วพอออกมายังไม่ได้ดูก็มองดูทำไมมันมีควันข้างบนอะ
1: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยค่ะว่าหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้กำชับให้ตรวจสอบทุกจุดให้ละเอียดทั้งเรื่องวัสดุตกแต่งเพื่อควบคุมคุณภาพเสียงซึ่งเป็นวัสดุไวไฟและเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ได้ง่ายการจัดทางเดินที่แคบเป็นอุปสรรคต่อการหนีภัยประตูหนีไฟที่ยังไม่ชัดเจนมีสิ่งกีดขวางแล้วก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานค่ะรวมไปถึงให้ตรวจสอบเรื่องการเดินสายไฟคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบตัดไฟต่างๆนะคะโดยให้ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเรื่องความประมาทเป็นแนวทางหลักค่ะ
9: บริเวณเหนือเวทีดนตรีเนี่ยมีการตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องเสียงความสวยงามซึ่งผมให้หาภาพแล้วก็ให้พถ.เนี่ยตรวจหาเศษวัสดุที่ตกหล่นลงมาว่าเป็นอะไรนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้ามีการตกแต่งต่อเติมหรือการทำให้เสียงมีคุณภาพมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่ไวต่อไฟแล้วติดเชื้อเพลิงได้ง่ายเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่านี่คือการทำโดยปราศจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับดังนั้นข้อสันนิษฐานที่เราตั้งไว้คือประมาทอย่างไรหรือไม่นะครับส่วนอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ต้องให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ยขึ้นไปดูที่ตรงบนเพดานหรือฝ้าเนี่ยว่ามีการเดินสายไฟแบบไหนยังไง
0: เรื่องของประกันครับนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับบอกว่าร้านนี้ทำประกันอัคคีภัยกับบริษัททิพยประกันภัยครับมีระยะเวลาความคุ้มครองระหว่างวันที่18มีนาคมถึง18มีนาคมปีหน้านะครับรวมคุณประกันภัยเนี่ยทั้งสิ้น40ล้านบาทครับครอบคลุมความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนการปรับปรุงต่อเติมอาคารเฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งติดตั้งถาวรเครื่องใช้ไฟฟ้าและสต็อกสินค้าครับตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายนะครับนอกจากนี้ครับสำนักงานคปภ.ครับประสานหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของประกันภัยเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมครับว่าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บได้ทำประกันภัยประเภทอื่นๆเอาไว้ไหมเช่นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุนะครับรวมไปถึงประกันสุขภาพถ้าหากได้ข้อมูลตรงนี้ครับทั้งผู้ประสบภัยรวมไปถึงทายาทของผู้เสียชีวิตก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายครับ
1: คุณผู้ชมคะถ้าดูจากแผนผังของจุดเกิดเหตุก็คือโรงเบียร์ลาดพร้าวน่าจะพอเห็นถึงข้อสังเกตที่ทำให้เห็นสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ใช้เวลาไม่นานแล้วก็น่าจะพอเห็นถึงสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง27คนนะคะนี่คือแบบจำลองของจุดเกิดเหตุคือร้านที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นสถานที่ปิดลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้านี้นะคะด้านหน้านี่คือส่วนที่ติดกับถนนลาดพร้าวส่วนนี้แล้วก็มีทางเข้าออกทั้งหมด4ทางด้วยกันผ่าเข้าไปดูข้างในเพื่อสแกนดูทางเข้าออก4ทางที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมเราไล่กันดู4มุมนี้นะคะทางเข้าทางหนีไฟแล้วก็ทางหนีไฟนะคะบริเวณประตูหลักที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คือทางเข้าจุดที่อยู่ใกล้กับคุณเจษฎานี่คือทางเข้าที่1
0: ตรงนี้นะ
1: คือทางเข้าออกหลักนะคะก็คือจุดที่เราเห็นในคลิปภาพที่มันมีไฟพุ่งออกมาจากประตูเนี่ยอย่างรุนแรง
0: ค
1: ือบริเวณทางเข้า1นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไฟแรงขนาดนั้นก็เลยสันนิษฐานว่าคนที่ประสบเหตุเนี่ยไม่สามารถจะออกมาทางเข้านี้ได
0: ้ครับจุดนี้เนี่ยจริงๆต้องเป็นทางหลักเลยล่ะที่คนจะหนีพอเกิดไฟปุ๊บคนเข้ามาทางไหนก็ต้องออกทางนั้นใช่ไหมครับแต่ไฟมันไหม้เร็วแล้วไฟพุ่งออกมาตรงนี้คนก็เลยหนีออกมาทางนี้ลำบาก
1: ค่ะทีนี้มาดูอีกทางเข้า1บริเวณที่อยู่แถบเดียวกับเวทีเนี่ยมันยังมีทางเข้าอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ริมถนนเหมือนกันทางเข้าที่2เนี่ยตามคลิปภาพก็เห็นว่ามีผู้ประสบเหตุเนี่ยหนีออกไปทางบริเวณนั้นอันนี้ได้ประตูที่2ใช้ได้แต่คำถามก็คือมีคนรู้ไหมว่ามันมีทางเข้าออกที่สามารถอพยพแล้วหนีออกไปทางนี้ได
0: ้
1: ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าพถ.เนี่ยค่ะเขาตรวจสอบแล้วเขาพบว่าจุดที่น่าจะเป็นต้นเพลิงน่าจะอยู่ที่บริเวณเหนือเวทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้านบนนะคะด้านบนบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยไฟเต็มไปด้วยควันก็เลยสันนิษฐานว่าผู้คนไม่สามารถที่จะหนีไปทางบริเวณทางเข้าทั้งสองข้างนี้ได
0: ้
1: ก็เลยหนีมาทางข้างหลัง บริเวณที่เขียนว่าทางหนีไฟที่อยู่หลังร้าน
0: ครับ
1: ทีนี้มันมีอีกทางหนึ่งบริเวณทางหนีไฟประตูที่3ที่มันจะอยู่ใกล้กับห้องครัวเนี่ยนะคะจริงๆมันมีอีกทางหนึ่งคำถามคือคนรู้ไหมว่ามันมีทางนี
0: ้
1: นะคะบางคนอาจจะไม่รู้และที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมไอทางออกที่เชื่อมไปยังห้องครัวเนี่ยนะคะตรวจสอบแล้วมันเป็นทางเดินที่ไม่ได้กว้างมากนักมีความกว้างแค่ประมาณเมตร

0: กว่าแล้วก็เต็มไปด้วยล็อกเกอร์มีชั้นวางของมีลังเครื่องดื่มวางอีกก็กลายเป็นสิ่งที่กีดขวางทางออกนะคะแล้วก็ทำให้ทางออกบริเวณนี้ทางเดินมันแคบลงก็เป็นอุปสรรคต่อการอพยพค่ะ
1: แต่ตรงนั้นแคบแต่ยังออกได้ครับแต่ที่น่าห่วงที่สุดคือตรงนี้ครับจุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นตรงทางออกที่4ทางออกที่4เนี่ยมีป้ายทางหนีไฟ

0: ไหม้คนเห็นป้ายทางหนีไฟคนก็ต้องวิ่งไปทางหนีไฟคือถ้ามันไปตรงนั้นได้เนี่ยแล้วสามารถออกไปได้ไม่มีปัญหาเลยเราจะลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากแต่พอไปตรงนั้นทีแรกเรายังตั้งข้อสังเกตใช่ไหมว่ามันล็อกจริงหรือล็อกไม่จริงตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วมันล็อกอยู่2ชั้นเป็นประตูไม้มีด้ามจับล็อกเอาล็อกกรอนเอาไว้2ชั้นด้วยกันนะครับจะเป็นกรอนแบบไหนเดี๋ยวว่ากันแต่ตรงประตูเนี่ยมันมีข้อความเขียนติดไว้ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกห้ามเปิดใช้ได้เฉพาะพนักงานเป็นไปได้หรือไม่ว่าจุดเนี้ยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติหรือช่วงเวลาฉุกเฉินก็ตามถ้าไม่ใช่คนในก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าจะต้องหนีไปที่นี่นะครับ
1: ค่ะบริเวณนี้มันจะอยู่ใกล้กับห้องน้ำซึ่งตามที่มีการตรวจสอบก็คือพบว่าผู้ประสบเหตุข้างในเนี่ยพยายามจะมาทางนี้มาทางห้องน้ำจะมาทางหนีไฟบริเวณนี้แล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยติดอยู่ภายในห้องน้ำเป็นจำนวนมากนะคะไอ้บริเวณทางหนีไฟประตูเนี้ยประตูที่4ที่มีคำถามอยู่ว่ามันล็อกหรือไม่ล็อกมันใช้งานได้หรือไม่เมื่อคืนนี้คุณอนุทินไปตรวจสอบที่ทางหนีไฟบริเวณนี้ด้วยค่ะ
2: แต่ว่าควันมันเยอะครับท่านสังเกตเห็นด้านบนเป็นรอยควันควันมันออกไม่ได้มันก็จะลอยเรื่อยประตูเปิดได้ไหมประตูเปิดได้ไหม
3: เป็นล็อกล็อกสองตัวเป็นประตูทางออกคร
4: ับเปิดสำหรับ
2: ใช่เป็นประตูทางออกประตูทางออก
4: เปิดได้
2: เปิดได้ว่ะออกไปก็ออกไปข้างหลังได้ครับไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเห็น
4: เราเปิด
2: เ
4: ห็นคนไม่รู้ใช่ไหมท่าน
3: ตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้าพนักงานก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครทราบ
5: แต่ว่าต้องเลี้ยว
3: ถูกแค่นี้ครับ
6: วิ่งมาเป็นหนีไฟเลยคือตรงนี้ไม่มีป้ายหนีไฟป้ายหนีไฟไม่มีเดี๋ยวหนีป้ายหนีไฟ
3: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกทางนี้ครับ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเปิด
3: ถูกไหมครับใช่ไหมสังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือควัน
6: ถ้าเกิดลูกค้าออกไม่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค
3: ์แล้วลงกองไว้สองตัวล็อกเลย
6: ควันลอยขึ้นหมดทั้งระบบคุมความออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
0: ท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเราวิเคราะห์กันเรากางผังกางแบบแปลนของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเราเห็นว่ามีทางที่สามารถออกได้4ทางก็จริงครับอันนี้เรามาดูย้อนหลังไงแต่คนที่เขาไปเที่ยวเมื่อคืนนี้แล้วคนที่อยู่ในโรงเบียร์เนี่ยเขาไม่รู้หรอกฮะว่าทางออกมันมีกี่ทางเราเห็นข้อความนี้เมื่อคืนนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในลูกค้าที่เขารีวิวร้านเมื่อปีที่แล้วนะฮะเขาบอกมีทางออกทางเดียวเกิดอะไรขึ้นน่ากลัวมากเนี่ยเป็นข้อความของคนที่เคยไปเที่ยวเจ้าของร้านก็มาตอบครับเขาบอกว่าทางเข้าออกเนี่ยมี4ทางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับกาดและน้องๆแก้ปัญหาได้ก็อย่างที่ผมบอกไปสิ่งที่คนเห็นกับสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้มันต่างกัน
1: เรากำลังตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องอุปสรรคในการหนีไฟหรือการอพยพนะคะเราจะเทียบให้คุณผู้ชมเห็นอีกภาพหนึ่งนะคะสองภาพนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยค่ะถึงบรรยากาศด้านในมันจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าข้างในมันมีการวางโต๊ะกันอยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพด้วยนะคะที่ร้านเนี่ยจริงๆมีถังดับเพลิงนี่ค่ะเห็นอยู่ชัดเจนมีถังดับเพลิงแต่ไม่มีสปริงเกอร์ในการดับเพลิงอัตโนมัติทำให้เวลาเกิดไฟลุกไหม้แล้วก็ไฟมันพุ่งขึ้นสู่ข้างบนถังดับเพลิงอาจจะเอาไม่อยู่หรือไม
0: ่
1: แล้วก็ตรวจสอบแล้วไม่มีไฟฉุกเฉินทำให้เวลาเกิดเหตุข้างในมันมืดมากแล้วก็เต็มไปด้วยกลุ่มควันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่ผู้ประสบเหตุอาจจะมองไม่เห็นป้ายทางออกฉุกเฉินนะคะนอกจากเรื่องของทางออกแล้วก็การกีดขวางทางเดินทางหนีแล้ว มันยังมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วด้วยค่ะ
0: ดูภาพจุดเกิดเหตุกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่เขาบันทึกเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับในคลิปเนี่ยท่านผู้ชมมองไปด้านบนสิประเด็นที่หนึ่งก็คือเพดานต่ำครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าเวทีเนี่ยก็คือจุดที่คนไปเที่ยวนั่งกันอยู่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากวสท.รวมไปถึงพิสูจน์หลักฐานครับเข้าไปในจุดเกิดเหตุแล้วก็ประมาณการนะครับว่าจุดที่คนนั่งๆกันเนี้ยไปจนถึงเพดานนี่อันเนี้ยสูงสุดละประมาณ3เมตรกว่าครับ3เมตรถึง3เมตร10เซนประมาณนี้แต่ถ้าเป็นจุดที่มีบาร์เมื่อกี้ที่เราดูกราฟิกเนี่ยเห็นละมันมีบาร์มีเคาน์เตอร์นะครับด้านหลังเนี่ยหลายจุดด้วยกันตรงนั้นเนี่ยมีการยกพื้นสูงขึ้นมาครับคะเนว่าประมาณ2เมตรกว่าๆเท่านั้นครับปัจจัยแรกก็คือเพดานต่ำที่ทำให้ไฟนั้นมันไหม้เร็วนี่เป็นข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งครับลองดูภาพนี้ท่านผู้ชม

0: อันนี้เป็นภาพตั้งแต่เมื่อต้นปีนะครับท่านผู้ชมเห็นการประดับประดาไหมนี่ไม่ใช่ดอกไม้จริงนะเขาประดับประดาด้วยใบไม้พลาสติกดอกไม้พลาสติกตรงนี้ครับมันเป็นวัสดุที่ไวไฟติดไฟเนี่ยเป็นเชื้อไฟอย่างดีและด้านบนเห็นไหมฮะตอนนี้เหลือแต่ร่องรอยแล้วมันก็คือโฟมที่เขาเอาบุเอาไว้ซับเสียงนะครับโฟมตรงนี้จริงๆถ้าจะใช้มันต้องเป็นเกรดที่ทนไฟหรือติดไฟแล้วไม่ลุกลามแต่สภาพอย่างที่เห็นครับประเด็นนี้สำคัญมากท่านผู้ชมครับคือนักวิชาการเขาใช้คำว่าพอฝ้าข้างบนเนี่ยที่มันเป็นโฟมติดไฟจะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าเซลลิ่งเจ็ตไฟเออร์ครับไฟมันจะลุกลามรวดเร็วพอติดไฟแล้วเนี่ยมันไม่ได้ติดไฟแล้วร่วงลงมาเฉยๆเป็นขี้เถ้ามันกลายเป็นของเหลวที่มีความร้อนมันกลายเป็นลูกไฟย่อม
1: ๆ
0: ที่มันร่วงลงมาในระยะเวลาที่รวดเร็วมากว่าง่ายๆก็คือท่านผู้ชมเห็นว่าไฟไหม้แต่หนีออกไปไม่ได้ครับมันร่วงจากด้านบนฝ้าเนี่ยขวางทางของคนที่กำลังจะหนีนะครับซึ่งลักษณะที่เจอวันนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นตามโต๊ะเนี่ยอันนี้เคลียร์ไปแล้วบางส่วนเราจะเห็นเป็นแบบหยดดำๆนะฮะเป็นคราบสีดำๆมันก็เกิดจากโฟมที่เขาบุอยู่บนฝ้าเพดานเนี่ยแหละ
1: ค่ะทีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัยระบุค่ะว่าพิจารณาดูจากการประกอบการจริงของจุดเกิดเหตุคือโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยมันมี6ข้อด้วยกันที่เป็นข้อสังเกตนะคะ1วัสดุในอาคารต้องไม่ติดไฟหรือติดไฟต้องไม่ลุกลาม2ทางหนีไฟเคสนี้เนี่ยมี4ประตูแต่ตามรายงานตามที่มีข้อมูลบอกล็อกเอาไว้1ประตู
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นบริเวณทางออกที่พบร่างผู้เสียชีวิตมากที่สุดด้วย
0: ครับ
1: 3ระบบแจ้งเหตุหลังไฟไหม้สัญญาณมือระบบเสียงเตือนมีไหมระบบไฟเตือนมีไหมนะคะแต่ว่าดูจากหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยค่ะโรงเบียร์มี2จาก6ข้อก็คือทางหนีไฟแล้วก็ถังดับเพลิงจึงไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านอัคคีภัยต่อสถานประกอบการลักษณะนี้ค่ะ
2: ลักษณะของฝ้าเพดานเนี่ยที่มันติดไฟได้นะคะคือเป็นพวกเขาจะมีสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นเหมือนที่ฟองน้ำนะคะที่เป็นสีดำๆนะอย่างนี้ก็มีติดตามพื้นที่ทั่วไปนะคะตัวนี้ก็คือเวลาติดไฟก็จะหยดนะจะสังเกตเห็นมันจะมีหยดตามโต๊ะมันเป็นหยดนะนะคะตามโต๊ะเหมือนหยดหมึกเลยนะคะก็คือหยดของจากพวกวัสดุพวกนี้นะคะส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นวัสดุตกแต่งนะคะที่จะเสริมบริเวณเวทีกับน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นพวกพลาสติกที่เป็นทําพวกใบไม้นะคะแล้วก็พวกดอกไม้หรืออะไรพวกนี้นะคะจะติดเป็นสีเขียวนะคะเต็มพาเนลไปเลยนะคะตรงนี้นะก็พอได้รับความร้อนสูงเนี่ยนะคะความร้อนมันก็ติดไฟนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะนี่ก็คือตัวหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการลุกไหม้ที่รุนแรง
0: อาจารย์ตั้งข้อสังเกตถึงกระดุมเม็ดแรกครับก็คือร้านเนี้ยเขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนะครับตามเงื่อนไขก็คือขายอาหารขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปถึงมีการแสดงดนตรีประกอบด้วยแต่พอให้บริการจริงๆครับมันแทบจะไม่ต่างจากสถานบันเทิงเลยนะครับทำให้โรงเบียร์แห่งนี้เนี่ยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เขาใช้ควบคุมสถานบันเทิงแม้แต่ข้อเดียวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปไล่ตามข้อกฎหมายและสภาพพื้นที่ท่านผู้ชมต่อให้ร้านนี้เนี่ยจะจดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงก็จดไม่ได้ครับเพราะเป็นพื้นที่โซนนิ่งของกทม.นะครับซึ่งประเด็นนี้ผู้ว่าชัชชาติยืนยันไปแล้วครับมันเหมือนจะมีความย้อนแย้งทางกฎหมายอยู่แต่เบื้องต้นที่สุดสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือทุกวันนี้เราทำตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ครับดังนั้นพอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารมาตรฐานด้านความปลอดภัยมาตรฐานด้านอัคคีภัยขั้นต่ำของร้านอาหารคืออะไรเขาทำเขาทำได้แต่ความเสี่ยงมันเนี่ยมันคือความเสี่ยงระดับสถานประกอบการบันเทิงนะครับนี่เป็นโจทย์ยากของกทม.ที่ต่อไปนี้จะต้องแก้เพราะไม่ได้มีที่นี่ที่เดียว
1: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในร้านนั่งกินดื่มหรือสถานบันเทิงนะคะ หลายครั้งมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากกลายเป็นโศกนาฏกรรมและการเข้าระงับเหตุหรือการเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รวมถึงการหนีเอาชีวิตรอดของผู้ประสบเหตุนั้นก็ไม่ง่ายค่ะวันนี้เราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณยุทธนาทาโคตรนะคะหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในการกู้ภัยสถานบันเทิงมาแล้วหลายครั้งค่ะคุณยุทธนาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณยุทธนาเมื่อสักครู่นี้เราก็วิเคราะห์กันไปหลากหลายปัจจัยดูจากข้อมูลดูจากรูปดูจากคลิปนะคะแต่ว่าจริงๆสำหรับคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่โรงเรียนลาดพร้าวมันมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
3: ไอ้เรื่องสาเหตุเนี่ยครับก็ตอบตรงๆว่าบางทีเราวิเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าเราก็เขาเล่ากันมาก็ประมาณนั้นแต่ว่าในการช่วยเหลือผู้เจ็บเนี่ยผมก็ต้องเร่งทำให้ดีที่สุดและเร็วที่สุด
1: นะคร
3: ับไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตเราพูดไม่ได้หรอกข้างในมีผู้เสียชีวิตเท่าไหร
0: ่ครับ
3: แต่เราอยากให้มันมีรอดเยอะที่สุดก็คือนำเร่งออกมาให้หน่วยการแพทย์นะครับสูตรเอราวัณแล้วก็ทีมราชวิถีทีมพระมงกุฎอะไรเงี้ยครับที่ว่าสุดที่กำลังมาหลายๆทีมทั้งหลายมูลที่ด้วยช่วยกันนะครับทำให้ภาพมันเกิดมาดีไม่อยากให้ใครสูญเสียแต่
1: ค
3: ราวนี้พอไปส่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นสีดำชัดเจนก็ต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งส่วนสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ต้องให้รถกู้ชีพเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลครับ
0: ครับข้อสังเกตจากจุดเกิดเหตุเนี่ยมีคนพูดกันเยอะว่าอันนี้ยังถือว่าโชคดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในซอยเล็กๆตัวตั้งของโรงเบียร์เนี่ยอยู่ติดถนนทำให้ทั้งคนดับไฟดับเพลิงรวมไปถึงพี่ๆอาสากู้ภัยเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยคนได้เร็วกว่าในพื้นที่แคบ
3: ๆ
0: ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ยากหรือง่ายกว่าเคสที่เราเคยเจอ
3: ก็ในเคสใหญ่ก็ติดถนนทั้งคู่นะคร
0: ับ
3: ที่เคยผ่านมานะไม่พูดถึงว่าเคสไหนแต่ว่าก็ติดถนนทั้งคู่แต่ความยากง่ายแตกต่างกันนะครับแต่ละสถานการณ์มากกว่านะครับอันนี้อาจจะคนไม่เยอะมาก
0: ครับ
3: ถามว่าก็เยอะในร้านของเขานั่นแหละแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างนั้นไหมเพราะอย่างนั้นเขาเยอะกว่าเพราะว่าสถานที่มันใหญ่กว่านะครับแต่ยังไงก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ทางมูลที่เองไม่ได้โทษหรืออะไรใครเพราะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี
0: ้
3: แต่หมายที่ได้รับคือต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ดีที่สุด
0: ครับเมื่อคืนที่เข้าไปเนี่ยจุดที่เจออุปสรรคหนักเลยคืออะไร
3: ก็ช่องทางแคบนั่นแหละครับปัญหาคือผมคิดว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือแคบไม่ได้เจอแต่ผู้เสียชีวิตอะผู้เจ็บสาหัสหรือว่าก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกัน
1: ค่ะตอนที่ได้รับแจ้งแล้วไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือผู้ประสบเหตุออกมาแล้วใช่ไหมคะหรือว่ามันต้องมีการค้นหาอีก
3: ก็อย่างนี้ครับบอกว่าก็ต้องมีการค้นหาด้วยหน่วยกู้ภัยอยู่แล้วท้ายสุดที่ไปเจอที่เยอะเนี่ยกองนี้ก็เป็นหน่วยกู้ภัยเนี่ยไปเจ
0: อ
3: ไม่ว่าจะเป็นทีมกทมเองทีมภาคเอกชนมูลที่เองก็ตามนะครับส่วนที่กำลังกันช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับตรงนั้นเพราะว่าไฟเนี่ยไหม้ไม่นาน
0: ครับ
3: เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องของฝ้าเฟอร์ที่มันปุ๊บเดียวมันก็หมด
0: คร
3: ับ
1: ค่ะผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่สำลักควันถูกต้อง
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ค่ะส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยลักษณะคือเป็นแผลไฟไหม้
3: ก็สำลักควันก็ส่วนใหญ่แล้วแผลเบิร์นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นช่วงแรกๆที่มีไฟออกมาแล้วก็ผลกระทบตามคลิปข่าวนะครับ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าเราชุดอย่างนั้นเราไปไม่เจอแล้วเพราะประชาชนน่าช่วยไปก่อนแต่ที่เหลือก็คือที่วิ่งไปข้างหลังมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะคุณยุทธนาบอกว่าทุกอย่างมันเร็วมากถ้าลองเปรียบเทียบกับเคสใหญ่ๆขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยถ้าเปรียบเทียบกับซานติก้าผับหรือว่าเมาเทนบีที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยค่ะมันมีจุดเหมือนจุดต่างกันยังไงบ้างสำหรับการกู้ภัยคะ
3: เอางี้ครับตอนที่เมาเทนบีเนี่ยมันไกลผมกรุงเทพนะครับส่วนซานติก้าผับเนี่ยก็ไปร่วมกับเขาเราอย่างนี้ปอตึงไม่ได้เจ้าภาพนะครับก็เลยไปร่วมเมื่อก่อนเป็น อยู่ทีมกู้ภัยก็ใส่ชุดดับเพลิงเงียบไป
0: ครับ
3: ก็ค่อนข้างที่เข้าไปลุยแล้วก็มันจะภาพติดตามมันก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าทีมงานส่งรูปให้ดู
0: ครับ
3: ให้ดูตอนผมอยู่บ้านแล้วเพราะว่าวันหยุดก็ดูว่ามันน่าจะใหญ่เพราะว่าเห็นคนนี้อยู่ด้านนอกตามภาพข่าวทุกช่องนะครับตามอะไรก็ต้องรีบมาที่เกิดเหตุแล้วก็มาคอยดูทีมแล้วก็คอยสั่งการจัดระเบียบให้มันดีครับ
0: ครับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกันถ้าพูดถึงความสูญเสีย
3: ครับ
0: ในมุมของพี่ที่เป็นอาสากู้ภัยมานานครับเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก็บ่อยอะไรเหรอฮะที่มันเป็นจุดเหมือนกันแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกเลยแต่ทำไมมันเกิดกับเคสนี้อีกแล้ว
3: ความประมาทครับ
0: ความประมาทของใครครับ
3: ความประมาทผมมองว่าอย่างนี้ไม่เราไม่ทราบโทษใครได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าต้องให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานหรือตำรวจเขาเป็นผู้วิเคราะห
0: ์ครับ
3: แต่ของทุกอย่างเนี่ยการใช้งานอายุงานมันก็เยอะต้องควรตรวจสภาพหรืออุปกรณ์ยุทโธปกรณ์นะครับ
0: คิ
3: ดว่าแบบนี้นะครับเพราะมันไม่ได้เกิดจากการจุดหรือการอะไร
0: ครับ
1: ค่ะหมาย

0: ัวอาคารแล้วก็อุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการดับเพลิง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความต่างกันอยู่
1: แต่ถ้ามีแล้วถ้าเกิดใช้ไม่เป็นก็ไร้ค่านะครับทุกอย่างมันต้องมีการป้องกัน
2: ครับ
1: ครับต้องมีการเรียนรู้อุปกรณ์นั้นๆไปครับ
2: ครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นข้อเสนอแนะก็ได้นะครับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเราไว้ใจแบบ 100% ไม่ได
1: ้
2: ต้องตรวจเช็คมีแล้วพร้อมใช้งานหรือเปล่า
1: ครับ
2: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเราคุยถึงการทำงานมาเยอะครับคุยถึงบทบาทหน้าที่ในการทำหน้าที่อาสากู้ภัยกันบ้าง
1: ครับ
2: พี่บอกเวลาพี่ไปปกติก็คือต้องแต่งชุดเหมือนชุดนักดับเพลิง
1: ใช่ครับ
2: เวลาไปเจอหน้างานอย่างเมื่อคืนเนี้ยกู้ภัยล่ะเขาต้องเตรียมตัวยังไงเวลาเผชิญเหต
1: ุคืองี้ครับทางปอยเต็งเองหรือหน่วยอื่นเองก็ตามนะครับที่รู้มีไฟไหม้อ่ะทีมชุดอุปกรณ์กู้ภัยชุดนักดับเพลิงเขาใส่ชุดดับเพลิงออกไปเลยอย่างทำงานอย่างเงี้ยใส่ไม่ได
2: ้ครับ
1: ผมเมื่อคืนผมก็ใส่ไม่ชุดดับเพลิงแต่เป็นเสื้อแขนยาวเข้าไปนะครับเพราะไฟมันมอดแล้วแล้วเราเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยต้องไปดูแลน้องๆแล้วก็คอยไปดูว่าอะไรมันควรไม่ควรผิดหรือถูก
2: ครับ
1: ครับถ้าเกิดเสี่ยงก็ไม่ให้เข้า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างเมื่อคืนที่ไปเนี่ยมันมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยดับเพลิงอยู่ก่อนหน้านั้นไหม
1: มีครับมีก็คือแง่ว่าไฟอ่ะอาจจะหมดไปแล้วแต่ว่าความลุกความร้อนเนี่ยมันก็ยังต้องใช้หัวฉีดใช้อะไรอยู่การฉีดเข้าไปอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อทำให้มันซอฟลงแล้วทีมค้นหาก็ต้องใส่ชุดกันไฟที่สูงขึ้นแล้วใส่ชุดถังอะไรเข้าไปเพราะ1มืด2ที่เนี่ยเข้าไปอ่ะมันเป็นสารเคมี
2: ครับ
1: ถือว่าเป็นสารเคมีครับ
2: ขอคำแนะนำเรื่องการเอาตัวรอดได้มั้ยครับคือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ในผับแล้วก็มีคำแนะนำมากมายเลยเรื่องของการเอาตัวรอดมันมีรายงานข่าวเหมือนกันว่าเมื่อคืนนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าการที่คนวิ่งไปในห้องน้ำ คือเห็นป้ายไฟเห็นห้องน้ำก็ส่วนนึงไม่มีทางไปก็ส่วนนึงแต่เขาอาจจะคิดว่ามันมีน้ำมันอาจจะเย็นกว่าจุดอื่น
1: ครับ
2: ต้องคลานต่ำไม่ให้สูดควันอะไรแบบนี้มันมีส่วนช่วยได้จริงไหม
1: ก็ถ้าคลานต่ำแล้วออกทางถูกนะครับเพราะไฟวิ่งบน
2: บ
1: อาจจะช่วยได้แต่คราวนี้เนื่องด้วยผมบอกตรงว่านักท่องเที่ยวนะครับดื่ม
2: ครับ
1: ก็ถ้าเราดื่มก็สันติไปแล้วแต่จะ
2: ติดไม่ได้
1: ใช่ครับแล้วก็พานิคเนี่ยเรื่องใหญ
2: ่ครับ
1: เห็นแล้วมองไม่เห็นนะครับวิ่งไปไหนก็กูไปทางนั้นผมคิดว่าที่ความที่เขาไปห้องน้ำเนี่ยความคิดส่วนตัวนะว่าเขาเคยไปห้องน้ำแล้วเขาเห็นประตูน่าจะเป็นความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นทางออกทางนึงก็ได
2: ้ครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้ายังมีสติถ้าไม่แพนิคล่ะแนะนำได้ไหมว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้พี่บอกว่าไฟจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ลุกนานเลย
1: ครับ
2: แป๊บเดียวแต่ควันมันเยอะมาก
1: แต่แป๊บเดียวความเสียหายนะครับเพราะเป็นเคมี
2: เราจะเอาตัวรอดยังไง
1: การเอาตัวรอดเนี่ยมันก็ได้หลายอย่างเอาผ้าชุบน้ำอุดจมูกก็ได้
2: อุดทั้งยืนอยู่แบบนี้เหรอฮะหรือว่าต้องคันต่ำก่อนแล้วก
1: ็ก็ต้องดูไฟครับถ้าไฟมันวิ่งข้างบนก็ต้องคันต่ำออกไปแต่ทางหลักก็คืออย่างที่พี่บอกว่าเกียร์ก่อนที่ผมจะเข้ามาก็คือสัญลักษณ
2: ์
1: ทางออกเพราะถ้าเกิดเป็นไฟเงี้ยถ้ามันมืดก็แต่ละก็ใช้ไม่ได้นะครับ
2: ครับ
1: มันก็มองไม่เห็นครับ
0: ก็คือถ้าสมมติเราเข้าไปในสถานที่ที่มันลักษณะเป็นสถานที่ปิดอาจจะเป็นร้านหรือสถานบันเทิงสถานประกอบการลักษณะทำนองนี้ก็คือต้องสังเกตทางออก
1: ถูกครับ
0: exit ทางออกฉุกเฉิน
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาเกิดเหตุปุ๊บไฟที่มันเขียนว่าทางออกฉุกเฉินหรือว่า exit มันก็อาจจะดับก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ทำยังไงล่ะคะถ้าสมมติมันมีสัญญาณเตือนหรือว่ารู้แล้วว่ามันมีความผิดปกติเกิดข
1: ึ้
0: น
1: จริงๆก็มีสัญญาณเตือนจากทางร้านนี่แหละครับว่ามันผิดปกตินะครับแล้วก็ไอ้ทางออกทางเข้าเนี่ยก็ควรติดติ๊กเกอร์ซ้อนแสงก็ดีนะครับว่ามีไฟแล้วก็ติ๊กเกอร์ซ้อนแสงก็มีส่วนเพราะว่าบางคนใช้ไฟอย่างนี้ได
2: ้ครับอันนี้อาจจะน้อยไปสำหรับโรงเบียร์นะลาดพร้าวนะฮะเรื่องของสัญลักษณ์หลังจากที่เกิดไฟไหม้คำถามต่อไปครับเมื่อคืนเนี่ยผมดูอย่างใกล้ชิดตอนที่พี่ๆไปช่วยกู้ภัยกันเน
1: ี่
2: ยภาพไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าบางคนเนี่ยหนีออกมาใกล้ออกมาได้ละตรงจุดที่ไฟมันพุ่ง
1: ครับ
2: บางคนไฟโดนตัวฮะเหมือนโดนไฟลวกบางคนยังมีไฟติดผมอยู่เลยการที่จะเอาตัวรอดหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่คนเจอแบบนี้ต้องทำยังไงฮะ
1: ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะถ้าเกิดเจอไฟก็เอาผ้าเสื้อคลุมก็ได้ครับโปะๆให้เขาไฟไม่ติดจะหยาดน้ำไปล่าครับเพราะมันการติดเชื้อแ
2: ต่น้ำจะคือโดนไฟลวกมาเนี่ยไม่ใช่เอาน้ำไปใส่แต่คือเอาผ้าคลุม
1: ใช่ผ้าคลุมอะครับผ้าตบให้ไฟมันหายแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือดูทางเดินใจเขาดีกว่าเพราะว่ามันร้อนนะมันจะข้างในมันก็จะสุกเรื่องพวกนี
0: ้คร
1: ับแล้วก็ประสานรถกู้ภัย
2: คร
1: ับเบื้องต้นก็คือ ถ้าผู้เจอเหตุเนี่ยประสานเร็วนะครับบอกสถานที่ถูกยังไงรถไปเร็วแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหน169เองอะไรเองก็ต้องประสานให้มันเร็ว
2: ครับ
0: ค่ะครับสมมติว่าเราผ่านไปแล้วเห็นเหตุการณ
1: ์ครับ
0: แล้วเราอยากช่วยเนี่ยจะมีวิธีที่เราจะช่วยได้ยังไงบ้างคะ
1: อยากช่วยอย่างไรต้องตั้งสติคนช่วยก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ไอ้ถ้าไฟไหม้อ่ะมันก็อย่างที่บอกครับมันเอาเสื้อคลุมหรือผ้ากันไปโปะให้เขาแบบว่าให้ไฟมันดับนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเรียกรถ
0: ค่ะการนำส่งผู้บาดเจ็บที่มีแผลไฟไหม้เนี่ยค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะมันมีข้อจำกัดไหมคะเพราะว่าคงไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะมีเบิร์นยูนิต
1: คือทุกโรงพยาบาลผมว่าสามารถรับได้แต่จะรับได้ขั้นไหนก็ต้องคืองี้ครับถ้าเป็นประชาชนธรรมดาอาจจะไม่ทราบเรื่องระดับของการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าการรายงานเคสเข้าไปเนี่ยโรงพยาบาลไหนรับได้ไม่ได้นะครับแต่ผมว่าเรื่องแผลเบิร์นเนี่ยทุกโรงพยาบาลเนี่ยเกือบรับได้อยู่แล้วครับแต่ว่าจะเบิร์นมากเดินน้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่โรงพยาบาลนะครับ
2: สุดท้ายอยากให้ฝากอะไรนิดนึงฮะคือแบบนี้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่แล้วล่ะมันเป็นสถานที่สำหรับคนไปเที่ยวเนาะจะห้ามบอกคนไม่ไปเที่ยวก็คงไม่ใช่เขาเปิดมาให้คนไปเที่ยวครับแต่เราทำยังไงที่ไปแล้วจะเซฟตัวเองจะปลอดภัยเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องเตรียมตัวยังไงไหมต้องสังเกตอะไรไหมเวลาเราไปที่ผับแบบนี้
1: คืออย่างนี้ครับถึงผู้ประกอบการนะครับ เรื่องการเช็คของอะไรเงี้ยพวกเมนเทนแนนซ์พวกเงี้ยครับก็ควรติดจะดูบ่อยๆเพราะเราไม่ทราบว่าอะไรที่เกิดขึ้นท้ายสุดก็กลายเป็นไฟฟ้าระบุจรเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับที่ต้องสูญเสีย อย่างที่สองก็คือตัวเราเองเนี่ยก็ต้องดูทางเข้าออกให้มันดีนะครับทุกคนเวลาไปเที่ยวก็มองไว้ก่อนก็ได้ครับหรือว่าหูตาไวหน่อยนะครับคือไม่ใครอยากสูญเสียก็ไม่ได้ตำหนิใครว่าใครดูไม่ดีเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนผมว่าต้องวินาทีนั้นต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากแล้วก็หนีเร็วที่สุดนะครับความหมายก็คือว่าอาจจะสังเกตแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องด้วยอุปสรรคโต๊ะเองหรือว่าทางออกเองอะไรเงี้ยที่หลายๆเข้ามีประเด็นอยู่ผมก็ไม่ได้อยากพูดถึงครับ
0: เป็นความสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็คงจะต้องไปแก้ไขกันในจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องที่ยังมีอยู่นะคะ
1: ผมเป็นส่วนที่ต้องป้องกันก็คือช่วยเหลือก็ต้องทำไปเงี้ยครับเหตุมันเกิดเราก็ต้องรับให้ได้นะครับสิ่งที่ป้องกันที่สุดคืออุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ที่ต้องทันสมัยและรวดเร็วในการช่วยเหลือนะครับอยากฝากเรื่องของเรื่องผู้เสียชีวิตหรือผู้ประสบภัยเนี่ยทางมูลที่ปล่อยตึงเองก็รับส่งฟรีทั่วประเทศครับ แล้วก็มอบเงินค่าเยียวยา 20,000 บาทนะครับส่วนผู้ป่วยเนี่ยรายละ 5,000 พร้อมกระเช้าครับอันนี้เป็นนโยบายจากท่านประธานมอบให้ผู้การใหญ่สั่งการมาครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณยุทธนาค่ะขอบพระคุณ
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณมากครับมันมีประเด็นสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับผมจั่วไว้ตั้งแต่ต้นรายการก็คือการจดทะเบียนที่เราทราบเบื้องต้นก็คือการจดเป็นร้านอาหารขายอาหารขายเครื่องดื่มแล้วก็มีดนตรีประกอบนะครับทีมข่าวเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมครับกับผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะครับบอกว่าจริงๆแล้วร้านนี้มีใบอนุญาต2ใบแต่ทั้ง2ใบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบร้านนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนครับ10รายการที่เขาเช็คลิสต์ณเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้พบความผิดปกติครับแต่วันนี้มันเกิดเหตุนี้ขึ้นได้อย่างไรเนี่ยเราก็คงต้องตรวจสอบกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีครับบอกระหว่างเข้าประชุมเปิดสภากทม.นะครับบอกว่าจากที่เข้าไปในที่เกิดเหตุครับเห็นจุดอับหลายจุดแล้วก็เป็นไปได้สูงนะครับที่จะมองไม่เห็นทางหนีไฟแต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารครับที่สามารถมีวงดนตรีแสดงสดได้ลักษณะร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารกึ่งผับจึงต้องดูหลายประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวอาคารครับ
3: แต่ที่เข้าไป ก็เห็นมีจุดที่มันเป็นจุดอับนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ถ้ามันเกิดอย่างกรณีเกิดไฟลุกโชนขึ้นมานะครับมันไม่มีทางยังไม่เห็นทางหนีไฟไม่ต้องไปดูตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยง

0: ืนตามกฎหมาย
1: ประเด็นโซนนิ่งสถานบันเทิงนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าจะหารือกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรฐานวัสดุตกแต่งภายในร้านกึ่งสถานบันเทิงให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับสถานบริการขนาดใหญ่เพราะว่าเบื้องต้นพบว่าที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวจุดเกิดเหตุใช้วัสดุตกแต่งฝ้าเพดานเป็นตัวเร่งให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนทางหลบหนีทางออกทางหนีไฟผู้ว่าชัชชาติบอกว่ากรณีมีผู้ประสบเหตุหมดสติจำนวนมากบริเวณทางออกต้องตรวจสอบว่าทำไมจึงออกไม่ได้มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ค่ะ
2: ไปดูว่าจะทำยังไงเพื่อให้สภาพทุกวันเหมือนกับวันที่เข้าไปตรวจด้วยนะเพราะงั้นแล้วพอระหว่างวันก็อาจจะมีคนอ่อนเนี่ยไปตั้งขายลูกอมอยู่หน้าห้องน้ำซึ่งอาจจะเกะกะหรือว่ามีเครื่องครัวมีอะไรที่ไปขวางอยู่ทางเดินด้วยครับ
3: หากพบว่ามีการละเลยอะค่ะจะม
2: ี
3: มาตรการย
2: ัง
3: ไงก
2: ับ
3: ผ
2: ู้
3: ประกอบการ
2: ก็ต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะเรื่องเกี่ยวกับสั่งปิดหรือดำเนินการต่างแต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราอาจต้องมีการดูกฎหมายภาพรวมด้วยเพราะกฎหมายจริงๆแล้วถ้าดูกฎหมายสถานบริการจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนนะว่าวัสดุต้องลามไฟแค่ไหนต้องมีอุปกรณ์อย่างไรแต่เผอิญไอ้คำว่าสถานบริการเนี่ยยังจำกัดอยู่โซนนิ่งแค่3โซนเพราะฉะนั้นอยู่ในโซนพัดพงโซน RTA แล้วก็โซนสีลมก็คงต้องหารือร่วมกันในการขยายหรือว่าการปรับคำว่าสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปด้วย
4: เราตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะครับเป็นเขตที่รับผิดชอบพื้นที่นี้ครับให้ข้อมูลครับบอกว่าตามเช็คลิสต์มากกว่า10รายการที่เคยไปตรวจด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวซึ่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตจตุจักรตำรวจฝ่ายโยธาเขตเคยลงพื้นที่ไปเมื่อเมษายนนะครับวันที่ลงไปเนี่ยไม่เจอสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขครับข้อมูลเป็นแบบนี้แต่ก็ยอมรับนะครับพอมาดูภาพคลิปหรือการตรวจสอบณวันที่มันเกิดเหตุไปแล้วไปเจอโต๊ะลังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งกีดขวางทางออกหนีไฟด้านหลังซึ่งอาจจะทำให้การอพยพของนักท่องเที่ยวทำได้ช้าครับและยิ่งอยู่ในสถานการณ์รุนแรงควันก็มีเยอะทำให้การอพยพยิ่งยากเข้าไปใหญ่เมื่อดูใบอนุญาตโรงเบียร์ณลาดพร้าวมี2ใบนะครับขออนุญาตเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารตั้งแต่ปี67ส่วนอีกใบนึงครับเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทจัดให้มีมหรสพการแสดงดนตรีเต้นรำแต่ไม่เป็นสถานบันเทิงเพราะอยู่นอกเขตโซนนิ่งครับผอ.เขตจตุจักรเนี่ยยอมรับครับพอมันไม่ใช่สถานบันเทิงวัสดุที่ใช้ตกแต่งร้านจึงไม่มีข้อจำกัดเข้มงวดเท่ากับสถานบันเทิงยอมรับครับข้อจำกัดความเข้มงวดมันไม่เท่ากับสถานบันเทิงซึ่งการตกแต่งด้วยวัสดุสิ่งเทียมเป็นเชื้อเพลิงที่อันตรายครับประเด็นที่ต้องตามต่อก็คือในพื้นที่เขตจตุจักรเนี่ยมีร้านอาหารกึ่งผับลักษณะเดียวกันนี้อีก14ร้านนะครับซึ่งทางเขตจะเร่งตรวจสอบครับ
5: มันเหมือนกับไม่วัสดุสิ่งเทียมที่เขาไปประดับตกแต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยพอดูแล้วจากเก้าอี้นั่งเนี่ยยังไม่ละลายเลยมีความร้อนละลายนิดหน่อยแค่ผิวตรงนั่งส่วนรูปทรงยังคงเดิมอยู่แม้จะทำด้วยพลาสติกก็ตาม
6: คือไปไหม้ที่วัสดุสิ่งเทียมอย่างที่ผมเข้าใจก็น่าจะเป็นพวกเศษหญ้าเทียมที่เขาแต่ง
5: ใช่ที่เขาแต่งนะที่ทำให้เกิดไฟลุกค่อนข้างรุนแรงและเกิดควันจำนวนมากอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานจะยืนยันข้อมูลนี้ไหมพอก็ไม่กล้ายืนยันชัดเจนเหมือนกับทางพิสูจน์หลักฐานเขาเนาะ
6: คือด้วยระเบียบของร้านอาหารตามใบอนุญาตไม่ได้ผิดใช่ไหม
5: ครับ
6: แบบนี้
5: ครับอันนี้ไม่มีกฎหมายบังคับว่าห้ามเลยเขาอาจจะเอาไปตกแต่งอะไรเนี่ยเขาม
4: ีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็คือที่ร้านซาเล้งถนนวารีราชเดชอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองยโสธรครับเคยเกิดไฟไหม้ช่วงเดือนธันวาคมปี62นะครับตอนนี้ถูกทิ้งร้างมีข้อมูลครับว่าที่นี่เนี่ยมีรายชื่อบุคคลหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมาเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้ด้วยหนึ่งในหุ้นส่วนของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นหุ้นส่วนอยู่ที่นี่ด้วยลักษณะของร้านซาเล้งเนี่ยเป็นอาคารชั้นเดียวครับเป็นร้านเหล้ากึ่งผับแบบเปิดโล่งไม่มีห้องแอร์แล้วก็มีการแสดงดนตรีสดนะครับต่อมาปิดร้านเพื่อปรับปรุงจนมาเกิดไฟไหม้ช่วงที่ช่างผู้รับเหมากำลังปรับปรุงร้านครับทำให้ถูกไฟไหม้จนได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ
1: ขณะนี้

0: ร่างของผู้เสียชีวิตอีก11ร่างนะคะที่ยังยืนยันตัวตนไม่ได้ยังต้องรอตรวจ DNA ขณะเดียวกันมีญาติของผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเดินทางไปติดต่อรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะแต่ยังไม่สามารถรับร่างกลับได้เพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์บุคคลค่ะผู้เป็นแม่สูญเสียทั้งลูกสาวที่เพิ่งเรียนจบและทำงานเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ได้ไม่นานรวมถึงลูกเขยเจ้าของช่อง TikTok Bold ลายพรางที่มักทำหน้าที่จิตอาสารับส่งนักเรียนค่ะทั้งคู่เป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูก2คนอายุ4ขวบและ5ขวบค่ะ
1: เพราะเขาเป็นคนส่งเสียลูกเขาเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแม่เลี้ยงหลานอย่างเดียวค่ะ
2: แล้วตอนนี้ยังต้องรอยืนยันน้องไอซ์อยู่ไหม
1: ค่ะต้องยืนยันน้องไอซ์แม่ตรวจดีเอ็นเอแล้ว
3: คุณแม่ติดใจเรื่องของร้านไหมคะเรื่องของประตูอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: พ่อเขาติดอยู่ค่ะ
3: มีอะไรอยากจะบอกไปถึงเจ้าของร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
1: แม่ยังไม่ขอพูดอะไรได้เลย
4: เช่นเดียวกับชาวลาวอายุ24ปีนะครับเดินทางมารับร่างน้องชายอายุ21ปีครับทั้งคู่ทำงานที่โรงเบียร์แห่งนี้ครับซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยต่างฝ่ายต่างหนีออกมาครับจนมารู้ทีหลังว่าน้องชายเนี่ยออกมาไม่ทันและเสียชีวิตนะครับพี่ชายบอกว่าทั้งครอบครัวหัวใจสลายครับเพราะทั้งคู่ตั้งใจมาทำงานและเก็บเงินกลับบ้านนะครับตัวเขาจะนำร่างของน้องชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สวรรค์เขตประเทศลาวครับ
5: รอดูลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่อีกคนมันจากไปแล้วอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาร่างน้องกลับบ้าน
6: คิดว่าใครต้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์น
5: ี้เรื่องนี้ผมไม่คิดอ่ะไม่คิดอย่างนี้ก็คือตอนนี้อันดับแรกผมต้องเอาร่างน้องกลับบ้านให้ได
0: ้ขณะนี้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง27คนอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว16คนส่วนที่เหลือ11คนยังไม่สามารถยืนยันได้ค่ะต้องตรวจเอกลักษณ์บุคคลด้วย DNA ส่วนนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพบอกว่าผู้เสียหายและทายาทของผู้เสียชีวิตสามารถขอรับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารายละ 300,000 บาทมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะโดยจะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทและจะดำเนินการมอบลงศพให้นำรถไปช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
4: ขณะที่ญาติของผู้สูญหายนะครับยังคงเข้าแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะครับนางสาวสุวรรณาแซ่เตียวครับบอกว่าน้องสาวชื่อว่านางสาวจารวีเสริมสิริขาดการติดต่อจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับจึงนำเอกสารบัตรประชาชนมาติดต่อครับ
7: แล้วก็พี่นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะอัปเดตข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ค่ะยืนยันผลนิติอะค่ะว่า13รายที่ผลรายชื่อออกมาแล้วว่ายังไม่มีชื่อน้องก็แปลว่าน้องถูกอาจจะถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะที่ใดสักที่หนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่มีสำเนาบัตรอะไรติดตัวไปเลยอะค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ก็อยู่ที่นี่ใช
0: ่
7: ค่ะ
0: อีกคนนึงค่ะเป็นสามีมาตามหาภรรยาที่ขาดการติดต่อไปนะคะหลังบอกว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วบอกว่าทางร้านควรจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ
8: เห็นข่าวในเฟซครับ
9: แล้วมารู้ตอนไหน
8: ตอน8โมงครับจากลูก
9: ปกติแฟนมาเที่ยวร้านนี้บ่อยไหมครับพี่
8: บ่อยมาเพื่อนก็ทำงานอยู่เซ็นทรัลเนี่ยเราทำงานคลินิก
9: ก็ไม่เคยเหตุการณ์นี้เกิด
8: ไม่เคยครับมีวันนี
9: ้คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดูแล้วมันร้านมัน
8: ห่วยมากครับมันเหมือนกันย่างกันทั้งเป็นเนี่ย
10: เหตุการณ์ลักษณะนี้มันไม่ได้เกิดแค่คร
8: ั้
10: งเด
8: ีย
10: วคร
8: ับ ใช่มีหลายที่เลยครับ
10: ยังไงอะคะ
8: มันต้องมีการควบคุมให้มันดีกว่านี้ลูกค้ามันเหมือนกับเป็นเหยื่ออ
9: ยากรับผิดชอบอะไรไหมครับ
8: ก็ต้องให้ทางร้านรับผิดชอบให้เต็มที่ครับ

0: ส่วนครอบครัวของสิบโทพิษณุแตงโสภาอายุ29ปีครับเป็นสารวัตรทหารสังกัดพล9จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ตอนนี้ได้จัดเตรียมสถานที่ภายในบ้านพักที่ตำบลกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรอรับร่างประกอบพิธีทางศาสนานะครับลุงของสิบโทพิษณุครับบอกว่าหลานชายไปสังสรรค์กันเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน3ปีครับเมื่อเกิดเหตุหลานชายเนี่ยให้ภรรยาออกจากร้านไปก่อนส่วนตัวเขาไปช่วยเหลือเพื่อนๆและคนอื่นๆนะครับการสูญเสียครั้งนี้ครับครอบครัวสภาพจิตใจย่ำแย่และสะเทือนใจอย่างมากนะครับหลานชายมีลูกสาว1คนอายุ2ขวบอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางมาร่วมงานครับ
1: เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับกับทุกคนในบ้านนะทุกคนยอมรับเขานะฮะว่าเป็นเด็กดีเชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เขาสำคัญคือเขารักแม่เขามากครับเป็นวันหยุดถ้าเขาไม่ติดเวรทั้งตัวเขาและภรรยาเขาจะมาหาแม่เขาทุกครั้งเพราะเอิญวันนั้นเขาที่เขาไปเที่ยวก็คือเขาครบรอบ3ปีวันแต่งงานก็เลยไปพาแฟนไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนในร่วมงานที่หน่วยงานเขานะครับด้วยความเป็นห่วงเพื่อนที่ติดอยู่ในนั้นเขาก็เลยเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยส่วนภรรยาที่เขาอยู่ในนั้นก็โดนผิวหนังไหม้ถึงออกมาทางผิวหนังไหม้ก็ไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีรายชื่อขึ้นมาเป็นบุคคลที่3ที่เขียนมาที่บอร์ดนะฮะพยายามดูขึ้นเป็นคนที่3ว่าวิษณุแตงโสภาได้เสียชีวิต
2: รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.ค่ะระบุว่าผู้ป่วยแผลไฟไหม้รุนแรงจำเป็นต้องรักษาในเบิร์นยูนิตซึ่งเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ปลอดเชื้อเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางเช่นการผ่าตัดหรือการปลูกถ่ายผิวหนังนะคะสำหรับในกทม.ศูนย์เอราวัณทำหน้าที่ประสานส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีเบิร์นยูนิตและมีเตียงว่างโดยยึดศักยภาพการรักษาเป็นหลักค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยอาการหนักได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและลดความแออัดของโรงพยาบาล
3: นะครับเราจะมี destination หรือจุดหมายปลายทางเนี่ยไม่ใช่หลักการของโรงพยาบาลใกล้อย่างเดียวแต่เราจะใช้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมแล้วก็มีความพร้อมในขณะนั้นครับซึ่งแน่นอนครับเราจะไม่พยายามพาผู้ป่วยไปที่ใดที่หนึ่งที่เดียวนะครับซึ่งก็จะเกิดการแออัดแล้วก็ต้องไปแบ่งเจ้าหน้าที่แบ่งทรัพยากรเครื่องมือทางการแพทย์ในการดูแลซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่เพียงพอต่อจำนวนที่เข้าไปก็ได้นะครับ
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะปลัดกระทรวงลงพื้นที่ติดตามการรักษาผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลราชวิถีซึ่งมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล7คนนะคะส่วนใหญ่ต้องเฝ้าระวังอยู่ในเบิร์นยูนิตหรือ ICU อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดเตรียมสำรองเตียงเบิร์นยูนิตรองรับการส่งต่อไว้ด้วยซึ่งล่าสุดโรงพยาบาลยืนยันความพร้อมรับผู้ป่วยแล้ว6แห่งคือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิระพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีค่ะ
0: ในบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมครับร้านอาหารที่มันมีความก้ำกึ่งแบบนี้มีอยู่เยอะนะครับที่มองด้วยตาเปล่ามองจากภายนอกคนใช้บริการก็อาจจะเรียกเหมาว่าเป็นร้านเหล้า
2: ผับน
0: ะคะก็เป็นร้านแบบนี้อยู่เยอะเลยครับตามเมืองท่องเที่ยวหรือว่าเมืองใหญ่หลายแห่งนะครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็มีการตรวจเข้มครับเรื่องของระบบป้องกันความปลอดภัยเริ่มที่นนทบุรีปากเกร็ดนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านต่างๆนะครับในสถานบันเทิงและร้านอาหารว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เพื่อป้องกันเหตุซ้ำครับโดยเฉพาะจุดทางเข้าออกนะครับหรือว่าทางหนีไฟมีป้ายกำกับไว้ชัดเจนไหมอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งานหรือชำรุดหรือไม่ครับรวมไปถึงการวางสิ่งของต่างๆมันไปขวางทางออกฉุกเฉินหรือไม่มีการกำชับนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและจะเน้นการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอครับอีกจุดหนึ่งก็คือ Walking Street ที่พัทยาครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีสถานบันเทิงเยอะมีข้อเสนอจากนายศักดิ์ชัยแตงห้ออดีตผู้สมัครนายกเมืองพัทยาครับแล้วก็เป็นอดีตรองอธิบดีกรมการปกครองนะครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงครับแล้วก็ทบทวนมาตรฐานมาตรการระบบความปลอดภัย

0: ต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับและถ้าพบผู้ประกอบการไม่ทำตามข้อกำหนดก็ควรสั่งระงับการประกอบกิจการชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงตามกฎหมายครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19แห่งไปตรวจสอบสถานบันเทิงรวมทั้งโรงแรมร้านอาหารและสถานประกอบการในพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันกำชับให้เจ้าหน้าที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุค่ะเพื่อพร้อมสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: อาจจะต้องเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาทบทวนเพิ่มเติมในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเพื่อเรามีความปลอดภัยเพราะเราเป็นสถานที่ที่ทุกคนทั่วโลกมาเที่ยวเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยก็อาจจะต้องเอากรณีนี้มาทบทวนสิ่งแรกที่ได้แจ้งไปเมื่อเช้าก็คือให้ทั้งท้องถิ่นของเราทั้ง19ท้องถิ่นเนี่ยไปดูในเรื่องสถานที่ต่างๆให้ไปตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวด
0: หาดใหญ่สงขลาครับจากการสำรวจสถานบันเทิงริมถนนธรรมนูญวิถีนะครับพบผู้ประกอบการบางแห่งมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยครับมีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนตรวจเช็คประตูหนีไฟนะครับว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องครับ
3: ถ้าเรามีใบอนุญาตตามถูกต้องตามกฎหมายครับผม
4: ในส่วนเรื่องของประกันนะครับ
3: ประกันเราก็ทำไว้ตามกฎหมายที่บังคับครับแล้วก็จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงปีละครั้งครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่ละจุดในทางออกฉุกเฉินครับแล้วก็มีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาครับพวกประตูพวกอุปกรณ์ทางดับเพลิงอะไรแบบนี้ครับ
0: ตอนนี้หลายจังหวัดนะครับกลับมาทบทวนและตรวจสอบระบบป้องกันความปลอดภัยตามสถานบริการต่างๆครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดความสูญเสียครับ
1: ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายๆเมืองทั่วโลกค่ะทำไมสถานบันเทิงจึงกลายเป็นจุดเสี่ยงเวลาเกิดเหตุไฟไหม้ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

0: ในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงขึ้นในประเทศต่างๆโลกได้รับบทเรียนราคาแพงค่ะแต่กลับไม่เคยป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ได้เลยนะคะซึ่งไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆของโลกที่เผชิญกับเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงครั้งใหญ่ค่ะข้อมูลจากสมาคมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนระหว่างประเทศในสเปนระบุนะคะว่านับตั้งแต่ปี1940เป็นต้นมาเกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงขึ้นทั่วโลกแล้วกว่า40เหตุการณ์ด้วยกันทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า 4,000 คนค่ะเหตุไฟไหม้ใหญ่ๆเกิดขึ้นแทบจะทุกปีนะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในสหรัฐแล้วก็ยุโรปอย่างครั้งที่หลายคนน่าจะยังจำกันได้ค่ะนั่นก็คือเหตุไฟไหม้บาร์ที่สกีรีสอร์ทในสวิตเซอร์แลนด์ตอนประมาณ 1:30 ของวันที่1มกราคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนและบาดเจ็บอีก115คนนะคะโดยเมื่อช่วงต้นเดือนอัยการเพิ่งจะตั้งข้อหาหัวหน้าคณะกรรมการความปลอดภัยจากอัคคีภัยซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุในช่วงที่เจ้าของบาร์เข้ามารับช่วงการบริหารบาร์ในปี2015ค่ะโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการสอบสวนจะช่วยให้เห็นภาพการทำงานของเจ้าของบาร์ตลอดช่วงกว่า10ปีก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ได้นะคะโดยปัจจุบันมีผู้ถูกตั้งข้อหาในคดีนี้แล้ว15คนซึ่งรวมไปถึงเจ้าของบาร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยคุณผู้ชมทุกๆครั้งเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นนะคะทางการของแต่ละประเทศมักที่จะเร่งทำคดีสอบสวนหาสาเหตุและถอดบทเรียนครั้งใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแต่ทำไมปัญหานี้ถึงแก้กันไม่ได้สักทีค่ะเหตุการณ์ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดนะคะเพราะว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากไฟเย็นค่ะที่ปักอยู่ในขวดแชมเปญซึ่งลูกค้าเขาถือแล้วก็ชูขึ้นสูงใกล้กับเพดานค่ะประกายไฟเนี่ยไปติดกับวัสดุกันเสียงด้านบนจนเกิดเป็นไฟไหม้นะคะขณะที่ถ้าเรามองย้อนไปถึงเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงครั้งใหญ่ๆอีก4ครั้งหลังสุดคุณผู้ชมจะเห็นว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นจากพลุไฟทั้งสิ้นนะคะอย่างที่นอร์ทมาซิโดเนียเมื่อปีที่แล้วประกายไฟค่ะจากการแสดงพลุไพโรเทคนิคนะคะทำให้เพดานที่ทำจากวัสดุไวไฟเกิดติดไฟแล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะทั้งจากไฟไหม้แล้วก็เหตุเหยียบกันด้วยขณะที่เหตุการณ์ในรัสเซียปี2009ค่ะบราซิลในปี2013แล้วก็โรมาเนียในปี2015ก็เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะCross UK ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รวบรวมข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยและสิ่งปลูกสร้างในอังกฤษระบุนะคะว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากการจุดพลุไฟในอาคารและไปจุดชนวนให้วัสดุไวไฟเกิดลุกไหม้อย่างรวดเร็วกำลังกลายเป็นรูปแบบการเกิดเหตุไฟไหม้บ่อยครั้งทั่วโลกค่ะโดยในช่วง25ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมเกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงในลักษณะดังกล่าวแล้วหลายครั้งรวมไปถึงที่เนเธอร์แลนด์สหรัฐอาร์เจนตินาเอกวาดอร์จีนเศษแคเมรูนและสเปนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรวมกันมากกว่า 1,000 คนนะคะไฟไหม้ในสถานบันเทิงแทบจะทุกครั้งค่ะเริ่มต้นขึ้นจากประกายไฟเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากพลุจากสเปเชียลเอฟเฟกต์หรือว่าระบบไฟฟ้าขัดข้องลัดวงจรแต่หลายครั้งตามมาด้วยหายนะค่ะเนื่องจากมีปัจจัยเสริมแวดล้อมที่ลงตัวที่ทำให้ไฟเนี่ยลุกลามได้อย่างรวดเร็วจนเกินควบคุมรายงานจากสมาคมการป้องกันไฟแห่งชาติสหรัฐเขาอธิบายถึงความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ได้มี3เงื่อนไขด้วยกันนะคะได้แก่1เนี่ยต้องมีตัวต้นเพลิงค่ะ2มีเชื้อเพลิงและ3คือมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งสถานบันเทิงมีครบทั้ง3เงื่อนไขนี้นะคะโดยจากหลายๆเหตุการณ์เนี่ยตัวต้นเพลิงส่วนใหญ่มักจะเป็นอุปกรณ์สร้างความบันเทิงค่ะที่เสี่ยงทำให้เกิดประกายไฟได้โดยแม้ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยเขาจะได้ชื่อว่ามีความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ว่าการตกแต่งภายในสถานบันเทิงที่มักจะใช้วัสดุติดไฟได้ง่ายเช่นผ้าโฟมแล้วก็พลาสติกวัสดุเหล่านี้คุณผู้ชมกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไฟติดขึ้นไปบนเพดานก็จะยิ่งทำให้ควบคุมได้ยากนะขณะที่ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆทำให้ประกายไฟเล็กๆเนี่ยกลายสภาพเป็นหายนะใหญ่ค่ะปัจจัยแวดล้อมมีทั้งเรื่องของความแออัดของสถานบันเทิงความมืดและเสียงดังนะคะทำให้การหลบหนีออกมาจากพื้นที่ทำได้ยากบางครั้งคนไม่ทันคิดด้วยซ้ำค่ะว่าได้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วจนกระทั่งสถานการณ์เลวร้ายลงไปจนแก้ไขอะไรได้ไม่ทันก็เลยทำให้หนีออกมาไม่ได้นั่นเอง ขณะที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยอาจจะละหลวมในหลายๆกรณีค่ะทั้งจากปัญหาการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับของทางการการละเลยของสถานประกอบการการไม่คุ้นชินกับสถานที่ซึ่งทำให้ไม่รู้ทางหนีทีไล่เส้นทางหนีไฟไม่ชัดเจนประตูหนีไฟมีไม่เพียงพอถูกปิดกั้นหรือว่าถูกล็อกนะคะรวมไปถึงการขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพคนออกด้วยคุณผู้ชมปัจจัยเหล่านี้ค่ะเมื่อรวมกันแล้วในยิ่งทำให้โอกาสในการป้องกันหายนะเหลือน้อยลงไปมากทีเดียวและที่สำคัญนั่นก็คืออันตรายค่ะไม่ได้มาจากแค่เปลวไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงพฤติกรรมของคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยซึ่งบ่อยครั้งคนไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกค่ะแต่เป็นการสำลักควันสูดดมแก๊สพิษและเหยียบกันระหว่างพยายามหนีเอาชีวิตรอดค่ะเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงเป็นหนึ่งในเหตุไฟไหม้ที่สามารถป้องกันได้นะคะซึ่งการเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้เป็นผลมาจากการเกิดไฟไหม้แบบคาดการไม่ได้ค่ะแต่มาจากความล้มเหลวของคนแล้วก็ระบบในการควบคุมและป้องกันสถานการณ์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่คาดการได้และเตรียมความพร้อมในการรับมือได้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับในคดีพอดคลิปนะครับตอนนี้แบ่งเป็น2ส่วนครับท่านผู้ชมครับส่วนที่1ก็คือการตามหาพ่อแท้ก็คือพ่อตัวจริงที่เป็นคนจีนตอนนี้ตำรวจกำลังตามชายชาวจีน6คนนะครับที่เป็นพ่อแท้ๆเพื่อจะนำ DNA มาตรวจเทียบกับเด็กขณะเดียวกันเรื่องของเด็กครับตอนนี้ยืนยันตัวตนได้แล้ว19คนนะครับจากทั้งหมด43คนก็คือเกือบครึ่งหนึ่งซึ่ง19คนนี้ญาติที่อยู่ในจีนเนี่ยประสานมาแล้วครับจะพาเด็กกลับจีนผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีแจ้งเกิดเท็จให้กับครอบครัวชาวจีนนะครับเป็นหลักฐานที่คณะทำงานในคดีให้ความสำคัญครับเพราะผลตรวจ DNA หลายคนยืนยันชัดเจนนะครับว่าชายไทยผู้รับรองบุตรไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับชื่อที่ปรากฏในเอกสารและบิดาที่แท้จริงก็คือชาวจีนครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าคดีนี้มีเด็กชาวจีน19คนนะครับที่ยืนยันตัวตนแล้วและญาติติดต่อขอรับกลับจีนตอนนี้เหลืออีก43คนครับที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวชายชาวจีนอีก6คนนะครับเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA ยืนยันความเป็นพ่อตามข้อมูลที่แม่เนี่ยให้ปากคำส่วนการขยายผลผู้ร่วมกระทำผิดชุดสืบสวนครับเจอข้อมูลเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอีก5แห่งครับอยู่ในพื้นที่ธนบุรี4แห่งและฝั่งพระนครอีก1แห่งนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานรายบุคคลครับ
3: ผมเนี่ยคุมศูนย์อาจจะกรรมข้ามชาติและการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่แล้วครับก็ถ้าต้องยกระดับมันก็อยู่ในศูนย์ของตำรวจอยู่แล้วแต่จะประสานกับชุดหลวงพ่อนายอีกทีนะครับครับเนี่ยวันนี้ผู้การตท.ก็มาด้วยครับครับผู้การตท.ก็มาด้วยก็เดี๋ยวคงประสานสถานทูตจีนนะครับเด็กคนใดพ่อหรือแม่คู่ใดจะมาติดต่อสัญชาติเนี่ยขอสอบให้ละเอียดว่าเขาได้รับการติดต่อยังไงใครเป็นผู้ติดต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้เผลอๆก็ถ้ากันเป็นพยานได้ก็จำเป็นต้องกันเพื่อให้ไปสู่ตัวการที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าคงเป็นกฎหมายของปปท.แล้วก็ปปช.ครับ
1: นายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองระบุค่ะว่าคดีนี้พบพฤติการต้องสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำหรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จในการแจ้งเกิดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับหญิงชาวจีนที่ต้องการให้บุตรได้รับสัญชาติไทยค่ะ
4: ในทะเบียนเองโดยปกติก็จะต้องใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารที่ถูกนำมายื่นว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามความจริงหรือไม่เคสนี้ในทะเบียนกลับเอาเอกสารเนี่ยไปให้กับฝ่ายในหน้าหรือคนที่จะมายื่นเนี่ยจัดทำเองนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องครับเพราะตามระเบียบเนี่ยนายทะเบียนต้องเป็นคนทำแล้วก็เป็นคนใช้ดุลพินิจนะครับเคสเนี่ยก็เลยเป็นในลักษณะของการทำเท็จด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้พิจารณาให้ดีแล้วก็พอรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดนี้ก็เลยมีการดำเนินคดีทั้งคนที่ทำหลักฐานเท็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับรองรายการอันเป็นเท็จนี้ด้วยครับ
2: ส่วนแม่ชาวจีนที่ตกเป็นผู้ต้องหา2คนนะครับตอนนี้ประสานแจ้งขอสละสิทธิ์การได้รับสัญชาติไทยครับ โดยภาพรวมของคดีนี้นะครับมีผู้ต้องหาถูกออกหมายจับ35คนครับจับได้แล้ว33คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ2คนพ่อทิพย์หรือว่าชายไทยผู้รับรองบุตร14คนครับแม่ชาวจีน12คนนะครับแล้วก็พ่อชาวจีนอีก5คนส่วนที่ยังหลบหนีครับเป็นหญิงชาวจีน2คนในจำนวนนี้พบว่า1คนออกนอกประเทศไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันครับว่าคดีนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พ่อทิพย์หรือคนรับรองบุตรหรือว่าผู้ที่แจ้งเกิดเท่านั้นแต่จะขยายผลไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับทั้งคนที่ทำหน้าที่ประสานงานผู้จัดหาและเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกระทำผิดครับข้อมูลส่วนนี้เนี่ยไปตรงกับข้อมูลของนายปิยรัตน์จงเทพรองประธานกรรมาธิการด้านกฎหมายของสภานะครับที่ส่งมอบข้อมูลให้กับคณะทำงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเขาอ้างว่าไปเจอเบาะแสแม่ชาวจีนทำคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9ระบุชื่อชายไทยคนหนึ่งเป็นผู้รับรองบุตรซึ่งชื่อของชายไทยคนนั้นมีชื่อตรงกับข้อมูลของตำรวจในความผิดแจ้งเกิดเท็จหลายคดีครับ
1: เพื่ออุดช่องไม่ให้มีการนำเอกสารเท็จมาใช้ในการแจ้งเกิดนะคะก็ต้องแก้ที่สำนักทะเบียนตอนนี้กรมการปกครองกำชับไปยังสำนักทะเบียนอำเภอต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะให้เพิ่มมาตรการในการรับรองบุตรกรณีที่พ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเพื่อป้องกันกรณีการสวมสัญชาติไทยด้วยการแจ้งเกิดเท็จทีนี้ทีมข่าวไทย PBS ลองสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมไปพบว่าขั้นตอนในการแจ้งเกิดมันอาจจะมีรอยรั่วที่ถูกใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ได้ค่ะไทย PBS ตรวจสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรค่ะโดยพบว่าตามขั้นตอนกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการเกิดหรือใบทร1ทับ1ต้องระบุข้อมูลชื่อนามสกุลสถานที่เกิดสถานภาพครอบครัวซึ่งหมายถึงชื่อพ่อและแม่ผู้ทำคลอดแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเด็กส่วนบุคคลที่ต้องเซ็นรับรองก็คือผู้ทำคลอดเช่นแพทย์หรือพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชระเบียนเป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสารค่ะและหากกรณีฝากครรภ์กับโรงพยาบาลมักพบข้อมูลว่าจะมีกระบวนการติดตามอย่างน้อย3ครั้งครั้งแรกคือการฝากครรภ์ถัดมาคือการนัดตรวจโครโมโซมทารกและสุดท้ายก็คือช่วงที่มีการดูเพศและพัฒนาการของเด็กหรือขั้นตอนบางอย่างอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างนะคะตามแพ็กเกจของแต่ละโรงพยาบาลแต่จุดที่มันตรงกันก็คือการเข้าตรวจทุกครั้งเนี่ยค่ะแพทย์จะบันทึกทะเบียนประวัติรวมถึงชื่อพ่อและแม่ของเด็กที่สามารถใช้เป็นประวัติสืบย้อนกลับได้ว่าพ่อแม่ขณะฝากครรภ์ตรงกันกับช่วงที่แจ้งเกิดหรือไม่ค่ะ
5: เราเวลาเราไปตรวจสอบอย่างเราลงพื้นที่ใช่ไหมครับเนี่ยซึ่งพนักงานเจ้าที่อย่างพวกเราก็จะไปดูว่าความสอดคล้องนะครับของ OPD card หรือเวชระเบียนที่บันทึกการรักษาพยาบาลส่วนนี้นะครับเนี่ยมันได้สอดคล้องตรงกับใบทร1ทับ1มั้ยนะครับถ้าไม่สอดคล้องแสดงว่ามีกลไกการทำหลักฐานเท็จอย่างที่เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้พนักงานที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยกันซึ่งเราก็จะมีการไปลงไปดูข้อมูลต่างๆในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
2: ส่วนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ติดชายแดนครับตอนนี้เริ่มเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการรับรองบุตรที่พ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติครับตามคำสั่งของมหาดไทยนะครับหลังเกิดประเด็นสวมสัญชาติไทยให้กับทารกจีนเพื่อนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือการฟอกเงินครับนายวรายุทธ์ข้อมบุญในอำเภอแม่สายครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติทะเบียนย้อนหลัง 4-5 ปีในอำเภอแม่สายมีคนจีนมาขอรับรองบุตรแค่ไม่กี่รายเท่านั้นครับและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกหลานอดีตทหารจีนคณะชาติกองพลที่93ซึ่งมีเอกสารรับรองสถานะถูกต้องครับ
6: เรียนมาทางกรมเองนะครับหรือว่าทางอำเภอจังหวัดก็เรามีมาตรการทางเทคโนโลยีทางทะเบียนซึ่งมีความก้าวหน้าในการตรวจสอบบุคคลซ้ำซ้อนหรืออาการแอบอ้างสวมตัวจากการยกระดับคุมเข้มร่วมกับหน่วยงานภาคีไขความมั่นคงในพื้นที่ตัวนี้ก็จะช่วยยกระดับให้ป้องกันให้มีการสวมสิทธิ์คนไทยในไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ครับ
1: สำนักทะเบียนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายนพดลสุรสังวาลนายอำเภอสันทรายกำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรในกรณีที่พ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติให้ต้องเดินทางมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที
7: ่กรมการปกครองนะครับขอให้เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าพนักงานนะครับทางอำเภอก็ได้มีหนังสือนะครับไปถึงท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็ฝ่ายทะเบียนในส่วนของอำเภอก็ให้ถือปฏิบัตินะครับตามหนังสือสั่งการโดยอย่างเข้มงวดนะครับก็ให้ตรวจสอบนะครับพยานหลักฐานต่างๆนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยนะครับกรมการปกครองครับได้สั่งการมายังทางอำเภอ
1: ข้อมูลเชิงลึกจากนายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมการปกครองพบว่าแม้ปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการตรวจสอบการทุจริตนะคะแต่ว่าปัจจัยสำคัญก็ยังคงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางคนทั้งกลุ่มที่รู้เห็นเป็นใจบางกลุ่มก็อาจจะละเลยการตรวจสอบจนทำให้เกิดช่องโหว่ในระบบค่ะตัวเลขที่กรมการปกครองคาดการว่าเข้าข่ายกลุ่มต้องสงสัยทั่วประเทศมีทั้งการสวมบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือบัตรเลข0กลุ่มนี้กว่า 10,000 รายการบัตรต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยหรือบัตรสีชมพูอีกกว่า 1,000 รายการและสวมสัญชาติไทยอีกไม่น้อยกว่า 1,000 รายการค่ะ
2: ชื่อของคนที่สอบสุดท้ายแล้วคะแนนดิบของข้อสอบไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศหลังจากที่มหาดไทยตรวจสอบการภายในครับเจอมีทั้งหมดประมาณ 5,000 ชื่ออนาคตของ 5,000 ชื่อนี้จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการประชุมกสทครับหรือว่าคณะกรรมการกลางของมหาดไทยเนี่ยที่เขาจะประชุมกันวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับว่า 5,000 ชื่อนี้สุดท้ายแล้วเพิกถอนการบรรจุหมดเลยไหมหรือจะมีรายละเอียดมีข้อยกเว้นอย่างไรครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับบอกว่านายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงและผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทครับให้มารายงานความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อเท็จจริง5ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะผู้ดำเนินการจัดสอบท้องถิ่นนะครับตอนนี้มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเดิมเพื่อช่วยราชการชั่วคราวครับโดยคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงต้องดำเนินการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อสรุปพิจารณาโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดขณะ

ียวกันสถ.เนี่ยตรวจสอบเชิงลึกนะครับเจอความผิดปกติสำคัญก็คือคะแนนดิบมันไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศผลสอบซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ครับรองอธิบดีสถ.คนใหม่ในฐานะเลขานุการการประชุม

0: เพื่อที่จะพิจารณานะครับดูว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็จะแจ้งที่จังหวัดจังหวัดก็จะแจ้งให้นายกคนนั้นที่มีข้าราชการที่ไปบรรจุก็ต้องเพิกถอนคำสั่งการบรรจุ
1: กรอบเวลาในเรื่องนี้เท่าไหร่
0: ก็ได้รับแจ้งมานะครับว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยเขาจะประชุมกสทนะ
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำถึงกรอบเวลาการดำเนินงานโดยวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะจะมีการประชุมกสทเพื่อสรุปและส่งต่อข้อมูลตามขั้นตอนทันทีซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เร่งรัดกระบวนการให้เร็วที่สุดเนื่องจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาดไทยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังมีขั้นตอนของหน่วยงานภายนอกที่ต้องขับเคลื่อนต่อส่วนการดำเนินคดีและการไต่สวนโดยหน่วยงานอิสระประเด็นนี้นายอันสิทธิ์บอกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ประกาศรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ 6,014 คนนะคะแต่ในจำนวนนี้ยังไม่ได้ชี้มูลว่าเป็นผู้กระทำความผิดทั้งหมดถ้ากระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วแล้วพบว่าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกคัดชื่อออกจากกระบวนการค่ะ
0: ซึ่ง 6,014 คนเนี่ยทางปปช.ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคละเค้ากันไปก็ยังไม่ได้ชี้ว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีความเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเรียกมาสอบนะเมื่อเรียกมาสอบเสร็จเนี่ยใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่จะต้องดําเนินการต่อไปแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายนะอันนี้คือปปช.เขาก็จะขยายผลจากการสอบข้อเท็จจริง 6,000 คนเนี่ยไปเรื่อยๆแต่เชื่อว่าเขาจะทําให้เร็วด้วยนะครับก็ปปช.เขาก็บอกแล้วตอนนี้36ถึง6เดือนเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้น
3: ปลัดมหาดไทยครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจเร่งสืบค้นและแกะรอยเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีครับเบื้องต้นมีข้อมูลจากปปช.นะครับระบุถึงการเตรียมสอบสวนข้าราชการเพิ่มเติมอีก3คนซึ่งกระบวนการขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นล็อตแรกเท่านั้นปลัดมหาดไทยเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มครับบอกว่าถ้าการสอบปากคำและพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดเพิ่มเติมก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ยืนยันถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าตรงไปตรงมาสร้างความกระจ่างให้กับประชาชนครับ
2: ข้อมูลจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะระบุถึงจำนวนผู้รายงานตัวและได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 14,988 คนแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีคะแนนปกติ 9,217 คนคิดเป็นร้อยละ 61.5กลุ่มที่มีคะแนนผิดปกติ 5,372 คนคิดเป็นร้อยละ 35.84 และอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอีก399คนทีนี้พอแยกตามศูนย์สอบค่ะไปพบว่าศูนย์สอบภาคใต้มีสัดส่วนของผู้ที่มีคะแนนผิดปกติสูงที่สุดโดยศูนย์สอบภาคใต้2จังหวัดสงขลาพบ477คนจากทั้งหมด628คนหรือคิดเป็นร้อยละ 75.96ส่วนศูนย์สอบภาคใต้1จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพบ775คนจากทั้งหมด 1,046 คนก็คิดเป็นร้อยละ 74.09 ส่วนศูนย์สอบที่พบจำนวนผู้มีคะแนนผิดปกติมากที่สุดคือศูนย์สอบภาคกลาง1จังหวัดปทุมธานี874คนคิดเป็นร้อยละ 43.31 รองลงมาคือศูนย์สอบภาคกลาง2จังหวัดชลบุรี870คนคิดเป็นร้อยละ 28.14 ค
3: ่
2: ะ
3: ไฮไลท์สำคัญท่านผู้ชมครับเรื่องของการจับตัวผู้ต้องหาที่ตำรวจมองว่าเป็นจิ๊กซอสำคัญในการทุจริตสอบท้องถิ่นครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าตอนนี้ศาลออกหมายจับแล้ว3คน3คนนี้ก็คือนายพิชิตนายวินและนางสาวสัตพรครับข้อหาก็คือฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรข้อหาร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นนะครับข้อหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันเปิดเผยความลับครับชุดสืบสวนเนี่ยตอนนี้จับนางสาวสัตพรได้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนอันนี้คนที่หนึ่งคนที่2ครับก็คือนายวินนายวินเนี่ยเป็นญาติของนางสาวสัตพรครับหนีออกนอกประเทศเจ้าหน้าที่ของลาวเห็นนายวินครับก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ตอนนี้อยู่ระหว่างรอส่งกลับมายังประเทศไทยนะครับและคนนี้ครับสำคัญเลยตั้งแต่วันแรกเรายังไม่เห็นหน้าเขาเลยนายพิชิตเป็นอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์ของเทศ

0: บาลเมืองวิเชียรบุรีครับตำรวจให้ข้อมูลว่านายพิชิตเนี่ยติดต่อกับชุดสืบสวนของกองปราบเพื่อขอมอบตัวแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างคุมตัวมาที่กองปราบครับ
1: อีกคดีที่อยู่ในความสนใจของผู้คนแล้วก็รอดูความชัดเจนคือคดี Forex นะคะอยู่ในเส้นทางการสืบสวนสอบสวนของ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าคดีเข้าสู่กระบวนการขอให้ศาลออกหมายจับแล้วรวม30หมายด้วยกันใน30หมายนี้มีทั้งบุคคลและนิติบุคคลซึ่งรวมไปถึงนายภาวุฒสสพักประชาชนด้วยซึ่งตัวนายภาวุฒก็ยืนยันบอกพร้อมสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่ว่าล่าสุดค่ะศาลอาญายกคำร้องไม่ออกหมายจับนายภาวุฒกับผู้ถูกกล่าวหา22รายนะคะโดยชี้ว่าอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้ค่ะทันทีที่ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ปรากฏข่าวการออกหมายจับนายภาวุฒพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชนในคดี Forex ค่ะโดยนายภาวุฒโพสต์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าให้ข้อมูลต่อ DSI ในฐานะพยานและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ยอมรับทั้งประหลาดใจและกังวลต่อกรณีการถูกออกหมายจับยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชนสแกมเมอร์การฟอกเงินหรือการฉ้อโกงประชาชนและบอกว่าทำใจไว้อยู่แล้วเมื่อตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางจากภาคธุรกิจเข้าสู่เส้นทางการเมืองต้องเผชิญกับการตรวจสอบนายภาวุฒยังตั้งข้อสังเกตและเกิดคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคดีอื่นคดีนี้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างเร่งรัดอย่างผิดสังเกตทำให้สงสัยว่ามีวัตถุประสงค์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่และย้ำความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความจริงบอกจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างและคาดหวังการดำเนินคดีจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะ
0: นางสาวสุริกัญญาตันสกุลครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับตั้งข้อสังเกตการออกหมายจับนายภาวุฒบอกว่าเป็นการรีบร้อนผิดปกติกังวลว่าจะเป็นเกมการเมืองนะครับและแม้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถประกันตัวออกมาได้และตามกระบวนการยังไม่ถึงขั้นต้องพ้นสถานะการเป็นส.ส.ครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่ากระบวนการของ DSI ในการขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในคดี Forex จำนวนทั้งสิ้น30หมายครับมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลรวมถึงนายภาวุฒรวมอยู่ด้วยส่วนการยื่นประกันตัวให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายครับ
2: ขอหมายศาลถ้าหมายศาลอนุมัติก็ไปจับได้เลย
3: ก็น่าจะต้องอย่างนั้น
2: จับนี่คือจับมาทำอะไรจับมาสอบสวนหรือจับมาเพื่อฝากขังหรืออะไร
3: ก็ดำเนินการแล้วก็สอบปากคำแล้วก็เป็นขั้นตอนจะประกันอะไรยังไงก็เป็นขั้นที่เป็นขั้นตอนกฎหมายต่อไป
1: ตามข้อมูลของ DSI นะคะบอกว่าผู้เกี่ยวข้องกับคดี Forex ที่ DSI ขอศาลออกหมายจับ30หมายดูจากหลักฐานพฤติกรรมและข้อมูลธุรกรรมทางการเงินผ่านการทำธุรกรรมเชื่อมโยงกันใน3กลุ่มก็คือกลุ่มโบรกเกอร์กลุ่มผู้ชักชวนและกลุ่มช่องทางการรับเงินสำหรับกรณีของนายภาวุฒตามข้อมูลบอกว่าตรวจพบรายการรับโอนเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้14รายการรายการละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทภายในวันเดียวคือวันที่18กรกฎาคมปี2567และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติมค่ะยังพบยอดรวมมูลค่าธุรกรรมการโอนเงินและรับโอนเงินสะสมรวมทั้งสิ้นกว่า833ล้านบาทแต่บุคคลที่ถูกกล่าวหารวมถึงบริษัทนิติบุคคลทั้งหมดยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ตามกระบวนการของกฎหมายค่ะซึ่งนายภาวุฒก็มีรายงานบอกว่าเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI นะคะเพื่อไปแสดงตัวพร้อมยืนยันให้ความร่วมมือและไม่หลบหนีค่ะ
0: ล่าสุดครับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับมีรายงานว่าพนักงานสอบสวน DSI นำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับในคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศรวมทั้งสิ้นที่มาขอศาลออกหมายจับนะครับ24หมายครับหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายภาวุฒรวมอยู่ด้วยแต่มีรายงานนะครับว่าศาลพิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดขอ24หมายศาลออกหมายจับให้แค่2คนครับที่มีผู้เสียหายและพยานหลักฐานชัดเจนส่วนอีก22รายให้ยกคำร้อง ดยให้เหตุผลว่าอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้โดยทั้ง2คนที่ถูกออกหมายจับไม่ใช่นายภาวุฒินะครับสำหรับการออกหมายจับศาลอาญาเนี่ยมีการพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับ
1: การลดงบประมาณลดคนในระบบราชการเป็นสิ่งที่คล้ายกับว่าโยนหินถามทางกันมาในปีงบประมาณปี70นะคะที่รัฐบาลมีงบตึงตัวที่สุดในรอบ10ปีโดยไปพบว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีภาพรวมแล้วก็คือ 3.78 ล้านล้านบาทเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรเนี่ยค่ะมากถึง 37.9%ทีนี้มันก็มีข้อเสนอที่ถูกพูดถึงอย่างอื้ออึงในช่วงเวลานี้ก็คือโครงการเกษียณก่อนอายุหรือว่า Early Retire ของตัวข้าราชการนะคะประเด็นนี้กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากแต่จะใช่วิธีการที่มาถูกทางหรือไม่ติดตามกับคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
4: จะบอกทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอก
5: คือถ้าคุณไม่ทำวันนี้คุณรอไปอีก10ปีปัญหามันจะเกิดถ้าให้คนอายุ50กว่าขึ้นไปเนี่ย Early Retire เขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนสกิลเนี่ยมันยาก
6: คุณผู้ชมคะสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เคยมีแนวคิดในการลดจำนวนคนในระบบราชการแล้วนะคะแต่คำถามคือทำไมเรื่องของงบประมาณบุคลากรในระบบราชการถึงยังคงเพิ่มขึ้นคำตอบก็คือการจ้างข้าราชการ1คนไม่ได้จ้างแค่เรื่องของค่าแรงเงินเดือนเท่านั้นนะคะแต่มีเรื่องของสวัสดิการเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะลองมาดูภาพรวมของงบประมาณก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะงบรายจ่ายประจำปี70ค่ะงบประมาณภาพรวมอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทนะคะถ้าไปดูงบที่จ่ายให้กับบุคลากรนะคะก้อนนี้จะถือว่าเยอะพอสมควรอยู่ที่ประมาณ 800,000 ล้านกว่าบาทนะคะหรือคิดเป็น 22.5% ของงบภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะนี่เป็นเรื่องของเงินเดือนของบุคลากรข้าราชการที่ฟิกซ์อยู่แล้วนะคะแต่คำถามคือทำไมถึงมีงบกลางก้อนนี้ด้วยนะคะงบกลางก้อนนี้อยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าล้านบาทค่ะเป็นงบด้านบุคลากรอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทนะคะคิดเป็น 82.5% ของงบกลางทั้งหมดเลยค่ะซึ่งก้อนนี้แหละค่ะจะเป็นเรื่องของบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่คงที่นะคะนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของงบบุคลากรค่ะที่อยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซึ่งจะเห็นว่าเฉพาะแค่งบบุคลากรของข้าราชการก็เยอะมากจริงๆนะคะและประเด็นที่ถูกวิจารณ์นะคะก็คือค่าใช้จ่ายส่วนที่ซ่อนอยู่ในงบกลางนี่แหละค่ะซึ่งควรจะเป็นเงินสำรองฉุกเฉินแต่ถูกใช้ไปกับรายจ่ายผูกพันด้านบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการที่มันตัดทอนได้ยากสำนักงบประมาณของรัฐสภาหรือว่า PBO มีข้อเสนอให้รัฐบาลควบคุมเงินส่วนนี้ไม่ให้เกิน 35% ภายในปี2575ด้วยค่ะและเป็นที่มาของการสั่งให้สำนักงานกพ.ได้จัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retirement ลดจำนวนของข้าราชการที่มากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะของงานในปัจจุบันนะคะและนี่คือหน้าตาของข้าราชการไทยภาพรวมทั้งประเทศนะคะอยู่ที่ราวๆ 1,700,000 กว่าคนค่ะมากที่สุดเป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นคุณครูนะคะอยู่ที่ประมาณ 440,000 กว่าคนค่ะรองลงมาคือข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่ที่ 400,000 กว่าคนนะคะถัดมาคือทหารตำรวจอยู่ที่ราวๆ 2-300,000 กว่าคนค่ะแน่นอนนะคะคำถามคือการลดจำนวนข้าราชการจะลดส่วนไหนคะแล้วก็จะลดในจำนวนเท่าไหร่และคุ้มไหมกับการลดอัตราของข้าราชการในภาพรวมของประเทศค่ะแม้ว่ารองศาสตราจารย์วสันต์นักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเห็นด้วยกับการศึกษาแผนเกษียณก่อนกำหนดลดจำนวนแต่เพื่อไม่ให้การทำนโยบายเรื่องนี้เสียของนะคะอาจารย์ก็มีข้อเสนอให้ใช้โอกาสนี้ในการเดินหน้าทบทวนแผนยุทธศาสตร์อัตรากำลังคนของภาครัฐเพื่อปฏิรูปวางแผนกำลังคนใหม่ทั้งหมดนะคะให้ทุกหน่วยงานมีจำนวนข้าราชการที่สอดคล้องกับปริมาณจริงค่ะโดยเสนออย่างแรกคือให้กพ.ใช้ข้อมูลของข้าราชการทั้งระบบมาพิจารณาวางแผนอัตรากำลังคนภาครัฐและจะต้องครอบคลุมทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการท้องถิ่นเพื่ออุดช่องว่างปัญหางานล้นคนคนล้นงานค่ะถัดมาคือข้อเสนอที่สำคัญว่าไม่ควรที่จะเหมารวมแนวทางการบังคับใช้เหมือนกันทุกหน่วยงานอย่างเช่นการแก้ปัญหาคนล้นในบางหน่วยงานอาจจะเป็นนโยบายที่เพิ่มปัญหาสำหรับบางหน่วยงานได้นะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขที่กำลังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างหนักด้วยค่ะและข้อเสนอสุดท้ายนะคะคือให้แบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนไม่ทับซ้อนกันค่ะ
7: ถ้าเราจะลดอัตรากำลังรัฐบาลต้องเริ่มต้นจากการพิจารณาให้ใ ให้ละเอียดงานนี้เป็นงานละเอียดนะครับเรายัง

0: ขาดแคลนครูทั้งๆที่ข้าราชการครูเป็นสัดส่วนที่มีกำลังผลมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกส่วนอื่นข้าราชการที่ในกลุ่มที่บริการทางการแพทย์เรามีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรค30บาทรักษาทุกที่ตอนนี้เป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่ข้าราชการในสายบริการทางการแพทย์ทั้งหมอพยาบาลอื่นๆรับภาระกันเราจะลดคนส่วนนี้ด้วยหรือเปล่ามันลดไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาก็ขาดแคลนอยู่แล้วงั้นโดยสรุปคือผมเห็นด้วยกับนโยบายในการลดแต่เราต้องจำแนกให้ดีว่าถ้าเราจะลดเราต้องลดข้าราชการในกลุ่มตำแหน่งชนิดไหนเราต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อย่างจริงจังสักทีว่าภาพรวมของอัตรากำลังภาครัฐของประเทศเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยงานไหนที่มีความจำเป็นงานไหนที่เริ่มหมดความจำเป็นและงานไหนที่อาจจะจำเป็นเพิ่มเติมในอนาคต
1: คงไม่ใช่แค่งบข้าราชการที่ต้องปฏิรูปนะคะงบรายกระทรวงก็จำเป็นต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการติดตามงบจัดกิจกรรมแฮกงบ70นะคะให้ประชาชนร่วมตั้งคำถามกับงบประมาณภายใต้งบรายจ่ายปี70อยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทนั้นถูกใช้ไปกับอะไรบ้างค่ะโดยมีข้อสังเกตหลายกระทรวงเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นงบประมาณด้านความมั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้ที่มีความซ้ำซ้อนกันของภารกิจระหว่างหน่วยงานงบการจัดสรรงบป้องกันไฟป่าที่ควรจะลงให้ถึงภารกิจหลักและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มากขึ้นหรือไม่ค่ะรวมถึงข้อสังเกตไปถึงงบการศึกษาที่ควรมุ่งให้ถึงตัวนักเรียนแต่ส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับบุคลากรและการปรับปรุงอาคารอย่างเช่นห้องพักครูห้องเรียนอัจฉริยะหรือแม้แต่งบกระทรวงแรงงานกับงบพม.ที่มีความซ้ำซ้อนและไม่เพียงพอด้วยนะคะรวมถึงงบประมาณด้านสาธารณสุขถือเป็นก้อนใหญ่ที่เน้นไปที่กำลังคนเช่นเดียวกันรวมถึงประเด็นการใช้งบไปที่บุคลากรแต่ไม่สามารถวัดผลประเมินผลได้จริงอย่างเช่นงบอสมที่มีจำนวนมากแต่ไม่มีความสมดุลและไม่มีตัวชี้วัดที่ทำให้ระบบอสมภาพรวมมีประสิทธิภาพได้นี่ยังไม่นับรวมถึงงบประมาณในการอบรมสัมมนาที่ควรจะแจกแจงรายละเอียดและสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่คุ้มค่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแฮก70หรือข้อมูลข้อสังเกตจากนักวิชาการทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่าปัญหาไม่ได้เกิดกับแค่งบของบุคลากรในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ภาพรวมของงบประมาณรายกระทรวงก็มีปัญหาความซ้ำซ้อนและมีคำถามถึงความคุ้มค่าเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบหรือบรรดาส.ส.เท่านั้นค่ะหน้าที่ของรัฐก็มีความสำคัญจำเป็นที่จะต้องทำระบบของข้อมูลงบประมาณให้เข้าถึงได้และทำให้ประชาชนทั่วไปก็สามารถตรวจสอบและรับรู้เรื่องของการใช้งบประมาณแผ่นดินได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้านะครับกรณีที่ดินป่าปากเตรียมที่ระนองครับวันนี้เจ้าหน้าที่ของอุทยานแหลมสนนะครับเข้าไปแจ้งความกับตำรวจปทส.ครับขอให้เพิกถอนที่ดิน3แปลงด้วยกันครับเป็นที่ดินนส3กนะครับซึ่งออกทับแนวเขตอุทยาน78ไร่ครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานครับนำหลักฐานการออกเอกสารสิทธิ์ทับแนวเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนที่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะครับมอบให้กับผู้บังคับการบก.ปทส.เพื่อดำเนินคดีและเพิกถอนครับจากภาพเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าที่ดิน3แปลงเนื้อที่66ไร่มีการอ้างสิทธิ์ถือครองนส3กเลขที่915 916และ917ครับซึ่ง3แปลงนี้อยู่ใกล้กับแนวชายหาดนะครับและอีก12ไร่ที่ไม่พบเอกสารสิทธิ์ครับแต่พบร่องรอยการบุกรุกทับซ้อนอยู่ในแนวเขตที่ดินของอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะครับและบางแปลงไม่พบร่องรอยทำกินก่อนปี2537ครับ
4: เราจะดำเนินคดีไปเพื่อที่จะขอให้มีการขยายผลอีก26แปลงซึ่งเราได้มีการทำเอกสารหลักฐานไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งก็จะขอให้พนักงานสอบสวนได้ใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนในการเรียกเอกสารเรียกบุคคลหรือเรียกพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าจะได้ใช้อำนาจพนักงานสอบสวนในการที่จะสืบสวนสอบสวนขยายผลได้เพิ่มเติม
3: ข้อมูลการแปรภาพถ่ายทางอากาศของกรมอุทยานครับเจอเบาะแสสำคัญนะครับว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์นส3กบวมหรือเพิ่มขึ้นจากสค1เดิมจำนวนหลายไร่ครับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลครับเช่นนส3กเลขที่915เดิมเนี่ยอ้างสิทธิ์สค1พื้นที่6ไร่ครับแต่เมื่อรังวัดเพื่อออกนส3กเพิ่มขึ้นเป็น45ไร่ส่วนแปลงเลขที่916อ้างว่ามีสค1แต่เมื่อตรวจสอบแล้วกลับไม่ปรากฏข้อมูลทำกินจริง และพบพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก8ไร่เป็น57ไร่ครับส่วนนส3กเลขที่917พบว่าสค1เดิมครอบคลุมพื้นที่แค่1ไร่ครับแต่ระหว่างการนำมาขอออกเป็นนส3กแบ่งออกเป็น7แปลงแล้วก็เพิ่มพื้นที่จาก1ไร่เป็น50ไร่ครับ
2: ขณะที่การบุกรุกเพิ่มเติมนอกเขตเอกสารสิทธิ์12ไร่ค่ะพบว่าเป็นการปลูกปาล์มน้ำมันยางพาราหมากมะพร้าวแต่ไม่พบผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่ายังไม่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้บก.ปทส.ขยายผลตรวจสอบพื้นที่อีก26แปลงพร้อมดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนความคืบหน้าภาพรวมการดำเนินคดีกรณีป่าปากเตรียมในแนวพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ค่ะพบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนกระดานี้105แปลงค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณไพฑูรย์ครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้ครับเริ่มมาที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเอเชียนเกมครับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันครับว่าจะไม่มีการตัดงบไม่มีการลดจำนวนนักกีฬาไทยที่จะส่งไปแข่งจำนวน690คนจาก43ชนิดกีฬาโดยใช้งบประมาณ137ล้านบาทสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งนักกีฬาไปแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมซึ่งผลการหารือครับได้ข้อสรุปร่วมกันว่าทางกระทรวงจะไม่มีการตัดงบไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยหากว่านักกีฬาเหล่านี้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันอนุมัติส่งนักกีฬาไทยครับทั้งหมด690คนจาก43ชนิดกีฬาภายใต้งบประมาณ137ล้านบาทแต่ตอนนี้ครับยังขาดงบส่งนักกีฬาอีกประมาณ6ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้ครับจะให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการหามาเพิ่มเติมครับ
1: โดยหลักเกณฑ์ทุกอย่างก็เป็นที่มาว่าเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬาในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบต่างๆของเกณฑ์ที่สมาพันธ์แล้วก็ทางโอลิมปิกได้กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วมีสิทธิ์ไปแข่งขันในเอเชียนเกมในทุกสมาคมจะได้รับการส่งครบถ้วนตามที่เราได้คุยกันไว้เบื้องต้นทั้งเรื่องที่พักทั้งเรื่องเบี้ยเลี้ยงได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่เคยพูดคุยไว้ทั้งหมดไม่มีการตัดแล้วก็ยังหาเพิ่มให้อีกครับในวันนี้อีก3สมาคมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพิ่ม
2: กรรมการโอลิมปิกก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับกองทุนด้วยนะครับก็ตั้งไว้15เหรียญทองนะครับสำหรับความพร้อมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ส่ง entry form by nameไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อกี้ก็คือ690คนนะครับแล้วก็ในวันที่20มกราคมนี้นะครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกการกีฬาสมาคมกีฬาทั้ง43สมาคมนะครับจะเข้ามาประชุมร่วมกันที่คณะกรรมการโอลิมปิกนะครับคือจะพูดคุยกันในรายละเอียดกำหนดการเดินทางนะครับเรื่องที่พักเรื่องรายละเอียดต่างๆของสมาคมนะครับก็จะพูดคุยกันในวันที่20อีกครั้งนึงนะครับ
0: นอกจากทัพและกีฬาไทย690คนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยใช้งบประมาณส่งแข่งขันแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งชนิดกีฬาก็คือพาเดลซึ่งเป็นกีฬาน้องใหม่ที่บรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกโดยสมาคมครับจะเป็นผู้ออกเงินส่งนักกีฬาไปแข่งขันเองอีกจำนวน4คนส่งผลให้เอเชียนเกมครั้งนี้ครับมีนักกีฬาไทยไปแข่งขันทั้งหมด694คนจาก44ชนิดกีฬาสำหรับเป้าหมายครับเหรียญทองที่ตั้งเอาไว้อยู่ที่15เหรียญทองขณะที่ผลงานในเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงจบอันดับ8ในตารางเหรียญรวมครับและเป็นอันดับ1ของอาเซียนครับต่อที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกกันบ้างครับเกมบิ๊กแมตช์รอบตัดเชือกระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนส่อแววเดือดตั้งแต่ยังไม่เริ่มครับเมื่ออดีตนายกแดนกระทิงดุถูกตราหน้าแสดงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติหลังกล่าวหาทีมคู่แข่งเต็มไปด้วยนักเตะสายเลือดอื่นครับประเด็นเรื่องนี้ครับถูกจุดขึ้นจากบทความที่เขียนโดยมาเรโนราคอยอดีตนายกรัฐมนตรีของสเปนที่แสดงความเห็นก่อนเกมที่ทั้งสองชาติจะดวลกันในเวลาตีสองของคืนวันอังคารเข้าเช้าวันพุธตามเวลาประเทศไทยโดยชี้ว่าแม้ฝรั่งเศสจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นแชมป์โลก2สมัยรวมถึงเป็นรองแชมป์เก่าแต่พวกเขากลับไม่มีนักเตะฝรั่งเศสแท้ๆเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นครับทำให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างหนักจากภาคการเมืองของฝรั่งเศสทั้งโรรองนูเนสครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ชี้ว่าความเห็นของราคอยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ชิ่นเดียวกับทางด้านของโอลิเวียโฟผู้นำพรรคสังคมนิยมที่ตอบโต้ว่าฝรั่งเศสไม่ใช่ประเทศที่แบ่งแยกคนตามเชื้อชาติสีผิวหรือศาสนาแต่เป็นชาติที่รวบรวมผู้คนภายใต้คติพจน์ของระบบสาธารณรัฐซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพวกเหยียดเชื้อชาตินอกจากนี้ครับยังมีบางส่วนเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลของฝรั่งเศสดำเนินคดีทางกฎหมาย ขณะที่ภาคการเมืองของสเปนเองครับก็มีหลายส่วนที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของราคอยทั้งโคเซ่มานูเอลอาบาเรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงเปโดซานเชสนายกคนปัจจุบันครับที่กล่าวหาอดีตนายกเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติซึ่งนี่ครับถือเป็นครั้งที่2แล้วที่ทีมชาติฝรั่งเศสเจอปัญหาการเมืองข้ามชาติระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับเกิดขึ้นหลังเกมที่ฝรั่งเศสเอาชนะปารากวัยในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งที่มาก็มาจากเซเลสเต้อามาริยาครับสมาชิกวุฒิสภาของปารากวัยได้โพสต์ข้อความเชิงเหยียดเชื้อชาติด้วยถ้อยคำรุนแรงใส่คีเลนเอ็มบัปเป้ศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสจนทำให้เอ็มบัปเป้เองครับออกมาโจมตีอามาริยาว่าเป็นพวกเหยียดผิวสร้างภาพลักษณ์เลวร้ายให้กับคนปารากวัยส่งผลให้อามาริยาโดนทัวร์ลงครับจากแฟนบอลทั่วโลกซึ่งในเวลาต่อมาเธออ้างว่าโซเชียลมีเดียของเธอนั้นถูกแฮกและไม่ขอแสดงความรับผิดชอบใดๆกับข้อความที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับสำหรับบอลโลกรอบรองชนะเลิศปีนี้ครับก็ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ทีม4อันดับแรกของโลกครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้พร้อมกันหมดนับตั้งแต่มีการจัดแรงกิ้งเป็นครั้งแรกในปี1993ครับคุณเจษดาคุณมนวิสาครับ
3: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
4: ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7ค่ะเปิดเผยผลสอบโรงพยาบาลมหาสารคามนะคะหลังจากถูกร้องเรียนเรื่องการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์โดยพบว่ามีการบริหารงบประมาณที่ไม่เหมาะสมล่าสุดสั่งให้ชะลอโครงการปรับปรุงการก่อสร้างใหม่เอาไว้ก่อนให้เร่งชำระหนี้แล้วก็ไปจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยค่ะโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคามที่อยู่ระหว่างการรีโนเวทภายในและภายนอกและแผนการสร้างอาคารศูนย์เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง12ชั้นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า663ล้านบาทค่ะโครงการนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินการต่อส่วนโครงการอื่นๆทางผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7มีคำสั่งให้โรงพยาบาลชะลอและงดการทำสัญญาปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติมออกไปก่อนนะคะเพื่อนำงบประมาณไปชำระหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่คงค้างอยู่และเร่งจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอบริการคนไข้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7เปิดเผยกับว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายบริหารและบุคลากรที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทุกแผนกให้ข้อมูลตรงกันบอกว่ายาและเวชภัณฑ์ขาดแคลนมาตั้งแต่ปี2567โรงพยาบาลติดค้างค่ายาจำนวนมากสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเงินบำรุงติดลบมีการนำเงินไปก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดยเฉพาะห้องประชุมค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดลำดับความสำคัญเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสมค่ะ
5: ทำไมโรงพยาบาลจึงมีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อความสวยงามนะครับหลายงานนะครับหลายงานก็เลยให้ทางหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยได้ชี้แจงว่าเอาแล้วพวกนี้ใช้เงินอะไรและทำอย่างไรก็คือว่าการจ้างปรับปรุงสถานที่เนี่ยเมื่อผู้รับเหมาส่งงวดงานเสร็จปั๊บเนี่ยทางโรงพยาบาลจะชำระเลยแต่ในขณะที่ค่ายาค้างชำระจนว่าง่ายๆก็คือว่าเกิดผลกระทบกับทั้งแพทย
6: ์
5: นะครับผู้สั่งจ่ายนะครับแล้วก็ทางคนไข้ที่ไม่ได้รับยา
4: เบื้องต้นผู้ตรวจสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งทีมนิติกรตรวจสอบงบประมาณรายรับรายจ่ายทั้งเงินบำรุงและกระแสเงินสดค่ะว่าติดลบหรือว่ายังเหลือเงินเพื่อใช้ชำระค่ายาที่ค้างจ่ายและนำไปจัดซื้อยาล็อตใหม่หรือไม่ถ้าผลการตรวจสอบพบว่าเงินติดลบจะเสนอต่อไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำงบกลางมาแก้ปัญหาให้กับโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ

0: ข่าวต่อไปนี้ฟังให้ดีครับทั้งข้าราชการและคนที่อยู่ในครอบครัวข้าราชการนะครับตอนนี้เขาเตรียมออกกฎหมายใหม่ครับให้สิทธิ์ในการเลือกนะครับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลครับสำหรับข้าราชการคนนั้นจะเลือกได้ว่าจะให้สิทธิ์กับใครหมายถึงบุคคลในครอบครัวหรือจะไม่ให้สิทธิ์กับใครในกฎหมายใหม่ที่กำลังร่างอยู่นี้เลือกได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เขาจะต้องยกร่างกฎหมายมาก็คือเรื่องของระบบในการสกัดกั้นการทุจริตการเบิกจ่ายยาครับทั่วประเทศไทยเนี่ยมีธุรกรรมในการเบิกจ่ายยา35ล้านธุรกรรมนะครับแต่ทั้งประเทศมีเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ35ล้านธุรกรรมอยู่แค่6คนครับตลอด10ปีที่ผ่านมาครับยอดเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและครอบครัวข้าราชการในระบบกรมบัญชีกลาง5ล้านคนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในปีงบ 67-68 ทะลุ 100,000 ล้านบาทครับและในปีงบประมาณ 70 สำนักงบประมาณเนี่ยต้องจัดสรรงบส่วนนี้มากกว่า 94,000 ล้านบาทครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่ารัฐบาลกำลังเตรียมแผนปฏิรูปรายจ่ายประจำภาครัฐที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกเป็นประธานครับโดยมีกรมบัญชีกลางเป็นผู้แทนในคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งมีเป้าหมายในการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบเพื่อลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัวครับ
1: ผมว่าคงต้องมีการปฏิรูปทั้งระบบแหละครับทั้งในเรื่องของแต่แน่นอนนะครับสวัสดิการเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าความการรั่วไหลต่างๆเนี่ยที่เราต้องพยายามปิดจุดอ่อนในส่วนนี้
2: อธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่ากรมอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นพรด.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจนถึงวันที่8สิงหาคมค่ะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อป้องกันกรณีการทุจริตเบิกจ่ายยาเนื่องจากปริมาณธุรกรรมเบิกจ่ายยาเฉลี่ยปีละ35ล้านธุรกรรมแต่ว่ามีข้าราชการทำหน้าที่ตรวจสอบทั่วประเทศเพียง6คนและกฎหมายใหม่ก็ยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่รับผิดชอบค่ะถ้าบุคคลในครอบครัวทุจริตเบิกจ่ายยาจึงเปิดทางให้ข้าราชการสามารถให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลค่ะ
3: ข้าราชการกับบุคคลในครอบครัวก็ท็อปอัพก็โอนมาสิทธิ์นี้แต่ถ้าเกิดถูกถอนสิทธิ์ไหมถูกถอนสิทธิ์ไปเนี่ยเขากลับไปบัตรทองได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของสิทธิ์ซึ่งเป็นข้าราชการหรือข้าราชการเนี่ยค่ะต้องการที่จะบอกว่าคนนี้ให้คนนี้ไม่ให้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เลือกแล้วเลือกเลยนะคะไม่ใช่เข้าออกนะคะ
0: ส่วนแนวคิดการใช้ระบบประกันสุขภาพเอกชนมาใช้ในระบบราชการอธิบดีกรมบัญชีกลางครับบอกว่ากระทรวงการคลังเคยศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็พบว่าเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติครับเพราะระบบสวัสดิการข้าราชการเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตายแตกต่างจากระบบการจ่ายสินไหมประกันครับแต่อาจจะพิจารณาใช้กับข้าราชการใหม่ในรูปแบบแพ็กเกจสวัสดิการนะครับอันนี้เป็นแนวคิดนอกจากนี้ครับกรมบัญชีกลางเนี่ยยังเตรียมออกแนวปฏิบัติให้สถานพยาบาลจ่ายยาที่ผลิตในประเทศก่อนยานำเข้าสำหรับโรคทั่วไปเนื่องจากราคายานอกเนี่ยแพงกว่ายาไทย10เท่านะครับรวมถึงขอความร่วมมือส่วนราชการงดการเสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุมเป็นการขอความร่วมมือนะครับงดการเสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุมที่มีรสชาติหวานมันครับเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD หลังพบรายการเบิกจ่ายประเภทลดความดันเบาหวานเพิ่มขึ้นครับ
2: มีคำเตือนให้29จังหวัดค่ะเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธีรวรรณ มิลินทสุดค่ะ
4: สวัสดีค่ะ ในระยะ 2-3 วันนี้กรมอุตุมีประกาศแจ้งเตือนให้ต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงนะคะทั้งในบริเวณทะเลอันดามันรวมไปถึงอ่าวไทยตอนบนนะคะนอกจากนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยค่ะในพื้นที่ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะรวมไปถึงทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางและก็บริเวณภาคตะวันออกนะคะซึ่งจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนกระทั่งถึงวันพุธที่15กรกฎาคมนี้ค่ะสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากร่องมรสุมนะคะซึ่งพาดผ่านจากบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและก็ลาวตอนบนค่ะในส่วนของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยวันนี้เริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงทำให้ในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่มาดูพื้นที่เสี่ยงนะคะสีแดงจังหวัดเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนนี้เริ่มจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดนครพนมภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นฝนตกหนักได้แก่พื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงสีแดงนั้นก็จะลดลงโดยยังมีฝนตกหนักมากที่ภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองหรือว่าฝนตกหนักนั้นในวันพรุ่งนี้จะเพิ่มขึ้นนะคะได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้
2: วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทราแกนแอสเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทนจัดขึ้นระหว่างวันที่13-14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมนิวเคลียร์แห่งทศวรรษ

0: ปัตที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆนิทรรศการ Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์และความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนิทรรศการ Sustainable Ecosystem จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิต Plasma Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 ได้มากกว่า 95% ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการ Advanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเชียม177 PSMA INT ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยนิทรรศการ Engineering Excellence for Nuclear Safety จัดแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสทน.ด้วยนิทรรศการ Clean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตนิทรรศการ Smart Agri-Food Solution นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาและความสำเร็จตลอด20ปีของสทน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 น.เสด็จออกณ วังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพานิสกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสภาสถาบันพระบรมราชชนกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลและการสาธารณสุขโดยทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอสแห่งสหประชาชาติ

นี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวได้ทำประโยชน์

0: เส้นชาติได้นะคะนั้นอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อมันรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยา

0: เราก็อาจจะไปจุดของการแก้ปัญหาไม่ได้กฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัยหรือเปล่าต้องปรับอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่นะมีช่องโหว่ช่องว่างให้เกิดการเรียกรับเงินหรือคอร์รัปชันหรือไม่นะทั้งหมดทั้งปวงนี้คือต้นเหตุของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้อยู่ในรายการกับเราสองท่านนะคะท่านแรกอยู่ในห้องส่งกับดิฉันอาจารย์พิชยะจันทรานุวัฒน์เป็นนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารสวัสดีค่ะอาจารย์คะและท่านที่สองมาทางสายนะคะคุณสุริยชัยระวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณกรุณาท่านอาจารย์พิยะครับ
0: ค่ะขออนุญาตสอบถามท่านผอ.เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ณขณะนี้ก่อนนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่ตอนนี้อยู่ที่28ใช่ไหมคะ
1: ครับก็ยังคงอยู่ที่28ครับผู้บาดเจ็บก็72คนครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่ของผู้บาดเจ็บนี่คือเกิดจากแผลไฟไหม้ใช่ไหมฮะ
1: ครับก็มีจากการโดนความร้อนกับไฟไหม้ซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ที่ตอนนี้ที่เป็นเคสแดงที่สาหัสเนี่ยก็จะมีการสูดพิษจากควันไฟเข้าไปครับ
0: ค่ะค่ะสาเหตุนี่เราพอจะระบุได้อย่างเป็นทางการหรือยังคะว่ามันเกิดจากอะไร
1: ก็ในเบื้องต้นก็อย่างที่สอบถามพยานนะครับพยานต้องเห็นว่ายืนยันว่ามีไฟฟ้าช็อตรัดวงจรมีการช็อตที่ตู้ไฟด้านข้างกับเครื่องดนตรี
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีการติดต่อลูกหลานในสาเหตุของตัวการที่เกิดเหตุและเกิดความเสียหายค่อนข้างมากเนี่ยเพราะมันก็เกิดจากตัวเชื้อเพลิงชนิดเชื้อเพลิงที่มีการติดไฟได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากตัวสภาพหน้าตัวอาคารที่หลังจากที่เข้าไปตรวจสอบจากเพลิงสงบแล้วเนี่ยได้พบว่าเป็นวัสดุที่จะต้องอยู่บริเวณไอ้ตัวฝ้านะครับฝ้าตัวชายคาเนี่ยก็คือมันมีการถูกเผาไหม้ตัววัสดุที่กันเสียงด้วยและมีวัสดุที่มีห้อยสำหรับตกแต่งร้านเลยทำให้มีการลุกลามและขยายไปทางร้านอย่างรวดเร็วพอขยายไปทางร้านรวดเร็วเนี่ยมันก็เลยทำให้มีทั้งกลุ่มควันแล้วก็ประกอบกับเชื้อเพลิงนี่น่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่มันคายไอของเชื้อเพลิงออกมาจำนวนมากแล้วก็จึงทำให้เกิดของการสะสมของตัวไอเชื้อเพลิงที่มาอยู่ในควันไฟเนี่ยนะครับอัดแน่นอยู่ในพื้นที่ที่ในร้านเนี่ยแล้วพอประชาชนที่วิ่งหนีเปิดประตูปุ๊บก็ทำให้ตัวอากาศออกซิเจนเนี่ยเข้ามันก็เลยเกิดพฤติกรรมที่ตัวความหนาแน่นของเชื้อเพลิงเนี่ยกับความร้อนที่มีอยู่เนี่ยวิ่งเข้าไปหาออกซิเจนก็พุ่งออกมานอกร้านนะครับก็ทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นครับกับความเสียหาย
0: ขอกลับไปที่ประเด็นไฟฟ้าลัดวงจรนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันจะเป็นคำกว้างๆที่บางทีเราอาจจะไม่เห็นรายละเอียดว่ามันคืออะไรเข้าใจว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่าขอถามนิดหนึ่งว่าทราบว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุเนี่ยมีการเข้าไปตรวจของเจ้าหน้าที่จากกทม.นะฮะปกติเวลาเขาตรวจความเรียบร้อยของอาคารอะไรพวกนี้เขาดูพวกคุณภาพหรือสภาพสายไฟหรืออะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าคะเพื่อที่จะดูว่าโอกาสของการลัดวงจรหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นได้อะค่ะ
1: เพราะถ้าเวลาไปตรวจเนี่ยครับก็จะตรวจเรื่องของ อุปกรณ์นะครับที่มีการติดตั้งในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าไปใช้บริการว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไหมอย่างเช่นมีทางมีประตูหนีไฟไหมมีไฟฟ้าฉุกเฉินไหมเวลาไฟดับตัวไฟฟ้าฉุกเฉินต้องทำงานนะเพื่อจะเปิดและจะมีความสว่างให้กับประชาชนเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนในการที่จะเคลื่อนย้ายออกจากนอกอาคารนะครับหรือมีป้ายสัญญาณในการบอกเส้นทางที่จะไปสู่ประตูฉุกเฉินรวมทั้งมีต้องดูกำหนดเรื่องของมีอุปกรณ์เช่นถังดับเพลิงหรือไม่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการตรวจสอบโดยกายภาพแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยแต่การที่ลงลึกถึงเรื่องการตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสายไฟเนี่ยไม่ได้มีการลงลึกขนาดนั้นครับ
0: ค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่ามันอาจจะเกิดจากสภาพสายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุดอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยเวลาเราจะ

0: ไปตรวจสถานบริการหรือว่าร้านอาหารลักษณะนี้เนี่ยคือเข้าใจว่าท่านไม่ได้อยู่ในแผนกนี้แต่ว่าพอจะให้ความรู้ได้ไหมคะว่าหลังจากนี้เนี่ยวิธีการตรวจสอบลักษณะของผู้ที่ประกอบการร้านอาหารแบบนี้มันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นไหมคะ
1: ครับก็โดยปกตินะครับก็ถ้าอย่างนี้ก็คงต้องมีการบูรณาการร่วมกับเจ้าที่ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้านะครับก็ไปช่วยตรวจสอบเรื่องของระบบโดยเฉพาะของตัวเบรกเกอร์การใช้อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงแล้วก็ตัวการตั้งวางสิ่งของหรือวัสดุที่ใกล้กับตัวปลั๊กไฟก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งเพราะว่ามันก็จะเท่ากับว่าถ้ามีการช็อตเบรกเกอร์ติดขึ้นแล้วไฟที่มันมีค้างมีติดลุกติดกันมานิดหน่อยมีก็มีทางดับเพลิงก็สามารถที่จะดำเนินการที่จะดับไฟได้ทันหลักๆนี่ผมอยากจะเสริมเนี่ยครับว่าที่คุยกันเนี่ยทางท่านผู้ว่าก็สั่งการนะครับว่าให้ไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ดูแล้วดูทั้งกฎหมายดูทั้งเรื่องของตัวที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับเพื่อที่ปรับอย่างตัวของกรณีของร้านเนี่ยครับก็มีปัจจัยเสี่ยงก็เรื่องของการจัดตั้งโต๊ะที่มีความถี่มากแล้วก็ชิดมากทางเดินของประชาชนที่จะต้องเดินออกมาสู่เส้นทางที่จะเป็นประตูทางเข้าออกเนี่ยก็จะเมื่อเกิดเหตุก็เกิดความก็เกิดลำบากนะครับเพราะว่ามันไปกีดขวางทำให้การที่จะออกไปสู่ประตูเนี่ยได้ล่าช้าลงส่วนในเรื่องของนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของตัววัสดุตกแต่งนะครับนอกจากตัวอาคารที่กำหนดให้เป็นวัสดุทนไฟแล้วเนี่ยในการตกแต่งร้านเนี่ยมันเราก็เจอหลายครั้งแม้แต่ที่เหตุสลดหลายครั้งในที่เราเจอนะครับก็จะเกิดจากเรื่องของการกิจกรรมนะครับมีการตกแต่งแล้วเอาพวกที่เป็นเชื้อไฟที่ติดไฟได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมาใช้
0: ค่ะ
1: เช่นมีการฉีดโฟมแล้วก็มีการจุดพลุอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ก็ควรจะต้องมีการผู้ประกอบการต้องตระหนักนะครับว่าไอ้กิจกรรมที่เกี่ยวกับที่จะทำให้มีไฟมีความร้อนนะครับหรือมีน้ำวัสดุที่มันจะติดไฟได้ง่ายหรือเช่นลูกโป่งสวัสดิ์อะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะต้องมีการหลีกเลี่ยงรวมทั้งสเปรย์ด้วย
0: ค่ะ
1: ถ้าตัวนี้มันจะช่วยได้ลดได้ครับสองก็คือจะต้องมีการทบทวนเรื่องจำนวนของนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ไปใช้บริการเนี่ยความหนาแน่นเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนให้มีความเหมาะสมนะครับว่าสามารถที่จะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็สามารถที่จะอพยพประชาชนได
0: ้ค่ะค่ะ
1: แล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยก็จะคงก็จะเอาเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับของแรงงานเนี่ยนะครับที่เอามากำหนดให้กับจะต้องมีการอบรมเรื่องการดับเพลิงนะครับดับเพลิงเริ่มต้นและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของสถานประกอบการต่างๆเพื่อที่จะเป็นผู้ที่จะเข้าไปทำการป้องกันหรือว่าระงับหรือว่าเป็นผู้ที่จะเป็นเจ้าที่นำพาทางประชาชนที่เข้าใช้บริการออกมาในที่ปลอดภัยได
0: ้ก็จะเป็นมาตรการ
1: จะเป็นประเด็นนั้นครับใช่ครับก็จะเป็นเรื่องที่เราก็
0: กำลังทำอยู
1: ่ต่อไปต้องดำเนินการใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: ครับครับขอบคุณนะครับ
0: ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.นะคะอาจารย์คะมันแก้ปัญหาได้ไหมคะถ้าเกิดเราทำอย่างที่กทม.บอกว่ากำลังจะทำจริงๆแล้วปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนคะ
2: ปัญหาจริงๆผมคิดว่าอยู่ที่ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ตัวประชาชนเองผู้ประกอบการเองซึ่งผมไม่แน่ใจว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าว่าพื้นที่ในสถานที่ที่เข้าไปอ่ะมันมีพวกโฟมพลาสติกที่ว่าเชื้อไฟเมื่อกี้เนี่ยไอ้อันไหนที่มันอันตราย
0: ค่ะ
2: นะซึ่งจริงๆในผับบางทีก็มืดนะครับมันก็อาจจะมองไม่เห็นนะมันจะเห็นตอนกลางวัน
0: อย่างนี้อาจารย์คิดว่าคนจำนวนไม่มากที่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือโรงเบียร์นราธิวาสเนี่ยมันไม่ใช่สถานบริการ
2: ครับ
0: มันคือร้านอาหารที่มีดนตรี
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คือถ้าเกิดเป็นสถานบริการเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจ

0: จะไม่ต้องไปสังเกตดูว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นโฟมติดไฟหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายมีบอกเลยว่าคุณจะต้องทำให้รอบคอบที่สุดคือมันใช้กฎหมายคนละตัวปัญหามันอาจจะอยู่ที่ว่าตอนนี้เรามีสถานที่แบบนี้จำนวนมากซึ่งไม่เข้าข่ายการที่จะต้องไปทำให้มันมีความเข้มงวดเหมือนสถานบันเทิงหรือสถานบริการใช่ไหม
1: ครับใช่ครับจริงๆแล้วบริบทของบ้านเมืองเราเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับเราธรรมชาติที่เราใช้อาคารหรืออยู่ในประเทศตรงนี้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันอาจจะไม่สอดคล้องกับตัวกฎหมายที่มีอยู
0: ่
1: เช่นเรื่องกฎหมายของเรื่องโซนิ่งนะครับเป็นพรบสถานบริการซึ่งก็มีการกำหนดเรื่องโซนิ่งซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งนะดูเหมือนดีนะครับแล้วก็กฎหมายกู้อาคารก็มีการออกมาเกี่ยวกับเรื่องมาตรการความปลอดภัยซึ่งก็ดูเหมือนดีแต่ว่า2ตัวนี้เวลามันเอามาใช้ด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่ามันจะไม่เข้ากันนะครับด้วยที่ว่าข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้เข้มงวดพอสมควรนะครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวกฎหมายโซนิ่งเนี่ยมันกลับกลายเป็นเฉพาะจุดนะอย่างในกรุงเทพก็มีอยู่ไม่กี่แห่งนะในต่างจังหวัดก็อาจจะไม่มีเลยบางจังหวัดก็มีเช่นอาจจะเป็นพัทยาอย่างครั้งที่แล้ว Mountain Bee เนี่ยทางสมาคมเราก็ได้เลสประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่าเด็กแถวที่อยู่ตรงสัตหีบ Mountain Bee จะขับรถมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกัน40 50โลมาเที่ยวที่พัทยาก็คงไม่ใช่ในโซนนั้นมันก็มีเด็กวัยรุ่นมีคนที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจน
0: ะ
1: ซึ่งผมมองว่าไอ้เรื่องโซนิ่งเนี่ยมันควรที่มีการกำหนดเหมือนกับผังเมืองนะฮะซึ่งจะต้องมีการกำหนดไประยะตามบริบทของการพัฒนา
0: เมื่อกี้เห็นท่านผู้ว่ากทม.อาจารย์ชาติชาติพูดคือจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้นะอันนี้ยอมรับตรงๆเลยอาจารย์คือเพิ่งมาอ่านข้อมูลแล้วเพิ่งจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีพรบ.สถานบริการพุทธศักราช2505แล้วก็มีกฎหมายลูกที่กำหนดว่าในกรุงเทพเนี่ยจะมี3จุดเท่านั้นที่มีสถานบริการได้สถานบริการคือผับบาร
1: ์
0: นะก็คือแถวๆพัดพงเพชรบุรีตัดใหม่กับรัชดาพิเศษที่เหลือเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ
1: ์
0: ตั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์เพราะฉะนั้นที่เราเห็นทั่วไปก็คือร้านอาหารกึ่งผับซึ่งขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่ว่ามีดนตรีแล้วก็ไม่ต้องทำตามมาตรฐานของสถานบริการมันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
1: ใช่ก็คือเขาไปขออนุญาตก็ไม่ได้เพราะเป็นสถานบริการไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องอยู่ในโซนนิ่งของเขา
0: ค่ะ
1: นะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่ากฎหมายเราตอนนี้มันมีห้องอาหารกับสถานบริการแค่นั้นเอง
0: สองอย่าง
1: ใช่ตอนนี้ของเรามีร้านอาหารที่มีดนตรีคล้ายๆสถานบริการอยู่ตรงกลาง
0: ค่ะ
1: นะซึ่งเราก็ยังไม่มีกฎหมายหรือมามาตรการความปลอดภัยเฉพาะตรงนี้นะถ้าตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เพราะอย่างที่คุณกรุณาบอกว่ามันกระจายไปทั่วประเทศหมดเลยทุกหย่อมหญ้ามันมีร้านอาหารคล้ายๆมีดนตรีมีลักษณะเหมือนกับสถานบันเทิงเนี่ยนะครับก็น่าจะถ้ามองในบริบทนะฮะถ้าเกิดเราไม่แก้เรื่องโซนนิ่งตรงนั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องสถานบริการจริงๆแต่ถ้าจะมาทำให้มันปลอดภัยขึ้นเนี่ยก็คือกลุ่มร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีนะแล้วก็เปิดถึงเที่ยงคืนเพราะร้านอาหารโดยทั่วไปมันก็สี่ทุ่มก็ปิดกันหมดแล
0: ้
1: วแต่ถ้าเปิดถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราอาจจะกำหนดนิยามการใช้สอยอีกประเภทหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปกำหนดมาตรการความปลอดภัยให้เขา
0: ก็คือให้เข้มกว่าร้านอาหารแต่ไม่ต้องเข้มขนาดสถาน
1: บริการใช่ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นทางออกอันนึงนะถ้าทางโยธาธิการกรมโยธาธิการหรือว่ากรมการปกครองที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นด้วยนะฮะมันก็ควรจะเดินไปหรือไม่ก็ต้องไปแก้เรื่องกฎหมายโซนิ่งก็คือกฎหมายโซนิ่งมันก็ต้องมีผมคิดว่าในทุกอำเภอหรือทุกเขตมันก็ควรที่จะมีอย่างน้อยสักแห่ง2แห่งเพราะมันก็มีเด็กวัยรุ่นที่ก็ต้องการไปพักผ่อนทีนี้ถ้าเราจะรู้เข้าใจปัญหาเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยกำหนดโซนิ่งเพราะอะไร
0: เขากำหนดเพราะอะไรคะอาจารย์นะ
1: มันก็คงเป็นเรื่องของการดูแลการกำกับดูแลนะครับ อาจจะเป็นเรื่องของภารกิจของตำรวจใช่ไหมครับว่าต้องดูแลในเขตตรงนี้ท้องถิ่นนี้เรื่องยาเสพติดเรื่องเด็กวัยรุ่นเรื่องจะเริ่มอะไรอ่ะ
0: จะได้แบบว่าโฟกัสพื้นที่ได้
1: ใช่ผมคิดว่าเป็นประเภทนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานบริการที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่เราเกิดไฟไหม้มาเนี่ยไม่ว่าซานติก้าไม่ว่าเมาท์เทนบีหรือว่าตัวโรงเบียเนี่ยผมว่ามันคือสถานบริการเนี่ย
0: ใช
1: ่ไหมฮะ
0: ดูลักษณะแล้วมันก็คือสถานบริการ
1: ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เป็นนิยามเมื่อปี2509ที่ออกพรบเรื่องของโซนดิ้งมาว่าเรื่องอิทธิพลเรื่องการพนันเรื่องของอะไรที่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าดึงพรบสารบริการเนี่ยแล้วออกกฎกระทรวงอีกชักหรือปรับปรุงเรื่องโซนนิ่งเนี่ยให้มันมีการปรับปรุงทุกสามปีให้สอดคล้องกับบริบทนะครับว่าโซนนั้นโซนนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่าเรื่องของโซนนิ่งผมเข้าใจว่าไม่อยากให้มาทำเสียงอึกทึกในเมืองในชุมชนที่หนาแน่น อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งในยุคนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราจะตอบโจทย์ก็คือว่าเราก็จะต้องรู้ปัญหาที่ตอนนั้นเขาทำมาแล้วก็ปัญหาปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็เราก็หาโซลูชันนะครับอันที่หนึ่งที่แนะนำก็คือก็แก้ปัญหาเรื่องของกำหนดโซนนิ่งใหม่แล้วมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทอันที่สองถ้าไม่ทำวิธีนั้นก็คือก็ต้องออกกฎกระทรวงร้านอาหารกึ่งสถานบริการคล้ายๆแบบเนี้ย
0: ให้
1: เป็นการเฉพาะไปเลย
0: คือถ้าเกิดเรากำหนดโซนนิ่งแล้วสมมุตินะสมมุติว่าลาดพร้าวเนี่ยได้รับการจัดให้เป็นเขตหรือว่าพื้นที่ที่มีสถานบริการได้แปลว่าสิ่งที่เราเห็นนะหรือว่าที่มีอยู่เนี่ยมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยมันจะดีขึ้นกว่านี้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะอยู่ใต้กฎหมายสถานบริการ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือตอนนี้มันเข้าไปเป็นประเภทแบบร้านอาหารซึ่งกฎกระทรวงหรือกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยมันมีน้อยมากเลยถ้าเป็นสถานที่เล็กๆเพราะสถานบริการส่วนใหญ่มันก็200 300 400ตารางเมตรก็ประมาณนี้มันก็จุคนหนาแน่นได้อยู่แล้วเป็นร้อยๆคนนะอันนี้น่าจะประมาณสัก200ตารางเมตรเนา
0: ะ
1: นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยในสถานที่เกิดเหตุนี่น่ามีคนหลายร้อยคนที่เข้าไปนะแล้วก็แน่นอนนะมันในนั้นมีโต๊ะเกะกะกีดขวางทางออกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่ผมมองจริงๆมันบทเรียนที่เหมือนซานติก้าเหมือนเมาท์เทนบีก็คือเชื้อเพลิงคือวัสดุที่นำมาใช้
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเรื่องแรกเลยนะสองก็คือเรื่องทางออกนะมันมีอยู่สองเรื่องนี้ไม่ต้องมาดูที่ไม่ต้องศึกษาเลยมันก็จะซ้ำของเดิมแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้เรื่องของวัสดุอย่างกฎกระทรวงถ้าเป็นร้านอาหารเขาก็ไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องของทางออกหรือทางหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับใช้ทางที่ตัวเองใช้ปกติอ่ะเช่นทางเข้าทางออกร้านกับทางออกหลังร้านอะไรแค่นั้น
0: ถามอาจารย์นิดนึงเพราะว่าดูลักษณะของไฟที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยมันเป็นลักษณะของไฟที่เกิดขึ้นแบบแรงมากใช่ไหมครับทีนี้เข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นสถานบริการเนี่ยมันจะจำเป็นต้องใช้วัสดุกันไฟไม่ไหม้อะไรพวกนี้เพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ข้างในใช่ไหมแต่ว่ากรณีของโรงเรียนเนี่ยพอไม่ได้ใช้แล้วมันเกิดเนี่ยเหตุผลที่จะต้องใช้วัสดุกันไฟกับสถานบริการเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าข้างในมันมีอะไรที่ไม่เหมือนร้านอาหารหรือร้านอาหารกึ่งผับยังไงฮะ
1: ครับก็ต้องยอมรับนะครับสถานบริการหรือร้านอาหารกึ่งสถานบริการเนี่ยมันมีทั้งคนหนาแน่นอึกทึก
0: ดนตรี
1: เมานะฮะมีเมาด้วยนะฮะเพราะว่าเขาสติสัมปชัญญะก็อาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยอยู่แล
0: ้
1: วนะครับแล้วก็มีเรื่อง security ก็คือว่ามีการปิดประตูเปิดประตูพวกควบคุมนะมันก็มีหลายสาเหตุนะเจ้าผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะอันที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องยาเสพติดนะฮะอันที่สองอาจจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่าซึ่งเขาก็พยายามป้องกันนะวิธีการป้องกันเขาคือก็ล็อกประตูนะเพราะว่าก็กลัวว่าคนในละคนที่มาเที่ยวเนี่ย จะไปเปิดใ

0: กันในด้านใน อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในเคสเนี่ยผมก็แปลกใจว่าประตูด้านหลังเนี่ยมันลงกรอนไว้ก็จริงแต่จริงๆแล้วก็มันน่าจะเปิดได้เพราะเป็นลูกบิดแบบกดล็อกแบบบ้านธรรมดาก็กดล็อกออกได้แล้วก็ด้านหลังกับกลายเป็นห้องน้ำแล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่ในนั้นซึ่งจริงๆเขาเปิดประตูห้องน้ำมาเขาก็เปิดประตูนั้นออกไปได้อย่างปลอดภัยแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ออกมาไม่เห็นประตูบานนั้นนะครับซึ่งก็น่าจะได้ข้อสรุปอะไรบางอย่างนะครับว่าควันไฟเนี่ยมันหนาทึบนะเขาก็ไม่รู้หรอกประตูเนี่ยเป็นประตูสุดท้ายที่เปิดแล้วเขาออกไปปลอดภัยก็เป็นไปได
1: ้ค่ะค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ซานติก้าผับแล้วอาจารย์เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยถอดบทเรียนไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกมีกฎหมายออกมาใช่ไหมฮะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าสั้นๆว่ามันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดซ้ำนะเพราะซานติก้านี่มันเป็นเหตุการณ์ที่คนบอกว่าครั้งสุดท้ายละเราต้องไม่มีอีกแต่มันก็เกิดขึ้นอีก
0: ใช่
1: เกิดอะไรขึ้นคะทำไมกฎหมายมันช่วยไม่ได้คะ
0: คือกฎหมายตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่มีนะครับเราก็เหมือนกับเป็นร้านอาหารทั่วไปแบบนี้นะสถานบริการนะครับเรื่องความปลอดภัยนะอันนี้เราเพิ่มก็คือเรื่องถ้ามีคนเยอะประตูต้องกว้างขึ้นอันนี้
1: ก็เกิดในยุคนั้นเลย
0: ใช่หลังจากซานติก้าเนี่ยเราก็ถอดบทเรียนมาแล้วก็รู้แล้วว่าประตูบานหน้าต้องใหญ่กว้าง3เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าประตูบานที่เหลือเนี่ยจะต้องรวมจะต้องกว้างสอดคล้องกับจำนวนคนอันนี้ถูกเพิ่มเข้ามาเรื่องของวัสดุเราก็กำหนดเอาไว้นะครับเรื่องของการระบบระบายควันไฟเราก็กำหนดเอาไว้นะครับเรื่องของกระจกที่แตกตรงหน้าต่างเนี่ยให้เป็นกระจกแบบเทมเปอร์แบบแตกแล้วเป็นเม็ดข้าวโพดจะได้
1: ไม่บาด
0: เวลาคนเปิดออกแต่ว่าสถานที่โรงเบียร์เนี่ยกับกลายเป็นกระจกที่เป็นปากฉลาม
1: เพราะเขาไม่ได้เป็นสถานบริการ
0: ใช่เพราะเขาไม่เป็นสถานบริการเป็นปากฉลามแล้วก็เหมือนติดฟิล์มหนาทึบด้วยคือผมก็เชื่อว่าประชาชนอาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นคือกระจกจริงๆเนี่ยคือด้านในเนี่ยผมเข้าใจว่ากลางคืนมันก็คงมองไม่ทะลุแสงอะข้างนอกก็มืดใช่ไหมครับแต่ว่าตอนกลางวันที่ผมเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปดูเนี่ยมันมองเห็นแสงนะแต่กลางคืนผมเชื่อว่าน้องๆคนที่ไปเที่ยวคงไม่เห็นแสงว่าตรงนี้คือผนังกระจกก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้เส้นทางนี้ในการทุบผนังกระจกแล้วก็ออกมานะครับเพราะหน้าต่างเราเลือกเป็นหน้าต่างก็เลยหน้าต่างกระจกแบบปิดตายนะฮะมันเปิดไม่ได้นะครับถ้าทุบออกมามันมีเป็น10ช่องเลยครับก็ออกมาน่าจะปลอดภัยแต่อาจจะบาดเจ็บจากเศษกระจกแค่นั้นเอง
1: ค่ะมันก็กลับมาที่เราคุยกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่านี่คือแน่นอนว่าหลังซานติก้าแล้วเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นสำหรับสถานบริการ
0: ใช่ครับ
1: แต่เผอิญให้ว่าสถานบริการมันถูกโซนนิ่งให้อยู่ได้แค่3จุด
0: ใช
1: ่คนที่เขาอยากจะทำเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่อื่นทำไม่ได้ก็เลยเลี่ยงไปเปิดร้านอาหารกึ่งผับแทนแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกัน
0: ใช่ผมว่ากฎหมาย2ฉบับเนี่ยกรมอีกอันกรมโยธาธิการและผังเมืองดูแลอีกอันเป็นกรมการปกครอง
1: ะ
0: นะมันคนละกรมกันแต่อยู่ขึ้นอยู่กระทรวงมหาดไทยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจับ2กรมเนี่ยมาบูรณาการแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วแก้ปัญหาเรื่องโซนิ่งกับกฎหมายกู้อาคารเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออก
1: อาจารย์เคยพูดเรื่องโซนิ่งอยู่ประมาณนึงทำไมมันถึงทำยากคะทำไมมันถึงจัดใหม่ยากจังเลยคะ
0: มันอาจจะเป็นระดับสูงฮะในก็อย่างที่บอกฮะมันเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยอย่างกรมโยธาธิการเขาทำตามพรบคู่มืออาคาร
1: ค่ะ
0: นะผมก็จะเกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการบ้างนะครับก็ไปช่วยทำเรื่องร่างกฎหมายต่างๆนะครับส่วนทางกรมการปกครองผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเพราะเข้าใจว่ากรมการปกครองเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของธุรกิจทางด้านโรงแรมกับสถานบริการ
1: ค่ะ
0: นะเรื่องการออกใบอนุญาตนะซึ่งก็เหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ออกใบอนุญาตนะในขณะที่อนุญาตการใช้เป็นโรงแรมอนุญาตการใช้เป็นสถานบริการแต่ว่าของกรมโยธาธิการเนี่ยเป็นการอนุญาตทางวิศวกรรมการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องได้ใบอนุญาตทั้งคู
1: ่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์เราพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากกฎหมายมันเกิดหลายปัจจัยแต่ส่วนหนึ่งคือกฎหมายที่อาจจะไม่ได้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยเพราะโซนนิ่งทำให้คนหา

0: ช่องแล้วก็มาทำอะไรแบบนี้อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเรามีการทำกฎหมายใหม่นะแต่ทั้งโซนนิ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยกฎหมายมันควบคุมพฤติกรรมคนได้ไหมคะมันควบคุมพฤติกรรมทั้งเจ้าของกิจการเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับสวยสินบนได้ไหมคะ
1: คือกฎหมายก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญนะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ 100% นะถ้าเกิดผู้ประกอบการไม่ใส่ใจแล้วก็มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นทั้ง2ปัจจัยเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องไปด้วยกันนะคือกฎหมายก็เป็นเครื่องมืออันนึงเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อคุ้มครองสิทธินะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเราไปอยู่บนตึกบนห้องสตูดิโอเราก็คิดว่าตึกเนี้ยมันต้องปลอดภัยไม่มีอะไรร่วงลงมาว่าเราเป็นผู้ประชาชนที่มาใช้อาคารด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยอำนาจของรัฐที่ว่าเป็นผู้อนุญาตว่ามีความปลอดภัยนะครับผ่านทางงานทางวิศวกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็มีการอนุญาตนะเราถึงประชาชนถึงเข้ามาใช้เหมือนกับสถานบริการผมว่าน้องๆจะไปเที่ยวเมื่อคืนเขาก็คิดว่าที่เนี้ยปลอดภัยนะผมอย่างที่บอกอ่ะเขาก็คงไม่มีทางรู้หรอกเพราะมันมืดอ่ะเข้าไปก็มืดอย่างผมเข้าไปกลางวันผมอาจจะเห็นฟองน้ำเห็นโฟมเห็นวัสดุอะไรนะเพราะนั้นเราก็ไปโทษประชาชนว่าไม่ได้ดูแลตัวเองก็คงไม่ได้นะยกเว้นแต่ว่าเขาเห็นทางออกอุ้ยมันมีล็อกอะไรอันเนี้ยเขาถ้าเกิดเขาเห็นล็อกก็ยังเข้าอีกอย่างเงี้ยอาจจะต้องถูกตำหนิแหละนะสำหรับประชาชนเอ๊ะเขาล็อกประตูทางมันเล็กๆแต่คนนะแน่นเต็มไปหมดเลยมันต้องมีเซนส์เหมือนกันนะคนที่ไปเที่ยวนะครับส่วนเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องนึงนะเรื่องว่าวัสดุที่ท่านผอ.บอกว่าเป็นเชื้อไฟเนี่ยเชื้อไฟเนี่ยทุกอย่างมันเชื้อไฟหมดแหละมันกว้างๆไม่ว่าจะเป็นพรมไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นกระดาษแต่ว่าที่อันตรายที่สุดเลยเชื้อเพลิงที่อยู่ในตัวอาคารเนี่ยอันตรายสุดคือพวกพลาสติกเพราะมันควันมันดำแล้วก็ให้พลังงานสูงนะพลาสติกเนี่ยหรือโฟมที่เอามาใช้เนี่ยถึงแม้ว่าใส่สารหน่วงไฟแล้วอย่างที่โรงเบียร์เนี่ยผมลองไปเผาดูมันมีสารหน่วงไฟด้วยนะติดไฟยากนะครับการติดไฟยากเนี่ยเราก็ลองไปใช้พื้นที่ขนาดเต็มเพดานแบบนั้นเนี่ยไฟมันก็จะเลียดับดับเลียดับดับนะโอ้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เต็มไปหมดเลยแล้วควันจะดำมากเลยครับมันจะติดก็ไม่ติดนะครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเพราะว่าผมมองว่าเรื่องวัสดุเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้ในเชิงระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทางภาครัฐเนี่ยควรจะใช้ออกมาตรการในการไปสำรวจเลยถ้ามีวัสดุประเภทพวกนี้ต้องให้เขาแก้ไขทางออกจะต้องเปิดสะดวกปลอดภัยผมว่า2เรื่องนี้แก้ปัญหาก่อนและระยะสั้น
0: ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี

0: ื่อนอกก่อติดไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวตั้งคำถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยปัญหาใหญ่ที่ไทยยังแก้ไม่ตกยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้ตะวันออกกลางเดือดอิหร่านยกระดับโจมตีประเทศกลุ่มเอาตอบโต้กลับสหรัฐจับตาไทยกับตัวนักเคลื่อนไหวฮ่องกงระหว่างลี้ภัยไปแคนาดาท่ามกลางความกังวลด้านสิทธิมนุษยชนรัฐบาลเมียนมาเตรียมทบทวนฉันทามติ5ข้อหลังอาเซียนประชุมอย่างไม่เป็นทางการบททดสอบไทยในฐานะสะพานเชื่อม
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของความสูญเสียจากเหตุไฟไหม้ในไทยที่นำไปสู่คำถามเกี่ยวกับการถอดบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่านะครับหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขึ้นแท่นเหตุไฟไหม้ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีวันนี้พาดหัวของสื่อต่างประเทศหลายสำนักทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็ร่วมรายงานความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันครับหลายสำนักตั้งคำถามถึงความหละหลวมของไทยในการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานบันเทิงด้วยครับยกตัวอย่างเช่น BBC ที่รายงานข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการสูดดมควันไฟนอกจากนี้ก็ยังระบุว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทยยังไม่เข้มงวดแม้ว่าเคยให้คำมั่นในการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ตามขณะที่ Channel News Asia สื่อสิงคโปร์เปิดหน้าเว็บไซต์เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้แบบนาทีต่อนาทีนะครับระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้ความสนใจกับพื้นที่บริเวณใกล้เวทีและกำลังตรวจสอบโครงสร้างหรือส่วนต่อเติมที่ผิดกฎหมายรอยเตอร์สย้อนรอยเหตุไฟไหม้ครั้งรุนแรงในไทย8ครั้งครอบคลุมถึงเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตของเล่นเมื่อปี1993เหตุไฟไหม้ซานติก้าผับเมื่อปี2009และเหตุไฟไหม้เมาน์เทนเบียร์เมื่อปี2022ด้วยครับเหตุการณ์นี้นะเป็นความสูญเสียครั้งที่3ในรอบ17ปีของไทยที่เกิดในสถานบันเทิงนะครับจากลักษณะของเพลิงยังสะท้อนถึงข้อจำกัดของพื้นที่ที่ต้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขด้วยคุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนย้อนรอยเหตุไฟไหม้ไนท์คลับและมาตรการจัดการในต่างประเทศครับ
2: ลักษณะของไฟไหม้ที่พุ่งออกมาอย่างรุนแรงและรวดเร็วจากเหตุที่เกิดขึ้นในสถานบันเทิงบริเวณ5แยกลาดพร้าวมีข้อสังเกตว่าอาจเป็นปรากฏการณ์แบ็คดราฟต์หรือกระแสลมที่ย้อนกลับการปะทุอย่างฉับพลันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดเมื่อองค์ประกอบไฟถูกรบกวนโดยเฉพาะเมื่อออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปกระตุ้นแก๊สไวไฟภายในให้ลุกโชนแต่อีกด้านมองว่าอาจเป็นเพรสเชอร์บิลด์อัพเมื่อความร้อนเปลี่ยนเป็นแรงดันจากสภาวะภายในที่เหมือนเป็นกล่องปิดทึบหลังไฟเริ่มไหม้อุณหภูมิจะพุ่งสูงในเวลาไม่กี่วินาทีเมื่อแก๊สและอากาศเจอกับความร้อนจัดจะขยายตัวอย่างมากเมื่อสถานที่เป็นระบบปิดไม่มีช่องระบายอากาศเพียงพออากาศและแก๊สร้อนจึงไม่มีทางออกและเริ่มสะสมแรงดันจนถึงจุดที่ปะทุออกมานอกจากเหตุความสูญเสียทั้ง3ครั้งในรอบ17ปีของไทยยังมีเหตุลักษณะคล้ายกันในต่างประเทศเคยเกิดขึ้นในช่วงคืนเข้าดาวเข้าสู่ปีใหม่2026ที่เลอกงสเตลลาซิยงผับชั้นใต้ดินในเมืองแครนส์มอนตานาของสวิตเซอร์แลนด์พลุที่จุดบนขวดแชมเปญขึ้นไปติดที่โฟมอะคูสติกบนเพดานแล้วลุกไหม้อย่างรวดเร็วกลายเป็นลักษณะแฟลชโอเวอร์ความร้อนสะสมสูงเกินไปจนทุกอย่างลุกไหม้พร้อมกันโดยไม่ได้ขาดออกซิเจนซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยในเหตุเพลิงไหม้ไนท์คลับผู้คนเบียดเสียดเนื่องจากมีทางออกเพียงทางเดียวผู้เสียชีวิตกว่า40คน20กุมภาพันธ์2003เป็นเหตุที่ถูกนำมาศึกษาอยู่บ่อยครั้ง The Station Night Club เมืองเวสต์วอร์วิกรัฐโรดไอแลนด์ของสหรัฐระหว่างที่วงเกรทไวท์กำลังขึ้นแสดงมีการจุดพลุสะเก็ดไฟไปติดโฟมซับเสียงคุณภาพต่ำที่บุบนผนังและเพดานไฟลามอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง1นาทีอุณหภูมิพุ่งสูงควันพิษหนาทึบปกคลุมมีผู้เสียชีวิตถึง100คนส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันและเบียดกันตรงประตูทางออกหลัก 27 มกราคม 2013วงดนตรีบนเวทีจุดพลุไฟไปติดโฟมฉนวนกันเสียงบนเพดานของผับโบอาติกิสเมืองซันตามาเรียของบราซิลพบว่าเมื่อโฟมฉนวนถูกไฟไหม้ได้ปล่อยแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็นควันพิษร้ายแรงผู้คนแออัดตรงประตูทางออกที่มีทางเดียวผู้เสียชีวิตสูงถึง242คนส่วนใหญ่มาจากการสูดควันพิษเฉียบพลันเพื่อป้องกันเหตุลักษณะนี้ซ้ำรอยหลายประเทศได้ออกมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดสหรัฐออกกฎ NFPA 101บังคับติดสปริงเกอร์ย้อนหลังในผับเก่าที่มีความจุเกิน100คนห้ามใช้โฟมซับเสียงทั่วไปและมีหน่วยงานไฟมาเชลสุ่มตรวจสั่งปิดร้านได้ทันทีหากมีคนแน่นเกินกำหนดอังกฤษมีกฎหมายไฟเซฟตี้ออเดอร์ระบุตัวผู้บริหารกิจการรับผิดชอบทางอาญาชัดเจนหากประตูหนีไฟล็อกหรือระบบบกพร่องเข้าข่ายรับโทษจำคุกข้อหาประมาทเลเล่อร้ายแรงทันทีสูงสุดอาจจำคุกตลอดชีวิตสิงคโปร์บังคับเชื่อมต่อสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือว่าไฟอะลามต่อตรงเข้าศูนย์สั่งการสถานีดับเพลิงอัตโนมัติเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุได้ในไม่กี่นาทีนี่คือบทเรียนที่ถูกตั้งความหวังว่าจะไม่ควรนำมาทบทวนอีกครั้งหากความเข้มงวดของมาตรการการตรวจสอบและกฎหมายถูกบังคับใช้อย่างจริงจังธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
0: สลับไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่กลับเข้าสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนะครับหลังจากสหรัฐและอิหร่านตอบโต้กันไม่หยุดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเผยภาพเครื่องบินรบในปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยสหรัฐมุ่งโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศเรดาร์ชายฝั่งขีปนาวุธโดรนและเรือขนาดเล็กสำนักข่าวเมสื่อทางการอิหร่านรายงานเสียงระเบิดในบรรดาอับบาสและเกาะเกชที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ได้เผยภาพนาทียิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายของสหรัฐในตะวันออกกลางครอบคลุมฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตระบบเรดาร์ในโอมานนอกจากนี้ยังโจมตีคลังเชื้อเพลิงและคลังกระสุนที่ฐานทัพพรินซัสซานในจอร์แดนด้วยขณะเดียวกันอิหร่านก็ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น 3% นะครับจำนวนเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงต่ำที่สุดในรอบหลายสัปดาห์เมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่นับตั้งแต่ทั้งสองประเทศลงนามใน MOU เมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐยังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7คนถ้านับรวมจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปฏิบัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสูงแตะ20คนแล้วครับเวลานี้อิหร่านกำลังประสานกับโอมานเพื่อจัดตั้งกลไกร่วมบริหารการจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซนะครับขณะเดียวกันก็มีแรงกดดันของสหรัฐพุ่งตรงมาที่โอมานส่งผลให้กระบวนการในการหาเรือเป็นไปอย่างยากลำบากด้วยอีกด้านหนึ่งในสหรัฐก็สูญเสียสว.คนสำคัญลินซี่แกรมเป็นสว.สายเหี่ยวที่มีจุดยืนต่อต้านอิหร่านอย่างแข็งขันมาโดยตลอดครับท่านโลกออฟบิทคืนนี้ชวนย้อนประวัติของนักการเมืองคนนี้

0: ลินซี่แกรมวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันปรากฏตัวที่กรุงเคียฟเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการหารือกับประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้เกี่ยวกับความต้องการด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนถือเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันในคืนวันเสาร์ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเป็นตำนานนักการเมืองสายเหี่ยวจากรัฐเซาท์แคโรไลนาวัย71ปีที่มีจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งขันมาโดยตลอดสะท้อนผ่านการแสดงความคิดเห็นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโจไบเดนระงับการส่งระเบิดให้อิสราเอลเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024เขาระบุว่าจงมอบสิ่งที่อิสราเอลต้องการเพื่อสู้ในสงครามที่พวกเขาไม่อาจยอมแพ้ได้เนื่องจากเหตุการณ์นี้คือฮิโรชิมะและนางาซากิในระดับรุนแรงกว่าหลายเท่าแกรมยังเคยร่วมลงนามในมติสนับสนุนการย้ายสถานทูตสหรัฐจากเทลอาวิฟไปยังเยรูซาเล็มเมื่อปี2017ให้เหตุผลว่านครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลที่ไม่อาจปฏิเสธได้นอกจากนี้ยังสนับสนุนสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลในกาซาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024ท่ามกลางการประท้วงทั่วโลกไม่นานหลังจากสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์แกรมระบุว่าเมื่อระบอบการปกครองของอิหร่านล่มสลายเราจะเห็นตะวันออกกลางรูปแบบใหม่เราจะทำเงินได้อย่างมหาศาล The Wall Street Journal รายงานว่าลินซี่แกรมเคยให้คำแนะนำเบนจามินเนทันยาฮูเกี่ยวกับวิธีการโน้มน้าวให้โดนัลด์ทรัมป์ยอมเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาแกรมสนับสนุนการแทรกแซงทางทหารของสหรัฐในอ่าวอาหรับและแอฟริกันเหนือครอบคลุมถึงสงครามอิรักเมื่อปี2003ทำให้พลเรือนเสียชีวิตกว่า 270,000 คนนอกจากนี้ยังสนับสนุนการแทรกแซงของสหรัฐในซีเรียและลิเบียแกรมเป็นสมาชิกรัฐสภาสหรัฐคนหนึ่งที่สนับสนุนให้สหรัฐช่วยเหลือทางการทหารยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียเขาเดินทางเยือนยูเครนถึง10ครั้งตลอด4ปีของสงครามจนกระทั่งรัสเซียออกหมายจับเมื่อเดือนมีนาคมปี2023ย้อนกลับไปเมื่อปี2015แกรมลงสมัครชิงตำแหน่งผู้แทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาเคยประณามโดนัลด์ทรัมป์ถึงการปลุกปั่นความเกลียดชังทางเชื้อชาติไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้แทนพรรคก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเปลี่ยนไปกลายเป็นเพื่อนเล่นกอล์ฟและไว้วางใจกันมากขึ้นจนขึ้นแท่นพันธมิตรใกล้ชิดของผู้นำสหรัฐ
1: สำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมากำลังถูกจับตามองถึงพัฒนาการหลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนว่าการประชุมอาจจะให้ความชอบธรรมต่อรัฐบาลทหารเมียนมาชุดปัจจุบันด้วยครับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเป็นระดับรัฐมนตรีต่างประเทศจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับเพื่อให้เมียนมาได้ชี้แจงสถานการณ์ภายในประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การก่อรัฐประหารเมื่อปี2021ตินมองชเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาร่วมประชุมและเปิดเผยเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาสันติภาพกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ด้านอาเซียนก็ย้ำจุดยืนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งผ่านกลไกฉันทามติ5ข้อขอให้เมียนมาเปิดช่องทางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้มากขึ้นลดการโจมตีพลเรือนปล่อยตัวนักโทษการเมืองรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษด้านอาเซียนก็ขอให้เมียนมาเปิดโอกาสให้เข้าพบองซานซูจีหลังจากเมื่อปลายเดือนที่แล้วเมียนมาปฏิเสธคำร้องและยืนยันว่าจะอนุญาตเมื่อซูจีรับโทษครบแล้วเท่านั้นด้านนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่าไทยสนับสนุนการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาขณะเดียวกันอาเซียนยังคงยึดมั่นในฉันทามติ5ข้อแต่ต้องคิดกลยุทธ์ในการทำให้ฉันทามติ5ข้อมีผลในทางปฏิบัติย้ำว่าการประชุมไม่ใช่การให้ความชอบธรรมรัฐบาลเมียนมาและไม่ใช่การละทิ้งฝ่ายตรงข้ามในความขัดแย้งครั้งนี้ครับขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นพัฒนาการสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์มีกำหนด ไปร่วมหารือกับผู้แทนเมียนมาอีกหลายกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลขณะเดียวกันท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาวันนี้น่าสนใจครับออกแถลงการบนบัญชี Facebook เกี่ยวกับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการย่อหน้าที่2ระบุชัดเจนว่ารัฐบาลจะทบทวนหลักการฉันทามติ5ข้อหลังจากรัฐสภาเมียนมาลงมติไม่รับหลักการเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาให้เหตุผลว่ารัฐบาลได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมาแล้วจึงมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามมติของรัฐสภาอาจารย์ดุลยภาคมองแนวทางของไทยและอาเซียนในการเตรียมรับมือกับท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลเมียนมา
2: เป็นเรื่องของทางพม่าด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าปฏิกิริยาของกลุ่มอำนาจในเนปิดอร์หรือโครงสร้างสภาในเนปิดอร์เนี่ยก็ตั้งการ์ดสูงเหมือนกันเกี่ยวกับอาเซียน Five Point Consensus หรือบทบาทอาเซียนที่จะเข้ามาในพม่าซึ่งกองทัพพม่าน่าจะมองว่ามันหมิ่นเมกับการแทรกแซงกิจการภายในฉะนั้นในเมื่อพม่ายังไม่พร้อมในบางมิติเนี่ยประเทศไทยหรืออาเซียนก็คงจะไม่ต้องเร่งร้อนในการไปกดดันพม่าแต่ก็ไม่ต้องเร่งร้อนในการชวนพม่าเข้ามาอยู่ในกลุ่มมากเพราะว่ารัฐบาลพม่ายังไม่ได้ทำตามเงื่อนไขนะครับตาม Five Point Consensus นะครับเพราะว่าเขามีการโต้แย้งหรือมีการยับยั้งทบทวนมาอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคอนดิชันที่สำคัญอันนึง
1: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกียวโดนิวส์สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลจะเดินทางเยือนไทยในเดือนสิงหาคมนี้เป็นชาติที่2ของอาเซียนนะครับผมตรวจสอบไปทางกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ยืนยันในรายงานข่าวนี้ครับไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับเกี่ยวกับการควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวฮ่องกงที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากสหประชาชาติในไทยจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงอิทธิพลของจีนต่อกระบวนการบังคับใช้กฎของไทยอีกครั้งหนึ่งก่อนที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลจะเดินทางเยือนจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

0: สุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
1: ประเด็นการปราบปรามกลุ่มผู้เห็นต่างของรัฐบาลจีนในไทยกำลังถูกจับตาอีกครั้งเมื่อนักเคลื่อนไหวฮ่องกงผู้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากสหประชาชาติกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกส่งกลับจีนโดยไม่สมัครใจหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ไทยควบคุมตัวในสนามบินเมื่อวันที่9กรกฎาคมเซิ่งเสวียนักเขียนสัญชาติแคนาดาเชื้อสายจีนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจางซินเยี่ยนนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยชาวจีนระบุว่าจางซินเยี่ยนเป็นผู้เห็นต่างทางการเมืองของจีนและเดินทางมาไทยในปี2014เธอได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ในปี2016ต่อมาเธอมีส่วนร่วมในการก่อตั้งกลุ่มฮ่องกง Parliament in Exile หรือสภานิติบัญญัติฮ่องกงพลัดถิ่นซึ่งเป็นรัฐสภาเงาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอใช้สื่ออิสระเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและรณรงค์สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงเช่นคลิปวิดีโอบนช่อง YouTube ส่วนตัวของเธอวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปจนถึงสถานะทางการเมืองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเดือนกรกฎาคม2025ตำรวจฮ่องกงออกหมายจับจางซินเยี่ยนพร้อมนักเคลื่อนไหวในต่างประเทศอีก18คนกล่าวหาว่าพวกเขากระทำความผิดฐานบ่อนทำลายอำนาจรัฐภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติพร้อมตั้งเงินรางวัลสำหรับผู้ให้ข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมตั้งแต่200,000ถึง1ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ800,000ถึง4,200,000บาทเซิ่งเสวียเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคมเธอได้รับโทรศัพท์จากจางซินเยี่ยนทราบว่าเธอถูกตำรวจไทยกว่า10นายควบคุมตัวเซิ่งเสวียจึงแจ้งเรื่องต่อกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาทันทีเพื่อแทรกแซงอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่การทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเข้าสัมภาษณ์จางซินเยี่ยนจัดการตรวจสุขภาพเก็บข้อมูลชีวมิติหรือไบโอเมตริกและดำเนินการจองเที่ยวบินจากกรุงเทพมหานครไปยังนครแวนคูเวอร์เพื่อตั้งถิ่นฐานในวันที่8กรกฎาคมในวันที่9กรกฎาคมเธอถูกทางการไทยขัดขวางไม่ให้เดินทางขึ้นเครื่องบินเพื่อลี้ภัยไปยังแคนาดาและนำตัวเธอกลับไปกักขังไว้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซอยสวนพลูด้วยข้อหาอาศัยอยู่ในไทยเกินกำหนด
2: process ของการจับกุมอะค่ะเราก็ได้รับรายงานมาว่าเป็นการจับกุมแบบไม่มีหมายแล้วก็เหมือนกับไปที่ตัวของเขาเลยเหมือนกับไปถามว่าชื่อนี้หรือเปล่าเคสของมิจจางอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีครบทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นกล่าวด้านผู้ลี้ภัยว่าโอเคเขาเป็นผู้ลี้ภัยจริงๆเพราะเขาได้รับสถานะจากทาง UNHCR แล้วรวมถึงเขามีประเทศที่3แล้วแต่ทำไมประเทศไทยไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่สามารถเคลียร์แลนซ์แล้วก็ส่งไปยังประเทศที่3ได้ทางเราเนี่ยก็เลยกังวลกับความเสี่ยงในการถูกส่งกลับวันที่มีข่าวออกมาว่าทางคุณจางไม่ได้ไปเนี่ยทางแคนาดาก็เหมือนจะยังไม่รู้ตัวเลยหมายถึงว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะก็ได้รับการประสานมาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบตอบไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเซตเทิลแบบชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วว่าเขาจะได้ไปเมื่อไหร่อะ

0: แต่ผู้อำนวยการมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพยังย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้กับเจ้าหน้าที่ยังต้องเผชิญอุปสรรคสำคัญหลายประการและสถานะของจ่างซินเยี่ยนในสถานกักกันคนต่างด้าวยังคงไม่ชัดเจนสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: ติดตามคิดยกกำลัง2กับคุณพิมพิมลปัญญานะครับ
2: ตอนนี้การใช้งาน AI นั้นหลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างมากนะคะแต่ถ้าดิฉันขอขยับไปพูดเรื่อง AI กับอธิปไตยเทคโนโลยีฟังดูอาจจะยากสักนิดหนึ่งแต่คุณผู้ชมพอจะเข้าใจมันมากน้อยขนาดไหนแล้วมันมีความสำคัญขนาดไหนวันนี้ชวนพูดคุยกันในคิดยกกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีอาไอนะคะคืออธิปไตยเทคโนโลยีคำนี้เป็นคำฟังยากเหมือนกัน
3: เป็นคำฟังยากคำใหญ
2: ่
3: ๆดูน่ากลัวน่ากลัวเพราะฉะนั้นภายใต้ความน่ากลัวนะครับคนที่ยกคำนี้ขึ้นมาก็อาจจะไปทำอะไรนะครับที่สอดคล้องกับผลประโยชน์เขาแต่ไม่ใช่ผลประโยชน์ประเทศจริงๆก็ได้วันนี้เลยอยากจะเอาประเด็นนี้มาคลี่กันดูว่าตกลงมันแปลว่าอะไรอธิปไตย AI อธิปไตยเทคโนโลยีครับ
2: ค่ะในเมื่อมีคนหยิบยกคำพูดนี้ขึ้นมามันก็จะอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะเราต้องแคร์คำนี้มากหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์ครับคนที่พูดแรกๆในประเทศไทยนะครับก็คือเจนเซนหวงนะครับซึ่งใครก็รู้ว่าเป็นเจ้าของบริษัท NVIDIA ผู้ผลิตชิปตอนมาประเทศไทยนะครับก็มาปลุกกระแสนะครับอธิปไตย AI ผมคิดว่าคนที่มีความคิดในเชิงวิพากษ์ฟังแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าอ๋อไอ้หมอนี่จะมาขายของนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็มีเรื่องจริงอยู่ด้วยก็คือประเทศต่างๆในโลกนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นก็ดียุโรปก็ดีนะครับเริ่มตื่นตัวอยากจะมีอธิปไตย AI ครับด้วยเหตุผลของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ครับ
2: ค่ะคือถ้าเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเกิดวันใดวันหนึ่งเขาขุ่นเคืองใจขึ้นมาเขาปิดสวิตช์เราก็อดใช่ไหมคะอดใช้งาน
3: ครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับห้าม AI ที่ถือว่าสุดยอดที่สุดของอเมริกาในปัจจุบันก็คือเฟโบนะครับกับมีทอสเพราะไอซอฟต์แวร์ตัวนี้ AI ตัวนี้ของ Anthropic นะครับมันเป็นตัวที่เก่งในการเจาะระบบไซเบอร์ความหมายคืออะไรครับก็แปลว่าในบรรดาโครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์เว็บไซต์ต่างๆนะครับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆของยุโรปนะครับอาจจะถูกอเมริกาเข้าไปเจาะระบบได
2: ้
3: นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดจะเอา AI ไปพัฒนาเป็นอาวุธก็แปลว่าอาวุธของประเทศต่างๆนะครับเช่นยุโรปญี่ปุ่นก็จะสู้ของอเมริกาไม่ได
2: ้
3: ก็ต้องพึ่งพาอาศัยอเมริกาต่อไปและต่อให้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพัฒนาอาวุธเรื่องความมั่นคงถ้าเกิดจะเอาไปต่อยอดด้านการเงินด้านเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมของอเมริกาก็จะแจ๋วที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศอย่างยุโรปญี่ปุ่นนะครับอยากจะมีเสรีภาพในด้าน AI ของตัวเองและนี่แหละครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าอธิปไตย AI นั่นก็คือขยายแนวความคิดว่าประเทศนึงไม่ใช่มีอธิปไตยเฉพาะเหนือพื้นดินตัวเองเหนือหน้าน้ำตัวเองแต่ต้องมี AI เป็นของตัวเองนะครับที่เรามีอธิปไตยเหนือมันด้วยประเทศถึงจะเกิดความมั่นคงได้จริงๆครับมันก็เลยเกิดอีกปัจจัยนึงนะครับก็คือปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมมันถูกค่านิยมนะครับของเราหรือไม่ยกตัวอย่างในทางวัฒนธรรมนะครับเราก็จะรู้ว่าวัฒนธรรมเอเชียวัฒนธรรมตะวันตกไม่เหมือนกันทีนี้คนสร้าง AI นะครับในโลกก็จะมีเฉพาะค่ายอเมริกาเป็นหลักนะครับกับค่ายจีนซึ่งค่านิยมของ2ที่นี้เหมือนกับเราหรือไม่การศึกษาของนิตยสาร The Economist นะครับก็จะรู้ว่าประเทศไหนมีค่านิยมแบบไหนภูมิภาคต่างๆนะครับเช่นเอเชียตะวันออกนะครับอยู่กลางๆของภาพแต่ไอตัว AI นะครับมันส่วนใหญ่อยู่นอกพื้นที่ของเอเชียตะวันออกนั่นก็คือค่านิยมมันไม่ตรงกันซะทีเดียวถ้าเป็น AI ตะวันตกนะครับมันก็จะเน้นความเป็นปัจเจกชนแต่คนในเอเชียอาจจะคิดสังคมรวมหมู่มากกว่าเรื่องวัฒนธรรมก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงที่บางประเทศอยากจะมี AI ของตัวเองหรือมีอธิปไตย AI นั่นเองครับ
2: แบบไทยนี่พอจะมีโอกาสไหมคะ
3: หลายคนในเมืองไทยนะครับพยายามจะพูดนะครับว่าประเทศไทยนะครับก็ควรจะมีอธิปไตย AI ด้วยยกตัวอย่างนะครับที่การประชุมสภานโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ผ่านมาก็พูดกันเรื่องนี้เยอะนะครับและผมก็เป็นคนหนึ่งที่ออกความเห็นบอกว่าประเทศไทยจะเอาจริงหรือที่จะมีอธิปไตย AI AI ประกอบไปด้วยหลายส่วนที่พื้นฐานที่สุดก็คือชิปนะครับซึ่งอย่าว่าแต่ไทยจะมีไมโครชิปเลยแม้กระทั่งอย่างจีนก็ยังไม่มีไมโครชิปรุ่นที่อยากจะได้นะครับเพราะไล่อเมริกาไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเทศไทยอยากจะมีอธิปไตย AI แบบสมบูรณ์แบบและเป็น AI รุ่นล้ำยุคด้วย

0: วยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพัฒนาชิปจะพัฒนา AI รุ่นแจ๋วที่สุดที่จะสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นกรณีที่อเมริกาจะมาเจาะระบบไทยผมคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเราอาจจะไม่ชอบมากแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: เพราะเราจะไม่มีเม็ดเงินไม่มีทรัพยากรที่จะทุ่มพัฒนา AI รุ่นที่เก่งกว่าอเมริกาหรือเก่งเท่ากันแต่ถ้าเราสนใจในประเด็นวัฒนธรรมอยากให้ AI สอดคล้องกับค่านิยมของไทยวิธีการที่จะทำแบบนี้ทำได้ก็คือเอา AI นะครับซึ่งเป็น AI แบบเปิดนะครับเอามาปรับแต่งนะครับซึ่งมีวิธีปรับแต่งได้ AI ก็จะเรียนรู้ว่าวิธีตอบแบบไหนตรงกับค่านิยมของคนวิธีแบบนี้ใช้สตังค์ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องตั้งคำถามตัวเองดีๆว่าอธิปไตย AI ที่เราถกเถียงกันบอกว่ามันต้องมีมันมีด้วยต้นทุนเท่าไหร่และอะไรคือเรื่องที่สมจริงเป็นไปได้ก่อนจะกำหนดนโยบายอธิปไตย AI สิ่งสำคัญก็คือตีโจทย์ว่ามันแปลว่าอะไรและถ้าส่วนไหนนะครับจะพอเป็นจริงได้อย่าคิดว่าเรามีทรัพยากรเพียงพอก็ต้องไปร่วมมือกับหลายประเทศซึ่งก็เดือดร้อนอยากมีอธิปไตยเหมือนกันอธิปไตยไม่ได้แปลว่าทุกอย่างต้องทำเองอธิปไตยมาได้จากการร่วมมือกับมิตรประเทศครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ติดตามเวอร์ราวดับทันโลกวันนี้ครับ
3: ฝุ่นบาหวีพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดขึ้นฝั่งจีนในปีนี้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า2ล้าน8แสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่คลิปวิดีโอเผยให้เห็นความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมในบังกลาเทศหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย51คนส่วนใหญ่จากเหตุดินถล่มไฟป่าที่ปะทุขึ้นบริเวณทางหลวงทางตอนใต้ของกรุงปารีสลุกลามเข้าสู่ป่าฟงเทนโบส่งผลให้ต้องปิดการจราจรบนทางหลวงทั้ง2ทิศทางขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ไซเลนสกี้เสนอให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนยูเลียสฟิริเดงโกในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหม่เพื่อให้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงมากขึ้นคลิปวิดีโอปรากฏให้เห็นกลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งจากโรงกลั่นน้ำมันในแคว้นซามาราของรัสเซียหลังถูกโดรนของยูเครนโจมตีด้วยเป้าหมายการลดแหล่งรายได้หลักของรัสเซียกาตาร์จัดพิธีศพไว้อาลัยชีคฮามัดบินคอลิฟะอัลทานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐที่กรุงโดฮาหลังเสด็จสวรรคตด้วยพระชนมายุ74พรรษาตลอดรัชสมัยระหว่างปี1995ถึง2013พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่พลิกโฉมกาตาร์จากรัฐขนาดเล็กในอ่าวอาหรับสู่ประเทศที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งด้านเศรษฐกิจการทูตและการเมืองระหว่างประเทศ
2: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพการแข่งขันกีฬาสุดแปลกครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลบนสนามลอยน้ำในสโลวีเนียนะครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

0: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์วันนี้ไม่ได้หายไปไหนมาปรากฏอยู่ด้วยตัวเอง
2: สมมติว่าสุปจีนหายไปฮะ
1: แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
1: วันนี้มาซักไซ้ไล่เรียงคำถามที่ประชาชนอยากจะรู้คำตอบจากท่านรองนายกรัฐมนตรีสุปจีครับ
2: เป็นเครื่องยืนยันครับว่าน
1: ี่ไม่ใช่ AI นะนี่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะ
2: ขออนุญาต
3: จับต้องได้จับต้องได้
2: ของจริงของจริงครับ
3: เวลาน้อยปินหน่อย
1: ใช่
2: ไม่เป็นไรรอบหน้ามาใหม่
3: ได้
2: นะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
4: กลางพยโยมแสงโสมส่องนวลผ่องฟ้าชโลมลาดนำผาสุขแผ่ทุกถิ่นเปรียบสายทานน้ำพระไทยไหลหลั่งรินชุบชีวินเหล่าราษฎร์ปราดทุกร้อน13 กรกฎาคมอุดมสมัยอัญเชิญพระรัตนตรัยทำคำสอนดลดาลให้พระนรภัยสุขบวรน้อมถวายพระพรทรงพระเจริญ13 กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เรารู้ว่าเรามีที่เที่ยวสวยๆมีวัดศิลปะและประเพณีดีงามโดยเฉพาะอาหารไทยที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใครต่อใครให้มาเที่ยวแต่ถ้าเราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนล่ะครับรายการภาคภูมิไทยอยากชวนมาตั้งคำถามกันว่าอะไรกันแน่คือลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห
1: ์คนจีนรู้สึกคนไทยอิ่มตลอดเวลา
2: คนไทยอิ่มเก่งใช่ไหมรู้จักแผ่เสน่ห์รู้จักอิ่มหวานหวาน
3: The life is very chill I really enjoy to be here and I don't feel any stressI can balance my life very well. Study, going out with friends and all. I pretty enjoy here.
4: タイの人はとっても本当に優しくて心が温まります。で、いつもなんか help, try to help us and then very friendly.
5: สนิทกับความเป็นคนไทยเหมือนกันหรือเปล่านะฮะ
0: บางทีเสน่ห์อาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องบุคคลหรือนิสัยใจคอคุณนิกฝรั่งอีกคนที่หลงเสน่ห์ไทยจนเลือกเป็นแผ่นดินสุดท้ายของชีวิต
6: มาเมืองไทยอายุ21ปีมาแรกๆใช่ไหมฮะก็ชีวิตยังเป็นนุ่มก็ชีวิตจะเป็นนักเพิ่งจบปริญญาตรีแล้วก็มาเลยมาเป็นอาสาพัฒนาคือว่า VSO หรือ Voluntary Service Overseas ก็คือว่ารัฐบาลอังกฤษออกตัวเครื่องบินให้แต่ว่าประเทศที่รับต้องออกเงินเดือนตั้งใจว่าจะอยากมาเอเชียผมเกิดอยู่1960มันเป็นสมัยฮิปปี้แล้วก็หลายคนฝันว่าจะไปเอเชียหรือจะไปอินเดียอะไรเงี้ยก็จอห์นเลนนอนก็ไปอะไรบีทเทิลส์ก็ไปใช่ไหมแรงดึงดูดก็คือว่าถ้าใช้ว่า New Age มาคำว่ามีของอะไรศาสนาพุทธศาสนาอะไรเงี้ยก็อันนี้ยังเป็นญี่ปุ่นตอนนั้นญี่ปุ่นเพิ่งเปิดเอเชียเพิ่งเปิดจีนยังมันคล้ายๆว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ทางตะวันตกก็เริ่มสนใจเอเชียออฟเฟอร์อีกอันนึงมาก็เป็นประเทศไทยผมต้องไปห้องสมุดถึงจะรู้ว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็งงๆเพราะว่าบางเล่มก็บอกว่าสยามไม่มีประเทศไทยอะไรมันคนละประเทศเลยไงแต่ว่าโอเคสุดท้ายก็ส่งมาประเทศไทยแล้วก็ตำแหน่งที่ประเทศไทยกำหนดให้อยู่ก็คือว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตร
0: ทำงานจนครบสัญญา2ปีคุณนิกกลับไปอังกฤษเพื่อเรียนต่อด้านการประมงเมื่อเรียนจบก็ต้องเลือกเส้นทางชีวิตอีกครั้ง
6: สมัยนั้นกุ้งกำลังตังอยู่ที่อเมริกาใต้ก็อาจจะไปอเมริกาใต้เลยอะไรเงี้ยใช่ก็มีช้อยส์เยอะอยู่จริงๆเพราะว่าตอนนั้นการประมงมันเพิ่งเริ่มจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่สุดท้ายก็อยากกลับมาที่นี่เพราะว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้จากอยู่ที่นี่ก็คือว่าถ้าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต้องเข้าใจภาษาต้องรู้จักประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ผมลงทุนไปแล้ว3ปีแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะไปไซปรัสหรือจะไปเอกวาดอร์หรือจะไปผมต้องเริ่มต้นใหม่ผมตัดสินใจว่าเอาจะกลับมาที่นี่กลับมาเมืองไทย
0: ก็เลยเป็นเหตุให้คุณนิกได้พบกับภรรยา
7: เป็นคนที่แต่งงานกับต่างชาติคนแรกแล้วก็หลังจากนั้นน้องสาวทุกคนเลยก็แต่งงานกับต่างชาติหมดเลยค่ะก็ยังแปลกใจเอ้ยพ่อแม่เราเลี้ยงยังไงอ่ะทำไมแบบต่างชาติชอบอะไรเงี้ย
6: แล้วก็หลังจากแต่งงานกันแล้วก็ผมตั้งโครงการใหม่ที่ลาวแล้วก็ผมย้ายไปอยู่ที่ลาวแล้วก็ให้ผู้ช่วยดูแลที่นี่ปกติกับลูกจ้างอย่างเงี้ยอันนี้เสร็จแล้วเขาจะส่งไปอยู่บังกลาเทศเสร็จแล้วเขาจะส่งไปอยู่ไคโรเสร็จแล้วเขาจะส่งไปฮิวฮานอยอะไรเงี้ยก็หมุนเวียนตลอดแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เรารู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นมาคำว่าอาจจะต้องย้ายก็ย้ายด้วยกันอะไรเงี้ยแต่หลังจากมีลูกแล้ว เราตัดสินใจว่าไม่เอาอย่างนั้นไม่ใช่ย้ายเพราะมันจะลูกต้องเปลี่ยนโรงเรียนแล้วก็อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราต้องอยู่ที่ไหนที่หนึ่งก็ตัดสินใจว่าโอเคจะอยู่เมืองไทยแหละ
0: แม้ลาวจะเป็นประเทศที่น่าอยู่สำหรับคุณนิกแต่เมื่อต้องเลือกแผ่นดินที่จะเป็นบ้านของครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องยากแก่การตัดสินใจ

0: ยังว่าอยู่ที่ประเทศไทยผมอยู่ไม่ยากง่ายมีเมียเป็นคนไทยโอเคลูกก็เกิดที่นี่ก็เป็นไทยอะไรแล้วก็มันอยู่สบายถ้าเราไปอยู่ที่ลาวเราก็เป็นต่างชาติหมดเลยซื้อที่ดินมีบ้านอะไรยากแล้วก็สมัยนั้นงานของผมส่วนใหญ่อยู่ที่ลุ่มแม่น้ำโขงถ้าดูแผนที่อุดรอยู่ตรงกลางมันไปง่ายไปเวียงจันทน์ก็ได้ไปกรุงเทพก็ได้ไปฮานอยไปโฮจิมินห์ไปมันสะดวกผมแล้วก็แฟนก็ไม่อยากอยู่เมืองใหญ่ไม่อยากอยู่ในชนบทผมโตขึ้นมาในชนบทแฟนก็โตขึ้นมาในชนบทเราไม่อยากอยู่ในเมืองใหญ
1: ่คุณนิกลาออกจากงานประจำมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวสร้างครอบครัวจนเติบโตอย่างมั่นคงบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์
2: เจนจำได้นะตอนเด็กๆนะมันก็เวลาพ่อแม่ไปรับที่โรงเรียนนะคะคนอื่นเขาจะรถโอ้โหรถเก๋งรถหรูรถอะไรเนาะพ่อเรารถแบบว่าเพิ่งไปขายยางมาเหม็นมากบางทีมากับขี้วัวด้วย เราไปรับตรงนู้นนะอย่ามาใกล้ ก็การที่เป็นเกษตรกรเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราแบบว่าได้เรียนรู้มากกว่าคนอื่นบางคนอาจจะได้เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่ฉันเรียนเกษตรแล้วเจนจำได้เลยตอนเด็กๆเขาจะชอบให้สวดมนต์ก่อนทานข้าวบอกว่าขอบคุณชาวนาที่ยากลำบากเนาะยากลำบากฉันสนุกตะจายฉันทำนาฉันสนุกมากลงโคนลงตมแล้วก็ปลูกข้าวนะคะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเลี้ยงวัวคือเติบโตมาแบบนั้นปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เล็กจนโตนะคะก็สำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนงานบ้านที่เราต้องทำเพิ่มนะคะบางคนอาจจะล้างจานบางคนจะอะไรแต่เจนไปเก็บไข่เจนไปทำความสะอาดคอกหมูนะคะแล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์ก็คือว่าเราจะไม่ได้มีวันหยุดขนาดนั้นเราจะเป็นวันที่เราต้องออกมาที่สวนออกมาทำกิจกรรมคือเรียนรู้อะไรที่มันนอกจากการเรียนค่ะ
1: แม้เมื่อถึงวัยเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องห่างบ้านไปแต่เมื่อเรียนจบเจนก็ยังอยากกลับมาช่วยงานที่บ้านด้วยวิธีของคนรุ่นใหม
3: ่ทำเป็นทีมเวิร์คกันดีมากแล้วน้องจะอยู่ทั้งหมดประมาณ4วันนะคะแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยก็จะใช้เวลาแป๊บเดียว
2: ลองผิดลองถูกแล้วมาเรื่องของทำนาไม่ไถพรวนเนี่ยล่ะค่ะก็ทำให้คลิปมันโด่งดังมากขึ้นในเรื่องของความรู้นะคะแล้วคนก็ถามว่าอุ๊ยสวยขนาดนี้ไม่น่าทำเป็นหรอกไม่น่าทำเขามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะค่อนข้างเยอะแล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่าทำไมเขาว่าเราอย่าง

0: งั้นคุณพ่อไม่ค่อยเข้าใจโลกโซเชียลมีเดียเมื่อก่อนไม่มี TikTok ไม่มี Facebook ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ตอนนี้มีทุกครบทุกแพลตฟอร์มแล้วเป็นโซเชียลมีเดียเพอร์ซันแล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อไม่เข้าใจเลยแล้วบอกว่าทำไมเขาถึงคอมเมนต์แบบนั้นเราต้องอธิบายเพิ่มไหมจากคนที่ไม่อยากจะออกกล้องเลยเปลี่ยนใจค่ะชั่วข้ามคืนเลยนะคะว่ามาเดี๋ยวเราอธิบายด้วยกันว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้นะคะ
1: ทำไมเราถึงต้องเลี้ยงวัว
2: เพราะว่าหญ้าเราปลูกได้แล้วก็หญ้าดีคือว่าไม่ต้องปลูกทุกปี
3: และเชื้อราต่างๆทุกชนิดไม่สามารถใช้พลังจากแสงอาทิตย์ได
1: ้อ่ะเหรอ
3: แต่จุดพิเศษของเชื้อรามันสามารถย่อยสลายหินได้
4: ไม่เพียงเจนนี่ที่มาช่วยงานด้านการตลาดสตีฟลูกชายก็กลับมาช่วยคุณนิกตามสายงานที่ถนัด
5: ก็ตั้งแต่เด็กแล้วครับผมก็สนใจเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มอะไรพวกเลือกเรียนศิลปะการอาหารและการจัดการภัตตาคารพอเรียนจบเราก็ทำงานเรื่องนี้มาเลยกอบโกยประสบการณ์มามากกว่า10ปีแล้วเพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วเราก็อยากเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาพัฒนาต่อที่บ้านผลผลิตที่เราผลิตได้เช่นเลมอนเนี่ยครับผมเราอยากยืดอายุมันแต่วิธีที่ตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับบ้านเราก็คือเอามาทำเป็นแยมเพราะว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ลูกเลมอนได้ทั้งลูกเลยหมายถึงทั้งผิวทั้งเปลือกทุกอย่างเลยโดยไม่ต้องปอกหรือไม่ต้องทำแบบสิ้นเปลืองมันออกไป
4: ความอุดมของผืนดินไทยแม้จะไม่สมบูรณ์ในบางพื้นที่แต่คุณนิกยืนยันว่ายังฟื้นคืนได
6: ้ตอนแรกเราซื้อที่นี่มันจะเป็นที่ปลูกมันสับปะหลังปลูกข้าวโพดเก่าแต่ดินไม่ค่อยดีดินส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนทรายดินกลายจะหมดสภาพแล้วปุ๋ยอะไรถ้าเราปลูกอะไรในนี้มันจะไม่ค่อยโตนอกจากเราฉายสารเคมีแต่ในระยะยาวมันไม่ดีดินจะซึมลงไปเรื่อยอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าไม่ใส่สารเคมีแล้วก็พยายามจะเพิ่มชีวิตอยู่ในดินตามแบบธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เราพยายามทำมาเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือว่าเปลี่ยนดินอย่างเงี้ยเป็นดินที่มีชีวิตมีชีวิตแล้วเราก็สามารถปลูกหลากหลายปลูกผลไม้ปลูกผักสูตรที่เราใช้ที่คือว่าประหยัดที่สุดก็คือว่าใช้วัวเป็นเครื่องมือในการสร้างดินเลี้ยงวัวแล้วก็ปลูกหญ้าหรือไม่ต้องปลูกก็ได้มาคำว่าให้ตัดให้หญ้าธรรมชาติมันขึ้นแล้วก็เลี้ยงวัวแล้วก็วัวกับหญ้ามันจะฟื้นฟูชีวิตอยู่ในดินได้เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ดินดีกว่าหน่อยแต่ว่าเราเลี้ยงวัวมาประมาณ10กว่าปีแล้วในแปลงนี้แล้วก็แต่ก่อนดินไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้มันดีขึ้นเยอะเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนอกจากเราเลี้ยงวัวแล้วก็ให้หญ้ามันขึ้นเวลาหญ้าวัวเดินไปเดินมาโดยเฉพาะหน้าฝนมันจะเหยียบหญ้าลงไปในดินเหยียบหญ้าลงไปในดินเป็นอาหารสายเดือนทันทีสายเดือนมาก็ดินก็ดีขึ้นสายเดือนมาขี้ของสายเดือนเป็นอาหารของแบคทีเรียอีกทีนึงโอเคก็จะเห็นความแตกต่างกันกับอันนี้ก็คือว่ามันแยกเป็นชั้นดินเก่ายังอยู่ข้างล่างอยู่อันนี้มันไม่แต่ว่าตัวนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ถ่ายไม่ได้พ่นไม่ได้ใส่สารเคมีเห็นไม่ลากมันลงไปลึกเลยตัวนี้แต่ก่อนมันลงไม่ลึกแล้วก็จะเห็นข้างบนว่าอันนี้มีลากมีจุลินทรีย์เยอะเริ่มดีขึ้นมันสามารถเก็บความชื้นได้สีจะบอกจะเริ่มต่ำ ประเทศไทยมีมันพร้อมหลายอย่าง

0: ความอุดมสมบูรณ์หรือธรรมชาติมันยังไม่หายยังไม่หายตัวมันเอากลับคืนได้เพราะอะไรเพราะว่าดินดีๆยังมีอยู่ในบางจุดสัตว์เช่นสายเดือนไม่ใช่หมดไปไม่ใช่สูญพันธุ์ไปมันก็อยู่ในป่าก็ยังมีอยู่เราสามารถใช้แรงนั้นใช้ชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชาติใกล้ๆตัวเรามาฟื้นฟูดินของเราแหล่งน้ำก็พร้อมประเทศไทยแหล่งน้ำดีมากความหลากหลายซึ่งมันเป็นประเด็นที่อาจจะสำคัญที่สุดสำหรับที่จะกระตุ้นให้ธรรมชาติมันฟื้นฟูตัวอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะสำคัญกว่านั้นก็คือว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรหรือการเพาะปลูกหรือการดูแลธรรมชาติและเข้าใจระบบธรรมชาติเฉลี่ยมันสูงกว่าประเทศอื่นผมว่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเราต้องสามารถ harness เราต้องสามารถเอาตัวนี้มาช่วยกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ใช่เพื่อ10ปีข้างหน้าเพื่อ50 100ปีข้างหน้าแต่ทุกปีที่เราไม่ take action เราไม่มองตัวนี้สภาพดินที่นี่ที่ประเทศไทยมันจะแย่ลงโดยเราไม่ค่อยเห็น
1: น่าภูมิใจนะครับที่ทรัพย์ในดินของเรายังมีฝรั่งคนนี้มองเห็นเป็นขุมทรัพย์ที่ใช้สร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงสร้างความสุขเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเสน่ห์อีกด้านของไทยคืออะไรการจะรู้จักชนชาติใดให้มองไปยังครอบครัวดูวิถีชีวิตคำสอนที่ปลูกฝังกันมารุ่นต่อรุ่นคงเห็นภาพที่ชัดเจนกว่า
2: คือวันนั้นกำลังป้อนข้าวให้แม่อยู่แล้วอยู่ๆท่านก็แบบหงายหลังไปเลย
3: ช่วงนั้นบอกเลยว่าวิกฤตเรากลับมาเนี่ยพี่น้องจำได้พี่น้องก็ร้องไห้แบบเรากลัวแม่จะไปอันนั้นจริงๆเลยแบบว่ามันเป็นสภาวะที่เราคิดว่าแม่ไม่น่าจะรอด
1: คุณศรีสุดาก็ไม่ต่างจากหลายครอบครัวในวันที่คุณแม่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ถึงเวลาที่เธอและพี่น้องทุกคนต้องทำหน้าที่ดูแล
3: พี่มีพี่น้อง7คนค่ะแต่ว่าตอนนี้เสียไป2ก็เหลือ5คนค่ะคือบ้านเราก็โตกันมาแบบมีความผูกพันอาจจะด้วยเตี่ยแม่มีความรู้สึกเลี้ยงลูกแล้วทำให้เราปลอมรวมมีความรู้สึกห่วงใยใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยค่ะ
2: เพราะเตี่ยแม่เนี่ยจะมีความเอื้ออาทรแล้วก็จะดูแลพวกญาติพี่น้องเราก็ได้แบบอย่างมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่าต้องดูแลกันอะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็อยู่ในห้องสับ ICU ได้สัก 2-3 วันต้องมีการเจาะคอเราก็ไม่มีความรู้เนาะแล้วก็แม่จะเจ็บไหมแล้วบางคนที่บอกว่าถ้าเจาะคอแล้วมีโอกาสติดเชื้อสูงมันก็เหมือนเราต้องเวทอะค่ะคุยกันในบรรดาพี่น้องหมอพูดคำหนึ่งคือเจอกันในลิฟต์หมอก็บอกหมอเจ้าของไข้หมอก็จะบอกว่าจะไม่ให้โอกาสคุณยายหรอคำพูดเนี่ยค่ะมันทำให้เราต้องตัดใจไม่คิดอย่างอื่นแล้วถามว่าให้โอกาสแม่เพราะแม่ยังมีทุกอย่างดีอยู่เพียงแค่เรื่องสมองอื่นๆเนี่ยแม่ดีหมดมันก็เลยเกิดการตัดสินใจว่างั้นเจาะเถอะแต่รู้ว่าท่านรับรู้อะไรตลอดนั้นเมื่อท่านเป็นหนักแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ากระแทกใจมากอะเราเหมือนแบบกลัวแม่จะไม่อยู่ใครที่สามารถจะมาแนะนำเราหรือว่ามาพูดคุยมาบอกเรื่องราวอาการของโรคที่เรามักจะมี question mark ตลอดแม่จะเจ็บไหมเวลาโดนซักชั่นหรือแม่จะรู้สึกตัวไหมหรือว่าเราจะดูแลยังไงอันนี้คือสิ่งที่มันเคว้งและว่างเปล่าแต่อย่างหนึ่งที่เราจะทำ แล้วก็จะแบบอาจช่วยกันอย่างพี่สาวคนโตอย่างเงี้ยก็จะช่วยกันสวดมนต์ให้แม่ได้ยินกระซิบข้างหูแม่แม่เฮาสวดมนต์ด้วยกันเนาะเพราะนั่นคือเหมือนความหวังที่คิดว่าจะช่วยแม่ได้ในระยะหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าแม่จะไปเมื่อไหร่

0: อยู่ในพิเศษหนึ่งประมาณปีกว่าจนคุณหมอบอกว่าน่าจะกลับบ้านได้แล้วเรารู้สึกว่าคุณแม่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วไม่อยากกลับเลยอันนี้คือ question mark จริงๆว่าเราจะกลับไปดูแลแม่จะทำยังไง
1: คือพี่สงสารเนาะเกี่ยวกับเขามีความรักความห่วงใยความกตัญญูกับคุณแม่มากเลยเพราะฉะนั้นเขาจะถามเราตลอดเนาะเราก็บอกบางครั้งต้องคลายความวิตกกังวล
0: พี่แดงก็จะเป็นพยาบาลคุณพยาบาลที่มีความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้
2: ระยะเวลาที่คุณแม่อยู่บนพิเศษหนึ่งก็ปีกว่าเพราะฉะนั้นก็เหมือนความผูกพันความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยค่ะ
3: ระหว่างนั้นก็มีข่าวร้ายแทรกเข้ามา
0: สิ่งที่พี่น้องเจอเหมือนแบบทดสอบที่ถาโถมก็คือพี่สาวเป็นมะเร็งเต้านม
2: โอ้ตอนที่ป่วยนั่นนะคะไม่คิดถึงตัวเองค่ะแต่จะคิดถึงคุณแม่ซึ่งไปตรวจแล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าพี่ไม่รักษาพี่จะตายก่อนแม่แต่ด้วยที่เรามีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรสำหรับตัวเองต้องเอาแม่ไปก่อน
0: พี่นายเป็นมะเร็งเต้านมในระยะที่3ที่3จะสู่4อยู่แล้วความจริงก็คลำเจอแต่ว่าพี่นายไม่มีอาการอะไรแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการไปหาหมออะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนที่เป็นมะเร็งอะค่ะถ้าถามความรู้สึกทุกคนอาจจะตกใจแต่พี่นายไม่ตกใจในที่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแต่ตกใจว่าเออแล้วใครจะดูแลแม่ถึงแม้จะมีพี่น้องแต่ตอนนั้นดูดเสมหะก็มีพี่นายกับพี่น้องแล้วถ้าพี่น้องดูดคนเดียวเนี่ยจะไหวหรอทั้ง24ชั่วโมง
3: ขณะที่คนไทยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลพ่อแม่แต่ที่อีกมุมหนึ่งของภาคอีสานผู้สูงวัยชาวต่างชาติบางคนเลือกที่จะให้คนไทยดูแลในยามบั้นปลายชีวิต

0: bin in Amerika in der Ferien. Die Kanarische Insel Mallorca ist nicht in Frage gekommen. Also war eigentlich nur noch Thailand. Und für mich war es noch wichtig, in ein Land zu gehen, wo ich mich als Frau auch sicher fühle.
1: คุณลานีหรือคุณนกน้อยและคุณหันสามีกลับจากประเทศสวิตเพื่อมาทำธุรกิจบ้านพักคนชราที่บ้านเกิดบริการลูกค้าที่ต้องการหนีหนาวและค่าใช้จ่ายอันแสนแพงมารับบริการดูแลแบบไทยๆ
2: อันนี้น้ำตกหนาคุณบุญดา
3: ตอนแรกมาเลยนี่เราเอาคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ที่เกษียณอายุแล้วอยากมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่มาเช่าอยู่เฉยๆแล้วก็พาจัดโปรแกรมทัวร์ให้เขาเราก็พาเขาไปเที่ยวตอนแรกๆก็พาไปเที่ยวทุกที่แต่ว่าหลังจากที่ขาดไป3ปีที่เราไม่มีลูกค้าเราก็เบนเข็มบอกว่าเราจะเริ่มรับผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ไม่มีอาการรุนแรงแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ต้องมีคนดูแล24ชั่วโมงตอนนั้นมันก็เลยเริ่มเข้ามามีลูกมีเต้าเขาที่ต้องการเอาพ่อแม่เพราะว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์มันแพง

0: กวตมิตนานตะคานเอาปุเปียร์ตาเนมจะสิน้ำตกสเปเชียล
1: จุดเริ่มต้นของเรื่องนี
0: ้
1: ต้องย้อนไป30กว่าปีก่อนครับ
2: น้องน้อยเนี่ยทำงานอยู่แถวแหลมฉบังทำชิปปิ้งค่ะทำชิปปิ้งแล้วทีนี้คุณฮันเขาก็ทำงานอยู่แหลมฉบังเขาเป็นช่างเขาเป็นนายช่างค่ะ
3: Du bist die erste Thai gsi, wo ich gesehen habe mit einem Chopper, oder? Und die habe ich mir so gelernt kennen. Und das ist heute meine Frau.
2: ทีแรกก็ยังไม่ได้ตกลงปลงใจเพราะว่ากลัวกลัวที่จะพามาบ้านเพราะที่บ้านยังไม่รู้จักถ้าพาฝรั่งมาชาวบ้านเขาก็จะว่าไปทำงานอะไรมาหรือเปล่าสมัยก่อนยังไม่ยอมรับแต่ตอนหลังพามาก็คือเป็นฝรั่งคนแรกในหมู่บ้านที่มาแต่เราบอกเขาบอกว่าถ้าคุณจะร่วมหัวจมท้ายกับเราคุณไม่ได้เลี้ยงเราคนเดียวนะเรามีครอบครัวนะเขาก็บอกว่าผมไม่ใช่คนรวยแต่เราช่วยกันทำมาหากินได้ก็เลยตกลงตอนแรกพักร้อนตอนช่วงหน้าหนาวนะคะแม่สามีแกก็อยากหนีหนาวมาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยแล้วเราก็พาแกไปเที่ยวที่ภูเก็ตหัวหินหรือว่าเกาะช้างพัทยาทีนี้พอแกมาอยู่แกบอกว่าที่พาไปหลายๆที่น่ะมันไม่เหมือนที่นาแพงเลยเพราะนาแพงมันเหมือนกับสวิตสมัยเก่าตอนฉันตื่นแต่เช้าฉันไปเดินรอบเดินจนหมาเห่าฉันที่แรกจนหมาไม่ได้เห่าฉันแล้วเดินไปบ้านไหนเขาก็จะเรียกกินข้าวทีนี้แกก็เลยคุยกับลูกชายว่าเนี่ยฉันก็อายุ80แล้วนะฉันอยากไปอยู่เมืองไทยแต่ฉันไม่อยากไปอยู่คนเดียวอ่ะฉันต้องมีคนที่พูดภาษาสวิตด้วยฉันจะชวนเพื่อนฉันไปด้วยต้องทำบ้านให้ฉันแบบบ้านหลังเล็กๆให้ฉันนะทีนี้มันก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาคือคุณสามีคุณฮันน่ะเขาก็ชอบเมืองไทยอยู่แล้ว
3: Ich habe in der Schweiz gesehen, was für ein Problem die alten Leute überkommen in der Schweiz und habe gedacht, wenn wir die hier abnehmen, haben wir ein gutes Business und können gut zusammen leben miteinander. Aber das Erste bist du gewesen, dass ich geglaubt habe, mit dir zusammen kann ich so etwas bauen.
4: Das ist vor allem einmal das angenehme Klima. Aber es sind sicher auch die Finanzen. Weil du weisst, meine Frau hat Demenz. Wenn ich in der Schweiz meine Frau ins Pflegeheim gebe und selber ins Altersheim gehe, kostet mir das im Monat ein Vielfaches, was hier kostet.
5: Überhaupt nicht gegangen. Ich habe nur den Film gesehen von Lani und Hans-Jürgen und habe gesagt, da möchte ich.
6: Dani und Hans-Jörg Jäger haben in Thailand zuerst für ihre Gäste gebaut.
2: Und dann war die TV interessiert. Die TV von Switzerland war interessiert, dass die Thai, die hier seit 20 Jahren hier sind, nach dem Land gehen werden, ohne nicht nur alleine, sondern auch mit dem Mann. Die TV-Sendung war die Switzerland «Au und der Fohn». Das bedeutet, dass sie gehen mit dem Haus. Und es gibt auch die Jermann, มันเป็นช่องใหญ่แล้วเขาออกอากาศที่เป็นภาษาเยอรมันไม่ว่าออสเตรียริชเชนสไตน์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันมันเลยทำให้ได้ลูกค้าได้หลายที่

คือผู้สูงวัยที่นี่นะคะก็เหมือนมาอยู่กับเราก็เหมือนกับพ่อแม่เหมือนกับครอบครัวเราแล้วเราพาทำอะไรก็ทำลานีชอบไปวัดแต่ไม่ชอบไปวัดทำบุญอยู่แล้วอะค่ะทีนี้พอไปก็ชวนเขาบอกว่าไปด้วยไหมทีนี้ทีแรกเขาพาเขาไปก่อนเขาก็ว่าเออดีตอนหลังมาก็เลยไม่พาไปที่อื่นก็ไปวัดบ้านเรานี่แหละก็ไปใกล้ๆก็เดินไปได้ออกพรรษาทางในหมู่บ้านของเขาก็จะมีการตั้งกองกฐินเราก็เลยมาคิดกันว่าเราทำต้นดอกเงินของเราที่นี่ไหมให้ทุกคนมาช่วยกันติดเงินติดอะไรทีนี้ทุกคนก็บอกว่าเออดีฉันก็จะได้ร่วมด้วยไม่ว่าทางวัดหรือว่าโรงเรียนขอมาแทนที่จะเอาใส่ซองให้นักเรียนก็ใส่ต้นดอกเงินแล้วคุณครูนักเรียนก็พากันแกะเอาเอง

0: ขามาอยู่ที่นี่น้องน้อยก็จะบอกเขาเลยเรื่องศาสนาพุทธว่าเราทำอย่างนี้นะถึงบางครั้งบางคราวเราไม่แนบถือพระสงฆ์แต่ว่าพระธรรมของพระพุทธศาสนายังสอนให้เรานรกสวรรค์มันก็ยังมีคือคนของคนสวิตเขาก็ยังรู้จักว่านรกสวรรค์ยังไงคือเขาบอกว่าถ้าเขาทำไปตรงนี้เขาก็ทำส่งกุศลให้เขาตอนนี้เขาไม่ต้องรอขึ้นสวรรค์หรือลงนรกแต่เขาทำตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามีความสุข
1: und zwar hat die Bau gesagt es gibt da der Geisterglaube was bei uns gar nicht gibt aber das wird alles von der Freundlichkeit von der Thais überschattet das Wenige, was man da hier könnte sagen, gar nicht ins Gewicht fällt. Die Freundlichkeit der Leute hier, das ist für uns, wir, die ja Ausländer sind und nicht Buddhisten, für mich bedeutet der Glaube etwas. Darum gehe ich jede Woche einmal zum Tempel schauen, beten. Ich bete dort nicht, weil ich dort gehen will, wegen irgendetwas, sondern weil das ist eine sakrale Stimmung dort oben.
2: เรื่องราวของคุณนกน้อยบอกอะไรเราบ้างครับ
3: การที่เราเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณที่บุคคลผู้อื่นทำให้ก็จะทำให้มีคุณธรรมอื่นๆตามมาเช่นเป็นคนที่มีความเมตตามีจิตใจที่มีความเอื้ออาทรนะมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความกรุณาแล้วก็มีมุทิตาอุเบกขาก็คือจะเป็นหลักของพรหมวิหาร4ที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4: กตัญญูเนี่ยมันคือมันเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นโดยจิตใจไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่ได้เกิดจากคือมันเกิดจากความเข้าใจและความกตัญญูเนี่ยทำให้เกิดผู้ให้
2: คงไม่ได้บอกว่าคนไทยกตัญญูกว่าฝรั่งนะครับเพราะในสังคมตะวันตกการดูแลผู้สูงวัยเป็นหน้าที่ของรัฐพวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นตัวของตัวเองและไม่ต้องการให้เรื่องนี้เป็นภาระของคนหนุ่มสาว
5: เวลาลูกน้องมาบ่นแล้วบอกเขาว่าช่างเขาเถอะเขาเป็นลูกค้าถ้าเขาสบายเขาไม่มาให้เรามาเลี้ยงเขาหรอกแล้วทีนี้จะป่วยตามลูกค้าแล้วตามคุณแดน่าแล้วเพราะว่าเขาสมองจำอะไรไม่ได้เขาเป็นอัมไซเมอร์แล้วเธอจะเป็นอัมไซเมอร์เหมือนเขาแล้ว
6: ย่อรู้อีกอิมเมอร์ลาค่ะอิมเมอร์ฟรุ่นท์ลิก
7: ความสุขก็ได้ดูแลท่านนะคะ
8: เหมือนเขาไม่ใช่ลูกค้านะเหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องของเราคนหนึ่ง
7: ดูแลคุณยายนะก็รักนะคะรักเหมือนในครอบครัวเราอะค่ะ
9: Also bis jetzt habe ich nur die Erfahrung gemacht, dass sie sehr freundlich und hilfsbereit sind. Also überall wirst begrüßt, wirst nicht

0: belästigen, sie helfen dir sofort, wenn irgendetwas ist. Also
1: ถ้าที่ติ๊กดูแลคนแรกเลยผู้ชายเขาก็มาเสียเขาก็อายุเยอะก็เหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วนะแล้วก็บวชชีบวชอะไรๆเราเป็นผู้หญิงนะคะ
2: แต่ความสำเร็จของคุณนกน้อยคงบอกเราได้ว่าเกิดขึ้นได้ด้วยความเอาใจใส่แบบไทยๆนี่เองแล้วเราพูดได้ไหมครับว่านี่เป็นเสน่ห์ไทยอย่างหนึ่งแล้วคุณล่ะครับนึกถึงเสน่ห์ข้อไหนอีก
3: When I hear phrases like Thai charm, my mind immediately went to charms as in talismans that people often have a charm that increases their ความเสน่ห์ right so it's almost like you can add extra charm by getting the right amulet so there is a natural charm of individual people and I think the culture is quite gentle on the whole and fun and makes people feel relaxed actually makes you laugh in a funny happy kind of way so I think it's got that natural charm like a funny happy person would have you can see when Thais are in that mode of being friendly how much they really love this they like being in that mode you can see them almost excited by being friendly and sweet and nice it's a quite impressive thing actually to witness
2: กลับมาที่คำถามที่ว่าคนไทยมาจากไหนแล้วทำไมถึงมีลักษณะไทยๆแบบนี
4: ้แต่เอาตามหลักฐานวิชาการนะ มนุษย์เนี่ยมันผสมผสานในเซาท์อีสเอเชียรวมทั้งประเทศไทยนี้ด้วยนะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาษาไทยเนี่ยและวัฒนธรรมมันเป็นตัวกำหนดว่ามันคือใครไอ้ภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดว่าเขาเรียกตัวเองว่าคนไทยแนวคิดไอ้ความเป็นไทยแท้เชื้อชาติไทยนี่แหละมันเป็นพลังที่ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องเสน่ห์ไทยขึ้นมาเสน่ห์เนี่ยมันเป็นพลังดึงดูดให้นิยมชมชอบความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทยมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ความเป็นไทยมันเป็นลูกผสมจากการผสมผสานแล้วก็วัฒนธรรมมันก็เป็นวัฒนธรรมลูกผสมจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งมนุษย์ในเซาท์อีสเอเชียและมนุษย์ในโลกผสมกันหมดแล้ววัฒนธรรมไทยมันมีหมดแหละเพราะฉะนั้นเสน่ห์ไทยเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยการเมืองชาตินิยมและก็ช่วงชิงความหมายเชิงบวกเช่นอ่อนน้อมเกรงใจไม่เป็นไรยิ้มสยาม
5: วันหนึ่งเราเห็นว่าเฮ้ยไอความเป็นไทยแบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นยิ้มสวยนะต้องยกมือไหว้สวยๆนะกราบเบญจางคประดิษฐ์นะถ้าวันหนึ่งมันอยู่ในโลกที่มันไม่เวิร์กอ่ะสิ่งพวกนี้มันไม่ฟังก์ชันต่อสังคมอ่ะแล้วเราจะไปกอดความเป็นไทยที่มันใช้การไม่ได้ทำไมอ่ะเราก็สร้างความเป็นไทยที่มันทันสมัยเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วความเป็นไทยมันก็ลื่นไหลเหมือนกับไปความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั่นแหละ
4: ทีนี้ไอ้ความเป็นไทยเนี่ยอะไรที่มันมีลักษณะพิเศษซึ่งมันรวมกับชาวสยามทั้งหมดเนี่ยนะชาวสยามทั้งเซาท์อีสเอเชียซึ่งอยู่ในเซาท์อีสเอเชียมันมาจากหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยหนึ่งไม่ต่อต้านคนอื่นเพราะว่าคุ้นเคยกับคนแปลกหน้าคำว่าคนแปลกหน้าเนี่ยรวมทั้ง LGBTQ+ อะไรนั่นด้วยนะเพราะมันมีมาตั้งก่อนประวัติศาสตร์นั่นแหละถามว่าทำไมถึงคุ้นเคยกับคนแปลกหน้าอ้าวก็บอกแล้วไงไทยมาจากรูปผสมก็ใครก็เป็นไทยได้มอญก็ได้เขมรก็ได้มลายูก็ได้เพียงแต่ว่าพูดภาษาไทยแล้วเรียกตัวเองว่าคนไทยมึงก็เป็นไทยแล้วนี่ไงเพราะฉะนั้นไม่ตื่นเต้นไม่รังเกียจก็ญาติก็รู้ว่าเนี่ยญาติกันอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละมันทำให้กำเนิดระบบเครือญาติโครงสร้างทางการเมืองของรัฐต่อรัฐเนี่ยกษัตริย์เนี่ยเป็นเครือญาติกันหมดเพราะลูกส่งลูกแต่งงานกันแต่ประวัติศาสตร์ไทยไม่พูดเพราะสร้างให้เป็นศัตรูก็ดูที่ทำไมพระนเรศวรถึงไปอยู่ราชสำนักของสมเด็จญาติกันเพราะพ่อพระนเรศวรเขาเป็นญาติกับทางบูเรงนองข้อที่2ไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ถามว่าทำไมอ้าวก็เปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่เริ่มต้นรับพระพุทธศาสนามาก็เปลี่ยนแปลงตลอดมันรับทั้งพุทธทั้งพราหมณ์แล้วพุทธก็มีตั้งหลายนิกายพราหมณ์ก็มีตั้งหลายนิกายก็รับใหม่เปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยไอ้รัฐอาณาจักรหรือรัฐต่างๆเดี๋ยวมันก็รับพุทธเดี๋ยวมันก็รับพราหมณ์เดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็ดีกันเนี่ยแล้วมันจะไปตื่นเต้นกับอะไรกับความเปลี่ยนแปลงกูก็เปลี่ยนกูมาตลอด
2: การผสมรวมระหว่างชนกลุ่มต่างๆจนกลายเป็นชาติไทยนิสัยทั้งหลายก็คงฝังมาใน DNA โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยสินะครับแล้วเกิดชาติหน้าเราจะยังคงมีนิสัยแบบนี้ไหมนะ
6: สว
2: ั
6: สดีครับคุณวิเตอร์ครับ
7: สวัสดีครับคุณวิชัยครับเรากับผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
2: เรามาฟังความเห็นของฝรั่งอีกคนดูครับเขาเป็นผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและจัดรายการวิทยุประสบการณ์ที่อยู่เมืองไทยกว่าครึ่งชีวิตทำให้รู้จักคนไทยดีพอ
8: ตอนที่เป็น CEO บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มีผมจ้างผู้บริหารใหม่ในรับผิดชอบแผนกหนึ่งมือขวาของเขาหรือมือขวาของคนเก่าไม่ชอบคนใหม่คนใหม่เข้ามามีตำแหน่งเรียบร้อยแล้วมันทุกอย่างแต่คนที่ควรจะเป็นมือขวาของเขาไม่ชอบเขาไม่เคารพไม่ทำงานร่วมกันไม่เลยผมก็ต้องให้ทั้งสองคนมานั่งในห้องเหมือนจะอบรมเขาอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันแบบจัดการทั้งสองคนนั้นนะฮะออกจากห้องคนที่เป็นมือขวาก็ไม่เคารพไม่เอาจะไม่เอาจบผมก็ไปถามคนอื่นถาม HR ก็บอกก็พีเตอร์ไม่ชอบกันเขาไม่ชอบกันเขาจะไม่ทำงานร่วมกันไม่ว่าคุณสร้างกฎไม่ว่าคุณสร้างบรรณาธิบายไม่ว่าคุณบังคับจะสั่งเขาเขาจะไม่ทำงานเขาไม่ชอบเขาอันนี้คนไทยมันต่างกับคนทั้งชาติการเข้าด้วยการเราไปเดิมเบียร์ด้วยการกลางคืนแล้วทะเลาะกันแล้วมีโชคกันอีกวันหนึ่งก็เข้าไปทำงานร่วมกันได้แต่ที่จริงแต่คิดว่าแบบนี้กรณีแบบนี้คนไทยมันจะเกิดขึ้นยากมากมันคงไม่เกิดขึ้นนะฮะตอนที่เราจะมีเข้าห้องสอบผมมีนโยบายนะฮะว่าต้องอยู่ไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงเด็กชายนะฮะ45นาทีก็ปิดแล้วดูนาฬิกาจะออกได้กี่โมงจะออกได้ไหมจะออกได้เด็กชายก็ออกห้องมันไม่มีใครเลยแต่มีแต่คนเวียดนาม2คนยังอยู่เที่ยงตรงผมก็ต้องบอกเอ๊ะ3ชั่วโมงแล้วครับคุณจะต้องออกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแจ็คอีกรอบนึงแจ็คอีกรอบเกียรตินิยมอันดับสูงสุดในมหาวิทยาลัยเด็กเวียดนามเพราะว่าวินัยในการนะฮะความขยันในนี้ออกจากห้องสมมติมี100คำถามขาดไป4 4 5 6คำถามไม่ตอบเลย จริงมันต่างกันขนาดนั้นเยอรมันเรียน9โมงเช้าก็มาถึง9โมงเช้าและเด็กไทยก็9โมง20 9โมงครึ่งก็เข้ามาละนะครับถามคนเยอรมันพอเราเปรียบเทียบเนาะเด็กเยอรมันคุณคิดว่าอะไรเรื่องเข้าเลทไม่เข้า9โมงเข้า9โมงครึ่งอะไรกันหมดไม่ตรงเวลาก็บอกโอ้เด็กเยอรมันไม่ทำแบบนั้นตรงเวลาเข้าคลาสตรงเวลาแล้วถ้าอาจารย์เพราะเรามีอาจารย์บางคนอาจจะเข้าไม่ตรงเวลาถ้าอาจารย์เข้ามา 9:20 โอ้เราอาจจะไม่อยู่ก็ได้เพราะว่าเรื่องอะไรเราต้องรออาจารย์อันนี้เป็นต่างกันแน่ๆแล้วก็ที่สอนที่นั่น9ปีผมก็พูดได้ 100% ไม่ใช่คนต่างชาติ 100% ที่จะมีวินัยไม่ใช่คนเด็ก 100% เด็กเมืองนอกที่จะแบบได้เกียรตินิยมไม่ใช่แต่ที่จะบอกนะครับนักศึกษาไทยอาจจะไม่ถึง 50% ที่จะเข้ามาตรงเวลาทุกครั้ง คนไทยที่บอกมันหลายคนเก่งๆนะเรื่องดับเพลิงเขาก็เก่งแต่เรื่อง prevention ที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอาจจะไม่เคยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ผมไม่ได้ว่าคนไทยที่กำลังพูดอยู่คุณอาจจะสังเกตเรื่อง planning นะเรื่องการ planning เรื่องคิดอนาคตอะไรๆด้วยคุณจะสังเกตว่าคนต่างชาติบ่อยครั้งมากเขาก็จะคิดเรื่องอนาคตมากกว่าจะคิดเรื่อง planning มากกว่าคนไทยไม่ใช่ live for today อย่างเดียวแต่คิดง่ายๆนะฮะเรามาจากประเทศหนึ่งที่มีสองประดูสองฤดูที่มันต่างกันมากๆฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่แคนาดาฤดูหนาวก็ลบ40ฤดูร้อนเกือบบวก40คิดดูง่ายๆนะฮะว่าถ้าเราจะอยู่ตอนอากาศมันลบ40เราต้องเตรียมตัวไหมเราต้องมีบ้านที่มีฮีเตอร์ต้องมีบ้านที่มีสมัยก่อนอาจจะต้องมีไม้เพื่อจะทำฮีเตอร์นะต้องมีทำด้วยต้องคิดมีเสื้อผ้าพอที่จะอยู่เราจะอยู่ได้ยังไงช่วงวินเทอร์ที่มันหน้าหนาวที่มันลบ40เราปลูกผักก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วก็ต้องสัดสวนต้องเก็บหน้าร้อนเพื่อจะคิดที่จะอยู่ได้หน้าหนาวหน้าหนาวเราก็อยู่ในห้องโอ้ยหนาวเราก็อยู่นั้นก็อุ่นดีก็แล้วก็นี้ทำนี้นั่นอ่านหนังสือบ้างเราต้องคิดหน้าร้อนที่จะมาถึงนี้เออเราจะต้องปลูกผักนะเออบ้านมันเสียหน้าร้อนเราก็ต้องซ่อมบ้านนี้โดยธรรมชาติของคนที่อยู่ประเทศที่มีสองฤดูแบบนั้นโดยธรรมชาติมันเกิดขึ้นก็ต้องคิดล่วงหน้าอย่างน้อยก็ต้องคิดล่วงหน้า6เดือนหรือปี6เดือนนะ3ปี6เดือนเราต้องคิดล่วงหน้าแต่คนไทยนะก็อยู่ได้ที่ไหนก็ได้อยู่ใต้สะพานก็ได้ก็เรานะฮะอยู่ไปปลูกผักที่ไหนแล้วก็ไปมีต้นกล้วยแล้วก็ไปนอนใต้ต้นกล้วยได้อะไรทำไมคนไทยก็อยู่แบบนั้นได้ดังนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนทั้งชาตินะโดยธรรมชาติก็จะคิดเรื่องอนาคตมากกว่าคนไทยสักนิดนึงใช่ไหม
2: แล้วเรายังจะมีเสน่ห์อะไรให้ภาคภูมิใจบ้างไหมครับ
6: สำหรับเราที่คนไทยคนจะภูมิใจในตัวเองในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นยิ้มเก่งนิสัยดีมีน้ำใจช่วยเหลือได้ตลอดใช่อันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยอาจจะมองข้ามเพราะเป็นนิสัยของคนไทยเกือบทุกคน
9: แล้วเป็นวัฒนธรรมที่ใจเป็นใหญ่ภาษาก็บอกมีคำที่เกรงใจน้ำใจดีใจเสียใจใจดำกี่สิบคำเยอะมากอันนี้บอกถึงระบบคุณค่าแบบไทย
8: คนไทยก็โดยรวมน่ารักยอมง่ายๆคุณอยากจะเป็นอะไรก็ยอมคุณอยากจะทำอะไรก็ยอมก็รอเห็นทุกวันอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ยอมอะไรก็นะอันนั้นมันเสน่ห์ไทยในก็แน่ๆนะฮะในความคิดผมที่บอกอยากจะเป็นศาสนาอะไรก็ได้แล้วแต่คุณ
10: ความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจกันอันนี้คือเป็นตัวที่เป็นพื้นฐานของคนไทยเลยเนาะว่าเราจะเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่เราต้องดูแลเอาใจใส่อันนี้มันจะหาจากประเทศอื่นไม่ได้
4: สิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจในความเป็นไทยเนี่ยความเป็นลูกผสมของนานาชาติในแง่สังคมและวัฒนธรรมแล้วมันทำให้เราไม่รังเกียจคนอื่นและทำให้เราไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเราพร้อม
2: เราชวนตั้งคำถามว่าลักษณะไทยที่เป็นเสน่ห์คืออะไรเพราะเราอยากชวนคนไทยได้ทบทวนความเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วหวังว่าคำตอบที่ได้จะเป็นแนวทางให้เราใช้เสน่ห์ด้านดีให้อยู่คู่เมืองไทยไปตลอดกาล

0: ม้แต่ผู้ที่อยู่ในวงการนาฏศิลป์ก็ตามกระบวนท่ารำชั้นสูงมีกฎเคร่งครัดในการสืบทอดแม้แต่สถานที่รำก็ใช่ว่าจะทำที่ไหนก็ได้พระพิราบคือใครทำไมจึงมีพิธีนี
1: ้องค์พระพิราบกับยักษ์ที่ชื่อพระพิราบในเรื่องรามเกียรติ์เป็นคนละคนกัน
2: จริงๆท่านก็เป็นเทพเจ้าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพต้องใช้คำว่ายำเกรงนะ
0: เมื่อเป็นเทพอสูรที่มากด้วยมหิทธานุภาพผู้รำถือเสมือนเป็นตัวแทนของพระพิราบพิธีกรรมในการแต่งตัวจึงเป็นจารีตที่เคร่งครัดเช่นกัน

0: ตอนนี้คือของเนี่ยเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนาะที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสื้อผ้าแต่มันลงไปถึงอุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีซึ่งเรือลำนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากเรือทั่วไปที่เราจะมาแค่ดำน้ำแต่นี่คือเรือของการถ่ายทำ
1: ต้องเดินไป
2: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBSวัฒนธรรมแบบอาหรับที่แข็งแรงและก็ฝังรากลึกนะครับทำให้พื้นที่ในเมดินาหรืออาณาเขตเก่าแก่ในเมืองเฟสเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อก้าวเท้าเข้าไปในเมืองเฟสประเทศโมร็อกโกนักท่องเที่ยวสามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตด้วยบรรยากาศของการคุมโทนสีของบ้านเรือนอันน่าทึ่งครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนนครคุมโทน

0: ทีแต่มุ่นแต่พ่อแต่แม่นะรักเขตก็มีเนี่ยรักที่7ที่8 10กว่าปีแล้วบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่มีปัญหามา
1: ที่นาของลุงอยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ย
2: นู่นบังเกิดอ่ะ
1: ปัญหาเหมือนกันหมดเลยชาวบ้านมีที่นาแต่เข้ามาทํากินไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได
3: ้โอ้ยเสียใจจนน้ําตาจนมีสิไหลเหรอ
2: ปราบใดยังมีชีวิตยังหันใจอยู่ก็ต้องสู้เอา
1: การปกป้องแผ่นดินตรงนี้ในความหมายของลุงลุยเนี่ยค่ะ
2: ไม่อยากให้แผ่นดินเราเสียเนาะก็ปกป้องเลยแผ่นดินเราคืน
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนแผ่นดินของเรา16กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
5: ต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่การมอบรางวัลในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
6: การที่ไทยพีบีเอสจะประกวดเนาะก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: ำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
2: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดครับ
3: ทางไทย PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเรา

0: ข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
1: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
2: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: นั่งก่อนไหม
1: คะสวัสดีค่ะ
0: นั่งก่อนหน่อยครับ
1: พี่จอบเชิญพี่เอียงด้วยนะคะ
0: รับประกันว่าปลอดภัยครับ
1: โอ้ผมไม่เชื่อค่ะรายการนี
0: ้ก็ดูแล
1: เดี๋ยวพี่จอบจะอยู่ดูต่ำด้วยเหรอ
2: ไม่ๆๆเดี๋ยวต่ำพี่จอบขนาดมีภารกิจนะเนี่ย
0: ไม่พี่จอบเข้ามาตรวจเข้ามาตรวจสอบผม
1: เนี่ยเมื่อคืนนี้ก็นอนน้อยนั่งเตรียมข้อมูลเนี่ยไม่รู้จะถามอะไร
0: ต้องเตรียมอ่ะทำไมต้องเตรียมอ่ะ
1: เอ้าก็กลัวว่าถามอะไรแล้วตอบไม่รู้เรื่อง
0: อันนี้ระดับนี้อยู่ใน DNA อันนี
1: ้ก็มันมีข้อมูลเยอะ
0: ใช่ไหมครับ
3: คุณแต่เป็นได้ข่าวสนใจเรื่องข้าวใช่ไหม
1: ไม่ได้ข่าวหรอกเรื่องจริง
3: มันคืออย่างนี้คือ
0: ผมปลูกข้าว
4: มันเป็นที่ดังแซงแต่ตอนนี้เวียดนามเนี่ย
3: ไม่ได้ทำข้าวที่ขายจริงๆแบบท้องตลาดโลกคือเขาไปขั้นหนึ่งคือเขาทำข้าวอินทรีย์ขายคือเขาทำพรีเมียมขึ้นอ่ะ
1: เขาทำข้าวพื้นนุ่ม
3: แล้วทำข้าวอินทรีย์ทำพรีเมียมแล้วก็ขายราคาแพงประเทศไทยเนี่ยทำเรื่องข้าวอินทรีย์มา30ปีแต่ไม่เป็นไรเลยแต่ผมคิดว่าในหลายๆพื้นที่ในประเทศเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเริ่มขายข้าวอินทรีย์ส่ง EU อย่างเดียวมูลค่ามหาศาลเลยแต่ประเด็นที่ผ่านมาคือรัฐบาลไทยไม่สนใจเพราะว่ามันไปผูกกับปุ๋ยเคมี
1: ไม่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่ติดตามสิ่งที่ต่ำทำเนี่ยต่ำตั้งวงขึ้นมาที่เรียกว่าข้าวประณีตข้าวประณีตเนี่ยรวมทั้งเรื่องข้าวรักโลกแต่มองข้าวอินทรีย์เป็นข้าวรักโลกแล้วก็ข้าวเฉพาะทางเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนทานข้าวเนี่ยก็จะมีคนที่ควบคุมอาหารอย่างคุณสุทธิชัยอย่างเงี้ยเรื่องทานข้าวที่มันอาจจะคาร์บอนต่ำหรือว่าม
0: ีคาร์โบไฮ
1: เดรตน้อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีไฟเบอร์สูงซึ่งอันเนี้ยมันถึงเกิดกลุ่มข้าวประณีตแล้วเราก็เริ่มต้นจาก200ชุมชนที่เราจะไปให้ความรู้แล้วก็ในการเลือกพันธุ์ข้าวในการเก็บคัดแยกอย่างบางพื้นที่บางชุมชนเนี่ยเขาต้องการเครื่องสีเพราะว่าประเพณีข้าวพี่รู้ดีเพราะพี่ทำเกี่ยวและขายซึ่งบางทีราคามันก็ไม่ดีข้าวก็ยังชื้นอยู่เพราะว่าเขาไม่มีที่ไปสีไม่มีที่เก็บบ้านเราไม่มียุ้งซึ่งก็แปลกเพราะว่าการทำ
3: เจ้าของโรงสี
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นอำนาจต่อรองไม่ได้อยู่ในมือของชาวนา
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปดูว่าชุมชนนั้นขาดอะไรบางชุมชนเนี่ยแค่ต้องการเครื่องดิบเม็ดข้าวที่มันมีสีที่มันออกไปเพื่อที่จะได้ข้าวบริสุทธิ์ไปขายโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราแค่เอาเครื่องดีดสีไปให้เขาก็จบบางคนเนี่ยบางชุมชนต้องการเครื่องแพ็คข้าวที่เป็นสุญญากาศก็จะได้เก็บเอาไว้ขายในเวลาที่มีราคาที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวมันเหมือนคอมมอดิตี้ราคามันขึ้นมันลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มทำที่200ชุมชนและตอนนี้ขยายไปเป็น466ชุมชนแล้วก็หวังว่าชุมชนนำร่องเนี่ยเขาจะทำให้คนเห็นว่าถ้าเราทำข้าวประณีตจริงๆเนี่ยมันมีตลาดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งสู้เรื่องข้าวที่เป็นคอมมอดิตี้ที่7บาทต่อกิโลหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงๆปุ๋ยเคมีมันก็ทำลายสุขภาพของทั้งคนปลูกและคนบริโภคนะพี
3: ่คืออย่างนี้คือผมไปหลายหมู่บ้านในประเทศไทยที่ปลูกข้าวอินทรีย
1: ์
3: มาจากว่าปลูกปุ๋ยเคมีแล้วไม่เป็นมะเร็ง
5: เป็นมะเร็ง
1: นี่ไง
3: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วปรากฏว่าทำไปแล้วปรากฏว่ากูขายอียูแล้วกูต้องขายคนไทยแล้ว
0: ใช่ก็รู้ว่าขายอียู
3: แต่ว่าประเด็นคือว่าอันที่ผ่านมานะผมขอบคุณแต่มากเลยนะเพราะที่ผ่านมารัฐบาลไทย
5: ไม่สนใจ
3: ทำไม่ได้อะ
1: มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
5: เยอะโอเคไหม
0: โอเคเชิญครับกลับไปแต่เรื่องงานนะฮะนั่นต่อมากแล้ววันนี้มาแล้วครับคุณจะถามหา
6: คราวที่แล้วที่เราเจอ
0: โอ
6: ้จำได้นะ
0: ครับ
6: แกไม่อย่างนี้เนี่ยเน
0: า
6: ะ
0: จำได้คู่การเมืองค่ะ
6: แต่ไม่พูดการเมืองคราวโน้นอ่ะคราวโน้น
0: ใช่
6: กี่เดือนแล้วอ่ะ
1: ปีนึงเมื่อกี้คุยกันเทียบเวลา
0: ปีนึงแล้ว
1: เพราะว่าวันที่มาจำได้ว่าเป็นวันที่ท่านผอ.ไทย PBS เกษียณอ
0: าจารย์วิลาสินีเกษียณพอดีแล้วก็ส่วน
1: แล้วก็ปีนึงนะคะประมาณนะคะปีนึงไหมคะ
0: ใช่ครับที่จำได้ว่าเราจะชวนคุยเรื่องของว่าการเมืองนี้หน่อย
6: ตอนนั้นเราคุยเร
0: ื่อง
6: เศรษฐกิจเอกชนมองยังไงเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหม
1: ตอนนั้นคุยเรื่องท่องเที่ยว
0: คือเขาบอกว่าเปลี่ยนท่องเที่ยวกับสถานที่ว่าไม่อยากแก้ทุกเกี่ยวการเมือง
6: บอกไม่อยากการเมืองไม่เกี่ยวไม่เอานะเนี่ยไม่พูดเรื่องการเมือง
1: เอาเป็นว่าตอนนี้มา

0: เต็ม
1: ๆตอนนี้เลือกเป็นนักการเมืองได้ไหมครับ
0: ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าก็เราอยู่ตรงนี้ก็คงต้องทำหน้าที่นี้นั่นแหละแต่ว่าคุ้นไหมยังไม่คุ้นนะคะ
2: แล้วทำยังไงถึงจะรักษาบทบาทดูแลทุกฝ่ายได้ลำบากแค่ไหนชีวิตรัฐมนตรีพาณิชย
1: ์ก็เดียวในกระทรวง
2: เดี๋ยวทำไมไม่มีรัฐมนตรีช่วยทำไมไม่มีรัฐมนตรีช่วย
0: ทำงานง่ายดีค่ะ
1: ผมเดาไว้ก่อนได้ไหมผมคาดเดานะ
0: ค่ะ
1: นายกอาจจะตั้งใจให้เป็นกระทรวงที่ทำงานได้เต็มที่ไม่เอาคนการเมืองมายุ่งเกี่ยว
0: จริงๆแล้วมี3แม่ครัวค่ะ
2: 3แม่ครัว
0: ที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วย
2: เป็นเงื่อนไขใช่ไหมเงื่อนไขของ3แม่ครัวใช่ไหม
0: ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขหรอกค่ะแต่เป็นสิ่งที่เราตกลงกันว่ามันน่าจะทำให้เราทำหน้าที่ได้สะดวก
2: ก็คือเงื่อนไขนั่นแหละ
1: เราคุยก่อนที่จะตอบรับเข้ามา
0: แน่นอนค่ะก็ต้องคุย
2: ก่อนเพื่อทำการสะดวกเนี่ยนะขอไม่มีรัฐมนตรีช่วยเพราะถ้ามีรัฐมนตรีช่วยก็จะเป็นการเมือง
1: ครับ
2: ถ้าการเมืองเข้ามารัฐมนตรีมืออาชีพก็จะทำงานลำบาก
1: ที่ผ่านมามีรัฐมนตรีช่วยมีที่ปรึกษามีคณะทำงานมีหน้าห้องนี่นะคนการเมืองล้วนๆครับ
2: แสดงว่าไม่มีคนจากพรรคการเมืองมาอยู่ในกระทรวงเลย
0: ไม่มีค่ะไม่มีที่กระทรวงแล้วก็ไม่มีที่ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยนั่นคือทำไมแต่เมื่อแอบได้ยินนะคุณชุติชัยบอกทำไมต้องมีที่ปรึกษาเยอะๆมากมายเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็เพราะอย่างนี้
2: เพราะการตั้ง12คนเนี่ย
0: ไม่ใช่ผิดในนั้นเนี่ยมีอยู่3คนเป็นผู้แทนการค้า
2: แต่ว่าก็ตำแหน่งที่ปรึกษาด้วยไม่ใช่แล้วทำไมวันนั้นแถลงออกมา12คน
0: มันมีผสมกันนะคะ
2: แต่วันนั้นออกมา12คนนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่ามีที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและมีตัวผู้แทนการค้า3คนในนั้นก็จะมีผู้แทนการค้าของ อเมริกาผู้แทนการค้าของ EU แล้วก็ผู้แทนการค้าของเอเชียนะคะซึ่งก็มี3คน
2: วันนั้นเห็นแถลงมาพ่อมาผมก็นึกว่าทั้งหมดเนี่ยมีหน้าที่ไปที่ปรึกษาด้วยและ3คนนี้ทำหน้าที่พิเศษเป็นตัวแทนการค้าไม่ใช่แยกบทบาทกันเลย
0: ผู้แทนการค้าก็คือผู้แทนการค้าค่ะเขาก็มีหน้าที่ที่เยอะแยะมากมายที่ต้องทำเพราะว่าเรื่องที่พูดมาไม่ว่าจะเป็น EU อเมริกาเอเชียเนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการมากมาย
2: เดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้ก่อนที่เข้าเรื่องที่ปรึกษา
1: ผมก็กลับไปแล้วที่คุยนานๆเนี่ย
2: คือ
1: ก็เราถามหาไม่ใช่เรามีสังคมถามหาคุณสุภจีหายไปไหนวันนี้เราชวนมาคุย
2: แต่ความจริงผมไม่เคยสงสัยเลยน
1: ะ
2: ว่าคุณสุภจีหายไปไหน
0: จริงเหรอคะ
2: ไม่เคย
0: บอก
2: ผมไม่เคยตามไม่คือปกติเราจะดูว่าบางทีคนไหนมาทำข่าวมาออกข่าวผมไม่เคยเชื่อเรื่องนั้นเลยดูว่างานคืออะไรแล้วเราก็ตามหางานเขานะเขาไม่ต้องมาพูดเองก็ได้
0: ใช่เจอไหมคะ
1: เจอ
0: ทำงานทุกวันเนี่ยเน้นทำงานไม่เน้นทำคอนเทนต
2: ์ไม่เน้นคอนเทนต
1: ์หลังจากโดนคอนเทนต์ถล่มไม่ยอมรับกันนะวันนี้ก็เลยตั้งข้อสมมติว่านะ
0: สมมติว่า
1: ซูเปอร์จีหายไป
2: สมมติว่าหายไป
1: แต่เห็นตัว
0: สมมติว่าหายไป
2: ซูเปอร์จีจะหายไปแต่ซูเปอร์จียังอยู
1: ่ยังอยู
0: ่ถึงแม้ว่าซูเปอร์จีจะหายไปหรือซูเปอร์จีจะหายไปเนี่ยโลกก็ยังหมุนเหมือนเดิมวิกฤตที่เกิดขึ้นมันก็ยังเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเหมือนเดิมสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้น
2: คุณเข้ามาไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหรอ
0: แต่ว่าคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาก็จะเป็นคนที่จะต้องมีคนเข้ามาแก้ปัญหาเหมือนเดิม
2: แต่
0: แนวทางในการแก้ปัญหาจะไม่เหมือนกันกับสิ่งที่สุภจีกำลังทำอยู
2: ่
0: ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เรามองนะคุณสุชัยหรือคุณวิสุทธ์คือเราพยายามที่จะแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดซึ่งมันไม่ใช่วิถีของคนทำงานการเมืองทั่วไปเพราะว่าถ้ามีปัญหาแล้วเราเข้าไปแก้ก็เหมือนกับว่าเราไปทำประโยชน์ให้กับคนที่เขามีปัญหาถูกไหมคะแต่เราไม่มีงบประมาณที่จะทำอะไรแบบนั้นเพราะเมื่อมีปัญหาแล้วแล้วเราเข้าไปแก้มันต้องใช้งบประมาณเข้าไปอุดชูเยียวยามากมายเพราะนั้นเนี่ยวิธีการทำงานก็คือว่าแก้ก่อนที่จะเกิดเน้นในเรื่องของการบูรณาการคือเนื่องจากไม่มีงบประมาณอย่างที่เรียนว่างบประมาณน้อยมากเราก็เลยใช้วิธีบูรณาการกับคนที่ทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานในภาครัฐด้วยกันเองและแม้กระทั่งหน่วยงานในกระทรวงเน้นในเรื่องของผลลัพธ์มากกว่าแล้วก็เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งระบบเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณสุทธิชัยคุณวิสุทธ์เนี่ยจะแตะอะไรก็แล้วแต่ปัญหาที่เรากำลังเจอเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี
2: ้ใช
0: ่และปัญหาที่เรากำลังเจอเนี่ยมันมาจากสิ่งเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยที่มันผูกรวมกันเป็นปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตที่เรากำลังพูดเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหามันถึงต้องแก้จากองค์รวมมันต้องมองตั้งแต่ต้นทางกลางทางไปจนถึงปลายทางเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ นักการเมืองทั่วไปคุยยากนะคะตัวสุภจีเองก็เลยคิดว่า

0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งสื่อสารทำ
1: ที่เห็นก่อน
0: ทำพอเห็นอะไรที่มันเริ่มมีความก้าวหน้าแล้วค่อยพูดแต่มันเป็นการทำที่เข้าใจผิดนักการเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้ค่ะที่ควรจะต้องทำคือทำไปพูดไปทำไปพูดไป
2: แต่ว่าคุณสุภชัยยอมรับว่าตัวเองพลาด
0: ใช่ค่ะ
2: การสื่อสารพลาด
0: ใช่ก็เลยกลายเป็นที่มาของความที่ว่าคนว่าสุภชัยหายไปไหนสมมติเราคุยกันเรื่องของมะพร้าวก็ได
2: ้
0: เราอ่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอมเน
1: ี่
0: ยลูกละ2บาทจนวันนี้ลูกละประมาณ10เกือบ15บาท12ถึง15บาทแล้วแต่สถานที่เนี่ยยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่เลิกถูกไหมคะช่วงแรกนะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องยอมรับว่าเฉพาะหน้าก่อนในขณะที่เรื่องเป็นโครงสร้างทำคู่ขนานกันไปแต่คนยังไม่เห็นหรอกนะก็คือลงไปดูดซับออกมาก่อน10ล้านลูกถามว่าเยอะไหมคนฟังที่อาจจะไม่มีข้อมูลก็อาจจะบอกโอ้10ล้านลูกเยอะแต่จริงๆแล้วอ่ะหน้าที่มันดกๆในช่วงนั้นเนี่ยออกมาวันละ2ล้านลูก
2: ดูดออกมาแล้วปล่อยที่ไหน
0: เนี่ยก็เอามากระจายเข้าไปในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดไม่ว่าจะเป็นคนที่เราไปเจรจาด้วยแล้วก็ในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยด้วย
2: เป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เหรอ
0: ใช่สิคะเราเป็นคนดูแลเรื่องตลาด
2: ใช่แต่ว่าหมายความว่าเราต้องไปช่วยขนาดอย่างนั้นทุกผลไม้ทุกอย่างผักทุกอย่างเราก็ต้องไปช่วยดูออกมาสิ
0: ใช่
2: มันก็แสดงว่ามันก็ต้องเหนื่อยต่อไปตลอดชีวิตสิ
0: ถ้าเราแก้ไขแบบระยะสั้นอย่างเดียวก็เหนื่อยไปตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เราทำต่อเนื่องกันไปก็คือวางโครงระยะยาวเพื่อให้มันไม่มีปัญหานี
2: ้มะพร้าวนี่จะวางยังไงระยะยาว
0: ก็ยกตัวอย่างเช่นกลางก่อนนะคะไม่ยาวก็ได้ก็คือว่าเราไปดูแล้วว่าปัญหาของมะพร้าวเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่ว่าผลผลิตเขาเยอะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมขายดีมากๆราคาดีมากคนก็ปลูกมะพร้าวกันเยอะแยะมากมายพอมันเป็นเช่นนั้นปั๊บมันก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมันมีมากอันนั้นก็คือประเด็นเรื่องผลผลิต
2: แต่คุณไม่ห้ามก็ไม่ปลูกก็ไม่ได้ไง
0: ค่ะแต่ว่าในกรณีนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลอย่างดีเช่นเราไปทำโซนนี่ว่าโซนนี้นะทำแบบนี้นะในเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมนะเราคัดเกรดให้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ของไม่ต้องมีเยอะแต่เราขายได้ราคาสูงในหลักของเศรษฐศาสตร์ก็คือเอาpre time queue
2: ใช่ใช่แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็พูดเรื่องโซนนี่มายาวนานจะทำได้ยังไง
0: ไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์อันนี้คือกระทรวงเกษตร
2: ใช่แต่ว่า
0: เรากำลังจะเรียนว่าเราก็ต้องกลับไปเดี๋ยว
2: ก่อนที่ช่วยกับกระทรวงเกษตร
0: นี่ไงถึงนี่เป็นตัวอย่างของประชาชนที่ว่ายังพูดฟังไม่จบเนี่ยก็จะไปถาม
1: แล้ว
0: ขออนุญาต
1: ขอต้องขิงขอต้องขิงให้นะ
2: ขอต้องขิงสู้กันไปไม่ผมกำลังจะผมไม่ได้บอกกระทรวงไหนพวกเราบอกว่าถ้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะทำเรื่องโซนนิ่งเนี่ยผมได้ยินคำว่าโซนนิ่งไม่รู้กระทรวงไหนนะรัฐบาลพูดไปตลอดแต่ไม่เคยเกิดไง
0: ถ้าคุณสุทธิชัยมองว่ากระทรวงพาณิชย์พูดโซนนิ่งแล้วไม่เกิดเนี่ยก็ถูกแต่สิ่งที่สุภจีพยายามจะทำซึ่งเป็นโมเดลที่อาจจะอย่างที่บอกว่าทำยังไงก็ไม่เกิดเนี่ยก็คือดูให้มันครบทั้งระบบดังนั้นเราก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำเช่นในเรื่องนี้รบกวนกระทรวงเกษตรช่วยดูแลหน่อยได้ไหมไปให้ความรู้กับเกษตรกร
2: รบกวนกระทรวงเกษตร
0: ถูกต้อง
2: คุณไม่มีระบบทำงานร่วมกันต้องรบกวน
0: ก็เป็นเขาเรียกว่าระบบบูรณาการที่เราทำด้วยกันแต่ว่าเรา
2: คำว่าบูรณาการนี่แหละผมสงสัยมายาวนาน
0: เรามีความมีมารยาทเราก็ใช้คำว่ารบกวนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสุชัยสักอึดใจนึงฟังแป๊บนึงก็คือว่าเราก็ต้องไปพยายามให้ทางกระทรวงเกษตรเขาทำหน้าที่นี้และรวมถึงว่าปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดมะพร้าวเนี่ยมันมีการปัญหาสะสมนี้มานานดังนั้นเนี่ยชาวสวนเนี่ยมันก็ผลในเรื่องของราคามันก็ตกลงมาเรื่อยๆ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือชาวสวนเนี่ยไม่มีกำลังพอที่จะบำรุงต้นไม
2: ้
0: ปุ๋ยยาก็ไม่มีมันก็ยิ่งทำให้ปัญหาเนี่ย มันอยู่ในวงจรที่อยู่ที่ขาลง และแถมปีนี้เป็นปีที่สุภจีเข้ามาโชคดีมากคือมันดกซะด้วยซ้ำคือมันมีอุปทานเกินเข้ามาเยอะมันก็เลยมีทั้งเรื่องของปริมาณแล้วก็มีทั้งเรื่องของคุณภาพที่มันทำให้เราเนี่ยต้องมามีการบริหารจัดการดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นทางซึ่งการแก้ปัญหาต้นทางไม่ได้แก้ง่ายนะคะเราก็เลยมาดูว่าตรงกลางเนี่ยมันยังไม่มีคนที่ดูแลก็คือเรื่องของการคัดแยกการรวบรวมหรือถ้าจะเรียกภาษาทั่วไปก็คือลงนะคะซึ่งเราก็เห็นละลงเนี่ยก็จะมีทั้งลงที่ถูกและลงที่ไม่ถูกและลงที่อาจจะถูกแต่ว่าก็กดราคาเพราะว่าก็เหมือนกับคุณสุทธิชัยเป็นพ่อค้าคุณวิสุทธิ์เป็นพ่อค้ามีของเยอะเราก็เลือกซื้อเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ให้ราคาดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าถ้างั้นเราควรจะต้องไปแก้ก็คือว่าดูว่าลงที่ผิดก็ต้องไปจัดการก็ส่งทางทีมกรมพัฒนาธุรกิจ

0: การค้าเข้าไปชี้เป้าร่วมกันกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกันกับทางตำรวจทาง DSI ในการช่วยกันเคลียร์ในเรื่องของพวกลงที่เป็น
1: ลงเถื่อนลงเถื่อนลงเทาเนี่ยนะ
0: ค่ะก็อันนี้ก็คือทำอยู่แล้วก็จับแล้วก็เจอนะคะไม่ใช่ไม่มีในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรับรู้รับทราบว่าลงที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็ต้องต่อเชื่อมลงที่จะทำอะไรที่สำเร็จได้เนี่ยเขาต้องมีตลาดรองรับลงที่เขาไม่ดีเนี่ยมาจากต่างประเทศเนี่ยเขามีตลาดอยู่แล้วทางนู้นเขามากดราคาเราแต่ว่าเขามีตลาดแต่ถ้าเรามาทำลงของเราเองแต่ไม่มีการตลาดล่วงหน้าเอาไว้เนี่ย
1: ก็ไม่ได้
0: ประโยชน์มันก็ต้องมีปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีลงทางเลือกลงกลางลงชุมชนคราวนี้คนจะเข้าใจตอนพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มี เวลาอธิบายอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในการอธิบายเพราะให้ความสำคัญกับการทำมากกว่าลงกลางนี่ไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลเป็นคนมาลงทุนเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเราไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงอยู่แล้วแต่เราควรจะเป็นคนให้การสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนนั้นเนี่ยเขารวบรวมกันตั้งแล้วเขาขาดอะไรเช่นขาดเครื่องคัดแยกขาดเครื่องปอเครื่องขวัญ เรื่องของทักษะแรงงานและก็ตลาดซึ่งสำคัญมากเนี่ยเราเอาพวกนี้เข้าไปช่วยเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีลงชุมชนที่มีนโยบายหรือว่ามีการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเนี่ยนะคะให้เขามองถึงความตั้งใจเดียวกันก็คือว่าช่วยกันพยุงไม่ให้ราคามะพร้าวเนี่ยมันหล่นไปมากกว่านี้เราก็จะสามารถที่จะให้ชาวสวนเนี่ยมีทางเลือกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปที่ลงที่กดราคาหรือลงที่ไม่ถูกต้องมาอยู่ในลงตรงนี้ได
2: ้ลงชุมชนเนี่ยใครบริหาร
0: ลงชุมชนก็คือชุมชนเป็นคนบริหาร
2: ลงชุมชนจะมีอำนาจต่อรองสู้กับลงอีก2 3อย่าง
0: เขาไม่ได้ต่อรองแต่ว่าเขาเป็นทางเลือกให้ชาวสวนมาขายที่เขา
2: เขาจะเอาอำนาจต่อรองมันก็เขาจะขายราคาซื้อราคาสูงกว่าลง2ลงนั้นได้ยังไง
0: เขาก็สามารถที่จะทำได้โดยที่มีการสนับสนุนจากภาครัฐยกตัวอย่าง
2: เช่น
0: เราไปให้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องคัดแยกรางแยกเครื่องขวัญเครื่องปอกเสริมทักษะไปให้ความรู้เขาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการส่งออกต่างๆเพราะว่าการส่งออกมันต้องมีมาตรฐานใช่ไหมฮะแล้วก็หาตลาดรองรับเอาไว้ให้
2: อันนั้นพูดฟังดูดีแต่ว่าทางปฏิบัติ
0: ทำไปแล้วค่ะ
2: แล้วเริ่มถ้าทำที่ไหนบ้าง
0: ตอนนี้ที่เริ่มต้นก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: ที่ราชบุรีที่ดำเนินสะดวกมันก็เลยทำให้ตอนนี้ราคาของมะพร้าวไม่ใช่เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะแต่มะพร้าวเนี่ยก็ปรับตัวราคาจาก2บาท3บาทต่อลูกเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรนจ์ที่12ถึง15บาท
2: เป็นเพราะตั้งลงชุมชน
0: ก็เมื่อกี้เพิ่งพูดไปแบบว่ามันเป็นปัจจัยนึงแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นที่เราทำเช่นในเรื่องของตลาดแล้วก็ฤดูกาลด้วยค่ะเพราะช่วงนี้มะพร้าวก็ไม่ได้ออกเยอะมากเท่ากับช่วงที่มีปัญหามากอย่างที่เรียนค่ะเราพูดกันมาเมื่อกี้แล้วว่าปัญหาทุกปัญหาที่กำลังพบเจอเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์แต่มันเป็นการพอกพูนของเรื่องต่างๆหลายปัจจัยเรื่องเล็กๆเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามเข้าไปแก้ในจุดที่เราสามารถควบคุมได้ลงชุมชนเกิดขึ้นที่ดำเนินสะดวกวันเสาร์ที่ผ่านมาสุภจีเองก็ได้ลงไปดูแล้วก็ไปดูว่าเขายังขาดอะไรอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปดูต่อว่ามีใครอีกที่สามารถจะเป็นตัวแทนทำได้แล้วก็ไปเห็นความเป็นไปได้ชุมชนที่บางแพที่ราชบุรีเราก็อยากจะกระจายนะคะไปที่4จังหวัดหลักที่ตะวันออกและเดี๋ยวต้องไปดูทางใต้ด้วยนะคะก็จะทำตรงนี้เป็นเหมือนกับโมเดลตุ๊กตาแล้วก็จะทำให้ที่ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมอันนี้คือเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมคราวนี้เนี่ยตอนที่ลงไปที่ราชบุรีเนี่ยเราก็ไปศึกษาโมเดลของคนที่เขาทำหน้าที่ที่น่ายกย่องมากเลยก็คืออโรแมติกฟาร์
2: ม
0: เขาทำตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจริงๆเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมลูกหนึ่งค่ะคุณสุชาติวิสุทธ์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะหามูลค่าจากมันเนี่ยก็คือน้ำซึ่งมันจะประมาณ 25% ของมวลรวมทั้งหมดของมะพร้าว
1: อี
0: ก 75% ก็คือ
1: เปล
0: ือ
1: ก
0: กะลาเนื้อเราทิ้งและกลายเป็นปัญหาขยะด้วยซ้ำแต่ Aromatic Farm เนี่ยค่ะเขาแปรรูปเขาเอาพวกนี้มาทำเป็นไบโอแมสทำเป็นไบโอชาร์
1: นี่เขาทำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราไปซัพพอร์ต
0: เขาทำอยู่แล้วไม่ค่ะเขาทำโดยที่เราไม่ได้ซัพพอร์ตเลยแต่เขาทำเป็นโมเดลตัวอย่างซึ่งเราอยากจะให้ลงชุมชนของเราทำแบบนี้เพราะถ้าเราเน้นขายเฉพาะน้ำอย่างเดียวแปรรูปอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพราะมันยังมีส่วนเกินที่เราสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถ้าเราสามารถทำให้ชาวสวนเนี่ยเขามีการปรับทัศนคติ

0: ติว่าไอ้ส่วนเกินมันไม่ใช่ส่วนเกินแต่มันเป็นสินทรัพย์ที่คุณสามารถหารายได้ได้โดยที่เราก็มีหน้าที่เชื่อมโยงเช่นถ้าเขาผลิตไบโอแมสไบโอชามาจากกลากมะพร้าวจากกะลามะพร้าวเนี่ยเราหาตลาดให้เขาได้ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเอาไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้เอาไปทำเป็นอิฐบล็อกก็ได้วัสดุก่อสร้างหลายอย่างและเนื้อสามารถเอามาแปลรูปเป็นของทานเล่นก็ได้ด้วยเหมือนกันถามว่าอโรมาติกฟาร์มก็น่ารักมากเลยค่ะคนที่เป็นคนดูแลคุณชื่อคุณออน เขาบอกว่าเขายินดีที่จะถ่ายทอดในเรื่องนี้นะคะให้คนเข้าใจก็ชุมชนที่เขาทำแล้วที่ดำเนินสะดวกแล้วก็เอาชุมชนที่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดพาณิชย์จังหวัดมีเกษตรด้วยนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งเราขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยช่วยทำแผนแม่บทให้หน่อยว่าลงที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรเพื่อที่เวลาที่เราปล่อยมือคือเราให้เครื่องไม้เครื่องมือช่วยเสริมในเรื่องทักษะแล้วเนี่ยเขาต้องยืนอยู่เองได้ในอนาคตถ้าทำแบบนี้มันก็จะสามารถทำให้เราไม่ต้องมานั่งอยู่ในวัฏจักรวงจรนี้เหมือน
1: ลงที่ว่านี่มันไม่มีตลาดที่มึง
0: ต้องทำค่ะต้องทำ
1: ก็ลงท้องถิ่นจะทำหน้าที่ตลาดตรงนั้นยังไงแต่ไปทำ
2: แบบใช่ที่คนเชื่อต่อเนี่ย
1: พาณิชย์ไปหาตลาด
2: หาตลาดให้
1: พาณิชย์ที่จะไปสู้กับลงจีนได้ยังไง
0: เราก็หาตลาดทุกวันนี้เราก็หาตลาดเรามีพาณิชย์ทุก
1: พาณิชย์
0: 58จุดทั่วประเทศไอ้ทั่
1: วโลก
0: เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มีหน้าที่ต้องหาตลาดให้อยู่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงที่เมื่อกี้คุณสุทธิชัยยังไม่ได้จี้มาที่สุภจีเนี่ยเราโตในเรื่องของการส่งออกจริงแต่ว่าการส่งออกของเราเนี่ยยังมีปัญหาอยู่อย่างน้อย3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือมันกระจุกตัวมันกระจุกตัวกับ2ประเทศใหญ่ที่เขามีหลักการของการทำงานนี้หรือว่าหลักการในเรื่องของการค้าการขายต่างกันก็คืออเมริกากับจีน2คนนี้1ใน3ของรัฐเนี่ยส่งออกไปที่2คนนี
1: ้
0: เสี่ยงไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขามีอะไรกันเรานี่แย่เลยแล้วเหมือนกับเป็นแซนด์วิชถูกบีบอยู่ตรงกลางเพราะเราไม่ใช่ประเทศใหญ่เรื่องที่2ที่มันมีการกระจุกตัวก็คือว่ากระจุกตัวกับผู้ประกอบการรายใหญ่เรามีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนส่งออกเนี่ยอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายในเนี้ยเป็นผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยหรือรายย่อย SME เนี่ยอยู่ประมาณ 22,000 กว่าที่เหลือ 7,000 กว่าเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่แต่รายได้ของการส่งออกเนี่ยอยู่ที่ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์ใช่น้อยมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามันไม่มีการกระจายตัวนั่นก็คือทำไมเรามีความรู้สึกว่าการส่งออกดีจังเลยแต่ทำไมเงินไม่เข้ากระเป๋าเราน
1: ั่นแหละมันเป็นกระจุกจริง
0: เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับอานิสงส์นี้ถูกไหมคะกระจุกตัวที่3อันนี้เรื่องนำเข้าคุณสุทธิชัยคงรู้ว่าเราขาดดุลการค้าแล้วประเทศที่เราขาดดุลการค้าเยอะมากก็คือประเทศจีนถูกไหมคะเราก็ต้องกลับไปแกะดูว่าในนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่อย่างยกตัวอย่างช่วง2เดือนที่ผ่านมาหรือว่าปีนี้ก็ได้เนี่ยนะคะสินค้าที่เข้ามาเนี่ยที่เป็นนำเข้าเนี่ยมันจะเป็นสินค้าทุนใหญ่ๆอยู่ก้อนหนึ่งก็คือเวลาคุณวิสุทธ์มาลงทุนที่ประเทศไทยเนี่ยก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือวัตถุดิบเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยมันก็เลยกลายมาเป็นการนำเข้าที่ค่อนข้างเยอะอีกกลุ่มหนึ่งคือเรื่องของพลังงานเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมา2เดือนนี้เรามีเรื่องของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเราก็ขาดดุลเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมานั่งดูว่าถ้าจะแก้การส่งออกเนี่ยมันจะต้องแก้ให้มันมีการกระจายตัวมากขึ้นของคู่ค้าของเราอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออกที่ประมาณ 11.1 ล้านล้านบาทเราก็ไปกระจุกอยู่1ใน3อยู่กับ2ประเทศเพราะงั้นเราก็ควรจะกระจายไปที่ประเทศอื่นด้วยซึ่งตอนนี้ที่เราพยายามที่จะเจรจาให้ได้ก็คือประเทศทางยุโรปหรือ EU ประเทศทางตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดี
1: ต้องคาเอาไว้ก่อน
0: แต่ต้องทำ
1: ใช่ต้องทำแต่ว่า
0: จริงๆแล้ว
1: แต่ว่าอย่าตั้งความหวังไว้
0: อาจจะคิดคนละมุมคุณสุทธิชัยพูดถูกว่าเจรจาแล้วอย่าตั้งความหวังถูกต้องแต่เจรจาตอนนี้ดีกว่ารอให้เขาเสร็จแล้วเจรจาเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือช่วงที่เราต้องเข้าไปสร้างสัมพันธ์เพื่อให้จบเมื่อจบเมื่อไหร่หวังว่าจะจบเมื่อจบเมื่อไหร่เราก็จะได้ขายได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารอให้ทุกอย่างมันเสร็จแล้วยังไม่ไปเจรจาเนี่ยมันจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก
1: ็อย่าหวังผลทันที
0: ใช่ค่ะมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นหรือ ประเทศที่มาช่วยเราในช่วงที่ผ่านๆมาก็คือประเทศในเอเชียด้วยกันเองและรวมถึงแอฟริกาและลาตินอเมริกาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะทำให้การกระจายของการส่งออกของเราเนี่ยไปสู่ภูมิภาคเหล่านี้ด้วยแล้วก็พยายามที่จะ
1: ยังนะเพราะว่าประโยคนี้เราก็ได้ยินมาเยอะเลยล่ะกระจายตลาดไปตะวันออกกลางแอฟริกาเรามีคนมีฝีมือพอจะทำไหม
0: ตอนนี้เนี่ยการจัดวางคนที่เป็นทูตพาณิชย์เราดูตามความจำเป็นของภูมิภาคแล้วก็หาคนที่มีความสามารถนั้นมีการอย่างที่คุณสุทธิชัยถามว่ามีการย้ายไหมมีการปรับไหมมีไม่ใช่เฉพาะทูตพาณิชย
1: ์
0: พาณิชย์จังหวัดก็ปรับนะคะแล้วมีการสลับด้วยเอาพาณิชย์ทูตพาณิชย์ที่เราเก่งมากๆเนี่ย มีอยู่ที่ญี่ปุ่นเราเอาทูตญี่ปุ่นเนี่ยทูตพาณิชย์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในส่วนกลางเพื่อที่จะได้นำเอาสิ่งที่เขามาแลกเปลี่ยนกันมีทูตพาณิชย์ที่เก่งมากที่ยุโรปตอนนี้เราส่งไปเป็นทูตไปเป็นพาณิชย์จังหวัดที่จันทบุรีอย่างนี้เป็นต้น
1: okay.
0: ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราเห็นว่ามีศักยภาพเราก็ส่งขึ้นไปที่เป็นทูตพาณิชย์ด้วย
1: mm-hmm.
0: เพราะฉะนั้นทูตพาณิชย์ต้องส่งรายงาน
1: mm-hmm.
0: มาให้เราดูว่ามันมีความคืบหน้าของการเจรจาไหมและการค้าการขายเนี่ยเราไม่ได้เน้นขายเฉพาะสินค้า
1: mm-hmm.
0: แต่เราให้เขาเน้นขายบริการด้วย mm-hmm. เพราะเรามีบริการอย่างอื่นเช่นในเรื่องของตัวสินค้าทางด้านเวลเนสในเรื่องของเมดิเคิลในเรื่องของเซอร์วิสอื่นๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของครีเอทีฟอีโคโนมีทั้งหลายเช่นเรื่องของภาพยนตร
1: ์
0: ซึ่งตอนนี้ถ้าตามข่าวกระทรวงพาณิชย์นะคะจะเห็นว่าไปทำเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ
2: ท้ายเวลาจำกัดนี่เราพูดเนี่ยนะบทบาทรัฐมนตรีพาณิชย์นะเป็นรองนายกเนี่ยตอนนี
1: ้
2: ใช่ไหมคิดและทำอะไรอยู่ตำแหน่งรองนายก
0: รองนายกเนี่ยขอเวลาอีกสักชั่วโมงได้ไหมจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้
1: ส
0: ั้
1: น
0: ๆ
1: สั้นๆ
0: คือว่าตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาเรามองเห็นอยู่แล้วว่าปัญหาของการดำเนินงานของรัฐบาลคือเรื่องของบูรณาการสิ่งที่สุภจีเสนอไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็คือว่าอยากให้ทำงานลักษณะคลัสเตอร
1: ์
0: ถ้าจะสังเกตเห็นในนโยบายที่เราที่ท่านนายกเนี่ยแถลงในสภาเนี่ยจะใช้คำว่าคลัสเตอร์ซึ่งสุภจีเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลคลัสเตอร์การค้าผลิตและบริการพอทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราก็เลยตั้งกลไกของกรอขึ้นมาแล้วกรอเนี่ยเป็นการรวมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะไปดูแลในเรื่องที่เป็นคลัสเตอร์เบสนะคะซึ่งของสุภจีเนี่ยดูแลในเรื่องของเทรดและเซอร์วิสในนี้มี5เรื่องด้วยกันมีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวมูลค่าสูง value tourism มีทั้งในเรื่องของการค้าการขายที่เป็นชุมชนและ SME มีเรื่อง creative economy มีเรื่องการค้าการขายระหว่างประเทศแล้วก็มีเรื่องของเกษตรแปรรูป
1: แล้วก็นวัตกรรมกระทรวงที่เกี่ยวข้องห้า
0: โอ้โหเยอะมากค่ะ
1: นั้นอยู่ใต้เราปะ
0: จะอยู่ใต้ใน issue นี้ในประเด็นนี้แต่ว่าในการบริหารจัดการเขาก็ทำงานของเขาไปปกติเช่นถ้าเราจะคุยเรื่องการท่องเที่ยวคุณเราเคยคุยกันมาแล้วนะคุณจุติชัยการท่องเที่ยวไม่ได้แก้ได้ที่กระทรวงท่องเที่ยวมันจะต้องมีทั้งมหาดไทยมีทั้งตำรวจมีทั้งคมนาคมมีทั้งสาธารณสุขเพราะฉะนั้นในประเด็นเนี้ยเรื่องการท่องเที่ยวเราก็ต้องคุยกับคนอย่างน้อยเนี่ย
1: เป็นสิบหน่วยงาน
2: แล้วกระทรวงเกษตรละ
0: กระทรวงเกษตรก็อยู่ในก้อนที่เป็นเรื่องของเกษตรแปรรูปแล้วก็เกษตรอนาคต
1: เรื่อง
0: food
1: security เรื่องภารกิจที่จะเป็นเรื่องกระทรวง
0: ซึ่งหน้าที่น
1: ี้ซึ่งก็ท้าทายพอสมควร
0: หน้าที่นี้ก็เลยทำไมถึงมีที่ปรึกษาในการช่วยผลักดันอย่างอาจารย์วีรศักดิ์ก็ช่วยเป็นประธานในการช่วยผลักดันกลไกของกรอตั้งคณะทำงานมาทุกท่านที่มีอยู่ตรงนี้จริงๆไม่พอด้วยซ้ำเพราะว่าเราเนี่ยต้องทำงานร่วมกันกับเอกชนสภาหอสภาอุดสมาคมธนาคารไทยหลายสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องมาอยู่ในคณะนี
1: ้นี่อยู่คุยอีก3ชั่วโมงก็ไม่จบ
2: สบาย3รอบ
1: แสดงว่าไม่ได้หายไปไหนทำงานไม่สร้างคอนเทนต์ทำงานก็หวังว่าหลายสิ่งหลายอย่างที
0: ่
1: เปลี่ยนระบบที่ตั้งใจแล้วก็สนับสนุนเชียร์ให้มัน
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: ชื่นชมที่เข้าใจรายละเอียดแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าหนึ่งในปัญหาสื่อสารคือเราไม่เห็นภาพใหญ่จากคุณสุภจีอันนี้เอาไว้เถียงกันทีหลัง
2: นะฮะขอบคุณคุณสุภจีครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 น.บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา
1: พยมแสงโสมส่องนวลผ่องฟ้าชโลมลาดนำผาสุกแผ่ทุกถิ่นเปรียบสายทานน้ำพระไทยไหลหลั่งรินชุบชีวินเหล่าราชปราดทุกร้อน13กรกฎาคมอุดมสมัยอัญเชิญพระรัตนตรัยทำคำสอนดลดาลให้พระนรภัยสุขบวรน้อมถวายพระพรส่งพระเจริญ13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนายพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้วนะครับพร้อมกับพวกอีก2คนและอยู่ระหว่างการคุมตัวมาที่กองบังคับการปราบปรามครับความคืบหน้าการติดตามจับกุมผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังจากศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง3คนนะครับก็คือนายพิชิตนายวินและนางสาวสัตพรล่าสุดมีรายงานนะครับว่าตำรวจได้เข้าควบคุมตัวนายพิชิตหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แล้วนะครับหลังมีการติดต่อกับชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อขอเข้ามอบตัวและอยู่ระหว่างการคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนที่จังหวัดหนองคายครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและกองปราบปรามร่วมกันควบคุมตัวนายวินหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับคดีทุจริตสอบหลังจากหลบหนีข้ามแดนไปยังประเทศลาวมีการประสานข้อมูลกับทางการลาวนะครับจนทราบที่พำนักของนายวินทางการลาวจึงทำการควบคุมตัวเอาไว้ได้และประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาเพื่อกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยพร้อมกับนำตัวเข้ากรุงเทพเพื่อสอบสวนก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนได้จับตัวนางสาวสัตพรซึ่งเป็นญาติของนายวินนะครับในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคะแนนดิบพบความผิดปกติไม่ตรงกับประกาศผลสอบนะครับและเตรียมส่งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกสทในวันที่15กรกฎาคมนี้ก่อนแจ้งทุกจังหวัดสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุข้าราชการที่พบว่ามีปัญหาส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เดินหน้าขยายผลรายชื่อผู้ถูกกล่าวหากว่า 6,000 คนคาดว่าจะรู้ผลเร็วกว่า 3-6 เดือนครับความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจนครบาล2ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามคดีโดย

0: มีการแบ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น6กลุ่มนะครับเพื่อสะดวกในการสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลและเตรียมที่จะประสานสำนักงานเขตจตุจักรเข้าให้ข้อมูลเรื่องของการก่อสร้างอาคารครับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล2ประชุมร่วมกันที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสน.พหลโยธินนะครับเพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยนะครับว่าได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ออกเป็นกลุ่มๆได้แก่พนักงานร้านนักดนตรีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าพนักงานที่มาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมทั้งหมดเป็น6กลุ่มนะครับซึ่งขณะนี้ได้มีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บและพนักงานร้านไปแล้วรวมกว่า17ปากและอยู่ระหว่างการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอื่นๆเพื่อเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ขณะที่ข้อมูลจากการสืบสวนพบนะครับว่าร้านดังกล่าวจดทะเบียนประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลที่มีเจ้าของร่วมกัน2คนและ1ในนั้นอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งแนวทางการสอบปากคำตำรวจจะตั้งเป้าไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านการบริหารเงินและข้อมูลต่างๆภายในร้านนะครับพร้อมกับประสานสำนักงานเขตจตุจักรเพื่อสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดครับ
1: หลักๆ ก็คือต้องดูก่อนว่าสาเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้เป็นยังไงนะครับแล้วก็รูปแบบของตัวอาคารนะครับได้ดำเนินการตามที่กฎหมายและระเบียบเขากำหนดหรือเปล่านะครับก็มีรายละเอียดพอสมควรครับแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งประเด็นไหนนะครับถ้าเกิดว่าตามกฎหมายและระเบียบเขากำหนดให้ดำเนินการอย่างไรก็ต้องมาดูว่าทั้งเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ส่วนกรณีสถานบันเทิงและร้านอาหารบริเวณรอบจุดเกิดเหตุปิดให้บริการเกิดจากความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินและเป็นเหตุสะเทือนใจจึงเป็นความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนทรัพย์สินที่อยู่ภายในร้านหรือว่าสูญหายนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ที่สน.พหลโยธินเจ้าของนั้นสามารถติดต่อขอรับได้ตลอด24ชั่วโมงครับหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับคืนนี้ไทย PBS ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานบันเทิงย่าน5แยกลาดพร้าวนะครับพบว่าส่วนใหญ่สถานบันเทิงนั้นปิดให้บริการไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจาก5แยกลาดพร้าวครับคุณรัตนกรเชิญครับ
2: คุณนิติเทพคุณผู้ชมครับผมยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าจุดที่เกิดเหตุนะครับซึ่งอยู่ที่5แยกลาดพร้าวครับวันนี้ทีมข่าวได้สำรวจสถานบันเทิงตรงบริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับพบว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ปิดให้บริการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ต้องการให้มีการรื่นเริงในพื้นที่หลังจากเกิดความสูญเสียครับเช่นเดียวกับเจ้าของร้านหมูกระทะคุณผู้ชมที่อยู่ติดกันแม้ว่าจะเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะขายหมูกระทะในทุกๆวันแต่ก็ตัดสินใจปิดร้านไปก่อนแล้วก็นำวัตถุดิบที่เตรียมไว้เนี่ยนะครับแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทนครับคุณผู้ชมครับจากเดิมพื้นที่5แยกลาดพร้าวถนนลาดพร้าวฝั่งห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์ครับทุกคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีและนักเที่ยวกลางคืนเป็นจำนวนมากครับเพราะที่นี่มีสถานบันเทิงเปิดให้บริการกลางคืนจำนวนไม่น้อยเลยครับแต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจครับพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเนื่องจากสถานบันเทิงปิดให้บริการเกือบทั้งหมดจากการโทรสอบถามนะครับบางร้านให้เหตุผลนะครับว่าสาเหตุที่ปิดบริการเนื่องจากต้องการแสดงความอาลัยต่อการจากไปของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับและมองว่าหากยังเปิดสถานบันเทิงอยู่มีการรื่นเริงตรงบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมครับนายนราวิทย์นาวีเชาผู้จัดการสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียงในกลุ่มวัยรุ่นบริเวณ5แยกลาดพร้าวพาทีมข่าวเข้าไปสำรวจมาตรการความปลอดภัยภายในสถานบันเทิงของที่เขาดูแลอยู่ครับเขาบอกว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบภายในร้านและได้ให้คำแนะนำให้ร้านติดตั้งป้ายทางออกประตูหนีไฟให้ชัดเจนรวมถึงให้ติดตั้งสัญญา

0: การแจ้งเตือนภัยด้วยครับเพราะว่าหากเกิดเหตุจะได้มีสัญญาณเตือนให้ลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวได้ออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วซึ่งทางร้านก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จนะครับรวมไปถึงจะมีการจัดซื้อนะครับถังดับเพลิงซึ่งได้มีการซื้อมาแล้วนะครับจำนวน3ถังด้วยกันเข้ามาติดตั้งภายในร้านเพราะว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็สามารถนำมาใช้ได้ครับ
1: อย่าง3เดือนที่แล้วเงี้ยสาธารณสุขเนี่ยก็ได้แบบว่าเข้ามาตรวจที่ร้านแบบว่ามาตรวจทั้งหมดเลยทั้งทางหนีไฟไฟตอนฉุกเฉินถังดับเพลิงแบบว่าเรามีอะไรบ้างมีครบไหมตามที่สาธารณสุขแบบว่าตั้งมาตรฐานไว้เราก็ได้แบบปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยมาแบบว่าเพิ่มจุดแบบทางหนีไฟให้มันชัดเจนมากขึ้นเพิ่มสัญญาณไฟเมื่อแบบไฟดับหรือเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับก็จะมีเสียงเตือนด้วยโอเคถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆอ่ะมันก็จะมีการเตือนที่ค่อนข้างเสียงดังมากๆแล้วก็ไฟมันจะสว่างขึ้นเป็นไฟฉุกเฉินแบบปกติแล้วก็ตัวถังดับเพลิงตัวไหนที่มันหมดอายุเราก็เปลี่ยนใหม่ทำการแบบซื้อเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งแบบ3ถังมันจะมีทั้งใช้ที่แบบว่าใช้ในครัวเรือนปกติแล้วก็ใช้สำหรับแบบประกายเพลิงจากน้ำมัน
0: คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจสน.สุทธิสารได้เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงบริเวณ5แยกลาดพร้าวฝั่งขาเข้านะครับพบว่ามีสถานบันเทิงเปิดให้บริการเกินกำหนดจำนวน4ร้านด้วยกันครับเบื้องต้นได้สั่งการให้สถานบันเทิงดังกล่าวที่เปิดเกินเวลาหยุดให้บริการไปก่อนตามกรอบของกฎหมายครับส่วนความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าโรงเบียร์ณ ลาดพร้าวคุณผู้ชมครับมีเจ้าหน้าที่เขตจตุจักรมาประจำจุดนะครับอยู่ที่บริเวณนี้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับรวมไปถึงหากมีญาติเนี่ยเข้ามาติดต่อแล้วก็รวมไปถึงป้องกันไม่ให้มีประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งจะมีการดำเนินการตรงจุดนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงก็คือปักหลักอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนที่ผมกำลังรายงานสดให้กับผู้ชมได้ทราบเนี่ยครับก็มีญาตินะครับที่จังหวัดแพร่เดินทางมาที่นี่ครับแล้วก็ระบุว่าภรรยาของเขาเนี่ยเสียชีวิตครับก็เลยเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อที่จะดูว่าทำไมถึงเกิดเหตุขึ้นนะครับซึ่งเบื้องต้นตำรวจเนี่ยได้มีการเชิญตัวไปเพื่อที่จะไปดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและในวันพรุ่งนี้เองครับพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขอบคุณคุณรัตนกรครับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ณ ลาดพร้าวครั้งนี้นำไปสู่การตั้งคำถามถึงเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับแม้ว่าที่ร้านจะมีใบอนุญาตถูกต้องแต่ก็มีหลายจุดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงจนเกิดอันตรายโดยเฉพาะการไม่ได้เป็นสถานบันเทิงเพราะว่าอยู่นอกเขตโซนนิ่งนะครับจึงไม่ถูกควบคุมเข้มงวดความปลอดภัยเหมือนกับสถานบันเทิงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าจากการที่เข้าไปในที่เกิดเหตุเห็นจุดอับหลายจุดและเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะไม่เห็นทางหนีไฟแต่จะต้องตรวจสอบในเบื้องต้นร้านนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารนะครับสามารถที่จะมีวงดนตรีสดได้ลักษณะร้านอาหารกึ่งผับจึงต้องดูหลายประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของอาคารครับ
3: แต่ที่เข้าไปก็เห็นมีจุดที่มันเป็นจุดอับนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ถ้ามันเกิดอย่างกรณีเกิดไฟลุกโชนขึ้นมานะครับมันไม่มีทางยังไม่เห็นทางหนีไฟไม่ต้องไปดูตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมาย
2: ขณะที่ประเด็นเรื่องของโซนนิ่งสถานบันเทิงนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าจะหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรฐานวัสดุตกแต่งภายในร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงเบื้องต้นพบว่าโรงเบียร์ณ ลาดพร้าวใช้วัสดุตกแต่งฝ้าเพดานเป็นตัวเร่งให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนทางหนีนายชัดชาติบอกนะครับว่าต้องตรวจสอบนะครับว่าทำไมออกไม่ได้มีสิ่งกีดขวางทางหรือไม่ครับ
4: ผมว่าที่คงต้องไปดูว่าจะทำยังไงเพื่อให้สภาพทุกวันเหมือนกับวันที่เข้าไปตรวจด้วยนะเพราะงั้นแล้วพอระหว่างวันก็อาจจะมีคนอ่ะเนี่ยไปตั้งขายลูกอมอยู่หน้าห้องน้ำซึ่งอาจจะเกะกะ หรือว่ามีเครื่องครัวมีอะไรที่ไปขวางอยู่ทางเดินด้วยครับ
5: หากพบว่ามีการละเลยอะค่ะจะมีมาตรการยังไงกับผู้ประกอบการ
4: ก็ต้องทำก็ต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะเรื่องเกี่ยวกับสั่งปิดหรือดำเนินการต่างแต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็น

0: อันหนึ่งที่เราอาจต้องมีการดูกฎหมายภาพรวมด้วยเพราะกฎหมายจริงๆแล้วถ้าดูกฎหมายสถานบริการจริงๆเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนนะว่าวัสดุต้องลามไฟแค่ไหนต้องมีอุปกรณ์อย่างไรแต่เผอิญไอ้คำว่าสถานบริการเนี่ยยังจำกัดอยู่โซนนิ่งแค่3โซนเพราะฉะนั้นอยู่ในโซนพัดพงโซน RTA แล้วก็โซนสีลมก็คงต้องหารือร่วมกันในการขยายหรือว่าการปรับคำว่าสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปด้วย
1: ด้านผู้อำนวยการเขตจตุจักรให้ข้อมูลนะครับว่าจากการตรวจสอบตามเช็คลิสต์กว่า10รายการที่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายนไม่พบสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่ในวันเกิดเหตุพบโต๊ะลังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งกีดขวางทางหนีไฟด้านหลังอาจทำให้การอพยพของนักท่องเที่ยวทำได้ช้าส่วนใบอนุญาตร้านแห่งนี้มี2ใบนะครับโดยขออนุญาตเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารตั้งแต่ปี2567และอีกใบเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการจัดให้มีมหรสพการแสดงดนตรีเต้นรำแต่ไม่ได้เป็นสถานบันเทิงนะครับเพราะว่าอยู่นอกเขตโซนนิ่งขณะที่การใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งร้านทำให้ไม่มีความเข้มงวดเท่ากับสถานบันเทิงซึ่งการตกแต่งด้วยวัสดุสิ่งเทียมเป็นเชื้อเพลิงที่อันตรายในพื้นที่จตุจักรมีร้านอาหารกึ่งลักษณะใกล้เคียงกันอีก14ร้านนะครับจึงจะต้องเร่งตรวจสอบ
2: มันเหมือนกับไม่วัสดุสิ่งเทียมที่เขาไปประดับตกแต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยพอดูแล้วจากเก้าอี้นั่งเนี่ยยังไม่ละลายเลยมีความร้อนละลายนิดหน่อยแค่ผิวตรงนั่งเนี่ยส่วนรูปทรงยังคงเดิมอยู่แม้จะทำด้วยพลาสติกก็ตาม
3: คือไปไหม้ที่วัสดุสิ่งเทียมอย่างที่ผมเข้าใจก็น่าจะเป็นพวกเศษหญ้าเทียมที่เขาแต่ง
2: ใช่ที่เขาแต่งนะที่ทำให้เกิดไฟลุกค่อนข้างรุนแรงและเกิดควันจำนวนมากอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานจะยืนยันข้อมูลนี้ไหมพอ ก็ไม่กล้ายืนยันชัดเจนเหมือนกับทางพิสูจน์หลักฐานเขาเนาะ
3: คือด้วยระเบียบของร้านอาหารตามใบอนุญาตไม่ได้ผิดใช่ไหม
2: ครับ
3: แต่งแบบเนี้ย
2: ครับอันนี้ไม่มีกฎหมายบังคับว่าห้ามเลยเขาอาจจะเอาไปตกแต่งอะไรเนี่ยเขา
1: จากคลิปภาพของผู้ใช้บริการจะเห็นนะครับว่าพื้นที่ภายในร้านมีลักษณะที่มีเพดานต่ำนะครับซึ่งนางสาวบุษกรแสนสุขประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยบสท.ระบุนะครับว่ามีส่วนที่ทำให้ไฟนั้นไหม้เร็วอีกปัจจัยก็คือวัสดุตกแต่งภายในร้านที่เป็นดอกไม้ปลอมซึ่งติดไฟอย่างรวดเร็วและโฟมสีดำที่ใช้บุเพดานเมื่อติดไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและหยดลงมาเหมือนลูกไฟครับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการนะครับแต่พบว่ามีนักดนตรีและนักร้องที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือบรีดวงทศกัณฐ์นักร้องสาวชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขณะที่ญาตินั้นทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่องครับผู้เป็นแม่ที่สูญเสียทั้งลูกสาวที่เพิ่งเรียนจบและทำงานเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ได้ไม่นานนะครับรวมทั้งลูกเขยเจ้าของช่อง TikTok โบ๊ลายพรางที่มักจะทำหน้าที่เป็นจิตอาสารับส่งนักเรียนทั้งคู่นั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูก2คนวัยเพียง4ขวบและ5ขวบ
4: ใช่เพราะเขาเป็นคนส่งเสียลูกเขาเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแม่เลี้ยงหลานอย่างเดียวค่ะ
5: แล้วตอนนี้ยังต้องรอยืนยันน้องไอซ์อยู่ไหม
4: ค่ะต้องยืนยันน้องไอซ์แม่ตรวจดีเอ็นเอแล้ว
6: คุณแม่ติดใจเรื่องของร้านไหมคะเรื่องของประตูอะไรอย่างเง
4: ี้
6: ย
4: พ่อเขาติดอยู่ค่ะ
6: มีอะไรอยากจะบอกไปถึงเจ้าของร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
4: แม่ยังไม่ขอพูดอะไรเลย
1: อีกคนเป็นสามีที่มาตามหาภรรยาที่ขาดการติดต่อนะครับหลังบอกว่าจะไปสังสรรค์กับเพื่อนพร้อมสะท้อนว่าทางร้านควรจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่กับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับ
7: เห็นข่าวในเฟซครับ
8: แล้วมารู้ตอนไหน
7: ตอน8โมงครับจากลูก
8: ปกติแฟนมาเที่ยวร้านนี้บ่อยไหมครับพี่
7: บ่อยเขามาเพื่อนเขาทำงานอยู่จนท่านเนี่ยเขาทำงานคลินิก
8: ก็ไม่เคยเหตุการณ์นี้เกิด
7: ไม่เคยครับมีวันนี
8: ้คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดูแล้วมันร้านมัน
7: ห่วยมากครับมันเหมือนกันย่างกันทั้งเป็นเนี่ย
6: แล้ว
9: ตุการณ์ลักษณะนี้มันไม่ได้เกิดแค่ครั้งนี้ครั้ง
7: ใช่มีหลาย

0: นี่เลย
1: ยังไงอะคะ
0: มันต้องมีการควบคุมให้มันดีกว่านี้ลูกค้ามันเหมือนกับเป็นเหยื่
2: อที่อยากรับผิดชอบอะไรไหมคร
0: ับก็ต้องให้ทางร้านรับผิดชอบให้เต็มที่ครับ
3: ส่วนที่บ้านดอนสุกตำบลสาวแหอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนางสาวณหทัยสัจเลิศหรือว่าบีสนักร้องหญิงประจำวงทศกัณฐ์ญาติและเพื่อนบ้านต่างเดินทางมาให้กำลังใจและสอบถามข่าวกับครอบครัวญาติเล่านะครับว่าบีสอาศัยอยู่กับลุงเพราะว่าพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่เด็กปกติแล้วเป็นคนร่าเริงชอบร้องเพลงและเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการประกวดร้องเพลงเวลาที่มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงละแวกบ้านก็จะไปสมัครร้องเพลงนะครับและก็จะชนะเป็นประจำจนจบมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปเป็นนักร้องตามร้านอาหารต่างๆก่อนจะได้เป็นนักร้องประจำวงทศกัณฐ์ครับ
4: ก็เสียใจกับโซกันว่างใดนี่ตัวมูกี่น้องมูไทกลุ่มนี่ก็โซกันอย่างนี้นะ
5: ครับ
4: เสียใจหลายล่ะเนาะคนเคยเห็นเคยนี่แต่ว่าบุญของไฟปีวังปีนี้นี่เราบ่มาปีที่แล้วแล้วมาเราถึงเป็นคนหล่าเรื่องมักเต้นมักเล่นหรือมากที่ก็มาออกกอดมาหยังเฮาเอิ้นเฮาแม่แม่ปีนี้เราบ่ได้มา
3: ด้านนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยนะครับว่าผู้เสียหาย

0: คิดสร้างสรรค์นะครับทำอาซูรอเป็นขนมครกอาซูรอแล้วก็พุดดิ้งอาซูรอที่เขาตกแต่งหน้าตาอย่างสวยงามทันสมัยยกระดับขนมพื้นบ้านสู่เมนูระดับพรีเมียมด้วยครับ
1: พื้นที่หมู่บ้านวังยาวมันเป็นคือส่วนใหญ่ก็คือ 80% จะเป็น3จังหวัดคืออพยพมาค่ะแล้วก็คือวัฒนธรรมอะไรนี่ก็คือมันมาก็คือเดิมก็คือเข้ามาจาก3จังหวัดก็คือมันจะมีผสมผสานเนาะส่วนใหญ่แต่ก็คือ3จังหวัดเป็นหลักอะค่ะคืออาซูโรของวันนี้ก็คือมันเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะแล้วก็มีแบบส่วนผสมก็คือของเราก็คือมันไม่เหมือนที่อื่นทําก็คือมันจะมีแบบเป็นเครื่องเทศอาหารเน้นเครื่องเทศคือจะเป็นจําพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ยี่ราแล้วก็เนี่ยเป็นเครื่องเทศส่วนใหญ่อะค่ะ
2: ในนามของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้นำนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในการนำซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือว่าเรื่องของความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ว่าประพฤติปฏิบัติกันมาช้านานนะครับก็คือการกวนขนมอันซูรอนะครับของชาวจังหวัดสตูลได้นำมาประกวดแข่งขันนะครับเพื่อเป็นการยกระดับนะครับให้สามารถสร้างรายได้นะครับเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น
0: อาซูรอนี่เป็นขนมหวานนะครับลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยสัมผัสหลากหลายในคำเดียวครับทั้งมีความนุ่มหนึบของธัญพืชมีความหวานมันของกะทิแล้วก็ความหวานจากน้ำตาลเค็มปลาแรมนิดหน่อยครับแล้วก็หอมกลิ่นธัญพืชแล้วก็กะทิเราตัดเป็นชิ้นคล้ายกับขนมเปียกปูนนะครับมักจะทำในช่วงเวลาพิเศษอย่างช่วงเดือนมุฮันรอมหรือว่าเดือนแรกในปฏิทินอิสลามนะครับโดยเฉพาะในวันที่10ของเดือนซึ่งเป็นวันอาชูรอครับส่วนทีมที่ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1ของทั้ง2ประเภทนะครับคุณผู้ชมก็เดินทางไปแข่งขันกันต่อในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในงานเมาลิดกลางของจังหวัดยะลาเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับมีสวนทุเรียนที่บอกว่าถูกใจนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นอย่างมากนะครับเขาแห่จองคิวมากินกันถึงสวนเพราะว่าการกินทุเรียนของคนมาเลเซียคุณผู้ชมจะไม่เหมือนคนไทยเขาชอบทุเรียนที่สุกแบบหล่นมาจากต้นเท่านั้นนะครับไม่นิยมเก็บมาแล้วบ่มให้สุกกันต่อเนื้อค่อนข้างจะนิ่มไปจนถึงเละนิดหน่อยเลยทีเดียวครับ
3: จันทบุรี
4: ตู่ตู
3: ่ตู่
4: ตัว
3: จันทบุรีตัว
0: นักท่องเที่ยวมาเลเซียพยายามพูดชื่อพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี2นะครับแล้วมาเพลิดเพลินกันสุดๆกับการกินทุเรียนถึงในสวนนะครับและวัฒนธรรมการกินทุเรียนของคนมาเลเซียครับคือเขาจะนิยมกินทุเรียนที่สุกหล่นมาจากต้นเท่านั้นนะครับไม่นิยมกินทุเรียนที่ตัดแล้วก็รอให้สุกนะครับคือเขาชอบเนื้อทุเรียนแบบนิ่มๆนะครับอันนี้จะต่างจากคนไทยอยู่ที่สวนทุเรียนชายแดนไทยมาเลเซียที่หมู่5บ้านพรุเตียวอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาของร้อยตำรวจตรีอับดุลซอมะมะเซ็งครับ
5: จะขมมากคือคนมาเลคนจีนมาเลเขาจะชอบกินทุเรียนที่มีรสชาติขม
6: อ๋อ
5: ครับ
6: แตกต่างจากคนไทย
5: แตกต่างจากคนไทยแต่ผมคิดว่าคนไทยน่าไม่น่าจะชอบเท่าไหร่นะ
6: ตอนนี้เท่าที่สังเกตก็เหมือนจะมีลูกค้าชาวมาเลเซียมาตรงนี้การตลาดของเราเป็นยังไงทำไมถึงมีชาวมาเลเซียมาที่นี
5: ่คือเมื่อปีที่แล้วมันจะมีทีมงานทุเรียนมาจากอินโดนีเซียแล้วก็เป็นทีมงานที่เขาปลูกทุเรียนแล้วก็มีเพจทุเรียนดังของอินโดนีเซียเขาได้ข่าวว่ามีทุเรียนที่นี่เขาก็เลยมากันประมาณ10กว่าคนนะแล้วก็มาทำ TikTok มาทำ YouTube ก็เลยดังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย คนมาเลเซียถึงได้รู้ว่าที่นี่มีทุเรียนหล่นขายทุเรียนหล่นขาย
6: แตกต่างจากสวนอื่น
5: ใช่ครับใช
0: ่ที่สวนมีเนื้อที่22ไร่ครับปลูกทุเรียนกว่า700ต้นนะครับรวมแล้วทุเรียนสายพันธุ์ดังๆหายากแล้วก็พันจากต่างประเทศเอาไว้เกือบ40สายพันธุ์นะครับตัวอย่างที่นี่มีมูซังคิงโอชีกบชายน้ำพวงมณีจันทบุรี1ถึง10ราชากระรอกทองริมจงครับ
5: ที่ราคาสูงที่สุดตอนนี้ถ้าทั่วไปก็คือหนามดำฮะหนามดำเนี่ยตอนนี้ผมขายอยู่ที่ราคากิโลละ300บาท
6: ครับ
5: 300บาทส่วนทุเรียนที่แพงที่สุดก็คือทุเรียนพันธุ์ของมาเลเซีย
6: ครับ
5: เป็นพันธุ์ใหม่เขาเรียกพันธุ์ตุไปคิงตุไปคิงนี่ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือราชากระรอก ประชากรรอบตอนนี้ในมาเลเซีย

0: เดียขายอยู่ที่กิโลละ120 120เหรียญก็ตกประมาณ900บาทต่อกิโลครับ
1: ทุเรียนพันธุ์นี้มันดีเนี่ย
0: มันดีตรงที่ว่ารสชาติมันจะหวานแล้วก็จะขบมาก
2: ที่สวนจะเก็บทุเรียนที่สุกมาจัดวางไว้ที่โรงเรียนนะครับมีแบบแกะใส่กล่องไว้ส่วนหนึ่งเลือกซื้อเก็บกินได้เลยหรือว่าอยากจะเลือกผลหรือว่าสายพันธุ์ที่ชื่นชอบก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วก็สวนก็จะแกะให้กินใหม่ๆได้เลยครับปีนี้สวนเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทุเรียนจะมีให้กินไปคาดว่าถ้าสักเลยสิ้นเดือนกรกฎาคมไปก็คงจะเริ่มมีน้อยแล้วครับอยู่กันที่ทุเรียนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสวนทุเรียนแรกแห่งลุ่มน้ำสแกกลางของอุทัยธานีที่ปลูกได้สำเร็จนะครับได้รสชาติของทุเรียนหมอนทองที่หวานอร่อยไม่แพ้กับพื้นที่ดังๆเลยครับปีนี้เป็นปีที่2ของการเก็บเกี่ยวนะครับได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันเนื้อแห้งละเอียดเส้นใยน้อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนนะครับอยู่ที่สวนนายมงคลน้ำจันทร์อายุ70ปีบ้านน้ำตกหมู่1ตำบลสแกกลางอำเภอเมืองอุทัยธานีครับเป็นคนที่ทำสวนทุเรียนหมอนทองสวนแรกแห่งลุ่มน้ำสแกกลางนะครับแม้ว่าช่วงแรกต้นทุเรียนจะตายไปบางส่วนเหลือต้นที่รอดมาได้สัก7ต้นนะครับก็ปลูกต่อใช้เวลาดูแลไม่ถึง6ปีก็เริ่มให้ผลผลิตได้ครับโดยไปซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทองมา15ต้นนะครับจากแหล่งต่างๆมาปลูกในสวนหลังบ้านร่วมกับไม้ผลแล้วก็พืชผักหลายอย่างนะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุเรียนโตได้ดีนะครับก็มาจากพื้นที่ของหมู่บ้านน้ำตกที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีครับมีแม่น้ำสแกกลางไหลผ่านมีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีรวมถึงที่นี่มีน้ำท่วมนะครับแต่ว่าน้ำท่วมตามธรรมชาติเนี่ยก็พัดพาเอาอินทรีย์วัตถุต่างๆมาทับถมกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติอย่างดีครับ
3: ซื้อมาตอนนั้นที่ฝากที่มีซื้อมา4ต้นเหลือ1เหลือ3ต้นแล้วผมไปซื้อที่เขามาขายงานกาชาดก็เหลือเนี่ยมาปลูกใหม่ผมไม่จะวางอันนี้ต้องดูเลือกคนที่เลือกกิ่งพันธุ์เป็นต้องสมบูรณ์ต้องให้มีสีอย่าให้เป็นน้ำตาลมากนะพี่องค์นะให้เป็นแบบสีนั่นแล้วมันจะโตไว
4: แล้วรากดีด้วย
3: แล้วรากดีด้วยต้องค้นดูผูกพันธุ์นี่สำคัญ
4: รากไม่ขด
5: สียกตัวอย่างดูสีใบยังไงฮะ
3: พ่อต้องผมดูที่ต้นนะครับต้นนี่ต้องอย่าให้เป็นสีน้ำตาลเยอะให้ออกเป็นนวลๆหน่อยๆอ่ะ
2: แม้จะไม่มีความรู้การปลูกทุเรียนโดยตรงนะครับแต่อาศัยศึกษาทั้งด้วยตัวเองด้วยจากสื่อต่างๆแล้วก็สอบถามผู้รู้ก็ทำให้ต้นทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนริมลุ่มน้ำสแกกลางได้ครับทุกวันนี้การปลูกทุเรียนในพื้นที่ของอุทัยธานีครับจะกระจายอยู่ใน3อำเภอหลักๆนะครับมีที่บ้านไร่ลานสักแล้วก็ห้วยคดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาผลผลิตก็ค่อนข้างมีรสชาติดีเลยครับช่วงนี้ครับใครจะไปดูทุ่งดอกกระเจียวบานกันที่ชัยภูมินะครับระหว่างทางขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นว่าชาวบ้านเริ่มเอาสตอฝักใหญ่ๆที่เขาปลูกกันเองมาขายครับปีนี้ราคาถูกกว่าปีที่แล้วหน่อยนะครับก็ไปอุดหนุนชาวบ้านก่อนไปดูดอกไม้สวยๆกันได้ครับแม้ปีนี้อากาศแล้งแล้วก็ร้อนจัดในห่วงเวลาที่สตอออกดอกพอดีครับแต่ว่าก็ยังถือว่าได้สตอที่คุณภาพไม่ต่างจากปีก่อนนะครับเพียงแต่ว่าราคามันก็จะถูกกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยขายกันโลละ80บาทส่วนปีนี้โลละ60บาทนะครับชาวบ้านก็เริ่มเอามาวางขายตามสองข้างทางนะครับที่ถนนสายชัยมงคลทางขึ้นสู่ทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมิเพื่อไปชมดอกกระเจียวบาน
6: ลงใหม่ๆทั้งนั้นกันนี่
7: จะต้นเขาปลูกเนี่ย
6: นี่เพราะเป็นประมาณ40ต้นปีนี้มันออกฟักหลายปีที่แล้วนี่ออกฟักไม่น้อย
7: โอ้ปีนี้ออกหลาย
6: น้ำขังบ้านน้ำยังก็ออกหลายอ๋อ
7: แถวนี้เขาจะปลูกหลายปะ
6: ปลูกก็คนละต้นสองต้นขังบ้านแล้วก็ล
7: ดราคาเป็นไงแค่ปีนี้ราคาเป็นไง
6: บ่ดีตอนมันออกหลาย
7: อันนี้เขาขายรั่วจะบาน
6: ก็มีเมื่อนี้ขาย60แต่ปีที่แล้วนี่ขาย80
7: อ๋อ
6: ปีนี้ราคาก็เท่านี้
7: แล้วปีนี้คุณภาพเป็นไงมันดีบ่
6: มันก็ดีตั้งแต่มันมาแรงเนี่ยก่อนเนี่ยแรงเป็นเดือนแล้ว
2: ส่วนการไปชมดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับที่นี่เป็นอุทยานอีกแห่งที่มีดอกกระเจียวสายพันธุ์บัวสวรรค์จำนวนมากนะครับกระจายอยู่ในที่นี่ถึง5ทุ่งด้วยกันความแตกต่างดอกกระเจียวที่อุทยานไซทองกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามของอำเภอเทพสถิตนะครับก็คือที่ไซทองเนี่ยจะดอกใหญ่กว่าแล้วก็เสน่ห์ของดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติไซทองก็คือเส้นทาง การเดิน

0: ขึ้นไปชมนะครับที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติมากกว่าครับเพราะว่าต้องเดินผ่านร่องน้ำเล็กๆแล้วก็ปีนโขดหินขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่สลับกันไปก็เลยอาจจะไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่สูงวัยนักนะครับตอนนี้ครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทรายทองเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการกำลังหารือประชุมกันอยู่คาดว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเปิดเต็มตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ทยอยเดินทางไปเที่ยวชมกันบ้างแล้วครับพาไปสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านแม่จองไฟที่อำเภอลองจังหวัดแพร่กันนะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับธรรมชาติรอบหมู่บ้านที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์กันอยู่เลยครับชาวบ้านก็เลยอาศัยช่วงเวลานี้พากันไปลุยลำห้วยใสๆเพื่อไปจับปูจั่วนะครับเอาไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: เส้นทางที่โอบล้อมไปด้วยป่าเขาสองข้างทางมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นี่คือเส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านแม่จองไฟตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะชาวบ้านแม่จองไฟส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแม้ว่าปัจจุบันวิถีชีวิตจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือการดำรงชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติหาอยู่หากินตามฤดูกาลอย่างเรียบง่ายโดยเฉพาะช่วงนี้ชาวบ้านจะพากันออกไปหาปูจั่วค่ะ
2: น้ำใสมากเลยค่ะตรงนี้เป็นแหล่งที่เราจะมาหาปูไหมคะ
3: ใช่นี่แหละ
2: จุดนี้เหรอคะช่วงนี้เป็นฤดูการหาปูนะคะที่ชาวบ้านแม่จองไฟเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาว่างค่ะออกมาหาปูกันค่ะเป็นปูอะไรนะแม่ปูจั่ว
3: ปูจั่ว
2: ปูจั่วเนาะเป็นปูจั่วมาหาปูจั่วกันค่ะนี่คือเราอยู่กันที่บ้านแม่จองไฟนะคะตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะเดี๋ยวเราตามแม่ๆไปหาปูจั่วกันค่ะ
1: ลำห้วยที่เราออกมาหาปูจั่วคือลำห้วยแม่จองไฟน้ำใสไหลเย็นยิ่งช่วงนี้น้ำในลำห้วยมีปริมาณกำลังดีสามารถเดินลุยน้ำหาปูกันได้แบบชิลๆสบายๆเลยค่ะ
4: บริเวณห้วยลำห้วยมันจะมีหลายห้วยเนาะห้วยแม่จองไฟก็มีห้วยตั้งน้ำห้วยแม่ป้าห้วยอย่างก็มีมันจะมีหลายห้วยเฉพาะบ้านนี้นะนี่ห้วยจุดที่สุดเลยคือมันจะเยอะที่สุดเลยคือห้วยแม่จองไฟนี่ตั้งนอกมันจะมาเยอะนะถ้าตั้งน้ำมันจะเยอะกว่าเวลาการเหมือขึ้นกับการหมูนี่ไปเลยเวลาห้องซ่องเหมือขึ้นน่ะนะเหมือขึ้นกับมีไม่วันกับมีท่านน่ะหายังหาจกหูชนะมันมีรู้กับห้องก็งมไปจกไปมันมีกองเหมือหินก้อนเหมือหินแบบฟ้าจะได้ห้องก็เปื้อนพอห้องก็เปื้อนพอมันมีห้องก็งมเอาถ้ามีมันก็จะอยู่เปื้อนหินจะนี่แหละถ้ามันมีก็คือบะมีถ้ามีมันก็จะอยู่เปื้อนหินนี่แหละ
1: ปูจั่วเป็นปูน้ำจืดชนิดหนึ่งที่ชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินที่มีน้ำไหลผ่านหรือตามใต้ใบไม้หมักหมมในลำห้วยที่สะอาดค่ะ
4: แม่ว่านี่มันจะอาศัยอยู่ปื้นหินนั่นแหละปื้นหินหรือว่าในหูมันถ้าเหมือขึ้นมันก็จะออกล่าหากินเขากับการเหมือขึ้นเขากับมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในหูอีกต่างหากถ้าแม่ว่านี่มันจะอยู่ในรูถ้าเหมือขึ้นมันจะออกมา
1: เมื่อเจอปูจั่วแล้วมือใหม่ใช่ว่าจะจับปูได้ง่ายๆนะคะเพราะปูอาจจะหนีบมือเราได้ค่ะ
3: จับแบบนี้นะแบบนี้นะจับแบบนี้ข้างหลังนั่น
2: นะได้มาอีกหนึ่งตัวค่ะเวลาล้วงนี่คือต้องระวังนะมันหนีบเอานะนี่ค่ะนี่คือปูจั่วนะคะที่เราออกมาหากันในวันนี้ค่ะตัวที่เราออกมาหากันในวันนี้ค่ะนี่ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะเวลาจับก็คือต้องจับดีๆนะไม่งั้นเขาหนีบนิ้วเราได้นะคะนี่ค่ะต้องจับแบบนี้ค่ะจับแบบนี้ไว้อยู่แน่นอน
4: จับแบบนี้ไม่มีการหนีบมือปูจั่วนี่มันตัวจะสีเหลืองๆเนาะอันนี้สัญลักษณ์ของมันคือตัวแม่ตัวแม่ต้องนี่มันจะกว้างนี่ต้องมันจะกว้างแล้วตัวปูนั่นต้องมันจะน้อยเดียวแล้วมันสีมันจะออกเล็มแหลมๆนี่คือตัวแม่นี่มันก็จะมีตามของมันเนาะตามธรรมชาติถ้าตัวใหญ่กับตัวใหญ่ถ้าตัวเล็กกับตัวเล็กอันนี้คือตัวเล็กอยู่นี่ถ้าตัวเล็กกว่านี้เขาจะมาเอามาแย่ทำกับเขาถ้าตัวนี้ก็พอใจได้อยู่อีกแต่น่ะนี่คือตัวแม่นี่สังเกตได้คือตัวแม่มันจะมีต้องนี่ต้องมันจะอีแล้วเวลาเขาจับนี่เขาจะต้องจับจีถ้าจับตานาจะนี่มันจะนี่มือเขาเลยต้องจับจะนี่จับกินไหมกินสองครั้งนี่ต้องจับไว้แต่หมูนี่นี่แบบเก้าหมูนี่อันนี้มันแบบเช่นตัวสองตัวเนี่ยมันจะนี่มือ
1: การสังเกต ว่าปูจั่วเนี่ยจะอาศัยอยู่หรือไม่นะคะก็คือจะสังเกตจากขุยบริเวณนี้เลยค่ะปูจั่วเนี่ยเขาก็จะเอาดินหรือว่าทรายเนี่ยคุ้ยออกมาไว้บริเวณด้านนอกค่ะแล้วเขาก็จะอาศัยอยู่ด้านในนะคะคือบริเวณนี้เราก็ต้องเอามือเนี่ยคอยงมเข้าไปค่ะเพราะว่าตามใต้ก้อนหินเนี่ยเขาจะมีรูอยู่นะคะ
2: เป็นโพรงลึกมากแต่เราไม่เจอปูนะคะยังไม่เจออันนี้ปูน่าจะหนีออกไปแล้วอะค่ะไม่มีแล้ว
1: ถ้าอีกอย่างหนึ่งนะคะคือจะเป็นนี่เลยค่ะร่องรอยที่ปูเคยอาศัยอยู่อันนี้ก็คือจะเป็นขุยปูอันนี้จะเห็นชัดเจนกว่าด้านล่างค่ะนี่ค่ะเป็นก้อนๆดินแบบนี้ค่ะเป็นขุยปูจั่วค่ะที่เขาเอาดินจากใต้ก้อนหินเนี่ยค่ะขึ้นมาด้านบนนะคะ
5: จั่วเป็นที่นิยมกินของชาวบ้านแม่จองไฟฤดูกาลที่จะออกมาหาปูชนิดนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะ
4: ช่วงนี้ก็แหมน้อยนึงที่ว่าประมาณเดือนพฤศจิกาตุลานี่มันจะเยอะขนาดเลยนั่นนะคือมันจะออกมาแล้วมันหัวหน้าบ่มีแล้วมันจะออกมามันก็จะหาง่ายเนาะเวลาเฮาการไม่คืนมันก็จะง่ายเหลือนี่ก่อนเขาจะได้เยอะขนาดได้เป็นกระชังกระชังเลยนะมันจะตัวใหญ่มากเลยนั่นช่วงนั้นถ้ามีเยอะเขากระจับเยอะถ้าบ่มีเยอะเขากระจับเยอะแล้วแต่มันเขาไปจับมามันจะได้เยอะก่อน
5: เดินลุยน้ำหาปูจั่วมาเรื่อยๆจังหวะนี้ตาดีเจอปูนาอีก2ตัวและแน่นอนค่ะเราไม่ปล่อยให้หลุดมือนำกลับไปทำอาหารด้วยค่ะ
1: อันนี้เป็นปูนานะคะที่จริงๆแล้วเป้าหมายเราไม่ได้ออกมาหาปูนาเราเป้าหมายเราออกมาหาปูจั่วแต่บังเอิญเจอปูนาก็จะจับไปด้วยนะคะไปทำอาหารด้วยกันค่ะตัวที่จับอยู่นี้เป็นตัวเมียค่ะ
5: ผลงานในวันนี้เราได้ปูจั่วมาหลาย10ตัวแถมด้วยปูนาอีก2ตัวอาหารของเราในวันนี้จึงมี2อย่างด้วยกันคือน้ำพริกปูและปูผัดผงกะหรี่ค่ะ
4: ปูก็เอาปูที่เราได้เก็บได้มาเอามาต้มเนาะเอามาต้มแล้วก็ใส่เกลือน้อยนึงใส่เกลือแล้วก็ที่นี่เอามาแกะปูเอาแต่จิ้นหน้าอกเนาะดองตีกระดองมันบ่เอาแล้วทีนี้เฮาก็มาจี้หอมกระเทียมผาจี้แล้วก็มาแกะแล้วก็จี้พริกสดแล้วก็เอามาควงมาตำใส่เกลือตำให้มันแล้วแล้วก็ใส่จิ้นปูที่เฮาแกะนะตำด้วยกันให้มันละเอียดแล้วก็เอาหอมกระเทียมที่เฮาแกะแล้วมาตำร่วมกันแล้วก็เอาพริกที่เฮาจี้แล้วตำร่วมกันนี่ที่นี่ก็ปรุงใส่เกลือน้อยนึงใส่ทําบ่ใส่น้ําปลาเนาะพอใส่เกลือต้มเฮาก็ใส่เกลือแล้วใส่เกลือตามด้วยกันให้น้อยนึงแล้วจิ้มพอปรุงรส
1: แม่เขาก็ทําไปนะคะส่วนนี้ก็กินไปค่ะกินปูกันค่ะมันมากเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวผู้ค่ะปูจั่วตัวผู้รสชาติจะมันกว่าตัวเมียใช่ไหมแม่
5: เนื่องจากปูจั่วเป็นปูที่มีเนื้อเยอะและหวานมันจึงเข้ากันได้ดีเมื่อนำมาผัดผงกะหรี่ค่ะ
4: ผัดปูนี่กับปูที่เขาต้มเหมือนกันแล้วนะปูเอามาต้มเหมือนกันแล้วก็เขาแกะทีนี้เอาถึงกระดองเอาถึงที่ว่าเป็นมันเป็นจิ้นนะอกกับเขามาผัดใส่ผัดกับเขาเจียวกระเทียมเจียวกระทำถ้ามันหอมมันเหลืองกะเขาก็ใส่ปูแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงอันกะหรี่น้อยนึงใส่ผงกะหรี่แล้วก็เขาใส่ผักทีนี้คนมาได้รสกะ
5: น้ำพริกปูจั่วเป็นที่นิยมกินกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายโดยชาวบ้านมักจะกินคู่กับหน่อไม้ต้มสดๆที่หามาได้จากในป่าเป็นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและจะปรับเปลี่ยนอาหารการกินไปตามฤดูกาลค่ะ
0: ธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ก็มาจากการช่วยกันดูแลอนุรักษ์ของชาวบ้านในพื้นที่ครับพวกเขาก็เลยมีวัตถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติไม่ต้องไปหาซื้อเอาไว้ให้ทำกินกันในครัวเรือนได้ครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยไปดูลีลาของผู้ว่าราชการจังหวัด101นะครับลงทุนแต่งชุดมาสคอตมาเองเลยครับมาสร้างกระแสรณรงค์คน101ไม่เป็นพยาธิใบไม้ตับนะครับลดความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยต้องกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดเท่านั้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: ผมคือพยาธิใบไม้ในตับถ้าท่านไม่อยากตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีอยากกินผมนะครับ

0: นี่คือการรวมตัวกันครั้งแรกของสี่สาวคนรุ่นใหม่ไทย PBS
1: ที่จะมาชวนทุกคนตั้งวงคุยแชร์ไอเดียกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจาก4ผู้ประกาศสาว4มุมมอง4สตาร์อย่าลืมมาตั้งวงแชร์ไอเดียพร้อมกับพวกเราทุกวันพุธเวลา2ทุ่มตรงเฉพาะช่องทางออนไลน์ไทย PBS อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ
0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

วันนี้กินอยู่คือมีพืชผักผลไม้ที่มีพิษร้ายซ่อนอยู่ตามธรรมชาติแต่สามารถนำมาทำเป็นอาหารรับประทานได้อย่างปลอดภัย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะโบมีพืชผักผลไม้ที่มีพิษร้ายซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วจริงๆผลไม้หรือผักตามธรรมชาติเองเนี่ยมันก็มีพิษแล้วสารพิษพวกเนี่ยนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยมันก็อยู่ในหัวอย่างเช่นหัวมันฝรั่งหัวมันสำปะหลังเนี่ยมันก็มีสารพิษอยู่ในหัวบางทีมันก็อยู่ในใบอย่างเช่นใบขี้เหล็กอย่างนี้หรือว่าใบกลุ่มหรือบางครั้งมันก็อยู่ในเมล็ดค่ะอย่างเช่นเมล็ดแอปเปิ้ลเมล็ดลูกแพร์หรือว่าพวกสโตนฟู้ดอย่างพีชอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็จะมีสารพิษอยู่ข้างในผักที่มีพิษเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีรสขมแล้ววันนี้โบก็จะชวนคุณผู้ชมมาทำผักรสขมๆที่มีพิษให้อร่อยกินได้แล้วก็ยังดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชมอีกด้วยนี่เลยค่ะดอกขี้เหล็กเนี่ยโบเชื่อว่าแฟนๆหลายคนน่าจะรู้จักค่ะปกติเวลาเรากินแกงขี้เหล็กเนี่ยเขาจะนิยมเอาใบมาทำแต่จริงๆแล้วดอกมันเนี่ยมันจะมันกว่าแล้วแน่นอนค่ะรสนำของขี้เหล็กก็คือรสขมเมื่อมีความขมก็แปลว่าต้องมีสารอยู่เขาเรียกว่าโฮอร์โมนแล้วก็จริงๆแล้วขี้เหล็กมีการออกฤทธิ์ได้2อย่างอย่างแรกก็คือมีฤทธิ์กล่อมประสาททำให้แน่นอนหลับสบายอีก1ฤทธิ์ที่ขี้เหล็กมีคือเป็นยาระบายค่ะในเมื่อมันมีรสขมเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของการนำขี้เหล็กมาปรุงอาหารก็คือจะต้องต้มก่อนสัก2น้ำถึง3น้ำชิมดูให้เหลือความขมนิดๆพอแล้วก็มีความมันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาทำแกงคั่วดอกขี้เหล็กปลาย่างกันค่ะเราก็ต้องตำเครื่องแกงก่อนนะคะเอาละค่ะเราก็ใส่เกลือนิดหน่อยก่อนนะคะตามด้วยพริกไทยขาวค่ะคั่วแบบนี้แบบใส่ปลาเนื้ออ่อนย่างเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นแกงแบบภาคกลางเนาะแล้วก็ใส่เม็ดผักชีค่ะโขลกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเทศเราไม่ละเอียดเนี่ยพอเราใส่อย่างอื่นไปอะค่ะมันก็จะไม่ละเอียดต่อไปผิวมะกรูดค่ะแล้วก็โขลกให้เสร็จแล้วเราตามด้วยพริกแห้งจินดาแห้งหรือพริกยอดสนแห้งนะคะสัก 2-3 เม็ดก็พอเพื่อเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ใส่พริกเม็ดใหญ่แช่น้ำที่เอาเม็ดออกแล้วค่ะ7เม็ดโขลกให้ละเอียดเลยคราวนี้พอให้แล่นใบหน่อยๆ เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราตำเองคุณผู้ชมค่ะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ครึ่งถ้วยซอยบางๆก่อนนะคุณผู้ชมเวลาตำเนี่ยเราจะได้ไม่เหนื่อยพอค่ะดีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็หอมแดงถ้าเกิดกระเทียม2ช้อนโต๊ะหอมแดงแล้วก็4ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมโขลกให้ละเอียดเลยระหว่างโบโขลกอันนี้ค่ะโบก็ตั้งปลากรอบเราใช้ได้ทุกส่วนเลยค่ะหัวหนังก็ใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเราจะตำเอาลงเครื่องแกงแกงคั่วสละแกงคั่วระกำแกงคั่วสับปะรดเนี่ยค่ะก็ใช้เครื่องแกงสูตรนี้แหละค่ะดมเครื่องแกงให้ได้กลิ่นปลากรอบนำเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่กะปิประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเครื่องแกงคั่วโบใส่หัวกะทิไว้แล้วโบก็จะเคี่ยวหัวกะทิเนี่ยค่ะให้พอมันแตกมันโบจะได้ผัดเครื่องแกงได้ส่วนใหญ่สารพิษที่อยู่ในอาหารเนี่ยคุณผู้ชมคะมันจะเป็นสารพิษที่เกิดขึ้นและมีอยู่ตอนมันดิบเช่นพวกมันสำปะหลังเนี่ยเราก็ไม่กินมันสำปะหลังดิบเนอะเราก็ต้องเอามาย่างเอามาต้มเอามาเชื่อมก่อนเราถึงจะรับประทานได้พืชผักที่มีสารพิษในตัวเองไม่ว่าจะเป็นไซยาไนด์ไม่ว่าจะเป็นโครโมนหรือว่าโซลามีนที่อยู่ในมันฝรั่งที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะที่เขาบอกห้ามกินมันมีอยู่ในพืชเนี่ยก็เพราะว่าพืชก็ต้องปกป้องตัวเองจากแมลงศัตรูพืชจากอย่างอื่นที่มันจะมาทำร้ายพืชเนาะมันก็เลยต้องสร้างสารพิษตามธรรมชาติขึ้นมาขั้นตอนนี้คุณผู้ชมต้องใจเย็นๆนิดนึงเร่งไฟก็ไม่ได้มันไหม้เพราะว่ามะพร้าวเนี่ยค่ะกะทิมันหวานเนาะถ้าเกิดใช้ไฟแรงมันก็จะไหม้ถ้ารีบใส่แกงเราอะแทนที่จะได้ผัดกับน้ำมันของกะทิที่ออกมาตามธรรมชาติอะค่ะเราก็จะได้แกงต้มกะทิอันนี้นี่แตกมันแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นชัดเจนเลยอะมันมีเนื้อกะทิกับขาวๆจุดๆๆๆที่เป็นมันอันนี้แหละโบก็จะใส่เครื่องแกงลงไปความสุขของการทำอาหารไทยมันอยู่ตรงนี้นี่เองคุณผู้ชมหอมมันได้อโรมาเทอราปีแล้วก็เวลาเราได้กลิ่นหอมแบบนี้มันจะทำให้เราอารมณ์ดีสบายใจทำอาหารด้วยความสบายใจและอารมณ์ดีเนี่ยอาหารก็อร่อยเครื่องแกงเราหอมแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะได้กลิ่นปลากรอบกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นสมุนไพรที่เราใส่ลงไปทั้งหมดเนี่ยโบก็จะเติมน้ำปลาเล็กน้อยดูจากหน้าตากะทิแล้ววันนี้กะทิน่าจะหวานค่ะโบก็เลยยังไม่ใส่น้ำตาลผัดสุกแล้วเนอะเราก็ใส่ดอกขี้เหล็กเลยดอกเนี้ยมันกว่าแต่มันต้องเขียวนิดนึงถ้าฟันไม่ดีจริงๆก็แนะนำใบค่ะดูปริมาณเครื่องแกงกับดอกกำลังดีก็เทกะทิที่เหลือลงค่ะเบาไฟเพราะว่าน้ำมันเราออกมาเยอะแล้วเนาะแล้วก็ต้มให้มันเข้าเนื้อแกงขี้เหล็กเป็นแกงข้นๆเขละๆนะคุณผู้ชมน้ำไม่ใสมากแล้วก็ด้วยความที่เราเนี่ยใส่ปลากรอบลงไปในเครื่องแกงเพราะฉะนั้นเนื้อเครื่องแกงเนี่ยก็จะมีเนื้อของมันอยู่แล้วเดี๋ยวเรารอดอกขี้เหล็กดูดน้ำเครื่องแกงเราใส่ใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกอันนี้ข้นไปเติมกะทิอีกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาถ้าเค็มไม่พอน้ำตาลมะพร้าวถ้าหวานไม่พอแล้วก็ถ้ารู้สึกเผ็ดไม่พอค่ะสามารถเพิ่มพริกป่นได้นิดหน่อยอันนี้ปล่อยต้มไปก่อนค่ะระหว่างที่ต้มเนี่ยคุณผู้ชมคนไทยเราเนาะเราต้องมีเครื่องเคียงมีของแหนมเครื่องเคียงของแหนมของแกงขี้เหล็กที่อร่อยเนี่ยก็คือยำผักกาดดองค่ะ

แล้วก็ยำผักกาดดองนะคุณผู้ชมให้มันมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเค็มกินเป็นของแหนมกับแกงขี้เหล็กปลาย่างเนี่ยแหละค่ะข้างในถ้วยโบมีหอมแดงมีพริกขี้หนูซอยนะคะแล้วเราก็จะใส่มะนาวน้ำปลานิดหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายพอให้กลมไม่ต้องเยอะมากแล้วก็คนเข้าด้วยกันนี่เรียบร้อยส่วนด้านนี้ปรุงน้ำปลาถ้าไม่เค็มค่ะน้ำตาลมะพร้าวได้น้ำมะขามเปียกให้รสมันกลมเราไม่ใส่ให้เปรี้ยวนะคุณผู้ชมแต่เราใส่ให้รสมันมาเจอกันเฉยๆชิมรสชาติค่ะเผ็ดเค็มหอมกะทิหวานกะทิเหมือนไม่ได้ความเปรี้ยวจากมะขามเลยหรือว่าได้น้อยมากได้นิดเดียวพอแล้วพอกินเข้าไปเจอกับเม็ดหรือว่าดอกขี้เหล็กเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะได้ความมันความขมจากดอกขี้เหล็กค่ะอร่อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เนื้อปลาที่เราย่างไว้แล้วทำไมอยากใช้ปลาย่างเนี่ยก็หมูย่างได้เนื้อย่างได้ค่ะ

เสร็จแล้วเราก็จบด้วยใบมะกรูดซอยนิดเดียวค่ะเท่านี้เองคุณผู้ชมคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงขี้เหล็กปลาย่างแหนมผักกัดดองค่ะ

ั่งคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้ามันฝรั่งมีสีเขียวไม่ให้รับประทานเพราะว่ามีสารโซลานินสารโซลานินเนี่ยค่ะเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของพวกโคแอลคาลอยด์ที่ออกฤทธิ์เหมือนยาฆ่าแมลงเมื่อเรากินเข้าไปในปริมาณที่ร่างกายจัดการไม่ได้เลยอะร่างกายเราก็จะอยากจะอาเจียนท้องเสียหรือว่าวิงเวียนศีรษะถ้าเกิดได้รับในปริมาณมากมากเลยเนี่ยค่ะก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ฉะนั้นเวลาเราเลือกรับประทานมันฝรั่งเนี่ยเราต้องแน่ใจว่ามันไม่มีสีเขียวๆแบบนี้เพราะว่ามันมีสารพิษอยู่นะคุณผู้ชมวันนี้เราจะเอามันฝรั่งที่ไม่มีสีเขียวเนี่ยค่ะมาทำสลัดมันฝรั่งเราก็เริ่มจากการต้มมันฝรั่งเทคนิคการต้มมันฝรั่งเนี่ยคุณผู้ชมก็ง่ายมากเลยก็คือใช้ต้มจากน้ำเย็นเอาน้ำเย็นแล้วก็ปล่อยให้มันต้มมาพร้อมกันแล้วมันก็จะสุกพอดีค่ะอีกหม้อหนึ่งโบลวกถั่วแขกไว้อยู่แล้วก็ลวกพอให้มันกรอบๆเนาะเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้สุกมากคุณผู้ชมให้มันกรอบๆเหมือนกันเวลาเราแช่น้ำในนี้เราก็ไม่แช่ทิ้งไว้เพราะแช่ทิ้งไว้คุณค่าทางโภชนาการก็ไปกับน้ำหมดเราแช่ให้พอมันไม่ร้อนเราก็ยกขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ดอกกุยช่ายดอกไม้กวาดดอกหอมแล้วแต่ว่าบ้านไหนจะเรียกว่าอะไรเนาะเราก็ลวกนิดหน่อยค่ะเหมือนกันลวกพอสุก

าเบคอนลงกระทะค่ะแล้วก็ทอดให้กรอบแล้วส่วนน้ำมันของเบคอนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอะก็จะเอามาทอดมันคือวันนี้เราคุยกันเรื่องสารพิษธรรมชาติ

แล้วถ้ามันสไลด์ออกจากไม้เสียบลูกชิ้นเราเนี่ยก็แปลว่ามันสุกแล้วคุณผู้ชมก็ลองจิ้มดูเนาะเนี่ยมันถ้าเกิดว่ามันสุกอ่ะคุณผู้ชมจะจิ้มลงไปได้สุดเลยโดยที่มันไม่แข็งแข็งมันจะปรื้ดลงไปเลยแบบนี้ก็อีกแป๊บหนึ่งค่ะส่วนเบคอนของเราจะกรอบแล้วเราเอาเบคอนขึ้นก่อนเนาะน้ำมันเบคอนเนี่ยค่ะเราเก็บไว้เดี๋ยวเราจะเอามันลงไปทอดให้พอมีหอมหอมกรอบกรอบซอยบางๆนะคะโอเคพาสลีย์ค่ะวันนี้เลือกใช้ใบแบนมันจะมีแบบใบหยักกับใบแบนนะคะใบแบนเนี่ยมันจะหอมกว่าอันนี้สับละเอียดเลยค่ะข้าวโพดฝักฝานคุณผู้ชม

แอปเปิ้ลหรือลูกแพรแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็มีพิษแต่พิษของสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เมล็ดของมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกที่บ้านเผลอกินนิดๆหน่อยๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแอปเปิ้ลเนี่ยคุณผู้ชมเม็ดมันเนี่ยมันมีไซยาไนด์เนาะแต่ว่ามันต้องกินจำนวนมหาศาลมากเลยอ่ะมันถึงจะถึงแก่ชีวิตได้เขาบอกว่าต้องกินประมาณ40ลูก

เม็ดจากแอปเปิ้ล40ลูกถึงจะมีฤทธิ์มากพอที่จะทำอะไรเราได้ตอนนี้ความน่ากลัวของแอปเปิ้ลไม่ได้อยู่ที่เม็ดอยู่ที่สารเคมีในการเพาะปลูกค่ะเพราะว่าแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีการพ่นสเปรย์หรือว่าพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยบ่อยครั้งพอๆกับส้มเลยเพราะฉะนั้นเลือกค่ะเลือกกินผักผลไม้อินทรีย์ที่มีการปลูกในวิถีที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่มีไซยาไนด์คือผลไม้ประเภทสโตนฟรุตเขาเรียกว่าผลไม้เนื้อนุ่มเม็ดแข็งเป็นแล้วก็เป็นเมล็ดเดี่ยวเม็ดในผลไม้แบบสโตนฟรุตแบบนี้นะคะลูกไหนที่โบถืออยู่เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพีชเนกทารีนแอปริคอตเม็ดเนี่ยค่ะมีไฮโดรเจนไซยาไนด์ค่ะซึ่งไม่สามารถทำให้พิษนี้หายไปโดยใช้ความร้อนได้เพราะฉะนั้นก็พยายามอย่ากินเม็ดมันนะคะจิ้มลงไปแล้วไม่ต้องออกแรงค่ะแล้วก็ลงไปสุดลูกได้เลย

อันนี้โบลดความร้อนมานิดหนึ่งโบถึงจะจับมันได้ก็คุณผู้ชมเอามีดนะคะแค่นี้พอประมาณนี้ค่ะอาหารไทยเองนะคุณผู้ชมเราก็มีหลายอย่างที่มีพิษตามธรรมชาติเห็นมีข่าวตลอดเวลาเนี่ยก็เห็ดป่าที่เราไปเก็บไม่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะเอามาทำอาหารรับประทานก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆเนาะขึ้นชื่อเรื่องมีพิษก็คือบอนกินแล้วคันที่เวลาเขาไปตัดบอนแล้วเขาต้องถามว่าบอนจ๋าหวานหรือเปล่าจ๊ะนั่นน่ะน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราเอามันฝรั่งลงก่อนเนาะส่วนบอนจ๋าเนี่ยถ้าเกิดไปกินแล้วมันคันเงี้ยค่ะด้วยออกซาเลตอะออกซาเลตอะมันจะเป็นผลึกหกเหลี่ยมแล้วมันจะทิ่มคอทำให้เราระคายเคืองเมื่อเรากินเข้าไปวิธีแก้ก็คือกินน้ำเยอะๆเลยแต่ว่าพยายามอย่าอาเจียนออกมาเพราะว่าอาเจียนออกมาเราก็เอาออกซาเลตอะผ่านทางเดินอาหารของเราทีนึงมันก็จะทำให้ระคายเคืองมากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือรู้ให้แน่ค่ะว่ามันคืออะไรก่อนที่เราจะรับประทานมันระหว่างที่โบรอมันฝรั่งสีสวยเหลืองเนี่ยโบก็จะมาสับกระเทียมเพื่อทำน้ำยำแล้วนะคะน้ำยำวันนี้เราใช้ตัวพื้นฐานเป็นมายองเนสมายองเนสก็คือไข่แดงกับน้ำมันเนี่ยคุณผู้ชมตีเข้าด้วยกันปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูเกลือพริกไทยแล้วแต่เราถ้าเราทำมายองเนสรับประทานเองที่บ้านเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถเลือกน้ำมันที่เราจะใช้มาทำมายองเนสได้น้ำมันจากเมล็ดฟักทองน้ำมันจากงาขี้ม้อนเนี่ยหรือว่าน้ำมันจากเมล็ดชาถือว่าเป็นน้ำมันที่ดีรับประทานได้แต่พอดีเกลือพริกไทยนะคุณผู้ชมในกระเทียมบีบน้ำมะนาวเล็กน้อยใส่มายองเนสเป็นสีเหลืองสวยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ยกเอาลงใส่ชามผสมเราก็จะชิมอันนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นเค็มๆมันๆเปรี้ยวๆค่ะไม่ต้องเค็มมากเพราะว่าเราจะใส่ปลาเค็มฝรั่งด้วยค่ะปลาเค็มฝรั่งหรือแองโชวีเนี่ยก็เป็นปลาที่มีไขมันดีเยอะนะคุณผู้ชมไข่นี้มีมันใส่แอปเปิ้ลลงไปให้มันตัดรสนิดนึงค่ะเอามายองเนสที่เราปรุงรสเนี่ยค่ะลงไปคลุกกับมันฝรั่งนะคุณผู้ชมคลุกพอให้มันเคลือบแต่ว่าแบบว่าไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้แหละค่ะหน้าตาที่อยากได้เสร็จแล้วเอามันฝรั่งลงจานที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะไข่ต้มยางมะตูมหอมแขกที่เราซอยไว้เป็นเส้นเล็กๆน่ะดอกของหอมแล้วก็ถั่วเบคอนค่ะแล้วก็สุดท้ายจบด้วยปลาแองโชวีเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเค็มเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสลัดมันฝรั่งค่ะ

สารพิษที่มีอยู่ตามธรรมชาติในพืชผักผลไม้ของเราเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ว่าอะไรกินได้

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: มันจะพอเราได้เรียนออกแบบครับในสเปซอันนึงอ่ะมันก็ต้องมีฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็มองสวนเนี้ยเป็นห้องนึงต้องดูฟังก์ชันของมันว่ามันเหมาะสมกับการดูแลหรือเปล่าทำยังไงให้การดูแลสวนมันง่ายออกแบบจัดการให้มันเป็นอย่างนั้นในฟังก์ชันสวนการขายของผมอ่ะผมคิดก่อนว่าทำยังไงให้มังคุดที่มันสดจริงๆอ่ะไปถึงคนที่กินได้ผมก็เลยคิดว่าอย่างนั้นอ่ะจากที่มังคุดจะต้องอยู่ในเข่งเพื่อที่จะรอคนเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่กลายเป็นคนรอมังคุดแทนความสุขมันอาจจะแบบง่ายๆของผมไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากแค่แบบพ่อแบบมีความสุขแม่แบบมีความสุขผมก็มีความสุขในตอนนั้นเหมือนกับความสุขของเขาอ่ะมันก็เป็นความสุขของผมแค่นั้นเลยจากนั้นก็เริ่มกระจายสิ่งที่มันทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นก็เหมือนกับเห็นคนที่นี่มีความสุขก็ค่อยๆเริ่มทีละนิดจากบ้านทำบ้านให้เรียบร้อยขึ้นเราก็พยายามกระจายความสุขของเราให้โตขึ้นจากบ้านจากแม่กระจายมาสวนกระจายมาเป็นรายได้อะไรเงี้ยครับรายได้ที่มันมากขึ้นพอเราได้จัดการอีกรูปแบบหนึ่งค่าตอบแทนเขาก็มากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมก็ชื่อปอนะครับก็เป็นคนพังงาทำสวนมังคุดครับอยู่จังหวัดพังงาเด็กๆก็เป็นเด็กทั่วๆไปที่ใช้ชีวิตปั่นจักรยานเอาหนังกระติกไปยิงรังผึ้งอะไรเงี้ยทั่วๆไปแล้วก็ว่ายน้ำในบ่ออะไรเงี้ยก็สนๆเหมือนทั่วไปเล่นอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้
1: เด็กๆก็เรียบร้อยไม่ค่อยเกเรอ่ะไม่อะไรมากหรอกก็เดินเล่นในสวนช่วยพ่อช่วยแม่ส่วนมากปอมก็เดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมตามแค่นั้นแหละ
0: เหมือนกับรุ่นแม่รุ่นพ่อความคิดในตอนนั้นเหมือนกับอยากผลักดันให้ลูกมีอาชีพที่ดีกว่าตัวเองหรือว่าแบบไม่อยากอยู่กับตรงเนี้ยเหมือนกับอยู่กับตรงนี้ก็อยู่กับสวนแล้วก็รายได้ของสวนมันไม่ได้เติบโตเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าสวนผลไม้เป็นยังไงตั้งแต่สมัย

หายก่อนอะไรเงี้ยเลยอยากให้ส่งลูกไปได้อยู่ที่ดีๆอะไรเงี้ยครับมันอาจจะเป็นสูตรสำเร็จเหมือนกันครับว่าที่เนี่ยพอดีมันไม่มีมหาลัยด้วยแล้วเราต้องเหมือนกับพอจบม.6 อ่ะเขาก็จะพูดกันแล้วว่าทำอะไรต่อเรียนอะไรต่อที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะผมก็เห็นพี่ๆผมอยู่แล้วว่าเรียนจบนี่เขาก็ต้องไปเรียนต่อแล้วก็ออกไปทำไปอยู่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วพี่ผมอยากทำงานเหมือนออกแบบนี่แหละครับค่อยๆฉุกคิดมาตอนนั้นตอนม.ปลายละตอนนั้นพระจอมเกล้าราชกบังเขาเปิดเหมือนกับสมทบอะครับก็โชคดีได้สอบเข้าไปในปีนั้นผมไปเรียนในคณะสถาปัตยกรรมครับของมหาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบังมันจะเป็นเหมือนกับ Industrial Design หน่อยแต่มันมีให้เลือกลึกเข้าไปก็เป็นผมมาเลือกพวกเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ครับแล้วมันจะมีอินทีเรียในนั้นเหมือนกับเขาก็จะสอนรวมๆเลยของที่ลาดกระบังครับก็จะสอนให้เรียนรู้เรื่องกราฟิกเรื่องเซรามิกเรื่องจิวเวลรี่ทุกอย่างคือเรียนเป็นเป็ดเลยแต่ไอความเป็นเป็ดเนี้ยทำให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็เรียนหน่อยๆเรียนหน่อยๆเงี้ยครับแล้วผมก็จะจบมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ผมโชคดีอย่างหนึ่งที่ได้เรียนสิ่งที่อยากจะเรียนอยากจะรู้ผมก็เลยเหมือนกับพอเข้าไปเรียนนะผมก็เลยแบบโอ้นี่แหละสิ่งที่เราอยากเรียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยตรงกับที่อยากได้มันก็เลยทำให้ชีวิตในนั้น5ปีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่ได้ดีแต่ผมก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดตอนปี4ผมฝึกงานกับบริษัทโยธกาผมชอบเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทด้วยผมเลยไปขอฝึกงานตอนปี4พอจบปุ๊บเขาก็ไม่มีอะไรทำก็มาเขียนแบบให้ที่บริษัทก่อนผมเหมือนกับผมก็เขียนแบบไปผมก็ไม่ยอมไปไหนแล้วมั้งแบบยื้อเขาก็เลยอย่างนั้นไม่ไปไหนก็มาทำด้วยกันเงี้ยครับก็เป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ก่อนครับเป็นผู้ช่วยเจ้าของเนี่ยครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มมาเป็นดีไซเนอร์ก็กับอาชีพดีไซเนอร์ตอนนั้นผมคิดว่าผมก็คงออกผลงานให้ทุกคนยอมรับนะคงอยากจะเก็บกล่องรางวัลอะไรเงี้ยให้ได้เหมือนแบบผมก็มีไอดอลเป็นเจ้านายนะเขาก็เก่งมากผมก็ให้ได้สักนิดเหมือนกับให้มีคนยอมรับให้บริษัทเราผมก็อยากที่จะพรีเซนต์ว่าสิ่งที่เราออกแบบเนี่ยเป็นที่ยอมรับขั้นที่ยอมรับก็พอเพราะว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าตอนนั้นก็ตั้งใจแล้วก็ทำงานเท่าที่จะทำได้มันก็ได้รางวัลมานิดหน่อยในตอนนั้นครับก็ถือว่าผมก็คิดว่าตรงนั้นก็เป็นการการันตีขั้นหนึ่งว่าจริงๆเราก็มีความสามารถที่จะทำตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็ช่วงทำงานไปเหมือนกับงานมันก็ไปได้ดีใช่ไหมครับแต่เหมือนกับคือทุกๆปีผมก็จะกลับบ้านทุกๆปีเหมือนกันมาช่วงสงกรานต์มาช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะมี2ช่วงที่หยุดยาวๆพอช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็จะเห็นมังคุดเป็นลูกเล็กๆแล้วเดี๋ยวจะสุกบางปีมังคุดมันสุกแล้วเห็นแบบแม่กำลังทำงานอย่างเงี้ยครับแล้วเราแบบต้องกลับอ่ะเราต้องกลับไปทำงานอีกอย่างนึงแล้วก็ทิ้งแม่ไว้ทำมังคุดเงี้ยมันก็เลยแอบคิดนิดนึงแอบคิดแบบนิดนึงว่าทำไมเราไม่อยู่แต่มันมีช่วงสำคัญช่วงนึงที่ตัดสินใจแบบคิดจริงจังว่าเราควรจะมีชีวิตยังไงเนี่ยเพราะว่าแม่ก็เปิดร้านขายของชำเล็กๆเนี่ยครับแล้วมันเหมือนกับแกอยู่คนเดียวมานานที่นี่ครับแล้วเหมือนกับมีคนมาขโมยแบบกระชากสร้อยอะไรเงี้ยแกชากสร้อยแกแล้วแบบแกก็ใจหายเนาะซึ่งไม่ได้รับอันตรายอะไรเงี้ยหรอกครับแต่ว่าใจเขาแกเสียเหมือนกับเราคุยโทรศัพท์ไปเนาะแล้วรู้สึกว่าแกแบบเสียใจผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะกำหนดบางอย่างเพื่อที่จะกลับบ้านก็ผมก็เลย
ลยมาคิดเลย

เรื่อยว่าจริงๆแล้วอ่ะในช่วงเวลาของคนจริงๆแล้วมันต้องแลกนะมันต้องเอาเวลาแลกเวลาซึ่งผมก็เลยนั่งคิดแบบเล่นๆนะครับเหมือนกับบวกเลขเล่นๆว่าโอ้ถ้าทำงานอีก10ปีความเจริญก้าวหน้าประมาณนี้แม่อายุเท่าไหร่บวกลบกันแล้วผมเฮ้ยมันไม่เยื้องกันเลยมันแบบไม่ได้มันไม่เจอกันอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันไม่เจอกันก็ไม่ได้ละมันต้องเจอกันผมก็เลยตัดสินใจกลับเลยกลับแบบไม่บอกใครเลยกลับดื้อ

ลับมาก็คล้ายๆตอนแรกๆเราก็สบายดีนะขับมอเตอร์ไซค์เล่นเหมือนกับโหไม่เคยมีวันหยุดยาวนานนะพอมันอยู่ไปแบบไร้สาระไปหลายๆวันอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกแล้วเราไม่มีอะไรทำเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแปลกๆนิดนึงพอหมดช่วงแบบพักผ่อนละมันก็เป็นชีวิตจริงนะที่ต้องอยู่ที่สวนแต่พอเราได้เรียนออกแบบครับในสเปซอันนึงอ่ะมันก็ต้องมีฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็มองสวนเนี้ยเป็นห้องหนึ่งเราก็ต้องดูฟังก์ชันของมันว่ามันเหมาะสมกับการดูแลหรือเปล่าทำยังไงให้การดูแลสวนมันง่ายตัดหญ้าง่ายเก็บง่ายคนมาเก็บเนี่ยต้องแฮปปี้ต้องดูลูกง่ายๆสะอาดแล้วก็เหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมันต้องมีฟังก์ชันในการทำให้เก็บผลผลิตนั้นได้อะไรเงี้ยครับออกแบบจัดการให้มันเป็นอย่างนั้นในฟังก์ชันสวนคือพอมันเป็นระบบอย่างนี้ครับงานสวนก็เบาลงตอนกลับมาเหมือนกับเราก็แผนนิดๆไว้ว่าเรากลับมาแล้วเราจะได้เจอช่วงมังคุดพอดีเหมือนกับเรามาได้มาช่วยอะไรได้บ้างเราก็ช่วยเก็บมังคุดช่วยขายมังคุดหน้าบ้านอะไรครับแค่นั้นเราก็ได้ทำงานช่วยเก็บมังคุดช่วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับตอนนั้นก็เริ่มเห็นรายได้ละเริ่มเห็นรายได้ว่ามันเป็นยังไงว่ารายรับจากผลผลิตมันเป็นยังไงเราก็เห็นตัวเลขละเราก็เลยเฮ้ยมันทำไมได้แค่นี้อย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยทำไมผมก็เลยคิดว่าโหไม่ได้อะไรอย่างนี้ผมต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างและในระบบเนี้ยผมก็ย้อนกลับไปดูว่าอย่างนั้นเราจะมาเปลี่ยนวิธีแบบนี้ยังไงการขายของผมอ่ะผมคิดก่อนว่าทำยังไงให้มังคุดที่มันสดจริงๆอ่ะไปถึงคนที่กินได้ผมก็เลยคิดว่าอย่างนั้นอ่ะจากที่มังคุดจะต้องอยู่ในเข่งเพื่อที่จะรอคนเนี้ยเราเปลี่ยนใหม่กลายเป็นคนรอมังคุดแทนซึ่งคนรอมังคุดเนี่ยจะทำยังไงอ่ะคนให้คนรอมังคุดก็ต้องมีการจับจองกันไว้จับจองกันไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเสิร์ฟใครมันก็เหมือนการต่อแถวครับแต่อันนี้ต่อแถวเป็นต่อแถวออนไลน์คราวเนี้ยพอคนจองปุ๊บ100กล่องเราก็รู้แล้วว่าโอเค1ตันเรามีทางไปละเรามีที่ไปละคนมารอละคนมาจ่ายเงินรอเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็คือเก็บให้ดีที่สุดแพ็คให้ดีที่สุดแล้วก็ส่งตามคิวไปเรื่อยๆแม่ไม่เชื่อคนสั่งทางโทรศัพท์แล้วส่งให้เขาแล้วเขาโอนเงินมาด้วยเหรอเขาจะเชื่อเราเหรอทำไมเขาถึงโอนเงินมาให้อะไรเงี้ยแบบแต่พอได้ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันเริ่มมันดีมากพี่มันดีมากแบบมันมีรายได้พอเปลี่ยนระบบเนี่ยแบบแม่ไม่ต้องมานั่งขายหน้าถนนน่ะแล้วแบบปิ้นๆแล้วบางคนไม่ซื้อแล้วเราต้องวิ่งเปียกฝนน่ะมันก็เลยเริ่มที่จะเปลี่ยนชุดความคิดเดิมๆไม่ว่าทั้งแม่หรือว่า

ั้งคนทั่วไปครับให้มันเหมือนกับค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทำให้เราแบบมีความเป็นเรามากขึ้นอำนาจต่อรองมากขึ้นรายได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับคิดว่าน่าจะเป็นความสุขง่ายๆเลยพี่มันไม่ได้แบบโอ้ฉันทำได้แล้วอย่างเงี้ยแต่แบบมันก็เป็นความสุขว่าเออเราเจอคนที่เห็นคุณค่าของแล้วแหละเรารู้แล้วว่าเราควรจะดูแลมันให้ดีเราจะควรจะดูแลมันให้สม่ำเสมอให้ดีขึ้นไปอีกอ่ะเพื่อที่จะทำให้ระบบเนี้ยมันอยู่ต่อที่ผ่านมา8ปีเนี่ยมันราบรื่นผมคิดว่านะมันอาจจะไม่ราบรื่นในด้านอื่นน่ะแต่สวนมันซัพพอร์ตพวกเรามันซัพพอร์ตในด้านรายได้ซัพพอร์ตในด้านความสุขซัพพอร์ตในด้านการกลับมาเจอกัน

0: การกลับบ้านครั้งนี้เหมือนได้อะไรกลับมาบ้างครับหลักๆอ่ะมันก็ได้ใจผมอ่ะได้เติมเต็มได้มีพลังในการที่จะอยู่อย่างมีความสุขอ่ะ
1: กินได
0: ้ความสุขมันอาจจะแบบง่ายๆของผมไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากแค่แบบเขาพ่อแบบมีความสุขแม่แบบมีความสุขผมก็มีความสุขก็จบแรงผลักดันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากสวนแต่เกิดจากเขาผมก็เหมือนกับในตอนนั้นเหมือนกับความสุขของเขาอ่ะมันก็เป็นความสุขของผมแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแบบถ้าเขาแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ผมอยู่ได้ด้วยความสุขของเขาแค่นั้น
2: จะจำได้ว่าเวลาปอทำอะไรขึ้นมาพี่ในโปรเจกต์ของเขาทำอะไรสำเร็จเขาจะต้องแบบอวดแม่คือในสิ่งที่สัมผัสได้อะค่ะเขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขาอยากจะสำเร็จอยู่อย่างเดียวอะค่ะสิ่งที่สัมผัสได้คือเขาอยากทำแบบเพื่ออวดแม่ให้แม่ชื่นใจอะว่าแม่ทำอันนี้นะแล้วแม่ก็จะยิ้มชื่นใจ
0: จากนั้นก็เริ่มกระจายสิ่งที่มันทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นก็เหมือนกับเห็นคนที่นี่มีความสุขก็ค่อยๆเริ่มทีละนิดจากบ้านทำบ้านให้เรียบร้อยขึ้นแม่มีคนไปซื้อของที่ตลาดไม่ต้องแบบสั่งคนอื่นอะไรเงี้ยวานให้คนอื่นไปซื้อผมไปซื้อให้ไปซื้อของผมว่าจุดเล็กๆแค่นี้มันก็เติมเต็มได้บ้างแหละในความสุขของเขาอะครับในช่วงแรกแค่นั้นเราก็พยายามกระจายความสุขของเราให้โตขึ้นจากบ้านจากแม่กระจายมาสวนกระจายมาเป็นรายได้อะไรเงี้ยครับรายได้ที่มันมากขึ้นพอเราได้จัดการอีกรูปแบบนึงค่าตอบแทนเขาก็มากขึ้นอย่างเงี้ยครับความตั้งใจจริงๆของผมก็เหมือนกับแค่ให้สวนเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันสดชื่นอ่ะมันชื่นบานด้วยตัวผมด้วยอะไรเงี้ยครับมันแค่นั้นเลยถ้าทำได้ตอนนั้นแม่ก็แฮปปี้ชื่นใจพ่อก็แบบเฮ้ยสวนฉันอุตส่าห์ปลูกเนี่ยกลับมาแล้วผมคงไม่ได้แบบแม่รักมากแล้วผมก็รักหรอกผมรู้สึกผูกพันมากกว่าผูกพันในพื้นที่เนี่ยที่เรามีความทรงจำที่ดีกับที่นี่ครับเหมือนกับเรารักสถานที่ไหนเราก็อยากให้สถานที่นั้นมีเจริญรุ่งเรืองอ่ะเราแบบไม่เรารักสถานที่นี้แต่เราทิ้งขว้างมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ผมคิดว่าความทรงจำของผมมันอยู่ที่นี่เยอะผมก็เลยแบบอยากรักษาให้มันดีๆอยากทำให้มันดีๆอยากดูแลผู้คนให้มันดีๆอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะว่า

จะต้องเป็นยังไงสวนจะต้องแบบไหนแต่ว่าใจผมอะถ้าสวนมันดีใจผมก็รู้สึกดีผมเลยต้องรักษาใจมันด้วยการทำสวนให้ดีการกลับบ้านครั้งนี้มันเติมเต็มคำถามที่เราถามมาตลอดว่าทำไมไม่กลับหรือว่าน่าจะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เติมเต็มตัวผมเองทำให้ผมไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมกลับมาทันเวลาผมกลับมาทันที่ผมจะทำอะไรทุกๆอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้คนที่ผมรักผมทำทุกวันที่มันเป็นช่วงเวลาของผมที่ทำได้ผมไม่เคยไม่ทำผมว่ามันแลกมาด้วยความสุขที่มันเห็นได้ชัดจากคนรอบข้างแล้วมันส่งผลให้ผมมีความสุขด้วยแบบทุกวันนี้มันก็ไม่เสียดายเลยไม่เสียดายอะไร

แม่ก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนของผมอะบางทีผมยังยังไงดีอะผมยังสมมุติในบางครั้งอะผมยังรับความจริงไม่ค่อยได้

ผมเคยแบบรู้สึกแบบแย่มากๆเกี่ยวกับเรื่องแม่ครับแล้วก็เคยคิดที่จะกลับไปอีกครั้งแบบไม่เอาละไม่เอาที่นี่ละผมเคยคิดเลยว่าผมจะไม่ทำละมันไม่มีใครอยู่อ่ะใช่มันไม่มีใครอยู่แล้วแบบกลับมาบ้านไม่มีใครอยู่แล้วกลับมาทำไมก็ไม่ต้องกลับเราไปทำอย่างอื่นที่เรารักดีกว่าเราน่าจะไปได้รุ่งเรืองมากกว่าแต่มันความเป็นจริงแล้วมันก็คิดแบบง่ายๆไปหน่อยมันมีวันหนึ่งผมไปเจอเหมือนกับไปเจอพี่แอ๋วนี่แหละพี่แอ๋วก็คืออยู่ช่วยที่สวนในบางครั้งนั่นแหละครับแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเออดีนะที่ปอกลับมาถ้าปอไม่กลับมาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแบบเป็นคำพูดสั้นๆที่เหมือนกับไม่รู้พูดจริงพูดเล่นนะเนาะแต่ผมรู้สึกได้ว่าเออผมก็มีความหมายกับเขามันก็แค่ประโยคนั้นผมก็กลับมาคิดใหม่ว่าเออก็จริงมันไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่แบบเออกลับมาไม่เจอคนก็กลับก็แบบเอ้ยกลับกรุงเทพสิไม่มีคนที่นี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสเปซที่มันมีความหมายมากกว่านั้นผมก็คิดย้อนมาว่าถ้าวันหนึ่งผมไม่ได้มาอยู่ตรงเนี้ยและแม่เป็นผมเนี้ยแม่ก็ยังอยากจะเคาะประตูแล้วเจอพี่ๆเข้ามากัน

ก็คิดว่ามันเป็นความกลัวของผมด้วยแหละที่จะคิดความคิดชุดนี้เข้ามาแทนที่ความคิดชุดเดิมที่ผมสูญเสียไปแต่มันก็เป็นพลังที่ทำให้ผมได้อยู่แบบดูแลที่นี่ต่อไปในหน้าที่ที่ผมมีแล้วมันก็เกินหน้าที่เพราะว่าผมมีความรู้สึกรักกับที่นี่มันก็เหมือนกับทำหน้าที่ไปโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันก็เหมือนกับมันเป็นวิถีชีวิตของเราไปแล้วครับความสุขของเราวันนี้น่าจะได้อยู่

ดูแลที่นี่มาครับดูแลที่นี่ได้มีทุกคนได้แบบหลายๆคนมีรายได้กับที่นี่อย่างน้อยๆเราก็ได้ดูแลคุณภาพชีวิตเขาผมคิดว่าถ้าผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็อาจจะดูแลแค่ตัวเอง

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเฉนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน14กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
1: ณเวลานี้ยังคงต้องหาคำตอบนะครับว่าสาเหตุที่นำไปสู่เพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวจนทำให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยคือตัวเลข29คนแล้วนะครับมันเกิดจากอะไรกันแน่เมื่อวานนี้หลังจากที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุก็ทำให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพบว่าระบบเบรกเกอร์มันไม่ตัดไฟเพดานด้านหลังเวทีรัศมีการลุกไหม้ของไฟค่อนข้างรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้พุ่งเป้าไปที่บริเวณเหนือเวทีดนตรีที่แสดงดนตรีกันอยู่ทางตำรวจตอนนี้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาติดตามคดี6กลุ่มด้วยกันนะครับเพื่อความสะดวกในการสอบปากคำแล้วก็รวบรวมข้อมูลครับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล2ประชุมร่วมกันที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสน.พหลโยธินเพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าได้แบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ออกเป็นกลุ่มพนักงานร้านนักดนตรีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆก็จะรวมเป็น6กลุ่มด้วยกันขณะนี้สอบปากคำผู้บาดเจ็บและพนักงานร้านไปแล้วรวม17ปากและอยู่ระหว่างการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอื่นๆเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับขณะที่ข้อมูลจากการสืบสวนก็พบว่าร้านแห่งนี้จดทะเบียนประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคลมีเจ้าของร่วมกัน2คนและหนึ่งในนั้นอาการสาหัสครับยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งแนวทางการสอบปากคำทางตำรวจจะตั้งเป้าไปที่ประเด็นเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของร้านการบริหารเงินและข้อมูลต่างๆภายในร้านพร้อมกับประสานสำนักงานเขตจตุจักรเพื่อขอสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นณเวลานี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับบุคคลใดครับ
4: หลักๆ ก็คือต้องดูก่อนว่าสาเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้เป็นยังไงนะครับแล้วก็รูปแบบของตัวอาคารนะครับได้ดำเนินการตามที่กฎหมายและระเบียบข้อกำหนดหรือเปล่านะก็มีรายละเอียดพอสมควรครับแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งประเด็นไหนนะครับถ้าเกิดว่าตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบเขากำหนดให้ดำเนินการอย่างไรก็ต้องมาดูว่าทางเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามอย่างนั้นหรือเปล่านะครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักรก็ได้นำประกาศห้ามใช้อาคาร30วันไปแปะไว้ที่ตัวอาคารครับก็เป็นร้านอาหารจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะครับพร้อมกับนำป้ายเขตอันตรายห้ามเข้ามาปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในครับขณะที่นายอธิพัฒน์วิจารณ์หรือว่าไอซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์และเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อเก็บเครื่องดนตรีของตัวเองที่ตกค้างกลับบ้านนายอธิพัฒน์เนี่ยเล่าว่าในช่วงที่เกิดเหตุไฟและควันมันลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับจนไม่สามารถมองเห็นทางออกและหายใจได้ตามปกติเลยพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าประตูทางออกด้านหลังเนี่ยมีสิ่งกีดขวางอีกทั้งก็ยังไม่พบเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคอยอำนวยความสะดวกเรื่องของการอพยพและไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในร้านตอนแรกตัวเองได้ยินเสียงคล้ายกับไฟฟ้าขัดข้องก่อนที่ไฟจะดับลงซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ไฟตกตามปกติเนื่องจากเคยเกิดขึ้นหลายครั้งระหว่างการแสดงครับซึ่งข้อมูลนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็มีการมาพูดถึงประเด็นนี้ว่ามาแสดงที่นี่เนี่ยก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าไฟตกเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยแต่ทุกครั้งที่ไฟตกก็จะกลับมาติดได้ในเวลาไม่นานก็เลยไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะนำมาซึ่งเหตุเพลิงไหม้หลังจากนั้นครับ
5: ที่เนี่ยเคยไฟตกที่ผมเคยเล่นนะครับไฟตกแล้วผมก็คิดว่ามันตกเป็นเรื่องปกติของทุกครั้งที่มันตกแล้วมันก็จะค่อยๆติดขึ้นมาแล้วก็เราก็เล่นต
2: ่
5: อนะครับไม่คิดว่ามันจะไหม้แล้วมันจะทำให้เกิดเพลิงอย่างเงี้ยครับ
6: ที่บอกเห็นควันเนี่ยเห็นตอนควันขึ้นทีแรกเนี่ยเราเอะใจไหมว่าที่มันจะเกิดจากไฟไหม้แน่

0: ตอนแรกคิดว่ามันช็อตแล้วก็ไฟดับปกติแต่ว่าพอมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นที่การเป็นเผาไหม้ครับพลาสติกอะไรพวกนี้ครับเพราะมันเป็นโฟมเป็นอะไรเงี้ยที่เขาอัดการเสีย
1: งตรงหน้าเวทีเลยไหม
0: ครับก็ผมก็ได้กลิ่นตั้งแต่ตรงนั้นแหละ
1: ข้างบนเราเหลือหัวเลยปะ
0: อยู่ตรงใกล้ๆตรงมือคีย์บอร์ดครับบนเวทีแต่ผมมาอยู่ข้างล่างผมเขียนสคริปต์อยู่ข้างล่างแต่ผมหันหน้าไปตรงเขาไอเขาเตอร์ไอเขาเรียกชาร์ตเอาไฟพอดีครับ
2: ระยะเวลาตอนเราได้กลิ่นนะคะกับพอเห็นควันกับไฟลุกมันนานไหมคะกี่นาท
0: ีไม่นานครับไม่ถึงนาที
2: มันลามเลย
0: ใช่ครับพอเห็นปุ๊บเนี่ยพอเห็นปุ๊บผมก็เรียกแฟนผมแล้วไฟมันก็ดับไฟดับแล้วผมก็หาแฟนผมไม่เจอแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นอ่ะผมก็อยากคิดว่ามันประมาณ15วิประมาณเนี้ยครับพี่เพราะมันเร็วมาก
3: นายอาทิพัฒน์ยังบอกว่าประตูด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้กับห้องน้ำมีการนำโต๊ะขายสินค้าและจะมีผู้ค้านั่งอยู่บริเวณหน้าประตูอยู่เป็นประจำครับก็ส่งผลให้ทางออกมันแคบลงและอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินด้วยที่สำคัญจุดนี้ก็สำคัญครับคุณผู้ชมประตูดังกล่าวเนี่ยมันจะเขียนมีป้ายระบุว่าเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ก็ทำให้ผู้ที่ไปใช้บริการลูกค้าทั่วไปก็คงจะไม่มั่นใจนะครับว่าสามารถใช้เป็นทางหนีไฟได้หรือไม่นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบภายในร้านเพื่อหาต้นตอและสาเหตุเพลิงไหม้ครับโดยทางเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานหลายจุดอย่างละเอียดพร้อมกับสอบปากคำพยานในเหตุการณ์หลายคนให้ข้อมูลตรงกันครับคือระหว่างที่เกิดเหตุเห็นกลุ่มควันจากเพดานด้านหลังของเวทีนอกจากนี้ที่สำคัญคือการไปตรวจสอบเบรกเกอร์ไฟพบว่าเป็นอุปกรณ์ที่มันกลับไม่ตัดวงจรไฟฟ้าพอเกิดความผิดปกติและยังพบการใช้วัสดุ PU โฟมซึ่ง PU โฟมมันติดไฟง่ายมากครับและจากสภาพที่จุดเกิดเหตุพบว่าบริเวณเพดานด้านหลังเวทีมีรัศมีการลุกไหม้ที่รุนแรงเป็นวงกว้างมากกว่าจุดอื่นก็เลยถูกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดต้นเพลิงหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นนี้มันสอดคล้องกับผู้ที่ประสบเหตุเขาก็เล่าว่ามาเที่ยวกับเพื่อนครับแต่ว่าก่อนเกิดเหตุได้ออกมานอกร้านแล้วก็สังเกตเห็นควันด้านในร้านก็เลยแจ้งกับทางการว่ามีควันแต่ในช่วงเวลานั้นไม่ถึง1นาทีก็เกิดไฟลุกไหม้แล้วยังให้ข้อมูลนะครับว่าก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ในร้านเนี่ยได้กลิ่นที่ผิดปกติด้วยครับ
4: เราก็มองดูผนังว่าข้างบนอ่ะทำไมมันมีควันเราก็แจ้งกาดว่าเฮ้ยทำไมควันอะไรออกข้างบนเขาก็เลยวิ่งเข้าไปดูพอวิ่งเข้าไปยังไม่ถึงไหนเลยแล้วมันก็เหตุการณ์มาม
5: ันบึ้มเลย
4: บึ้มทีเดียวเลย
5: เร็วมากเลย
4: เร็วมากแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลย
5: ครับโต๊ะที่พี่นั่งนี่อยู่ตรงไหนอ
4: ยู่ติดกับเวทีเลย
5: อยู่ติด
4: กับที่ไฟมันลง
5: ทางออกใช่ไหมแค่ทางออก
6: แล้วพี่เห็นจุดเริ่มต้นไหมว่าไฟมันมาจากตรงไหน
4: ออกมาปุ๊บก็ดูบริปุ๊บมองขึ้นมันจะมีหลังคา
5: ครับ
4: แล้วควันมันขึ้นที่หลังคาตรงข้างเวที
7: ตอนที่พี่อยู่ในร้านพี่ได้กลิ่นแก๊สไหมครับ
4: กลิ่นได้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรแต่เราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นว่ามันคือกลิ่นอะไรมะหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เอกใจเฉยๆก
5: ็
4: อยากดูบุหรี่แต่ไม่เคยดูบุหรี่แต่เดินออกมาดูบุหรี่แล้วพอออกมายังไม่ได้ดูดเลยก็มองดูว่าทำไมมันมีควันข้างบนน่ะแล้วก็แบบพูดกับน้องแล้วก็กล่าว
8: จริงๆเคสนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานช่วงสัมภาษณ์เนี่ยมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคำถามว่าคือตัวเองเนี่ยออกมากับเพื่อนก่อนนอกร้าน2คนทีเนี้ยเพื่อนอีก3คนยังอยู่ในร้านนะครับทีเนี้ยพอระหว่างที่เพื่อนอยู่ในร้านก็รอเจ้าหน้าที่เนี่ยในการช่วยเหลือเพื่อนออกมาจากนอกร้านท
3: ี
8: นี้พอเจอเพื่อนแล้วออกมานอกร้านปรากฏว่าคือเพื่อนเนี่ยคุณผู้ชมจากการตรวจสอบคือไม่หายใจแล้วแล้วก็มีการตั้งคำถามบอกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ทำ CPR ให้กับเพื่อนนะครับซึ่งเรื่องของการไม่ทำ CPR กับเคสนี้เนี่ยก็มีข้อมูลจากอุปนายกแพทยสมาคมนะครับเขาอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่าการที่ไม่ทำ CPR ผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุหมู่ครั้งนี้ไม่ใช่การละเลยแต่เป็นมาตรฐานสากลในการบริหารทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ยังมีโอกาสรอดชีวิตอยู่นี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากอุปนายกแพทยสภาที่มีการออกมาโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ทำ CPR เคสนี้ที่เขามีการตั้งคำถามกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นกราฟิกก็คือเรื่องของประกันครับประกันทางร้านหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทางร้านเนี่ยมีการทำประกันหรือไม่เรื่องนี้จากการตรวจสอบครับเรื่องของการทำประกันของสถานบันเทิงนายอดิศร

0: พิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ออกมาเปิดเผยบอกว่าร้านดังกล่าวจากการตรวจสอบมีการทำประกันอัคคีภัยกับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนโดยมีระยะเวลาคุ้มครองระหว่างวันที่18มีนาคม2569ถึงวันที่18มีนาคม2570ครับรวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น40ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของการปรับปรุงต่อเติมอาคารเฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งติดตั้งถาวรเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สต็อกสินค้าอยู่ระหว่างสำรวจและประเมินความเสียหายนอกจากนี้สำนักงานคปภ.ยังได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้มีการจัดทำประกันภัยประเภทอื่นๆไว้หรือไม่เช่นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันสุขภาพหรือประกันภัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยแล้วก็ทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับประโยชน์ด้านประกันภัยอย่างครบถ้วนสำหรับกรณีของผู้เสียชีวิตทั้ง29คนด้วยนะครับ
1: เฉพาะวงทศกัณฐ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางหัวหน้าวงเนี่ยค่ะกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเมื่อวานเขากลับไปเอาข้าวของของแฟนของเขาที่เสียชีวิตด้วยแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีทั้งหลายที่ยังอยู่ในร้านนะคะจากภาพเมื่อสักครู่จะเห็นนะคะว่าเครื่องดนตรีเนี่ยค่ะคือมันอยู่บนเวทีใช่ไหมคะระหว่างที่มีการแสดงเนี่ยคุณผู้ชมคือก็ค่อนข้างได้รับความเสียหายพอสมควรนะคะอย่างวงทศกัณฐ์เนี่ยคุณผู้ชมจากภาพนี้จะเห็นนะคะว่าใครที่มีข้าวของอยู่ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยตำรวจหรือว่าผอ.ก็สามารถให้นำพวกข้าวของเหล่านี้เนี่ยออกมาได้จะเห็นนะคะเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นบอร์ดไหมคะบอร์ดกีตาร
2: ์
1: นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นกีตาร์นะคุณผู้ชมก็เสียหายพอสมควรนะคะยังวงทศกัณฐ์เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไป3คนเป็นน้องบลีดที่เป็นนักร้องนำนะคะแล้วก็เป็นมือคีย์บอร์ดแล้วก็มือกลองนะคะทีนี้ถ้าจะไปดูจากแผนผังของโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมพบข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เราอธิบายได้นะคะว่าทำไมไฟถึงลุกลามรุนแรงในเวลาอันสั้นนะคะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเป็นอาคารปิดนะคะตามภาพนี้เลยนะคะบางคนบอกว่าคืออาจจะนึกภาพไม่ออกว่าโรงเบียร์แห่งนี้เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนลักษณะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอาคารปิดค่ะชั้นเดียวมีทางเข้าทางออก4ทางด้วยกันนะคะทางออก1ด้านหน้าติดกับถนนลาดพร้าวค่ะเป็นทางเข้าหลักแต่ใช้หนีไฟไม่ได้นะคะเพราะว่าไฟเนี่ยลุกลามรุนแรงที่บริเวณด้านหน้าค่ะทางออกที่2ใกล้กับเวทีมีผู้ประสบเหตุบางส่วนหนีออกทางนี้นะคะคุณผู้ชมพิสูจน์หลักฐานหรือว่าพอถอเนี่ยคาดว่าต้นเพลิงเนี่ยอยู่เหนือเวทีก่อนที่จะลุกลามไปด้านหน้าทำให้ผู้คนเนี่ยต้องวิ่งไปยังทางหนีไฟด้านหลังทางออกที่3เชื่อมกับห้องครัวค่ะห้องครัวเนี่ยคุณผู้ชมทางเดินค่อนข้างแคบนะคะจากการตรวจสอบและระหว่างทางเดินเนี่ยคุณผู้ชมมีล็อกเกอร์มีชั้นวางของแล้วก็มีลังเครื่องดื่มเนี่ยกีดขวางอยู่ด้วยนะคะลักษณะเนี่ยจากการตรวจสอบเขาบอกว่าทางมันกว้างสักประมาณ1เมตรเท่านั้น
2: ครับ
1: แม้ว่าทางกว้าง1เมตรคุณผู้ชมสามารถเดินออกมาได้นะคะแต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคือความมืดเนี่ยมันปกคลุ
2: ม
1: แล้วคนที่ไม่เคยชินเส้นทางคนที่ไม่เคยออกทางนี้ก็จะไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะทางออกเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะส่วนทางออกที่4จุดนี้นี่ถือว่าเป็นจุดสำคัญนะคุณผู้ชมทางออกที่4เนี่ยใกล้กับห้องน้ำค่ะจุดนี้พบผู้เสียชีวิตจำนวนมากและบริเวณนี้มีโต๊ะขายลูกอมขวางประตูแล้วก็ติดข้อความว่าห้ามเปิดด้วยนะคะเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังต้องตรวจสอบว่าขณะเกิดเหตุล็อกไว้หรือไม่หรือว่าผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าจุดดังกล่าวนั้นเป็นทางหนีไฟแล้วก็ตอนเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมตอนดับไฟได้แล้วนายกลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบที่ประตูนี้ค่ะ
3: แต่ว่าควันมันเยอะครับที่สังเกตเห็นด้านบนเป็นรอยควันครับควันมันออกไม่ได้มันก็จะลอย
4: ก็จะ
3: เป็น
4: ประต
3: ู
4: เปิดได้ไหมประตูเปิดได้เป็นล็อกกองสองตัวเป็นคนที่ใช้ประตูทางออกครับ
5: เปิดได้
3: เปิดได้ออกประตูทางออก
4: เป
3: ิ
4: ดได้
3: เปิดได้ออกไปก็ออกข้างหลัง
4: ได้ครับ
3: ไม่เพิ่งเปิดได้แต่ว่าตอนเกิดเหตุ
2: าวุธปืนทันที

0: คนไม่รู้ยากนะท่านตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้า
1: ก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครทราบ
2: แต่ว่าต้องเรียก
1: พอแค่นี้ครับ
0: วิ่งมา
3: ตี
0: ไป
3: ไหนเลยตอนนี้ไม่มีป้ายหนีไฟป้ายหนีไฟไม่มีเดี๋ยวหนีป้ายหนีไฟ
1: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกทางนี้ครับ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเปิด
3: ถูกไหมครับใช่ไหมสังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือ
1: ควันถ้าเกิดควันขึ้นหมดนี่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค
5: ์แล้วลงกองไปสองตัวล็อกเลย
3: ควันลอยขึ้นหมดแล้วปกคลุมความออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
6: อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกนายกเลยค่ะไม่มีป้ายบอกเลยว่าเป็นทางออกฉุกเฉินหรือว่าเป็นทางหนีไฟนะคะคุณผู้ชมทีนี้มีรีวิวเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะระบุว่าร้านมีทางออกทางเดียวเกิดอะไรขึ้นน่ากลัวมากแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าไปเห็นข้อความนี้นะเจ้าของร้านก็เลยไปตอบเองทางเข้าออกมี4ทางครับแต่จะเปิดเมื่อเหตุฉุกเฉินทีมงานกาดและน้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับ
7: ครับ
6: ตอบแบบนี้นะ
7: ประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับมันก็จะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่นี้ที่นายกไปแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าคือถ้ามันไม่ได้มีข้อความที่บอกไว้เนี่ยคนที่ไปใช้บริการจะทราบหรือเปล่าว่าตรงนั้นมันออกได้เพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมแสดงความเห็นมาบางท่านบอกว่าเห็นสภาพของประตูแล้วแบบนี้ถีบออกไปก็น่าจะสามารถออกได้แล้วแต่พอยต์สำคัญที่ตำรวจบอกว่าจะต้องไปสืบก็คือคนที่ไปที่ร้านเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าตรงนั้นมันเป็นประตูทางออกที่สามารถออกได
6: ้
7: เพราะจะเห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไปอยู่กันในห้องน้ำค่อนข้างเยอะทั้งๆที่มันใกล้จะถึงทางออกอีกนิดเดียวถ้าเกิดว่ารู้ว่าตรงนั้นเป็นทางออกที่สามารถออกได้เขาก็น่าจะออกจากประตูนั้นเลยใช่ไหม
6: ค่ะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้ที่เจ้าของร้านเนี่ยมาตอบนะบอกว่าน้องๆในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับ แต่ให้ย้อนกลับไปกรณีที่เกิดไฟไหม้เนี่ยคุณผู้ชมต้องไปสอบคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะว่าประตูดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมมีน้องๆในร้านหรือว่ากาดที่ร้านเนี่ยมาอำนวยความสะดวกหรือว่าเปิดประตูชี้ทางบอกกับคนในร้านได้หรือไม่ว่าจุดนั้นเนี่ยมันคือทางออกและสามารถออกไปเพื่อรอดชีวิตได้นะคะถ้าไปสำรวจภายในร้านเนี่ยคุณผู้ชมจะพบนะคะว่าโต๊ะจัดวางหนาแน่นซึ่งนี่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพหรือไม่คุณผู้ชมดูภาพซ้ายนะคะคือเขาจัดโต๊ะค่อนข้างที่จะเยอะมาก
8: ๆชิดกัน
6: ชิดกันไม่รวมเก้าอี้นะคุณผู้ชมในร้านเนี่ยมีถังดับเพลิงแต่ไม่มีสปริงเกอร์แล้วก็ไฟฉุกเฉินทำให้ช่วงเกิดเหตุภายในมืดนะคะเต็มไปด้วยควันผู้ประสบเหตุอาจมองไม่เห็นทางออกค่ะและอีกปัจจัยที่ทำให้ไฟลุกลามเร็วก็คือเพดานนะคะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะต่ำแล้ววัสดุตกแต่งอย่างเช่นดอกไม้ปลอมแล้วก็โฟมบุเพดานซึ่งทั้งหมดนี้คือติดไฟง่ายมากนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุด้วยนะคะเมื่อโฟมติดไฟจะเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็หลอมละลายเป็นหยดไฟทำให้ผู้คนที่หนีผ่านบริเวณนั้นทำได้ยากค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัยระบุด้วยนะคะว่าสถานประกอบการลักษณะนี้ควรมีมาตรการสำคัญ6ด้านอย่างเช่นวัสดุต้องไม่ลามไฟทางหนีไฟใช้งานได้จริงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แต่ว่าโรงเบียร์แห่งนี้มีเพียงทางหนีไฟและถังดับเพลิงจึงไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นค่ะ
9: ลักษณะของฝ้าเพดานเนี่ยที่มันติดไฟได้นะคะคือเป็นพวกเขาจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่1ก็คือเป็นเหมือนที่ฟองน้ำนะคะที่เป็นสีดำๆนะอย่างเงี้ยก็มีติดตามพื้นที่ทั่วไปนะคะตัวนี้ก็คือเวลาติดไฟก็จะหยดนะจะสังเกตเห็นมันจะมีหยดตามโต๊ะมันเป็นหยดนะคะตามโต๊ะเหมือนหยดหมึกเลยนะคะก็คือหยดของจากพวกวัสดุพวกนี้นะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นวัสดุตกแต่งนะคะที่จะเสริมบริเวณเวทีกับน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นพวกพลาสติกที่เป็นทำพวกใบไม้นะคะแล้วก็พวกดอกไม้หรืออะไรพวกนี้นะคะจะติดเป็นสีเขียวนะคะเต็มพาเนลไปเลยนะคะตรงนี้นะก็พอได้รับความร้อนสูงเนี่ยนะคะความร้อนมันก็ติดไฟนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะนี่ก็คือตัวหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการลุกไหม้ที่รุนแรง
6: อีกข้อสังเกตก็คือร้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ลักษณะการให้บริการใกล้เคียงกับสถานบันเทิงนะคะจึงไม่อยู่ภายใต้กฎควบคุมสถานบันเทิงขณะที่พื้นที่ดังกล่าวก็ไม่สามารถขอใบอนุญาตสถานบันเทิงได้ค่ะเพราะไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งของกทม.ผู้เชี่ยวชาญก็มองนะคะว่าหากมีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเหตุการณ์อาจจะไม่รุนแรงถึงขั้นนี้ก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นทางออกที่บอกว่าติดอยู่กับครัว
7: ครับ
6: แล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์เนี่ยค่ะตั้งขวางอยู่นะคะแล้วก็มีลังเครื่องดื่มต่างๆที่วางขวางอยู่ด้วยนะคะ
7: แล้วพอมันมืดแบบนี้วิธีการในการเอาตัวรอดออกมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเหมือนกันมีข้อมูลจากคนที่เขาเคยไปเที่ยวร้านนี้อยู่บ่อยครั้งนะคุณผู้ชมเขาให้ข้อมูลบอกว่าทำไมจุดที่เป็นทางออกบริเวณห้องน้ำถึงไปพบผู้เสียชีวิตถึง10รายด้วยกัน
6: ค่ะ
7: คือเขาให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่าคนที่ไปบ่อยๆจะจำได้เลยว่าประตูทางออกบริเวณห้องน้ำจะมีอยู่จุดหนึ่งทีนี้ด้วยสัญชาตญาณพอในช่วงเวลาในการเกิดเหตุเนี่ยหลายๆคนพอออกด้านหน้าไม่ได้ก็พากันกลูเข้าไปที่บริเวณประตูทางออกบริเวณห้องน้ำจุดนี้พอไปถึงปุ๊บคนมันเยอะปุ๊บไฟไม่มีมันมืดด้วยประกอบกับมีควันด้วยมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้วยสรุปแล้วหลายคนก็ไม่สามารถออกมาได้ทันครับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าก็มีข้อมูลจากทางคนที่ไปอยู่ในร้านด้วยแล้วก็เคยไปเที่ยวในร้านด้วยก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันแต่พอพูดถึงเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตอัปเดตเช้านี้ยังอยู่ที่29รายนะครับเมื่อวานนี้มีทั้งญาติที่มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วก็เดินทางไปรับศพขณะเดียวกันก็ยังมีอีกส่วนนึงที่ยังไม่มีการพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับเรื่องนี้ทางด้านของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้ญาติสามารถนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับเมื่อวานนี้ผู้เป็นแม่ที่สูญเสียทั้งลูกสาวที่เพิ่งจะเรียนจบแล้วก็ทำงานเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ได้ไม่นานนะครับจบมาก็เพิ่งจะทำงานได้ไม่นานรวมถึงลูกเขยเนี่ยที่เป็นเจ้าของช่อง TikTok โบ๊ลายพลางครับทั้งสองคนเขาไปเที่ยวที่ร้านในวันเกิดเหตุเสียชีวิตทั้งสองคนภายในร้านนะครับซึ่งทั้งสองคนจากการตรวจสอบเขามักจะทำหน้าที่เป็นจิตอาสาด้วยคอยรับส่งนักเรียนแล้วก็ทำคอนเทนต์ลงในโลกออนไลน์ทั้งสองคนแม่เนี่ยบอกว่าถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็มีลูกสองคนด้วยคนหนึ่งอายุ4ขวบอีกคนอายุ5ขวบแต่ปรากฏว่าลูกทั้งสองคนต้องมากำพร้าทั้งพ่อและแม่เลยครับ
2: ก็คือเป็นสำหรับของบ้านเลยไหมคะคุณแม่
4: ใช่เพราะเขาเป็นคนส่งเสียลูกเขาเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแม่เลี้ยงหลานอย่างเดียวค่ะ
8: แล้วตอนนี้ยังต้องรอยืนยันน้องไอซ์อยู่ไหม
4: ค่ะต้องยืนยันน้องไอซ์แม่ตรวจดีเอ็นเอแล้ว
2: คุณแม่ติดใจเรื่องของร้านไหมคะเรื่องของประตูอะไรเง
4: ี้
2: ย
4: พ่อเขาติดอยู่ค่ะ
2: มีอะไรอยากจะบอกไปถึงเจ้าของร้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
4: แม่ยังไม่ขอพูดอะไรได้เลย
7: มีอีกเคสหนึ่งเขาเป็นพนักงานที่ร้านที่เกิดเหตุนี่แหละครับเขาเป็นชาวลาวอายุ24ปีเมื่อวานนี้เดินทางมารับร่างน้องชายอายุ21ปีทั้งคู่ทำงานที่โรงเบียร์แห่งนี้ขนาดเกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากต่างฝ่ายต่างวิ่งหนีออกมาแต่สุดท้ายมารู้ภายหลังว่าน้องชายของตัวเองออกมาไม่ทันและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับพี่ชายบอกว่าทั้งครอบครัวหัวใจสลายเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยตั้งใจมาทำงานที่นี่และก็มีความตั้งใจว่าจะเก็บเงินกลับบ้านนะครับหลังจากนี้ตนเองก็จะเร่งนำร่างของน้องกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่แขวงสารวันนเขตประเทศลาวต่อไปครับ
10: พ่อแม่เขาก็แบบรอดูลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่อีกคนเนี่ยมันจากไปแล้วอะถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาร่างน้องกลับบ้าน
11: คิดว่าใครต้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์น
10: ี้เรื่องนี้ผมไม่คิดอ่ะไม่คิดอย่างนี้ก็คือตอนนี้อันดับแรกผมต้องเอาร่างน้องกลับบ้านให้ได้
12: ครับก็พี่ชายบอกว่าความตั้งใจก็คือหลังจากนี้ก็จะนำร่างของน้องเนี่ยกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่แขวงสวรรณเขตประเทศลาวต่อไปนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับตำรวจสน.โชคชัยก็มีการรับแจ้งเหตุบอกว่ามีผู้เสียชีวิตที่ห้อง ICU โรงพยาบาลลาดพร้าวแล้วก็ทราบชื่อต่อมาก็คือนายสมพงษ์ศรีผ่องอายุ20ปีโดยผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ป่วยเคสสีแดงอาการสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็เลยทำให้ยอดผู้เสียชีวิตณเวลานี้อยู่ที่29คนครับโดยเจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนจะมอบให้กับญาติรับร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปโดยขนาดนี้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว16คน

0: 300,000 บาทได้นะครับนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยจะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทนอกจากนี้บอกว่าจะมีการดำเนินการมอบลงศพให้แล้วก็นำรถไปช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยยืนยันว่าจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับนอกจากประเด็นของผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของผู้สูญหายผู้สูญหายยังมีอยู่หลายรายนะครับเมื่อวานนี้ญาติของผู้สูญหายยังเข้าไปแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวสุวรรณาแซ่เตียวครับเขาเปิดเผยบอกว่าน้องสาวเนี่ยชื่อนางสาวจารวีเสริมสิริน้องสาวขาดการติดต่อไปจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยนำเอกสารบัตรประชาชนมาติดต่อบุคคลสูญหายครับ
1: แล้วก็พี่นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะอัปเดตข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ค่ะยืนยันผลนิติอะค่ะว่า13รายที่ผลรายชื่อออกมาแล้วว่ายังไม่มีชื่อน้องก็แปลว่าน้องถูกอาจจะถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะที่ใดสักที่หนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่มีสำเนาบัตรอะไรติดตัวไปเลยอะค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ก็อยู่ที่นี่ใช่ค่ะ
2: อีกคนที่มาตามหาคนหายเหมือนกันก็คือคนนี้ค่ะคนนี้เนี่ยเขาเป็นสามีที่มาตามหาภรรยาขาดการติดต่อไปนะคะหลังจากที่ภรรยาบอกกับเขาว่าจะไปสังสรรค์กับเพื่อนพร้อมกับสะท้อนด้วยนะคะว่าทางร้านเนี่ยควรจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
3: เห็นข้าวในเฟซครับ
4: แล้วมันรู้ตอนไหน
3: ตอน8โมงครับจากลูก
4: ปกติแฟนมาเที่ยวร้านนี้บ่อยไหมครับพี่
3: บ่อยครับมากับเพื่อนเขาทำงานอยู่เซ็นทรัลเนี่ยเราทำงานคลินิก
4: ก็ไม่เคยเหตุการณ์นี้เกิด
3: ไม่เคยครับมีวันนี
4: ้คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูแล้วมันร้านมัน
3: ห่วยมากครับมันเหมือนกันย่างกันทั้งเป็นเนี่ย
5: เหตุการณ์ลักษณะนี้มันไม่ได้เกิดแค่คร
3: ั้
5: งน
3: ี้
5: คร
3: ั้
5: ง
3: เดียวใช่มีหลายที่เลยครับมันต้องมีการควบคุมให้มันดีกว่านี้ลูกค้ามันเหมือนกับเป็นเหยื่อ
4: ที่อยากรับผิดชอบอะไรครับ
3: ก็ต้องให้ทางร้านรับผิดชอบให้เต็มที่ครับ
2: รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช.ก็ระบุนะคะว่าผู้ป่วยแผลไหม้รุนแรงจำเป็นต้องรักษาในเบิร์นยูนิตค่ะซึ่งเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ปลอดเชื้อเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางอย่างเช่นการผ่าตัดและการปลูกถ่ายผิวหนังสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์เอราวัณทำหน้าที่ประสานส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีเบิร์นยูนิตและก็มีเตียงว่างโดยยึดศักยภาพการรักษาเป็นหลักเพื่อให้ผู้ป่วยที่อาการหนักนะคะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและลดความแออัดของโรงพยาบาล
6: นะครับเราจะมี destination หรือจุดหมายปลายทางเนี่ยไม่ใช่หลักการของโรงพยาบาลใกล้อย่างเดียวแต่เราจะใช้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมแล้วก็มีความพร้อมในขณะนั้นครับซึ่งแน่นอนครับเราจะไม่พยายามพาผู้ป่วยไปที่ใดที่หนึ่งที่เดียวนะครับซึ่งก็จะเกิดการแออัดแล้วก็ต้องไปแบ่งเจ้าหน้าที่แบ่งทรัพยากรเครื่องมือทางการแพทย์ในการดูแลซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่เพียงพอต่อจำนวนที่เข้าไปก็ได้นะครับ
2: ส่วนทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปติดตามการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย7คนส่วนใหญ่ต้องเฝ้าระวังในเบิร์นยูนิตหรือว่า ICU อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดเตรียมสำรองเตียงเบิร์นยูนิตรองรับการส่งต่อล่าสุดมีโรงพยาบาลที่ยืนยันความพร้อมรับผู้ป่วยแล้ว6แห่งด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีอีกนับ10คนนะคะที่มีการรายงานว่าเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
7: ผู้เสียชีวิตหลายคนจากเหตุการณ์ล่าสุดนี้เป็นมีภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราจึงได้เห็นครอบครัวที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็เตรียมความพร้อมของสถานที่ในการรอรับร่างเพื่อนำมาประกอบพิธี

0: ตามศาสนานะครับขณะที่หลายครอบครัวก็สามารถดับร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลได้แล้วครับบรรยากาศเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับหลังจากร่างของสิบโทพิษณุแตงโสภาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวถูกนำกลับมาถึงบ้านเกิดที่ตำบลกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีผู้เป็นภรรยาได้อุ้มลูกสาววัย2ขวบกราบลาร่างผู้เป็นพ่อขณะที่ครอบครัวบอกว่าสิบโทพิษณุพยายามให้ภรรยาหนีออกมาก่อนนะครับแต่ตัวเองไม่สามารถออกมาจากจุดเกิดเหตุได้โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้14กรกฎาคมและชาปนกิจในวันที่18กรกฎาคมนี้ครับ
1: ชอบช่วยเหลือคนเพราะว่าเห็นแฟนเขาบอกว่าชวนกลับแล้วแต่เขายังไม่กลับก็รออีกสักหน่อยก็จนถึงเกิดเหตุแล้วเกิดเหตุก็เขาก็เป็นคนเห็นนะแล้วเขาก็บอกว่าให้แฟนอ่ะ
2: ออกไปก่อน
1: ที่แฟนเขาเล่าให้ฟังเขาบอกให้ออกก่อนแล้วตัวเขาอ่ะหนึ่งว่าก
2: ลับไปช่วยเพื่อน
1: ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมา
0: ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติเตรียมจัดงานศพรอรับร่างนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขหรือแอมอายุ31ปีกลับบ้านเกิดที่อำเภอบึงสามัคคีนะครับครอบครัวบอกว่าผู้เสียชีวิตก็คือแอมเนี่ยเป็นคนร่าเริงชีวิตกำลังไปได้ดีเพราะเพิ่งย้ายไปทำงานในสถานเสริมความงามที่กรุงเทพมหานครและเพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ31ปี6กรกฎาคมที่ผ่านมาคืนที่เกิดเหตุออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆและไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกส่วนที่บ้านดอนสุกตำบลสาวแหอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดญาติและเพื่อนบ้านของนางสาวนหทัยสัจเจริญหรือบรีสนักร้องวงทศกัณฐ์เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวญาติเล่าว่าบรีสเติบโตมากับคุณลุงหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันเป็นคนร่าเริงรักการร้องเพลงและมักจะคว้ารางวัลจากการประกวดร้องเพลงในพื้นที่ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ากรุงเทพมหานครหลังเรียนจบม.3เพื่อเป็นนักร้องตามร้านอาหารและต่อมาได้เป็นนักร้องประจำวงทศกัณฐ์ที่ผ่านมาบรีซยังโทรศัพท์มาสอบถามข่าวคราวของครอบครัวอยู่เป็นประจำส่วนงานบุญบั้งไฟในปีนี้ไม่ได้กลับมาร่วมงานเพราะติดงานร้องเพลง
3: ก็เสียใจกับโศกกันว่างใดนี่ตัวมูพี่น้องมูไทกลุ่มนี่ก็โศกกันจังซี่นะ
4: ครับ
3: เสียใจหลายล่ะเนาะคนเคยเห็นเคยนี่แต่ว่าบุญบั้งไฟปีวังปีนี้นี่เราบ่มาปีที่แล้วแล้วมาเราสิเป็นคนหล่าเรื่องมักเต้นมักเล่นหรือบางทีก็มาออกกอดมาหยังเฮาเอิ้นเฮาแม่แม่ปีนี้เราบ่ได้มา
0: สำหรับงานศพของบรีซทางครอบครัวปรึกษากันนะครับว่าอาจจะประกอบพิธีที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าใกล้กับบ้านของแฟนและญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับที่บ้านหนองทับตำบลเก่าขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวของนายสิทธิพงษ์ชัยโยหรือว่าอาร์ตเล่าว่าน้องเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวและตั้งใจเก็บเงินมาต่อเติมบ้านให้กับคุณแม่ครอบครัวยังให้ข้อมูลว่าอาร์ตจะมีรอยสักตามร่างกายซึ่งก็สามารถใช้ประกอบการยืนยันตัวตนได้ขณะที่ฝ่ายปกครองจะเร่งประสานรับศพกับภูมิลำเนาพร้อมกับดูแลการเยียวยาและอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวในทุกขั้นตอนครับ
5: และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะต่างประเทศค่ะสถานเอกอัครราชทูตต่างชาติในประเทศไทยหลายประเทศเลยนะคะก็แสดงความเสียใจแล้วก็มีมุมมองของสื่อต่างชาติสนใจการรายงานข่าวบางคนไปถึงจุดเกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็บางสำนักเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานความปลอดภัยและการบังคับใช้ระเบียบข้อกฎหมายในบ้านเราค่ะสำนักข่าว BBC ของอังกฤษค่ะรายงานเหตุการณ์โดยใช้คำว่าเพลิงไหม้บาร์ในกรุงเทพมหานครในช่วงหนึ่งระบุนะคะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทยประสบกับโศกนาฏกรรมเช่นนี้เพราะในปี2565ค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บาร์แห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนและเมื่อวันที่1มกราคม2552เกิดเหตุไฟไหม้ไนท์คลับในกรุงเทพทำให้มีผู้เสียชีวิต66คน นอกจากนี้ในปี2567ยังเกิดเหตุไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรในตลาดจตุจักรทำให้สัตว์ตาย

0: ไปกว่า 1,000 ตัว BBC ยังระบุด้วยนะคะแม้ว่าหน่วยงานรัฐของไทยจะมีคำมั่นสัญญาอย่างเป็นทางการว่าจะปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและไฟฟ้าหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งก่อนๆแต่การบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานเหล่านั้นก็มักจะไม่เข้มงวดเท่าที่ควรซึ่ง BBC เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่ไนท์คลับหรือว่าบาร์เท่านั้นนะคุณผู้ชมไปพูดถึงที่จตุจักรด้วย
1: ครับ
0: นะขณะที่สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานนะคะว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้นับเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ร้ายแรงที่สุดของไทยนับตั้งแต่เหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ซานติก้าผับระหว่างการเฉลิมฉลองปีใหม่เมื่อปี2552ส่วนทางด้านสำนักข่าว Channel News Asia ก็รายงานนะคะว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงข้อจำกัดในการอพยพโดยได้มีการสัมภาษณ์หนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ระบุนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วประตูที่คนนึกถึงก็คือประตูทางเข้าด้านหน้าแต่ประตูดังกล่าวค่ะไม่กว้างพอที่จะทำให้ผู้คนปีนป่ายออกมาได้มันแคบและผู้คนต้องเบียดเสียดกันออกมาขณะที่สถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศนะคะมีการโพสต์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียที่ระบุนะคะว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าทุกท่านเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยที่แสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตลอดจนญาติและครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกท่านรวมถึงขอเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกนายด้วยส่วนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้พร้อมยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นฟื้นตัวโดยเร็วส่วนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้ขอแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อครอบครัวและผู้สูญเสียทุกท่านสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยก็โพสต์เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุเพลิงไหม้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักพร้อมทั้งขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหายเป็นปกติโดยเร็วส่วนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโพสต์สารของเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยโอตากะมาซาโตะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตทุกท่านตลอดจนครอบครัวและญาติของผู้สูญเสียพร้อมทั้งแสดงความห่วงใยถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขอให้ฟื้นตัวและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันค่ะ
1: ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวร้านเดียวนะครับเพราะว่าถ้าจะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายๆร้านที่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ตรงข้ามบ้างก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวไทยพีบีเอสลงพื้นที่ไปสำรวจนอกจากบริเวณฝั่งของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่บางร้านลูกค้าลดน้อยลงแล้วบางร้านตัดสินใจปิดร้านชั่วคราวเพราะว่ากลัวว่าลูกค้าจะไม่กล้าเดินทางมาใช้บริการครับดูภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีมข่าวไทย PBS กลับไปสำรวจบริเวณร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปสำรวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการไปสังเกตการเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงกันพื้นที่ห้ามบุคคลอื่นเข้าไปภายในร้านโดยมีตำรวจสน.พหลโยธินดูแลความปลอดภัยและก็คอยให้ข้อมูลประสานกับทางญาติผู้ได้รับผลกระทบและนอกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยังส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของภาคธุรกิจด้วยอย่างร้านนี้หลายคนอาจจะเคยไปใช้บริการนะครับเขาเป็นร้านอาหารอีสานที่อยู่บริเวณด้านหลังของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวครับร้านนี้อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เล่าให้ฟังกับทีมข่าวของเราบอกว่ายอมรับเลยบอกว่าตอนนี้ลูกค้าลดลงจากเดิมอย่างมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
2: พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยบรรยากาศการขายของเงียบๆเลยลูกค้าเข้ามาน้อย
3: บรรยากาศการขายของที่ร้านก็เงียบเลย
2: เงียบเลยใช่ไหมพี่
3: ลูกค้าไม่ค่อยเยอะ
2: มันก็อาจจะเป็นผลพวงกับเหตุการณ์ด้วยนะ
3: ครับ
1: คือที่ร้านบอกเลยว่าคนเงียบมากอาจจะเป็นสาเหตุจากเพลิงไหม้เมื่อคืนก่อนหน้านะครับขณะเดียวกันยังมีร้านอาหารและก็ร้านเครื่องดื่มอีกหลายร้านครับที่มีโครงสร้างอาคารลักษณะอาจจะคล้ายๆกันทีมข่าวของเราไปสำรวจเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายร้านเนี่ยไม่เปิดให้บริการนะครับเหลือเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติอย่างบางร้านเนี่ยเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีใครถ้าได้เคยไปห้าแยกลาดพร้าวจะเห็นว่ามีร้านเนี่ยติดกันอยู่หลายร้านซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของร้านที่เกิดเหตุนะครับหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารที่เปิดให้บริการแล้วก็เปิดมานานกว่า4ปีเขาให้ข้อมูลกับคุณรัตนกรบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวทำให้ทางร้านเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของการใช้ไฟมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าของร้านที่มีอยู่แล้วก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าแล้วก็พนักงานของร้านเพิ่มมากขึ้นครับ
4: หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะแบบดูมาตรการกันแบบว่าเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้หรือว่าการปิดเปิดไฟปิดแก๊สอะไรอย่างเงี้ยดูให้มันเรียบร้อยครับเพราะว่าเผื่อมันเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดอะไรเงี้ยแบบปลั๊กตัวไหนที่เราไม่ใช้พัดลมตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ถอดออกปิดการใช้งานเบื้องต้นไปก็เสียบปลั๊กไว้เฉพาะตัวที่แบบว่าเราใช้งานได้แบบอย่างพวกตู้เย็นอะไรก็เสียบไว้ปกติ
1: สำหรับร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเมื่อวานนี้จากการไปสำรวจเนี่ยก็ถูกปิดประกาศห้ามใช้อาคารจากสำนักงานเขตจตุจักรเป็นเวลา30วันตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522หลังจากเกิดเพลิงไหม้นะครับและล่าสุดสำนักงานเขตจตุจักรได้ปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเมื่อเวลา 21:00 นที่ผ่านมาส่วนใครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถไปยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ห้องรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรนะครับหรือว่าก่อนที่จะเดินทางไปสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-513-9713นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเบอร์โทรนะครับ02-513-9713โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับส่วนเรื่องของการสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปบริเวณจุดเกิดเหตุรวมถึงดูเรื่องของข้อกฎหมายของสถานประกอบการว่าถูกต้องหรือไม่และอัปเดตกันอีกสักครั้งนึงสำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับมีรายงานข้อมูลเข้ามาก็คือช่วงเวลาเที่ยงคืน20นาทีนายสมพงษ์ศรีพ่องอายุ20ปีเสียชีวิตที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลลาดพร้าวทำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตณเวลานี้อยู่ที่29คนนะครับส่วนตัวเลขของผู้บาดเจ็บอยู่ที่70คนใน70คนนี้จากการตรวจสอบมีอาการสาหัส24คนด้วยกันครับ
5: หลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ทำให้ตอนนี้หลายจังหวัดครับร้านค้าที่เป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีรวมทั้งผับสถานบันเทิงต่างๆก็เร่งตรวจเข้มกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมทบทวนมาตรการในการป้องกันอัคคีภัยเน้นความพร้อมของทางหนีไฟระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่มาใช้บริการครับเมื่อคืนนี้บรรยากาศที่สถานบันเทิงในอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับนักข่าวเนี่ยสังเกตเห็นว่าดูค่อนข้างเงียบเหงาหลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ร้านย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครก็ส่งผลให้นักเที่ยวที่นั่นเนี่ยลดลงไป 90% เลยครับผู้ประกอบการยอมรับว่าขณะนี้ผู้ใช้บริการยังวิตกกังวลอยู่แต่ทางร้านก็ยืนยันถึงความปลอดภัยทั้งทางหนีไฟแผนผังอพยพระบบไฟฟ้ามาตรฐานและสายไฟร้อยท่อพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญก็ขอให้ผู้ประกอบการทุกแห่งเข้มงวดเรื่องระบบดับเพลิงระบบไฟฟ้าและทางหนีไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำครับ
6: ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็ต้องถอดบทเรียนเพื่อ เป็นแนวทางในการป้องกันเหตุที่จะไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกอันนี้ก็ขอให้ทางเจ้าของกิจการก็ให้ความสำคัญกับส่วนนี้แล้วก็ทางราชการก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดพอสมควรไม่ว่าถังดับเพลิงไม่ว่าระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทางหนีไฟที่ได้มาตรฐานคือทางออกที่มีป้ายไฟที่ชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยติดคุกครับ

0: แน่นอนมันคดีตามมาอีกเยอะแยะมากมายอย่าเอาความมักง่ายมาเสี่ยงกับชีวิตของลูกค้านะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตตำรวจฝ่ายปกครองเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงย่านบางลาอำเภอกระทู้ครับหลังผู้ราชการจังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19แห่งไปตรวจสอบสถานบริการโรงแรมร้านอาหารและสถานประกอบการในพื้นที่จากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ประกอบการสถานบันเทิงขนาดใหญ่หลายแห่งมีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานครับบางแห่งติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติบนเพดานด้วยส่วนสถานบริการขนาดเล็กยังคงได้รับการตรวจสอบและมีการย้ำถึงมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครับ
2: ใหญ่ที่ไปดูกันมาเนี่ยก็ถือว่าทางออกทางเข้าค่อนข้างใหญ่นะครับทางบันไดหนีไฟก็มีค่อนข้างเยอะและที่สำคัญคือเขาใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของลูกบอลลูนที่อยู่บนดาดฟ้าเวลาพอมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่ลงมาแล้วทำให้ไฟมันดับลงซึ่งตอนเนี้ยทุกคลับแทบจะมีหมดแล้วนะครับซึ่งเขาใช้ระดับเหมือนต่างประเทศมาใช้นะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนยุคสมัยก่อนนะครับแต่คลับเล็กๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่มันยังอยู่ข้างหน้าถนนใหญ่อยู่มันสามารถไม่แออัดสักเท่าไหร่
1: ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงแบบอาคารปิด3แห่งในตัวเมืองกระบี่ครับไปตรวจทั้งระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงระบบแจ้งเหตุและทางหนีไฟจากการตรวจสอบพบว่าหลายร้านมีถังดับเพลิงไม่เพียงพอนะครับป้ายทางหนีไฟก็เล็กและยังมีสิ่งกีดขวางทางอพยพด้วยจึงสั่งให้เร่งปรับปรุงในทันทีพร้อมกับกำชับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเนื่องจากกระบี่ก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีคนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนอกจากนี้ครับเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่สถานประกอบการต่างๆนะครับเริ่มมีการโพสต์ในโลกออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการครับมีตัวอย่างของร้านหนึ่งที่ย่านหลัก4กรุงเทพมหานครที่เมื่อคืนนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์อยู่พอสมควรจริงๆมีโพสต์ก่อนหน้าด้วยนะคุณผู้ชม
3: ครับ
1: โพสต์ก่อนหน้าเนี่ยระบุว่าทางร้านมีทางหนีไฟชัดเจน8ทางระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินอุปกรณ์ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน46ถังตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงที่พร้อมใช้งานติดตั้งไว้เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเขาระบุว่าเป็นสปริงเกอร์ช่วยในการดับเพลิงเวลามีเหตุเกิดขึ้นก็จะช่วยควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดลดความเสียหายสกัดกั้นการลุกลามและช่วยลดควันได้เป็นอย่างดีเลยครับที่สำคัญคุณผู้ชมลองสังเกตในคลิปเปิดให้ดูกันไปเลย
4: ค่ะ
1: ว่าสปริงเกอร์เนี่ยมันใช้งานได้จริง
4: ๆเป็นการทดสอบไปในตัวนะคุณผู้ชมแต่ว่าดูที่พื้นสิคะมันแฉะแบบนี้ค่ะแล้วคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยก็มีการตั้งคำถามนะ ค
1: ุ
4: ณเชษฐานคุณพัทรชัยพอเห็นน้ำและคนในเม้นบอกว่ากลัวไฟดูดคอมเมนต์ว่าอย่างนั้นนะ
1: คุ
4: ณผู้ชม
1: แต่บางท่านก็ชื่นชมก็มีบอกว่าก็อย่างน้อยสร้างความมั่นใจสำหรับผู้ไปใช้บริการแล้วถ้าเกิดว่าทางร้านกล้าเปิดน้ำแบบนี้ก็แสดงว่ามาตรฐานเรื่องของไฟฟ้าก็น่าจะปลอดภัยแน่นอนนะครับหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับ
3: บางคนบอกว่าเห็นมาตรการแบบนี้อยากให้หลายๆร้านเนี่ยทำตามอยากให้หลายๆร้านมีบ้างก็จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ไปใช้บริการสำหรับทุกร้านด้วยนะคร
4: ับ ค่ะต่อไปเราอาจจะเห็นมาตรการที่เคยใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันหรืออะไรกันเนี่ยค่ะก็อาจจะมีนักดนตรีแนะนำว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าอาจจะมีคลิปวิดีโอที่ทางร้านเนี่ยอัดเอาไว้แล้วก็มาเปิดให้คนในร้านเนี่ยดูว่าทางออกอยู่ตรงไหนการช่วยเหลือตัวเองถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้ทำยังไงเป็นการเหมือนกับรีวิวอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่ประมาทด้วยนะคะระหว่างไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆนะคุณผู้ชม
1: เพราะบางทีบางที
4: ่
1: ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราเข้าไปเราก็รู้แค่ว่าเราเข้ามาทางไหนเราก็จะออกทางนั้น
4: แ
1: หละไม่รู้ว่าทางออกฉุกเฉินมันมีตรงไหนบ้างนะคะ
4: ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของพ่อทิพย์กันหน่อยนะคะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วก็ตำรวจเนี่ยค่อนข้างที่จะแกะรอยเพิ่มเติมได้เยอะนะคะตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้เตรียมประสานกับชายชาวจีน6คนที่ถูกระบุนะคะว่า6คนนี้เนี่ยเป็นพ่อตัวจริงของเด็กที่พบว่ามีการแจ้งเกิดด้วยข้อมูลทิพย์นะคะเพื่อจะเอาไปเก็บ DNA ของพ่อที่บอกว่าเป็นพ่อคนจีนนะคะแล้วก็ไปยืนยันสายสัมพันธ์ส่วนเด็กที่ตอนนี้ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว19คนก็พบนะคะว่ามีญาติเดินทางมาติดต่อขอรับตัวกลับไปประเทศจีนแล้วค่ะผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีแจ้งเกิดเท็จให้กับครอบครัวชาวจีนเป็นหลักฐานที่คณะทำงานในคดีให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าตรวจ DNA หลายคนยืนยันชัดเจนนะคะว่าชายไทยผู้รับรองบุตรไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับชื่อที่ปรากฏในเอกสารและบิดาที่แท้จริงก็คือชาวจีนค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคดีนี้มีเด็กชาวจีน19คนที่ได้รับการยืนยันตัวตนและญาติติดต่อรับกลับประเทศจีนแล้วเหลืออีก43คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างติดตามชายชาวจีนอีก6คนเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA ยืนยันความเป็นพ่อตามข้อมูลที่แม่ได้ให้ปากคำเอาไว้กับตำรวจนะคะสำหรับการขยายผลผู้ร่วมการกระทำความผิดชุดสืบสวนพบข้อมูลเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอีก5แห่งอยู่ในพื้นที่ธนบุรี4แห่งและฝั่งพระนครอีก1แห่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานรายบุคคลค่ะ
5: ผมเนี่ยคุมศูนย์อาจจะกรรมข้ามชาติและการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่แล้วครับก็ถ้าต้องยกระดับมันก็อยู่ในศูนย์ของตำรวจอยู่แล้วแต่จะประสานกับชุดหลวงพ่อนายอีกทีนะครับครับเนี่ยวันนี้ผู้การตท.ก็มาด้วยครับกับผู้การตท.ก็มาด้วยก็เดี๋ยวคงประสานสถานทูตจีนนะครับเด็กคนใดพ่อหรือแม่คู่ใดจะมาติดต่อสัญชาติเนี่ยขอสอบให้ละเอียดว่าเขาได้รับการติดต่อยังไงใครเป็นผู้ติดต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้เผลอๆก็ถ้ากันเป็นพยานได้ก็จำเป็นต้องกันเพื่อให้ไปสู่ตัวการที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าคงเป็นกฎหมายของปปท.แล้วก็ปปช.ครับ
4: ขณะที่นายรัฐวิทย์จิตสุจริตวงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองก็ระบุนะคะว่าคดีนี้พบพฤติการต้องสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำหรือว่าใช้เอกสารอันเป็นเท็จในการแจ้งเกิดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับหญิงชาวจีนที่ต้องการให้บุตรได้รับสัญชาติไทยค่ะ
6: นายทะเบียนเองโดยปกติก็จะต้องใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารที่ถูกนำมายื่นว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามความจริงหรือไม่เคสนี้นายทะเบียนกลับเอาเอกสารเนี่ยไปให้กับฝ่ายในหน้าหรือคนที่จะมายื่นเนี่ยจัดทำเองนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะเพราะตามระเบียบเนี่ยนายทะเบียนต้องเป็นคนทำแล้วก็เป็นคนใช้ดุลพินิจนะครับเคสเนี่ยก็เลยเป็นในลักษณะของการทำเท็จด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้พิจารณาให้ดีแล้วก็พอรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดนี้ก็เลยมีการดำเนินคดีทั้งคนที่ทำหลักฐานเท็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับรองรายการอันเป็นเท็จนี้ด้วยครับ
4: มีความเคลื่อนไหวจากแม่จีนที่ตกเป็นผู้ต้องหา2คนนะคะประสานแจ้งขอสละสิทธิ์การได้รับสัญชาติไทยโดยภาพรวมของคดีนี้ก็มีผู้ต้องหาถูกออกหมายจับทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม35คนจับกุมได้แล้ว33คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ2คนค่ะพ่อทิพย์หรือว่าชายไทยผู้รับรองบุตร14คนแม่ชาวจีน12คนและพ่อชาวจีนอีก5คนส่วนที่ยังหลบหนีเป็นหญิงชาวจีน2คนค่ะในจำนวนนี้พบว่า1คนออกนอกประเทศไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ยืนยันด้วยนะคะว่าคดีนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้ที่รับรองบุตรหรือว่าผู้ที่แจ้งเกิดเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งประสานงานผู้จัดหารวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกระทำผิดซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่นายปิยรัตน์จงเทพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีการส่งมอบให้กับคณะทำงานไปแล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่มอบให้เนี่ยเป็นเบาะแสแม่ชาวจีนทำคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9ระบุชื่อชายไทยคนหนึ่งเป็นผู้รับรองบุตรซึ่งชายไทยคนนั้นเนี่ยค่ะมีชื่อตรงกับข้อมูลของตำรวจในความผิดแจ้งเกิดเท็จหลายคดีดังนั้นตำรวจก็อาจจะเอาข้อมูลที่ได้จากทางนายปิยรัตน์เนี่ยค่ะไปขยายผลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือว่าเป็นอีกเครือข่ายที่ก็ใช้ช่องทางในลักษณะเดียวกันด้วยนะคะ
3: ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่จบง่ายๆนะครับหนึ่งในนั้นคือตัวละครสำคัญ

0: คือพิชิตก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าพิชิตอยู่ไหนล่าสุดครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนายพิชิตได้แล้วนะครับนายพิชิตเขาเป็นอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้แล้วพร้อมกับพวกอีก2คนตอนนี้อยู่ระหว่างการนำตัวมาที่กองปราบปรามครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยชุดสืบสวนกองบังคับการกองปราบปรามร่วมกันรับตัวนายวินธนพัชระโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีโกงสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นหลังจากถูกออกหมายจับที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายก่อนที่ตำรวจกองปราบปรามจะควบคุมตัวไปดำเนินคดีครับพลตำรวจตรีภัยรัตน์พุกเจริญผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง4กล่าวบอกว่าผู้ต้องหารายนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยทราบว่าได้หลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศลาวก็เลยประสานข้อมูลกับทางการลาวจนทราบที่พำนักของนายวินทางการลาวจึงทำการควบคุมตัวไว้แล้วก็มีการประสานตรวจคนเข้าเมืองหนองคายเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนได้จับกุมตัวนางสาวสัตพรซึ่งเป็นญาติของนายวินจับกุมตัวได้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานจากทางตำรวจบอกว่าณเวลานี้มีการเข้าควบคุมตัวนายพิชิตหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แล้วหลังจากติดต่อกับชุดสืบสวนของกองบังคับการปราบปรามเพื่อขอมอบตัวแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยผลตรวจคะแนนดิบจากการตรวจสอบบอกว่าไปพบความผิดปกติข้อมูลของคะแนนดิบไม่ตรงกับข้อมูลของการประกาศผลสอบก่อนหน้านี้ตอนนี้บอกว่าเตรียมจะส่งเรื่องเข้าที่ประชุมกสท15กรกฎาคมนี้ก่อนจะแจ้งทุกจังหวัดสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุข้าราชการที่พบปัญหาทั้งหมดส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะเดินหน้าขยายผลรายชื่อผู้ถูกกล่าวหากว่า 6,000 คนคาดว่าจะรู้ผลเร็วกว่า 3-6 เดือนนี้ครับ
1: 6,014 คนใช่ไหมซึ่ง 6,014 คนเนี่ยทางปปช.ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคละเค้ากันไปก็ยังไม่ได้ชี้ว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีความเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเรียกมาสอบนะเมื่อเรียกมาสอบเสร็จเนี่ยใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะอันนี้คือปปช.เขาก็จะขยายผลจากการสอบข้อเท็จจริง 6,000 คนเนี่ยไปเรื่อยๆแต่เชื่อว่าเขาจะทำให้เร็วด้วยนะครับก็ปปช.เขาก็บอกแล้วจริงๆ3-6 เดือนเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้น
0: นายอันสิทธิ์ยังเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบค้นแล้วก็แกะรอยเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้นก็มีข้อมูลจากปปช.ระบุถึงการเตรียมสอบสวนข้าราชการเพิ่มเติมอีก3คนซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าเป็นเพียงล็อตแรกเท่านั้นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
2: เรื่องต่อไปนี้ก็น่าสนใจครับแล้วก็อยากจะได้ความเห็นที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS อยู่ด้วยนะครับลองแสดงความเห็นแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยว่าคิดอย่างไรครับก็คือกรณีโรงพยาบาลมหาสารคามครับถูกร้องเรียนเนื่องจากขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ครับจริงๆเกิดมาตั้งแต่ปี67เรื่อยมาด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันเกิดจากการบริหารงบประมาณที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรงบประมาณไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่นี่ครับอาคารเนี่ยครับเป็นโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคามกำลังรีโนเวทอยู่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าภายนอกก็จะมีการกั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างภายในก็อยู่ระหว่างการรีโนเวทเหมือนกันเป็นแผนการก่อสร้างอาคารแห่งนี้นะครับปรับปรุงรวมทั้งแผนการสร้างอาคารศูนย์เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง12ชั้นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า663ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปครับส่วนโครงการอื่นๆทางผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบประเด็นนี้ก็มีคำสั่งให้

0: พยาบาลชะลอและงดการทำสัญญาปรับปรุงก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติมออกไปก่อนเพื่อที่จะนำงบประมาณไปจ่ายหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ค้างอยู่และเร่งจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอบริการคนไข้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7บอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายบริหารและบุคลากรการแพทย์ทุกแผนกให้ข้อมูลตรงกันเลยว่ายาและเวชภัณฑ์ขาดแคลนมาตั้งแต่ปี2567โรงพยาบาลติดค้างค่ายาเป็นจำนวนมากสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากเงินบำรุงติดลบและมีการนำเงินไปก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดยเฉพาะห้องประชุมซึ่งถือว่าเป็นการจัดลำดับความสำคัญการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสมครับ
1: ทำไมโรงพยาบาลจึงมีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อความสวยงามนะครับหลายงานนะครับหลายงานก็เลยให้ทางหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยได้ชี้แจงว่าเอาแล้วพวกนี้ใช้เงินอะไรและทำอย่างไรก็คือว่าการจ้างปรับปรุงสถานที่เนี่ยเมื่อผู้รับเหมาส่งงวดงานเสร็จปั๊บเนี่ยทางโรงพยาบาลจะชำระเลยแต่ในขณะที่ค่ายาค้างชำระจนว่าง่ายๆก็คือว่าเกิดผลกระทบกับทั้งแพทย
2: ์
1: นะครับผู้สั่งจ่ายนะครับแล้วก็ทางคนไข้ที่ไม่ได้รับยา
0: เบื้องต้นทางผู้ตรวจก็เลยสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งทีมนิติกรไปตรวจสอบงบรายรับรายจ่ายทั้งเงินบำรุงและก็กระแสเงินสดครับว่าติดลบหรือยังเหลือเงินเพื่อที่จะนำไปจ่ายค่ายาที่ค้างจ่ายอยู่ได้และจัดซื้อยาล็อตใหม่ได้หรือไม่หากผลการตรวจสอบพบว่าเงินติดลบก็จะเสนอไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อที่จะนำงบกลางมาแก้ปัญหาให้กับโรงพยาบาลมหาสารคามต่อไปด้วยนะครับ
3: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้ทั่วทุกภูมิภาคยังคงมีฝนตกหนักอยู่2ปัจจัยมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทั้งบริเวณอ่าวไทยแล้วก็อันดามันก็ส่งผลทำให้ทั่วทุกภาควันนี้มีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังมีอีก1ปัจจัยเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ยังคงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเองวันนี้มีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นบางพื้นที่เจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่โดยเฉพาะเหนือตอนบนอย่างพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายขณะเดียวกันบางจังหวัดอย่างที่น่านตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์วันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับและถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าอุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22ถึง25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิขยับสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33ถึง35องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีปริมาณฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 29-35 องศาเซลเซียสครับและถ้ามาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังก็คือสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักก็คือนครนายกปราจีนบุรีรวมไปถึงจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 23-27 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ยังเป็นพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักแล้วก็รวมไปถึงมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตก2จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือระนองแล้วก็พังงาช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้34องศาเซลเซียสครับ
0: หกนาฬิกาเก้านาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านรอบใหม่นะครับและเตรียมเก็บค่าธรรมเนียม 20% ของมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นค่าคุ้มครองนะครับหลังจากกองทัพสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีโต้ตอบกันไปมาหลายระลอกต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคุณนิธาครับตอนเห็นข่าวนี้ก็มีความคิดอยู่ในหัวนิดนึงเอ๊ะผมอ่านอะไรผิดไปหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ย
2: ประกาศมาประมาณเมื่อคืนเนาะตามเวลาบ้านเราแล้วก็จริงๆจะมีผลน่ะมาตรการนี้ประมาณช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันที่ยังคงดุเดือดแถบนั้นนะคะแล้วก็ล่าสุดทางกองทัพสหรัฐประกาศว่าเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกระลอกนึงแล้วถือว่าเป็นคืนที่3แล้วนะคะติดต่อกันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยแพร่เป็นวิดีโอนี้ออกมานะคะระบุว่าเป็นภาพขณะที่ยานผิวน้ำไร้คนขับหรือว่าโดรนโจมตีทางทะเลเนี่ยพุ่งชนโจมตีที่ท่าเรือบันดาอับบาสของอิหร่านนะคะ3ลำด้วยกันเป็นครั้งแรกที่กองทัพสหรัฐนำโดรนโจมตีทางทะเลมาใช้ในปฏิบัติการรบจริงพร้อมระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ลดลงอย่างต่อเนื่องด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเผยภาพการโจมตีออกมาเช่นกันนะคะระบุว่าอันนี้เป็นภาพการยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายและฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันหลายระลอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวานนี้ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมายืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่พร้อมประกาศบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งโดยจะสกัดกั้นเฉพาะเรือของอิหร่านหรือคู่ค้าของอิหร่านไม่ให้เดินทางเข้าออกเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญแห่งนี้ได้ส่วนประเทศอื่นๆยังสามารถใช้เส้นทางผ่านช่องแคบได้อย่างเสรีทรัมป์เนี่ยบอกด้วยนะคะว่านับจากนี้ไปสหรัฐจะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซและเพื่อความเป็นธรรมสหรัฐจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือพาณิชย์ต่างๆในอัตรา 20% ของมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบถือเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงตลอดเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แห่งนี้ท่าทีนี้ของทรัมป์ก็เกิดขึ้นไม่นานนะคะหลังจากไปให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News ระบุว่าสหรัฐอาจจะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซพร้อมอ้างว่าอิหร่านเนี่ยเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับสหรัฐฝั่งกองทัพสหรัฐเองประกาศจะเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลดังกล่าวตั้งแต่16นาฬิกาวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นก็จะตรงกับตี3วันพุธเช้าวันพรุ่งนี้เวลาบ้านเรานะคะขณะที่ฝั่งอิหร่านออกมาตอบโต้ดุเดือดเหมือนกันอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเนี่ยยืนยันว่าอิหร่านต่างหากที่เป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปโต้กลับทรัมป์นะคะเรื่องของการเรียกเก็บค่าผ่านทางบอกว่าแน่นอน 20% เนี่ยมากเกินไปอิหร่านจะให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้เองก่อนหน้านี้กองบัญชาการกลางคาทามอัลอันบิยาของอิหร่านเนี่ยออกมาระบุว่าจะไม่ยอมให้สหรัฐเข้าไปแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซโดยเด็ดขาดเตือนด้วยว่าถ้ากองทัพสหรัฐพยายามเข้าไปจัดระเบียบการเดินเรือผ่านช่องแคบนอกเหนือเส้นทางที่อิหร่านกำหนดไว้หรือไปกระทำการใดๆโดยไม่ประสานงานกับอิหร่านจะต้องเจอกับการต่อต้านอย่างรุนแรงล่าสุดกองทัพสหรัฐประกาศเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่3ติดต่อกันแล้วนะคะหลังจากทรัมป์เนี่ยไปกล่าวกับผู้ดำเนินรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมคนหนึ่งว่าสหรัฐจะถล่มอิหร่านอย่างหนักหน่วงในคืนวันจันทร์แล้วก็วันอังคารและปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านเนี่ยอาจจะดำเนินต่อไปต่อเนื่องอีก 2-3 สัปดาห์ส่วนเมื่อวันจันทร์ก็มีเหตุโจมตีรุนแรงเกิดขึ้นที่เยเมนด้วยนะคะท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยส่อแววจะขยายวงกว้างอีกรอบนึงหรือไม่
4: จะ

0: นี่เป็นภาพที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกเอาไว้นะคะจากสนามบินนานาชาติซานาในเยเมนตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศมีระเบิดเกิดขึ้นบนรันเวย์ติดต่อกันหลายต่อหลายครั้งซึ่งทางกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแล้วก็คุมพื้นที่ตอนเหนือของเยเมนอยู่โทษซาอุดิอาระเบียนะคะบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เห็นไปในภาพประนามว่านี่เป็นการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งและประกาศกล้าวจะตอบโต้ขณะที่ทางฝั่งซาอุดิอาระเบียไม่ได้แสดงความเห็นใดๆออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะคะออกมาระบุว่ากองทัพเยเมนเป็นฝ่ายโจมตีสนามบินแห่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินของอิหร่านเนี่ยลงจอดได้แล้วระบุด้วยว่ากลุ่มฮูตีขัดขวางไม่ให้เครื่องบินของเยเมนลงจอดที่สนามบินในกรุงซานาและยืนกรานที่จะอนุญาตให้เครื่องบินอิหร่านรุกล้ำดินแดนเยเมนวันเดียวกันกลุ่มฮูตีอ้างว่ายิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีสนามบินนานาชาติอาบาของซาอุดิอาระเบียนะคะเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีสนามบินในเยเมนด้วยค่ะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่ทรัมป์ประกาศเมื่อคืนนะคะบอกว่าจะปิดล้อมการเดินเรือของอิหร่านรอบใหม่ปรากฏว่าราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงกว่า 9% นะคะตัวเลขราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับขึ้น 9.59% ไปปิดตัวที่ 83.30 ดอลลาร์ต่อแบเรลอันนี้สูงที่สุดตั้งแต่12มิถุนายนที่ผ่านมาก็เดือนนึงกว่าๆมาแล้วนะคะเป็นการเพิ่มขึ้นในรอบวันคือเกือบ 10% มากที่สุดในรอบกว่า6ปีก็กลับมาหน้ากังวลอีกรอบนึงหลังจากที่หายใจหายคอกันไปได้สักสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วที่น้ำมันลงกลับขึ้นมาอีกแล้วหลายๆจุดที่ต้องจับตามองนะคะเวสเท็กซัสก็ขึ้น 9.4% เยอะพอสมควร
1: ก็อาจจะไม่ค่อยเหนือความคาดหมายนะครับถ้าไปดูตัวเลขเรือขนส่งน้ำมันที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวานนี้6ลำครับคุณผู้ชมก็อาจจะทำให้ความกังวลเรื่องของน้ำมันนั้นกลับมาสูงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นที่ทรัมป์บอกว่าจะไปเก็บค่าธรรมเนียม 20% ของมูลค่าสินค้าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือว่ารายละเอียดนะครับว่าเก็บกับใครเก็บที่ไหนเก็บอย่างไรแล้วเรือที่จะผ่านต้องไปจ่ายที่ไหนก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาชัดเจนด้วยแต่ก็คงจะต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่าก็ต้องประเมินท่าทีของทรัมป์ในแต่ละวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องติดตามกันต่อ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ภัยพิบัติหน่อยค่ะตอนนี้คือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างหนักนะคะในยุโรปตะวันตกกำลังวิกฤตค่ะล่าสุดเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสท่ามกลางวิกฤตขึ้นความร้อนที่มาอีกแล้วถือว่าเป็นระลอกที่3นะคะ
0: ที่หนักๆจะเป็นฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าไฟป่าเนี่ยลามอยู่ไม่ไกลจากปารีสเลยก็ห่างไปแค่ประมาณ 60-70 กิโลเมตรเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องสั่งปิดเป็นทางหลวงสายหลักที่จะลงไปภาคใต้นะคะแล้วก็ต้องสั่งอพยพประชาชนภาพค่อนข้างโกลาหลทีเดียวค่ะภาพมุมสูงจากโดรนอยู่เหนือชุมชนชื่อว่ามียาลาฟอเรนะคะอยู่ห่างจากกรุงปารีสลงไปตอนใต้เนี่ยประมาณ67กิโลเมตรเท่านั้นเราจะเห็นกลุ่มควันไฟสีขาวขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นมาจากผืนป่านะคะปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทีเดียวและจุดที่ไฟกำลังโหมลุกไหม้อยู่เนี่ยห่างจากบ้านเรือนและย่านพักอาศัยของประชาชนไม่มากเท่าไหร่ซึ่งเหตุการณ์นี้กระทบค่อนข้างรุนแรงค่ะต่อการคมนาคมหลังจากที่ทางการฝรั่งเศสต้องสั่งปิดการจราจรบนทางหลวงสาย A6 ทางหลวงสายนี้นะเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมจากกรุงปารีสกับเมืองลียงแล้วก็ลงไปพื้นที่ทางตอนใต้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนนี้ใช้กว่า500นายนะคะที่ต้องระดมกำลังกันเข้าไปควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วริมทางหลวงใกล้กับเมืองฟงแตงเบลที่นี่เป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงอันมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไฟป่าจุดย่อยๆเกิดขึ้นในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อระบบโครงข่ายสายส่งต่างๆความเสียหายที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นก็ทำให้รถไฟความเร็วสูงต้องหยุดชะงักล่าช้านานหลายชั่วโมงขณะเดียวกันประชาชนประมาณ 800-900 คนในหมู่บ้านใกล้เคียงต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยด้วยความรุนแรงของไฟป่าที่เผาพื้นที่วอดไปแล้วเนี่ยประมาณ 6,000 ไร่นะทำให้ตอนนี้ทางการฝรั่งเศสต้องตัดสินใจส่งทั้งเครื่องบินกู้ภัยทางอากาศแล้วก็เครื่องบินทิ้งน้ำขึ้นไปบินปฏิบัติการมีภาพเครื่องบินร่อนลงไปตักน้ำที่แม่น้ำแซนเพื่อไปดับควบคู่กับการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ลงพื้นที่อยู่ตลอดหลายวันที่ผ่านมานะคะ

0: วิกฤตไฟป่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากในยุโรปตะวันตกกำลังเจอคลื่นความร้อนระลอกที่3แล้วนะคะของฤดูร้อนนี้ทำให้อากาศที่ร้อนจัดเนี่ยส่งผลให้พืชพันธุ์ในป่าแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสระบุว่าเหตุไฟป่าครั้งนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเกิดจากการลอบวางเพลิงเพราะว่าเขาเจอจุดที่ไฟปะทุพร้อมกันเป็น10จุดในรัศมีแค่1กิโลเมตรเท่านั้นกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยชาวฝรั่งเศสกว่า26ล้านคนทั้งที่อาศัยอยู่แถบกรุงปารีสแล้วก็ปริมณฑลต้องอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดเตือนภัยระดับสีแดงนะคะเนื่องจากว่าคาดว่าอากาศจะร้อนจัดและจะร้อนแบบนี้ไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์ข้อมูลที่น่าสนใจเปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้ในเรื่องของคลื่นความร้อนที่เจอกันอยู่ในยุโรปนะคะมาจากยูโรโมโมเครือข่ายติดตามอัตราการเสียชีวิตเพื่อการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปและองค์การอนามัยโลกเนี่ยเผยแพร่รายงานออกมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตรวมจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนใน27ประเทศยุโรปถ้าย้อนไปดูช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาคาดว่าอาจจะพุ่งสูงมากกว่า 10,000 คนในจำนวนนี้กว่า 9,000 คนหรือ 90% เนี่ยอายุ65ปีขึ้นไปยอดที่สูงผิดปกติยอดนี้คือสำหรับปลายเดือนมิถุนายนที่ปกติจะยังไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่ถือว่าผิดปกติค่อนข้างมากนะแน่นอนว่าสาเหตุมาจากอากาศที่ร้อนจัดและจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคลมแดดหรือว่าที่บางคนเรียกว่าฮีทสโตรกรวมถึงทำให้อาการของบางคนที่อาจจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วเนี่ยรุนแรงมากขึ้นด้วยจึงอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งของยูโรโมโมเนี่ยข้อมูลออกมาก็สอดคล้องกับข้อมูลจากหน่วยงานในอังกฤษด้วยอย่างอังกฤษกับเวลส์เนี่ยก็ประเมินว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นหลักหลายพันคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนี่เป็นคลื่นความร้อนระลอกที่3แล้วนี่เพิ่งจะเดือนกรกฎาคมเพราะว่าอย่างที่เรารายงานกันมาตลอดพฤษภาคม1รอบมิถุนายน1รอบแล้วก็นี่กรกฎาคมอีก1รอบจากปกติย้อนไปสักปี2ปีร้อนจริงๆก็กรกฎาคมสิงหาคมแต่ปีนี้มาไวมากและมาแรงมากด้วยในทุกแทบจะทุกประเทศในยุโรปตะวันตก
1: แล้วทำลายสถิติด้วยอย่างมิถุนายนที่ผ่านมาก็กลายเป็นมิถุนายนที่อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการของยุโรปมากรกฎาคมก็เจอคลื่นความร้อนอีกร้อนแล้วก็แรงด้วยนะคุณผู้ชมอย่างอังกฤษเองมีรายงานว่าบางเมืองไม่มีฝนตกติดต่อกันถึง26วันซึ่งปกติอากาศของอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยคืออย่างน้อยต้องมีฝนสักวันนึงแน่ๆใน1เดือนแต่นี่เกือบเดือนแล้วที่ไม่มีฝนก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อว่าจะหนักขนาดไหนนะครับ
2: ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตก็น่ากังวลด้วยหลักหมื่นเลยนะไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสแต่ว่าอย่างของเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เองก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับจากเรื่องของสภาพอากาศในยุโรปตะวันตกนะคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกากันหน่อยครับเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรยิงผู้ต้องสงสัยกลางเมืองในรัฐเมนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากเลยนะครับ
0: หลังจากมีเรื่องมีราวกันไปที่มินนิโซตาต้นปีนะตอนนี้กลับมาอีกแล้วเรื่องนี้ทีนี้ที่นี่นะคนที่ถูกยิงเป็นชาวโคลอมเบียแต่เขามีใบอนุญาตทำงานในสหรัฐถูกต้องตามกฎหมายด้วยคราวนี้ก็เลยจุดกระแสต่อต้านไอซ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังเกิดเหตุในเมย์เนี่ยต่อเนื่องหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไอซ์ยิงคนเสียชีวิตที่เท็กซัสด้วยค่ะผู้ประท้วงนะคะประมาณ200กว่าคนเขารวมตัวกันแล้วก็เดินขบวนมุ่งหน้าไปยังสำนักงานของสว.รัฐเมนชื่อซูซานคอลลินส์เป็นสว.พรรครีพับลิกันพอเข้าไปถึงเนี่ยบางคนก็พยายามจะไปทุบประตูขับไล่แล้วก็ประณามสว.คอลลินส์นะคะรวมถึงพยายามจะเรียกร้องความยุติธรรมด้วยเพราะว่าคอลลินส์เนี่ยสนับสนุนงบประมาณคือโหวตหนุนให้งบทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐหรือว่าไอซ์ซึ่งการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไอซ์ไปยิงชายคนหนึ่งเสียชีวิตที่เมืองบิดฟอร์ดในรัฐเมนรายละเอียดเหตุยิงเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาชัดเจนแต่ว่าในพื้นที่ก็จะเห็นภาพเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้ง FBI เข้าไปลงพื้นที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะแล้วจะมีภาพของรถที่เสียหายจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ให้เห็นในบางส่วนด้วยก็คือรถเก๋งสีขาวคันนี้เนี่ยแหละแต่ว่าไอซ์เนี่ยยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลใดๆกับสื่อในเวลานี้เมืองที่เกิดเหตุคือเมืองเบดฟอร์ดเนี่ยมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 21,000 คนอยู่ทางใต้ของพอร์ตแลนด์แล้วก็ไม่ได้ไกลจากบอสตันสักเท่าไหร่นะคะ

0: พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนประมาณช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงประทัดติดต่อกันหลายนัดจึงรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าเห็น SUV สีขาวขับพุ่งชนรถเก๋งสีขาวอย่างรุนแรงชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเสียหลักแล้วก็เหมือนกับรถหมุนเปลี่ยนทิศทางหลังจากนั้นเห็นเจ้าหน้าที่ไอซ์กระโดดลงมาจากรถคันใหญ่คือรถ SUV แล้วก็พยายามจะกระชากเปิดประตูรถเก๋งและลากตัวคนขับออกมาทีนี้หลังเกิดเหตุกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผู้ย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในภายหลังเนี่ยเป็นชายชาวโคลอมเบียอายุ26ปีนะมีเอกสารสิทธิ์ในการพำนักและได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอย่างถูกกฎหมายและยังมีหมายเลขประกันสังคมถือว่ายืนยันตัวตนเรื่องของการทำงานเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้ทางการท้องถิ่นกับหน่วยงานตรวจสอบภายในรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะว่าเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ไอซ์ครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่แล้วก็สมควรแก่เหตุหรือไม่เพราะว่าอีกครั้งนึงแล้วนะคะที่เป็นการใช้อาวุธปืนในย่านชุมชนก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนเมืองมากพอสมควรที่สำคัญคือเหตุการณ์ในรัฐเมนเนี่ยเกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์นะคะหลังจากที่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไอซ์ไปยิงเป็นชาวเม็กซิกันที่อาศัยอยู่ในสหรัฐมานานกว่า35ปีเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเสียชีวิตในฮิวสตันเท็กซัสนะคะก็จุดชนวนการประท้วงขึ้นในพื้นที่ด้วยเหมือนกันสำนักงานไอซ์เนี่ยออกมาแถลงบอกว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องวิสามัญฆาตกรรมป้องกันเจ้าหน้าที่เองนะเพราะว่าผู้เสียชีวิตวัย52ปีพยายามจะขับรถพุ่งชนรถยนต์ของเจ้าหน้าที่เพื่อหลบหนีการจับกุมตัวเพราะว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่ว่าทางสำนักงานเนี่ยไม่ยอมให้ภาพหรือว่าข้อมูลจากกล้องที่ติดตัวเจ้าหน้าที่หรือว่าติดรถเพื่อจะมายืนยันข้อเท็จจริงในจุดนี้นะคะก็เป็นเสียงวิจารณ์ที่โผล่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เห็นภาพของการประท้วงไปในฮิวสตันเท็กซัสพอมาสัปดาห์นี้ไปเกิดที่รัฐเมนยิ่งจุดชนวนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกเพราะว่าอย่างต้นปีเนี่ยเราเห็นข่าวยิงผู้บริสุทธิ์ขับรถชนบ้างยิงบ้างเสียชีวิตไป2รายที่มินนิโซตาคราวนี้พอผ่านมาครึ่งปีมาเกิดในรัฐเมนเขาบอกว่าสถิติการจับกุมของไอซ์ที่เมนเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า4เท่าตัวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจับวันหนึ่งอ่ะประมาณ70คนถือว่าเป็นการปฏิบัติการที่เข้มมากแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆคือในพื้นที่เนี่ยมีสว.ริพับลิกันแต่ก็มีนักการเมืองเดโมแครตอยู่ด้วยก็มีการออกมาประท้วงแล้วก็วิจารณ์ขอความเป็นธรรมและขอคำอธิบายในเรื่องนี้แต่ผ่านมา1วันเกือบๆ1วันยังไม่มีนะคะ
1: รอบนี้เนี่ยมันคุกรุ่นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านงบประมาณของไอซ์70,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถึงขั้นที่ว่ายอมไปตัดงบห้องบอลรูมถ้าคุณผู้ชมจำได้ที่ทรัมป์บอกว่าจะไปสร้างในทำเนียบขาวอ่ะยอมตัดงบส่วนนั้นแล้วก็เอามาทุ่มกับไอซ์เลยก็คุกรุ่นมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วพอมีเหตุการณ์แบบนี้อีกก็น่าจะทำให้หลายคนไม่ค่อยพอใจด้วยนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองในอังกฤษกันบ้างครับยังคงรอว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่อยู่นะครับแต่วันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักการเมืองดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่โด่งดังมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะครับ
0: ระยะหลังถ้าพูดถึงการเมืองอังกฤษหลายคนจะสนใจการเมืองฝ่ายขวานักการเมืองฝ่ายขวาเนี่ยแล้วตอนนี้กำลังมีเลือกตั้งซ่อมบางเขตหลายคนจึงจับตาผู้สมัครในพรรคฝ่ายขวาต่างๆก็คาดการไปต่างๆนานาแต่ว่าดูเหมือนว่าการเลือกตั้งรอบนี้อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะมีผู้สมัครคนนี้มาขอท้าชิงค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยคือไม่ได้แบบเอามาปิดไว้แล้วตัวจริงอยู่ภายใต้หน้ากากไม่มีไม่เคยเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงนี่คือเขาเป็นเฟซนะคะจริงๆถ้าเกิดใครติดตามการเมืองอังกฤษจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือว่ามาปรากฏตัวในเวทีการเมืองนะคะก็ขออนุญาตเรียกว่านักการเมืองหัวถังขยะก็แล้วกันเขาเป็นนักแสดงตลกชื่อดังชื่อจริงเขาคือคุณโจนาธานฮาร์วีย์เพิ่งประกาศตัวสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในเป็นเลือกตั้งซ่อมที่เขตชื่อว่าคลักตันอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษเขตนี้ดังยังไงเป็นเขตเดียวกันกับพี่ไนโจฟาราจหัวหน้าพรรครีฟอร์มพรรคการเมืองสายขวาจัดกำลังจะลงสมัครด้วยเหมือนกันCount Binface ก็จริงๆแล้วเคยลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งกับอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็นักการเมืองชื่อดังในอังกฤษมาแล้วหลายคนนะคะถ้าย้อนไปดูเทเรซาเมย์อดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสัน ริชี่ซูนักก็เคยหรือว่าอย่างล่าสุดก็เพิ่งจะไปท้าชิงกับ

แอนดี้เบอร์แนมที่คาดว่าจะได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์แทนเคียร์สตาร์เมอร์นายกอังกฤษคนปัจจุบันที่ประกาศลาออกไปแล้วก็อาจจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ด้วยก็ไปชิงกันมาแล้วเหมือนกันนะคะนโยบายของเขาเป็น

0: ไม่ได้มาเอาชัยชนะนะคะมาเอาเสียงฮาส่วนกรณีของฟาราชต้องบอกว่า7กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะประกาศลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษให้เหตุผลว่าเป็นการตอบโต้ที่ถูกหน่วยงานรัฐสภาอังกฤษตรวจสอบกรณีได้ของขวัญมูลค่า5ล้านปอนด์จากมหาเศรษฐีนักลงทุนคริปโตแต่ไม่ยอมเปิดเผยทรัพย์สินฟาราชย้ำว่าที่ได้มาเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนตัวไม่เคยนำเงินสาธารณะไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็บอกว่านี่เป็นเรื่องการกลั่นแกล้งนะคะซึ่งสังคมบางส่วนก็มองว่าที่ลาออกแล้วก็มาลงเลือกตั้งใหม่อันนี้พยายามจะล้างมลทินให้ตัวเองหรือเปล่าส่วนพรรคการเมืองอื่นๆอย่างพรรคเลเบอร์หรือพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยไม่ได้ประกาศส่งผู้สมัครลงชิงชัยในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เพื่อกดดันฟาราชก็จะกลายเป็นว่าในพื้นที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็คือฟาราชแข่งกับเคาน์บินเฟสแบบตัวต่อตัวทำให้ต้องติดตามผลการเลือกตั้งกันต่อว่าจะออกมาเป็นยังไงเคาน์บินเฟสค่อนข้างจะดังนะก่อนอันนี้ลงมาแบบตอนเลือกตั้งท้องถิ่นลอนดอนก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วคนก็จะจำว่าเออหน้าตาแบบนี้แหละนักการเมืองหัวถังขยะกับนโยบายปั่นๆของเขาก็เป็นที่จดจำของคนเหมือนกันสะท้อนถึงสถานการณ์การเมืองอังกฤษเหมือนกันว่าจริงๆค่อนข้างจะสุญญากาศมาสักพักแล้วนะคะ
1: ไม่แน่ใจว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยเปิดไฟเขียวนานๆหรืออะไรแบบนี้เรตติ้งเป็นยังไงบ้างนึกถึงนักการเมืองบ้านเราเวลามีนโยบายอะไรที่แปลกๆแต่คนชอบเรตติ้งจะดีไง
2: ครับแต่เอาจริงๆนะดูเหมือนเป็นนโยบายปั่นนะแต่คุณผู้ชมมันก็สะท้อนภาพถึงคนอังกฤษที่เขาอาจจะแบบรู้สึกตรงใจอย่างเรื่องของการจำกัดราคาครัวซอง1ปอนด์10เพนซ์เนี่ยมันก็สะท้อนถึงค่าครองชีพที่ก่อนหน้านี้อังกฤษก็เผชิญกับเรื่องของภาวะค่าครองชีพที่แพงขึ้นคนก็ออกมาบ่นๆกันเยอะอยู่เหมือนกันหรือแม้แต่เรื่องของเนี่ยเปิดไฟเขียวยาว
1: ๆครับ
2: ลอนดอนนี่ก็เจอปัญหารถติดมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วคนบอกว่าคือถ้าเกิดเข้าไปในตัวเมืองลอนดอนมันต้องจ่ายค่า congestion charge อยู่แล้วที่แบบค่ารถติดก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียอีกมันก็อาจจะแบบตรงใจหลายคนอยู่เหมือนกันหรือเปล่าใช่มั้ย
0: แต่ย้ายที่เป่ามือดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับชีวิตยังไงเวลาไปเข้าห้องน้ำผับแบบร้านอาหารร้านสถานบันเทิงแล้วมันล้างมือแล้วมันไกลหรือว่ายังไงเราก็ไม่เคยไปนะ
2: โอ้อาจจะมีปัญหาส่วนตัวหรือเปล่าหรือยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อสำหรับการเมืองในอังกฤษหลังจากนี้น่าจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐา
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมมาดูปัญหาน้ำดมดิบล้นตลาดในบ้านเรานะคะตอนนี้ก็ทำให้ฟาร์มโคนมหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะต้องแบกรับต้นทุนบางรายเนี่ยแบกรับต้นทุนไม่ไหวนะคะต้องขายโคนมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่สหกรณ์โคนมชะอำห้วยสายแปรรูปนมและกู้เงินรับซื้อน้ำนมจากสมาชิกเพื่อประคองระบบค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเผชิญผลกระทบจากปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดหลังจากที่มีการจำกัดปริมาณการรับซื้อน้ำนมเพราะไม่สามารถระบายผลผลิตได้ทันส่งผลทำให้หลายฟาร์มมีรายได้ลดลงนะคะขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงโคนมยังคงสูงขึ้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบอกนะคะว่าบางรายจำเป็นต้องทยอยขายโคนมออกจากฟาร์มเพื่อลดภาระค่าอาหารสัตว์และค่าใช้จ่ายในการดูแลหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอาจมีผู้เลี้ยงโคนมที่ต้องเลิกอาชีพนี้ไปค่ะ
4: จำกัดน้ำนมของทางสมาชิกคือเหมือนเกินโควต้าที่ทางสหกรณ์จะหาได้ที่ทำ MOU ไว้แต่ละบริษัทอย่างเงี้ยก็เพื่อต้องการไม่ให้ส่งเข้ามันก็เป็นปัญหาที่ว่าเราจะต้องลดน้ำนมในฟาร์มจัดการปัญหาในฟาร์มใช่พอเราลดน้ำนมได้สิ่งต่อไปคือเราต้องขายหัวออกเพื่อไม่ให้ที่เป็นตัวกินเยอะตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ว่าให้สหกรณ์ต้องหาทางแก้ปัญหาหรือต้องมีทางผู้ใหญ่ลงเข้ามาช่วยอ่ะ
3: ประธานสหกรณ์โคนมชะอำห้วยทรายจำกัดบอกนะคะว่าขณะนี้ต้องเร่งแปรรูปน้ำนมดิบเป็นนมบรรจุกล่องเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาแต่ยังไม่สามารถรองรับผลผลิตทั้งหมดได้และต้องแก้ไขปัญหาค่ะโดยนำน้ำนมส่วนเกินไปกำจัดและใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยที่บอกว่าต้องไปกำจัดเนี่ยคุณผู้ชมคือกว่า800ตันเลยนะคะ
5: ช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเราไม่ได้เททิ้งเราเอาไปลงเป็นปุ๋ยไว้800กว่าตันแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เงินกลับมาจากส่วนนั้น
6: สาเหตุเพราะทำไมเราถึงยังไม่ได้เงิน
5: เพราะเขาก็ยังขายไม่ได้หรือยังไงเราก็ไม่รู้เขาให้เราว่าถ้าเขาขายได้เขาถึงจะเอาเงินมาใช้ให้เรามาจ่ายให้เรา
6: เงินส่วนนั้นเราก็จะส่งต่อให้แก่เกษตรกร
5: ใช่มันก็เลยต้องเป็นการว่าเราต้องหาเงินส่วนอื่นกู้ยืมมาให้เกษตรกรก่อนเพื่อ

0: เทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มองนะคะว่าผู้ประกอบการบางส่วนหันไปใช้ผลิตภัณฑ์นมนำเข้าที่มีราคาต่ำกว่าน้ำนมดิบในประเทศทำให้การรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรลดลงค่ะพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลเร่งระบายสต๊อกนมแล้วก็ขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเป็นการเพิ่มการบริโภคนมภายในประเทศและวันนี้ต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจาก18สหกรณ์ทั่วประเทศค่ะเตรียมยื่นหนัง